0: บุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
1: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เก่าแก่มากเนี่ยโรงแรมกรุงศรี
0: โรงแรมกรุงศรีเก่าแก่นี่กี่ปีคะอาจารย
1: ์ก็คงไม่เก่าแก่เท่าอยุธยา
0: เอาแน่นอนนะอยุธยานี่โอ้417ปีนะก่อนที่จะถูกเนี่ยเรียกว่าพม่ามาโจมตีแต่ว่าเจ้าตากสินก็กู้เอกราชมาได้เนาะในปี2310ค่ะอืม
1: ก็เลยเนี่ยมาเยือนแล้วโรงแรมนี้วิวสวย
0: ติดแม่น้ำไหมอาจารย์
1: ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ผมยืนอยู่ริมฝั่ง
0: โอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: นึกภาพไปด้วยนึกภาพไปด้วยอื
1: มใช่ก็เคลื่อนมนต์ไหว้พระอยู่นะครับมาสีสุดโทผู้สีสุดโทอยู่ไหม
0: เออค่ะเรามาเรื่องสถานภาพอาเซียนเวทีสากลแตกรังหรือยังค่ะเมื่อวานอาจารย์ก็ปูพื้นไว้ระดับหนึ่งแล้วนะคะค่ะ
1: ก็ที่อาเซียนเราเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โดยอาเซียนเองแต่เป็นอาเซียนที่ปลูกปั้นขึ้นมาโดยมหาอำนาจของโลก
0: ใช่ค่ะ
1: มหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาในห่วงเวลานั้นนะครับก็ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือปี2510ปฏิญญากรุงเทพเนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาคมอีกไม่กี่วันนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบนะฮะ59ปีเพราะว่าถ้าปีหน้าก็คือ60
0: ก็ปีหน้าก็60นะอาเซียนตั้งขึ้นมาวันที่8สิงหาคมถ้าดิฉันจำไม่ผิด8สิงหาคมค่ะ
1: ครับก็ปีหน้าก็ครบ60ก็เสียนพอดีเลย
0: เกษียณนี่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำงานเลยนะอาจารย์นะ
1: คือมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็โดยความเป็นตัวเองของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่วันเริ่มต้นแต่มันขับเคลื่อนโดยประเทศมหาอำนาจที่แบกอยู่ข้างหลังนะฮ
0: ะ
1: ก็เจตนาของอาเซียนก็คือว่าไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: นะฮะที่ดีทางการเมืองสมัยก่อนเขาใช้คำว่าโดมิโนทีโอรี
0: อ่าใช่โดมิโน
1: ก็เพราะว่าวิธีคิดว่ามันจะเป็นโดมิโนก็เป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะปี1949วันที่1ตุลาคมจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์เป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเอเชียนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อเมริกาก็มองเข้ามาโอ้เมื่อจีนเป็นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นจะเหลือหรือ นะฮะแล้วก็จริงๆประเทศที่เปลี่ยนระบบการปกครองก่อนจีนนะฮะ
0: ค่ะ
1: เวียดนามเวียดนามเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามแตกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเหนือกับใต้เหนือเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: ใต้ก็ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต
0: ์ค่ะ
1: นะครับใต้เวียดนามใต้เนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
0: ์ค่ะ
1: นะเพราะอาเซียนเกิดขึ้นมาในเจตนาแบบอเมริกาเนี่ยเข้ามาแบ็คเข้ามาหนุนมาในทุกสิ่งทุกอย่างครับ
0: ค่ะค่ะ
1: มันก็เลยเป็นพื้นที่ทำให้สังคมไทยนะครับเกิดความแตกแยกคิดความแตกแยกทางความคิดนั้นก็คือว่าปัญญาชนนักคิดในด้านหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนการปกครองตัวเองไปสู่สังคมเรียมคอมมิวนิสต
0: ์
1: เพราะฉะนั้นคนที่คิดในแนวทางนั้นก็เลยเป็นปรปักษ์กับวิธีของอเมริกา
0: ค่ะ
1: ครับแล้วอเมริกาป้องกันไม่ให้ประเทศนี้ไปเป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: ก็โดยใช้กำลังทหาร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะนะกำลังทหารเป็นหลักก็หมายความว่านะหมายความว่าเนี่ยแหละฮะก็ให้มีการรัฐทหารยึดอำนาจแล้วใส่ใครที่มีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับที่อเมริกาต้องการก็ตามเข็นขาพวกเขาอะไรอะไร

0: ไหนนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นรากฐานอันหนึ่งนะเป็นสาเหตุสำคัญที่นึกออกไหมฮะพอเราเกิดปี24ตุลาปี2516มันเป็นยุคแบ่งบานความคิดมากนะ
1: ฮะ
0: บานทางความคิดก็คือนิสิตนักศึกษาเนี่ยมองสแกนเข้ามาแล้วว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีแต่ทีนี้วิธีคิดของประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าคุณจะไปอยู่ในฝ่ายไหนของมันนะ
1: ครับ
0: สงสัยขึ้นมาปุ๊บนั่นนะครับปี19วันที่6ตุลาก็มีการปราบนักศึกษา
1: ครับ
0: นะฮะที่เขาเรียกว่า6ตุลา19ลูกหลานเยาวชนไทยที่มีความคิดก้าวหน้าวิธีคิดที่ก้าวหน้า มันไม่เหมือนที่อเมริกาต้องการ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องถูกปราบแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเขาในอะไรนะฮะเนี่ยมาทริปนี้เนี่ยมีพี่หมอคู่หนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สามีภรรยานะครับเป็นหมอทั้งคู่เลยฮะเป็นแพทย์ทั้งคู่เลยและเป็นรุ่นที่เข้าป่าเมื่อปี2519
1: โอ้ฮะ
0: ก็วันนี้อายุ70กว่าแล้วนะครับ
1: อ๋อฮะค่ะ
0: 70กว่าแล้วก็คือโรคมันกลมก็บนพื้นฐานที่ว่าพี่หมอทั้งคู่เนี่ยไปทริปแรกกับผมที่เวียดนาม
1: ค่ะ
0: เมื่อปี2015นานไหม
1: โอ้ฮะ
0: เป็นไปทริปแรกเลยนะฮะที่อสมทจัดทริปไปที่เวียดนามก็พร้อมกับคุณแม่ของพี่หมอเนี่ยก็ไปด้วยลองนึกดูนะฮะในวันที่คุณแม่ของพี่หมอไปที่โฮจิมินห์เนี่ยนะครับคุณแม่นั้นก็เกือบ80แล้ว
1: อ๋อแล้วตอนนี้ก็
0: 90กว่าจะ100แล้วครับ
1: ค
0: ่ะก็เลยมานั่งคุยกันเรื่องความหลังก็พี่ขออนุญาตชื่อนิดหนึ่งพี่กินนะฮะพี่กินเนี่ยจบแพทย์ทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนปีที่พี่กินเข้าไปอยู่ในป่าก็คือภูหินร่องกล้าเนี่ยเดือนแพทย์46แล้ว
1: โอ้ฮะ
0: นะฮะแต่ก็นั่งคุยกันแบบอิ่มเอมเลยนะฮะแลกเปลี่ยนทางความคิดทางอะไรต่างๆแกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์ตอนพี่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้กันไล่เรียกให้ฟังแต่เราก็เป็นมนุษย์สะกดรอยอยู่แล้วนะอยากจะไปตรงนี้นะก็เล็กออกนะฮะเพราะว่ามันมีไมล์แมปอยู่แล้วแค่อย่างนี้ก็เลยเข้าใจเลยนะฮะว่าเราเนี่ยมันก็แค่จิ้งหรีดจริง
1: ๆนะโอ้ค่ะ
0: เราเนี่ยแค่จิ้งหรีดจริง
1: ๆ
0: มันว่าใครจะมาปั่นให้จิ้งหรีดสนกันหรือกัดกันนะฮะไอ้คนปั่นเนี่ยก็คือกำหนดได้เลยว่าเอาจิ้งหรีดกันนี้หรือถ้าจิ้งหรีดตรงจิ้งหรีดตัวไหนที่มันซุกซนที่มันไม่ยอมเชื่อฟังไม่ไปกัดกันไม่ไปอะไรกันเนี่ยนะฮะก
1: ็
0: จับจับนะ
1: คร
0: ับเพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละ
1: นึกภาพออกเลยนะคะนึกภาพออกว่าเนี่ยไปอยู่เนี่ยภูผาล่องต้าอะไรเนี่ยตรงนั้นก็ตอนนั้นก็ทุรกันดารนะอาจารย์ว่ามะ
0: โอ้ใช่ฮะ
1: โอ
0: ้แล้วส่วนนะสาเหตุที่พวกเขาเข้าป่าเนี่ยหนึ่งนะครับพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะถูกฝ่ายอำนาจการเมืองกำจัด
1: นั่นสิ
0: ครับแล้วก็การพูดอะไรที่ไม่เป็นไปตามอำนาจรัฐเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามเปิดกว้างทางความคิดไม่มีการแลกเปลี่ยนการวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่มีเลยฮะนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนในรุ่นนั้น
1: เข้าป่ากันไปเลยโอ้ค่ะ
0: เข้าป่ากันเยอะมากนะฮะทั้งที่พวกเขาเนี่ยค
1: ือ
0: สมองของประเทศ
1: ใช่ใช่ เสียดายจริงๆ
0: แต่ถูกมหาอำนาจเนี่ยมาครอบไป
1: ค
0: ่ะก็คือถ้าครอบแล้วใครไม่เชื่อฟังก็ล้วนแล้วแต่กระด้างกระเดี่ยงต่อมหาอำนาจนั้นก็จะถูกลงทัน
1: อาจารย์ค่ะอาจารย์เล่ามาแต่นี้ฉันสะเทือนใจนะอยากร้องไห้เลยนะอาจารย
0: ์นั่นแหละครับมันทุกวันนี้มหาอำนาจนั้นก็ยังป่วนโลกอยู่เช่นในภาพโดนัลด์ทรัมป์ป่วนโลกนะครับ
1: จริงค่ะอาจารย์
0: ตอนนั้นทำปวดโลกแต่ว่า

0: มันก็ยังมีข้อดีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันคือสายตาของมนุษย์เนี่ยมันกว้างไกลมากขึ้นใครทำอะไรไว้ใครไม่ใช่ของจริงนะครับจะทำผิดพลาดหรือใครจะทำย่ำยีคนอื่นแล้วทำผิดแล้วเนี่ยยังบอกว่าตัวเองเป็นเทพเทวดา
1: เออฮะค่ะ
0: มันปิดไม่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพราะมันปกปิดไม่ได้นั่นแหละครับมันก็เลยมาถึงจุดนี้แล้วอันหนึ่งซึ่งนะการจะเบรกนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอคนที่ไปถล่มคนอื่นนะฮะตั้งบอร์ดออฟฟิศขึ้นมา
1: ใช่ค่ะโอ
0: ้แล้วมันพีชตรงไหน
1: มันพีชตรงไหนนะอาจารย์ใช่ค่ะ
0: เอาแล้ววงแล้วเบิร์ดจีพนาวุฒิเอาอะไรเนี่ยไปถล่มคนอื่นนะฮะไปทำลายคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยยังเป็นผู้แต่งบอร์ดออฟพีชขึ้นมา
1: เนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อวานปราศัยไงวันเอกราชของเขาอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทหารของอเมริกาแข็งแกร่งเนี่ยเข้าไปวันเดียวเวเนซุเอลาวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างงี้โอ้ค่ะ
0: แล้วมันพีชตรงไหน
1: น
0: ั่
1: นไงสิคะอาจารย์โอเคอาจารย์ขาเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวมาต่อเรื่องของไอ้บอร์ดออฟพีชเนี่ยนะค่ะ
0: เชิญครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการGood Morningอาเซียนนะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์คะเมื่อวานใช่ค่ะที่อาจารย์พูดถึงไอ้ Board of Peace เนี่ยนะคะแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยก็มีผู้นำสองคนนี่แหละไปปรากฏตัวนะก็คือคุณมันเนตกับท่านโปรโบโวของอินโดนีเซียเนี่ยนะไปเพื่อจะผลประโยชน์ของตัวเองชัดชัดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็โยงไปเนี่ยนะว่าอาเซียนตอนนี้มันแตกลังแล้วหรือยังนะอาจารย์ค่ะ
4: ที่จริงๆอาเซียนนะฮะที่ต้องโยงกลับไปถึงวันที่ก่อตั้งขึ้นมา
3: ค่ะ
4: มันคือเมื่อ59ปีที่แล้ว
3: ค
4: ่ะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่ามหาอำนาจโลกอีกซีกหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับไม่อยากให้อาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งน
3: ะ
4: ในยุคนั้นก็คือสหภาพโซเวียตเป็นภาพออกใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: คือสหภาพโซเวียตในขณะที่สหภาพโซเวียต ก็ทำอย่างเดียวกันกับที่อเมริกาทำนี่แหละนะฮะเพราะว่าความสำเร็จของสหภาพโซเวียตมันก็เลยอยู่ที่เวียดนาม
3: ค่ะ
4: แต่ว่าก่อนหน้าเวียดนามที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับก็ได้เกิดที่จีนแล้วเช่นเดียวกันแต่เบื้องหลังที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เนี่ยมันทำให้ผู้นำสหรัฐในห้วงเวลานั้นเจ็บใจมากเช่นเดียวกันนะทำไมผู้นำสหรัฐในห้วงเวลานั้นถึงเจ็บใจเรื่องพวกนี้ผู้นำตอนนั้นน่าจะเป็นรูสเวลล์มั้งครับ
3: รูสเวลล์สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะ
4: รูสเวลล์นะครับรัสเซียเนี่ยไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่ในขั้วของโซเวียตรัสเซีย
3: คอมมิวนิสต์ไม่อยากให้ไปน
4: ั้นแต่อย่าลืมนะฮะว่าในห่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นไปถล่มจีน
3: อือฮึใช่ใช
4: ่ที่เกิดไอ้โศกนาฏกรรม
3: ที่แมนจูเรียใช่ไหมนานกิง
4: ก็คือบาง

0: ถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะญี่ปุ่นไปที่นานจริงเนี่ยก็คือไปยึดจีนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปยึดจีนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยถูกฆ่าทิ้งหมดเลย
1: อาจารย์ดิฉันเห็นนะได้อ่านในบางเรื่องไอ้นานกิงเนี่ยเห็นภาพเนาะที่ฐานญี่ปุ่นน่ะใช้หอกอ่ะทิ่มแทงเด็กอ่ะขึ้นไปแล้วชูดิฉันเห็นภาพนั้นดิฉันแทบกรี๊ดออกมาเลยนะมันอะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นนะอาจารย์ค่ะ
0: นั่นแหละผู้ชายที่ถูกยิงทิ้งแล้วเอาไปโยนใส่บ่อน้ำนะ
1: โอ้แล้วก็ข่มขืนผู้หญิงเยอะแยะไปหมดนะอาจารย
0: ์ผู้หญิงก็เป็นนางบำเร
1: อ
0: นะครับเป็นนางบำเรอความใคร่ของทหารญี่ปุ่นนั่นแหละมันคือภาพอัปลักษณ์มากนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองนึกดูนะฮะในขณะที่ในแผ่นดินจีนเองเนี่ยก็แตกเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งก็คือคอมมิวนิสต์อีกขั้วหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าจีนคณะชาติใช่ไหมฮะ
1: ชาติใช่ค่ะ
0: ก็มินตั๋งนะฮะเจียงไคเช็คนั่นแหละอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมาเจ๋อตุงนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะฮะทั้งเหมาเจ๋อตุงและเจียงไคเช็คเนี่ยไล่ยิงกันเพื่อที่จะบดขยี้ซึ่งกันและกันแต่มันมีศัตรูร่วมก็คือญี่ปุ
1: ่
0: น
1: ญี่ปุ่นตอนหลังก็มาร่วมมือกันก่อนกันกำจัดญี่ปุ่นไปก่อน
0: คนที่ไปเจรจาให้ร่วมมือกันก็คืออเมริกาท่านเหมาท่านเจียงหยุดยิงกันก่
1: อ
0: นนะครับไปสู้กับโจโจ
1: พลเอกโจโจโจโจ
0: กับโจโจก่อนนะครับถ้าลองนึกดูนะฮะในห้วงที่อเมริกาไปเจรจากับจีนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะอเมริกาบอกว่าสู้ๆกับโจโจเนี่ยในด้านหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาเจรจากันเนี่ยยังไคเช็คบทขยี้เหมาเจ๋อซุงอย่างหนักนะครับปืนใหญ่ไล่ถล่มยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มนั่นแหละครับมันก็เลยมีการจลยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะฮะที่ถอยการถอยในการสู้รบอย่างสง่างามที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เลยมีคำว่าการเดินทัพทางไกล
1: ที่บอกลองมาร์ชนะฮะ
0: นั่นแหละครับจริงๆเดินทางไกลเพื่อหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็
1: ค
0: แต่พอมีศัตรูร่วมในภาพอย่างนี้นะฮะจินตนาการนึกตามเลยนะครับอเมริกาบอกว่าเอาหยุดยิงกันก่อนแล้วไปยิงกับโตโจดีกว่าไปยิงกับโตโจในขณะที่ในห้วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเดินทัพทางไกลเนี่ยนะครับนอกจากจะหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็คแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์สู้เจียงไคเช็คไม่ได้แต่จะถอยยังไงอย่างสง่านะก็เลยเป็นคำที่มาของคำว่าลองมาร์ชนะฮะ แต่ในวันที่รูสเวลล์ไปถึงปุ๊บนะรูสเวลล์ก็บอกว่าไปค้นดูภาพเก่าๆได้เลยนะครับเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นภาพเจียงไคเช็คกับเหมาเจ๋อตุงแล้วก็ผู้นำของอเมริกายืนเรียงกันนะฮะเพื่อเป็นพันธมิตรสู้กับญี่ปุ่นลองคิดภาพนะฮะถ้าคอมมิวนิสต์จีนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เท่ากับฝ่ายของก๊กมินตั๋งแต่อเมริกาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อสู้กับโซโจนะฮะจริงๆญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะสงครามภาคพื้นดินนะแพ้เพราะระเบิด
1: ปรมาณูใช่ค่ะ
0: นะฮะที่ฮิโรชิม่ากับนางาซากินะครับ
1: พอโดนถล่ม
0: ใช่นะฮะญี่ปุ่นก็เลยยอมแพ้สงครามในขณะที่สงครามที่อยู่ในแผ่นดินจีนนะครับกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ย ก็ต้องวางอาวุธเพราะว่าได้พ่ายแพ้สงครามแล้วนะฮะลองนึกนะฮะอาวุธปืนที่อเมริกาเอาไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยไม่ได้เอามาคืนอเมริกานะคร
1: ับอ๋อเออเก็บเก็บขึ้นมาเลย
0: แล้วก็ไล่ยิงกับนะฮะไล่ยิงเจียงไคเช็ค
1: เจียงไคเช็คต้องถอยร่นไปที่ไต้หวัน
0: ค่ะแต่ฮะนึกภาพออกเลย
1: นึกภาพออกนึกภาพออกเออ
0: นั่นแหละฮะคือโลกในยุคนั้นนะครับในโลกในยุคนั้นจีนก็เลยเปลี่ยนการปกครองวันที่1ตุลาคม1949
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่แหละครับที่ทำให้อเมริกาเจ็บใจตัวเอง
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่น่าเอาอาวุธ
1: ไม่น่าเอาอาวุธไปให้แต่ในช่วงนั้นอาจารย์ก็ต้องให้นะเพื่อที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นนะใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงครับนะฮะพอสถานการณ์มันกลับนั่นแหละครับไอ้ฝ่ายก๊กมินตั๋งที่อยู่ติดทะเลก็มีเรือใช่ไหมล่ะพอมีเรือเนี่ยก็ลงเรือข้ามไปที่เกาะไต้หวัน
1: ค่ะ
0: ลองในภาพตามนะแล้วไอ้กองกำลังที่ไม่มีเรือทำยังไง

0: ั่นแหละครับคือที่มาของกองพลที่93ในผลตรวจไม่ไม่อยู่ที่ดอยแม่สลอง
1: เ
0: พราะไม่มีเรือให้ลงนะต้องเดินทางไกลนะครับมันจะบนบกเนี่ยแหละถอยมาจากจุนหนานถอยมาได้ได้ได้ก็พอมาถึงพม่าพม่าก็บดขยี้อีกเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: ไอ้คนเพื่อนก็เลยมาจบอยู่ที่ดอยแม่สลองเราก็เลยมีอะโวคาโดนะครับก็เลยมีลูกท
1: ้อแต่
0: นายพลต้วนเอามาด้วยเยอะที่สุด
1: เลยมาปลูกเลยมีอะโวคาโดนะ
0: แต่สิ่งที่มากกว่าอะโวคาโดหรือพืชเมืองหนาวมาจากจีนคือฝิ่น
1: ว้าวอันนี้ไม่ดีแต่ก็เนี
0: ่
1: ย
0: แล้วคนที่เสริมให้กองพล973ปลูกฝิ่นนะครับคือ CIA ครับ
1: อ๋อนี่ไงย้อนกลับไปตัวเอง CIA
0: CIA ครับเพราะว่า CIA ก็มาสนับสนุนให้กองพล973เนี่ยร่วมมือกับประเทศไทยผู้มีอำนาจของไทยในยุคเพื่อต้านกับคอมมิวนิสต์นะครับกองพลที่973ก็ตกลงกับรัฐบาลไทยปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยร่วมกันพอปาดพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกันกับรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยู่กันตัวนี้เจนที่เท่าไหร่แล้วล่ะคิดดูน
1: ะ
0: น่าจะรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วนะครับในปัจจุบันนี
1: ้
0: นะฮะแต่สิ่งที่เอาเข้ามาครับสิ่งที่นายพลต้วนเอามาด้วยก็ปลูกนะฮะดอกบานเลยที่เราเรียกดอกบัตตี้บานประทันนะสวยนะครับจริง
1: ๆดอกฝิ่นสวยค่ะใช่ค่ะ
0: สวยมากนะฮะบานสะพรั่งนะครับตอนที่มันเป็นฝิ่นมันไม่มีปัญหากับอเมริกาครับแต่มันมีปัญหากับอเมริกาตอนที่มันเป็นเฮโรอีนนะครับก็มีบุรุษคนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาสั่นสะเทือนเกิดขึ้นคนคนนั้นก็คือขุนสา
1: ขุนสานี่เองค่ะ
0: จริงๆรากของการผลิตแปลงร่างฝิ่นเป็นเฮโรอีนนะครับคือไต้หวันนะครับ
1: โอ้นี่
0: พอมันเป็นเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนนั้นเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพอไม่เป็นเฮโรอีนแล้วมันเป็นห่วงของสงครามเวียดนามนะครับทหารจีองจีไอเนี่ยมาเต็มบ้านเราหมดเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐาน
1: ค่ะแล้วก็สร้างไอเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่ตรงนั้นนะจีไอเดินเกลือนเลยฮะ
0: ก็ท่านมิตรภาพด้วยไงฮะถึงสระบุรีแล้วเลี้ยวขวน
1: ค่ะ
0: มิตรภาพก็คืออเมริกาสร้างนะครับชื่อมิตรภาพครับแต่มันเป็นเส้นทางที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปถล่ม3ชาติอินโดจีน
1: โอ้
0: ครับแล้วเป็นที่มาของการทิ้งระเบิดตามเส้นทางโฮจิมินห์24นะครับ
1: ที่เรียกว่าโฮจิมินห์เทรลอ่ะฮะค่ะ
0: ทหารอเมริกาที่ตายในสมรภูมิสงครามเวียดนามนะครับตายทุกวันก็ใส่โลงศพใส่ส่งกลับบ้านนะฮะใส่โลงศพแล้วก็บรรทุกโดยเครื่องบินส่งกลับไปที่อเมริกาคุณสาหวังดีครับบอกว่าฉันฝากเฮโรอีนไปด้วย
1: ใส่เข้าไปในโลงศพ
0: นั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสิ่งที่เอาไว้เพื่อที่จะทำลายคนอื่น
1: ม
0: ันก็กลับไปเป็นเฮโรอีนเพื่อทำลายที่อเมริกา
1: ทำลายตัวเองเลย
0: นั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาของหน่วยงานปราบยาเสพติดของอเมริกาเนี่ยกลับมาเพื่อป้องกันปัญหาให้กับตัวเองท
1: ั
0: ้งที่ที่รากของปัญหาเนี่ยตัวเองเป็นคนสร้างไว
1: ้โอ้นี่เองนี่นะ
0: เห็นไหมครับเรา to be continued
1: เราก็จะต่อกันไปนะคะโอ้ฟังแล้วสนุกมากๆเลยอาจารย์คะได้ความรู้ด้วยว่ามันมีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองเนี่ยนะคือบางทีเราอ่านเรื่อยๆเราก็ยังไม่ทราบมันต้องเจาะลึกเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาให้ข้อมูลในเชิงลึกด้วยค่ะกราบขอบพระคุณนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันต่อไปเรื่องนี้สนุกแน่เลยนะอาเซียนนี่นะมันจะแตกรังหรือไม่เนี่ยนะคะ to be continue ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วคุณวิรัติคะฟังแล้วเป็นไงบ้างเพราะคุณวิรัติเป็นคนรุ่นใหม่เนาะคุณอาจจะอย่างที่ว่าข่าวอะไรต่างๆนี่แต่ต้องอ่านแบบที่ได้อ่านเนาะแล้วก็จะเห็นนะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น
2: ใช่ใช่ครับอาจารย์ครับ
1: นะเอาละค่ะนะฟังดูแล้วเรื่องนี้สนุกแน่ๆต้องตามติดกันไปวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าจะ
2: การ
1: ส
2: ่งให้พลาดเลยทีเดียว
1: ห้ามพลาดไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะทั้งคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรอนวรรุธก็ต้องลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง9ทันข่าวนะครับแหมผมนึกว่าภาคเที่ยงนะฮะรายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวเศร้ากันก่อนนั่นก็คือกรณีอุบัติเหตุที่เด็กวัย11ขวบเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะของที่บ้านนะครับไปชนคณะของพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ธรรมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉียวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนบุกตาหารดอนตาลขาเข้าเมืองอยู่ที่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองบุกตาหารนะครับและตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับเดลินิวส์มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพในประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงบรรลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ที่มรณภาพจากเด็กออทิสติกวัย11ขวบขับรถชนที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุอย่างหาที่สุดมิได้พาดหัวข่าวนะครับปิติพระราชทานน้ำหลวงเพลิงศพพระธุดงค์มรณภาพสังเวยเด็กพิเศษ11ปีครอบครัวพระธุดงค์จากเหตุสลดเด็กพิเศษวัย11ขวบขับรถชนปีติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่

0: สุดมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษขณะที่ประยุทธ์อธิบดีอัยการ4ประสานอัยการในพื้นที่ตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายสิทธิที่พึงได้รับการเยียวยาจากทางญาติเหยื่ออย่างเต็มที่ส่วนไทยโพสต์นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าพระราชทานเพลิงศพในหลวงพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระเหยื่อรถชนขณะเดินทุดงขณะที่อธิบดีอัยการภาค4สั่งการตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายคดีพระสงฆ์โดนเด็กอายุ11ขวบขับรถชนมรณภาพและบาดเจ็บเต็มที่แม่เผยลางสังหรณ์ก่อนพระคำสิงลูกชายคนเล็กออกเดินทุดงพยายามทักห้ามด้วยความเป็นห่วงแต่พระลูกตอบกลับเสียงแข็งว่าไม่ตายหรอกนะ
1: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถชนด้วยนะคะโดยพิธีก็จัดขึ้นที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมร่วมสวดอภิธรรมขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญสิ่งของพระราชทานและกำลังใจญาติผู้เสียชีวิตค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะหากไม่พูดถึงคลิปหญิงรายหนึ่งที่เข้าช่วยเหลือพระด้วยการทำ CPR คงไม่ได้ค่ะซึ่งก็ล่าสุดก็คือคุณวิวัฒน์เหล่าน้อยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าคายนาแลได้ออกมาเปิดใจนะคะว่าวันนั้นเนี่ยจะขับรถไปทำธุระค่ะแต่ว่าเจออุบัติเหตุก็เห็นคนเจ็บจำนวนมากเลยแสดงตัวเป็นพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นก็ได้โทรแจ้ง1669ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจยากว่าจะเลือกช่วยพระรูปไหนเพราะว่าอาการรวยรินเหมือนกันหมดและขณะช่วยก็มีคนร้องทักว่านั่นพระสงฆ์นะจึงบอกว่าเขาคือผู้บาดเจ็บค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนึ่งนะคะส่งโรงพยาบาลตรวจเด็กชาย11ขวบออทิสติกชนพระอนุทินรุดไปร่วมงานศพสภาทนายช่วยคดีเหยื่อส่งแพทย์เด็กชาย11ขวบประเมินอาการออทิสติกหากร่างกายพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายแม่พระคำสิงยังเศร้าน้ำตานองบอกเคยทักท้วงเรื่องเดินทุดงเพราะห่วงที่เคยรถคว่ำจนสภาพไม่ปกติแต่พระลูกตอบกลับไม่ตายหรอกขณะตำรวจสั่งเข้มดูแลทุกเส้นทางพระเดินทุดงญาติพระที่มรณภาพสุดซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวงพระราชทานทานน้ำหลวงสงศพพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปลอบให้กำลังใจญาติพระทุดงที่ถูกเด็กชายวัย11ขวบขับรถปิกอัพพุ่งชนมรณภาพรวม10รูปท่ามกลางความเศร้าสลดที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใหญ่และก็สังคมกำลังจับตาดูนะครับว่าคดีความของแอร์มีนาที่ขนเฮโรอีนคือรับหิ้วล่ะครับไปที่ออสเตรเลียและถูกจับกุมนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในฝั่งของในประเทศไทยเราเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งขยายผลของคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจไปค้นห้องพักชายสวมฮูดสีน้ำเงินที่เช่าห้องพักในจังหวัดอุทยาไว้แพ็คของและก็ส่งพัสดุเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาไปออสเตรเลียเบื้องต้นพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้างแล้วก็มีผงขาวติดจูดจำนวนมากนะครับเจ้าตัวเองก็กล่าวขอโทษแอร์สาวด้วยนะครับที่ล่อลวงหลอกลวงจนทำให้แอร์ถูกจับดำเนินคดีที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับประเด็นนี้หยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับกำลังชุดสืบสวนนครบาลพร้อมตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองพิสูจน์หลักฐานนำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนายอุทัยอายุ47ปีชายสวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เช่าห้องนี้ไว้ครับซุกซ่อนแพ็คยาเสพติดในกระเป๋าลายช้างก่อนโทรเรียกชายอายุ59ปีอาชีพขับรถรับจ้างให้ขับรถมารับเพื่อนำพัสดุบรรจุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนส่งให้กับมีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตามจับกุมนายอุทัยได้ที่บริเวณสถานีขนส่งเก่า

เทศบาลนครพิษณุโลกนะครับตามคำซักทอดของชายวัย59ปีที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ครับตรวจค้นห้องพักพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้าง8ผืนที่ยังไม่ได้ถูกเย็บเป็นกระเป๋าเศษผ้าที่เป็นลายช้างถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆ

0: างลายนิ้วมือแฝงในห้องพักผงสีขาวที่เก็บได้จากเศษผ้าลายช้างว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้เพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายอุทัยรับสารภาพว่า20มิถุนายนได้ไปรับกระเป๋าลายช้าง4ตัว12ใบและก็ลายช้าง2ตัว6ใบมีการบรรจุเฮโรอีนมาแล้วครับจากคนที่ปกปิดใบหน้าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและรู้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นเฮโรอีนเมื่อได้ของมาก็โดยสารรถทัวร์เข้ากรุงเทพครับนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักก่อนนำไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาซึ่งตนเองก็ต้องขอโทษแอร์สาวมีนาด้วยประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรครับนำทีมเข้าตรวจสอบห้องพักของนายอุทัยในอพาร์ตเมนต์ย่านคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาครับผู้นำกล่องพัสดุใส่กระเป๋าผ้าซุกเฮโรอีนมาส่งให้กับแอร์สาวหิ้วไปออสเตรเลียซึ่งพบกองเศษผ้าลายช้างมีผงเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่เจ้าตัวระบุไปเอากระเป๋ามาจากจังหวัดพะเยานะครับพาดหัวข่าวใหญ่อย่างนี้ครับขอโทษแอร์สาวมีนาผงขาวผ้าลายช้างมัดอุทัยรับสิ้นสวมฮูดน้ำเงินส่งยาตำรวจพาค้นรังได้หลักฐานอื้อขนจากยาวอ้างทำ3ครั้งตำรวจลุยค้นแหล่งกบดานหนุ่มม้งส่งของให้แอร์มีนาพบผงสีขาวซุกในเศษผ้าลายช้างแต่คนละล็อตกับที่เป็นข่าวเฉาด้านสำราญนวลมายืนยันไม่ผิดตัวผู้ต้องหารับสารภาพรับกระเป๋าผ้าลายช้างมาจากจังหวัดพะเยาก่อนนำมาบรรจุกล่องอ้างรับงานมาแล้ว3ครั้งจากผู้ใช้ลายชื่อรินได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทโดยเจ้าตัวได้แต่พร่ำบอกขอโทษแอร์สาวด้านกองบัญชาการปศยกระดับอดีตแอร์นะครับขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกอย่างเด็ดขาดครับ
1: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ 2,569 เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยนะคะซึ่งทางด้านของพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะตำรวจจับคนจ้างไรเดอร์ส่งถุงผ้าให้แอร์มีนาคนห้องเช่าพบผงขาวชี้อาชญากรรมข้ามชาติฝากขังสองผัวเมียค้ายากพท.ห้ามลูกเรือรับหิ้วรวบหนุ่มฮูดน้ำเงินส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวบุกค้นห้องพักพบกระเป๋าผ้ารูปช้างหลายใบถูกแยกชิ้นส่วนค่ะส่วนข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะฮูดน้ำเงินรับสิ้นส่งผงจริงขอโทษแอร์มีนาจนมุมพิษณุโลกคนห้องอยุธยาเจอซุกเฮโรอีนซัดทอดคนจ้างชื่อลายรินทำมาแล้ว3ครั้งรับของที่พะเยาหนุ่มม้งฮูดน้ำเงินรับส่งผงจริงขอโทษแอมีนาตำรวจรวบตัวที่บขส.เก่าเมืองพิษณุโลกกลางดึกคุมตัวค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาพบเศษผ้าถูกบดเป็นผงคาดทำลายหลักฐานตรวจสอบเป็นผงเฮโรอีนพร้อมลายนิ้วมือแฝงของกลางธนบัตรโทรศัพท์เสื้อผ้าคาดใช้ในวันที่นำพัสดุเฮโรอีนไปส่งให้แอร์สาว DSI นำตัว2ผู้ต้องหาสามีภรรยาเชียงคานเครือข่ายส่งเฮโรอีนฝากขังหลังรับเป็นคดีพิเศษยังยืนกรานไม่เกี่ยวคดีแอร์สาวบช.ปศ.เตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามลักลอบนำเข้าและส่งออกค่ะ
0: และเมื่อวานนี้ครับเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หักกมลก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.

0: ครับได้เข้าตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบผู้หญิงต้องสงสัยครับนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจก็พบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีผู้ลำเนาอยู่จังหวัดเชียงรายครับเดินทางมากรุงเทพก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่เชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด10,000 บาทเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้ว่ามีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้ครับจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดส่งออกไปต่างประเทศอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ก็อยู่ในเดลินิวส์ด้วยเหมือนกันนะครับล่ารินรินค้ายาข้ามชาติวงการฮูดน้ำเงินแพ็คเฮโรอีนส่งแอร์สาวหิ้วคนห้องพักเจอเศษผงขาวติดเกลื่อนกระเป๋าผ้าลายช้างคุมตัวอุทัยชายสวมฮูดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานเมืองกรุงเก่าซุกเฮโรอีนก่อนส่งแอร์มีนาพบคราบผงสีขาวติดเกลื่อนเศษผ้าลายช้างผลแลบยันชัดเศษผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนเข้มข้น900คะแนนจนมุมสารภาพสิ้นนั่งรถทัวร์จากอำเภอชิงคำจังหวัดพะเยาเข้ากรุงจัดใส่กล่องพัสดุนำไปส่งต่อตามคำสั่งเปลยทำไปแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้าง 60,000บาทแชร์เครือข่ายวงการใช้ชื่อโค้ดลับไลน์รินรินก่อนเดินคอตกฝากคำขอโทษสุดท้ายถึงแอร์มีนาด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสืบเนื่องจากทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการแก้ไขในเรื่องของคะแนนและมีการสุ่มตรวจอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีการสุ่มตรวจอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้มีข้อสั่งการว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 ไทยเอาจริงนะคะปลัดก็จะจ่อลงนามสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสถ.ซึ่งก็ขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการใหม่สำหรับการบรรจุล็อตวันที่1กรกฎาคมก็ยังมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการต่อไปส่วนกรณีที่มีกลุ่มผู้สอบได้โดยสุจริตเรียกร้องขอให้บรรจุตามรอบและตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากได้รับผลกระทบนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าสำหรับการบรรจุรอบที่3หลัง1กรกฎาคมยังยืนตามมติก็คือให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงถามว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือต้องไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถตนเองซึ่งมีระยะรอบัญชีอยู่เมื่อผลการตรวจสอบออกมาก็จะสามารถเรียกใช้บัญชีได้เลยแต่ต้องหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ 1.5 หมื่นคนวุ่นหรือผลสอบสถ.เจอพิรุธแก้ฟลาย115ครั้งไล่เช็คย้อนหลังเร่งจบ6กรกฎาคมใครเอี่ยวฟันวินัยแพ่งอาย

0: ยาเอกนิติย้ำพรบ.กู้เงินจำเป็นปปช.แจงงดออกเสียงงบปี70ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ 15,520 คนระทึกสถ.ลุยตรวจผลสอบให้จบ6กรกฎาคมหลังพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งลั่นเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวเจอแน่ฝันวินัยแพ่งและอาญาค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับพาดหัวประเด็นนี้เป็นกรอบรองนะครับบอกว่ายิ่งสอบยิ่งชัดเจนโกงสอบราชการท้องถิ่นสถ.แฉพิรุธแก้กระดาษรื้อใหม่หมดบรรจุ 1.5 หมื่นยิ่งสาวยิ่งชัดโกงสอบท้องถิ่นสถ.เปิดผลสอบพบพิรุธคะแนนไม่ตรงต้นฉบับชี้ทุจริตชัดถูกมือมืดแก้ถล่มทลาย115ครั้งชื่อแอปเปลี่ยนแฟลตดัฟและโมเบคะแนนสั่งรื้อใหม่หมดคะแนนภาคกภาคข 15,520 คนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วขีดเส้น3วันต้องรู้เรื่องยันหากพบใครเอี่ยวทุจริตฝันเบี้ยเลี้ยงทั้งวินัยและอาญานะครับก็เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่าสถ.สั่งรื้อคะแนน 15,520 ข้าราชการใหม่ลุยตรวจด่วนใน3วันพบไฟล์ถูกแก้115ครั้งใครผิดปกติสอยทั้งหมดครับ
0: นอกจากเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการทุจริตทะเบียนต่างด้าวด้วยค่ะโดยทางนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และทางนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้จับกลุ่มนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มและคดีทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อ27กันยายน67นะคะตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีบัตรประจำตัว2ตัวต้นก็คือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐของอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงปี 64-65 เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายและระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายแล้วค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะดิกรานำทีมจับเครือข่ายโรฮิงญารวบอดีตปลัดและพวกทุจริตสวมบัตรเลข0รองผบตร.นำทีมร่วมปกครองบุกทลายเครือข่ายโรฮิงญาสวมบัตรหัวศูนย์ไปแล้ว240รายอยู่ในไทยก่อนไปประเทศที่3ออก17หมายจับค่ะ
1: มีภาพประกอบอยู่ในแถวรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่นำหมายสารบุกจับกลุ่มนายแพรรัฐบุญฤทธิ์ปลัดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวนันทพักใจสบายอดีตลูกจ้างชั่วคราวที่ว่าการอำเภอดอนสักพร้อมผู้ร่วมเครือข่ายทุจริตทะเบียนราษฎรสวมบัตรเลข0ให้ต่างด้าวโรฮิงญามีทั้งเจ้าบ้านผู้รับรองและก็ชาวโรฮิงญารวมทั้งหมด11คนนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับจับแก๊งปลัดช่วยโรฮิงญาสวมบัตรเลข0คิดค่าหัว 5-6 หมื่นเข้ามาค้ามนุษย์ให้ออกจากราชการพร้อมสอบวินัยด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหว

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการเมืองอีกประเด็นนึงน่าจับตาครับเพราะว่าวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการพิจารณาของสภาเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าวาระด่วนเลยนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่8กรกฎาคมนี้ครับมีวาระการประชุมสำคัญก็คือการพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลัง20ปีครับซึ่งนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งบรรจุเข้าวาระการประชุมแล้วก่อนปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมร่างพรบดังกล่าววุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ30มิถุนายนและส่งคืนให้สภาพิจารณาว่าเห็นชอบกับเนื้อหาที่วุฒิสภาแก้ไขมาหรือไม่หากสภาไม่เห็นชอบด้วยก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจะทำให้การประกาศใช้ร่างพรบนิรโทษกรรมก็ต้องเลื่อนออกไปแต่หากสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขมาครับจะนำร่างพรบดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าต่อไปหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนคือการไม่ให้นิรโทษกรรมแด่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีหากมีการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเดิมที่ร่างของสภาไม่มีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจอถกกฎหมายนิรโทษเข้าวาระด่วน8กรกฎาคมก่อนปิดสมัยสภาตามที่วุฒิปรับแก้ไอติมซัดรุทธพลเอกนิติประกาศพร้อมลุยเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาททันทีหากศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งระงับยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นช่วยสกัดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตค่าครองชีพประชาชนพรรคประชาชนกังวลปัจจัยการเมืองกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจติงนโยบายไทยช่วยไทยพลัสไม่ช่วยครอบคลุมทุกส่วนเด็กภูมิใจไทยโดดป้องรัฐมนตรียุติธรรมชิ่งกระทู้ถามสดแจงติดภารกิจสำคัญเลื่อนไม่ได้ซัดฝ่ายค้านจ้องดิสเครดิตไอติมสวนเดือดรัฐมนตรีหนีสภาเลี่ยงตอบคดีหัวสว.วันกกต.และ DSI จับมือเป่าคดีช่วยคนในรัฐบาลโฆษกประชาธิปัตย์แจงงดออกเสียงงบรายจ่ายปี70รับไม่ได้จัดงบแบบหาเช้ากินค่ำจี้เร่งปรับปรุงในชั้นกรรมาธิการครับ
2: ค่ะและก็มีประเด็นเศรษฐกิจอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช่นกันนะคะเอกนิติชูฟาสพาร์ทดันลงทุน1ล้านล้านปีนี้ต้องทุ่มเงินอย่างต่ำ 20% เช็ค5ล้านรายใหม่บัตรคนจนเอกนิติเผยรัฐบาลดันนโยบายปีแห่งการลงทุนชู Thailand Fast Path ผลักดันเม็ดเงินลงทุน 900,000 ล้านถึง1ล้านล้านบาทแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขีดเส้นผู้รับการส่งเสริมต้องลงเม็ดเงินจริง 20% ในปีนี้ค่ะและอีกกรอบของมติชนนะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะเอกนิติปัดข่าวนั่งนายกสศาลาไอติมโต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชิ่งแจงหัวสว.เอกนิติปัดข่าวลือนายกสำรองสศาลายันพรก.กู้ 400,000 ล้านช่วยฟื้นเศรษฐกิจค่ะ
1: ส่วนกรณีข่าวระบบสาธารณสุขของไทยติดอันดับ8ของโลกนะครับเหนือกว่าฝรั่งเศสเดนมาร์กนะครับซึ่งในส่วนของสว.เองเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอันนั้นคือความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการแต่ระบบสาธารณสุขจริงๆแล้วหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์นะครับสว.เตือนอย่าดีใจสาธารณสุขไทยที่8โลกของจริงอันดับร่วง83จาก110ประเทศซัดต้องกล้ายอมรับสว.เตือนอย่าดีใจข่าวสาธารณสุขไทยได้อันดับ8ของโลกนั่นแค่การประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บริการส่วนของจริงที่วัดโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนงบประมาณการเข้าถึงยาร่วงพลอยอยู่อันดับ83จาก110ประเทศชี้บุคลากรแบกภาวะไว้จนหลังแอนยอมเหนื่อยเกินกำลังงบประมาณตึงตัวทุกปีโรงพยาบาลแบกหนี้ขอให้กล้ายอมรับปัญหาและแก้ไขนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News เช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลก2คู่นะคะก็แข่งกันจบไปแล้วทั้ง2คู่ค่ะคู่แรกเป็นแคนาดาพบกับโมร็อกโกนะคะคู่นี้ก็คือโมร็อกโกค่ะอัดเจ้าภาพร่วมแคนาดา3ประตูต่อ0ทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะและอี ีกคู่หนึ่งนะคะก็จบลงไปแล้วปารากวัยกับฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสที่เฉือนชนะปารากวัย1-0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปค่ะ
1: ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยผ่าน Facebook แล้วก็ LINE เข้ามานะครับได้อ่านทุกข้อความครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเหงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้ง2 อย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติกรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเธอที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรม

ังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอีกแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลนั้นเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายพิการมากมายจนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบบุญขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยแย่งชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักเอาหลักศีล5นั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่1คือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำกำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละ
นิฮิริโอตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวงไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีล5เพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีล5มาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีล5เป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีล5อย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากร
ที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการ

ให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีล5มาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนียวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษินีเดิมทีเป็นหญิงสองคนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายครรภ์อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สะสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏะสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่พอเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิจประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีล

างคนแต่งตัวดีนะแต่ว่ากับกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอนุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อยบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเก็บขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอวัยมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้เท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่4คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิตประคองตนคำว่าเป็นนิตหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบาก
มีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยฉ้อโกงยักยอกศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทฉ้อโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในการก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบอารมณ์เย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญปลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัตวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ันเท่าไหร่คุณซื้อประกันอะไรใครบ้าง
1: มือถือคุณเนี่ย
0: มีอะไรทำลายทิ้ง
1: รหัสเข้าอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทำในมือถือแอปเอฟต่าง
0: ๆครับ
1: อันเนี้ยสมมุติว่าถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยแล้วคนข้างหลังเนี่ยก็ต้องไปนั่งเปิดมือถือคุณไม่ได้เพราะรหัสคุณไม่มีนิ้วคุณจะมาสแกนได้ยังไงล่ะคุณอยู่ในโรงแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็สำคัญอ
1: ันนี้ก็เตรียมเอาไว้อันนี้บอกเนี่ยไม่ได้ให้แช่งตัวเองแต่ให้เป็นมรณานุสติทำไว้ก็ดีผมก็เคยมีความคิดแวบๆว่าเออบางทีเราก็ควรจะนั่งลิสต์เอาไว้นะ
0: คนทำเดียวคนทำคนทำ
1: แล้วเราคุณบอกคนข้างหลังไว้ด้วยว่าเราเขียนอันนี้ไว้ตรงนี้นะถ้าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคุณก็ไปดูแล้วคนข้างหลังก็จะได้ไม่ลำบากไม่งั้นเนี่ยเป็นภาระอีกเราไม่อยู่แล้ว
0: อย่างน้อยมีค่างานศพก็ยังดีอ่ะ
1: เราไปสบายไม่สบายแล้วนี่ก็ไม่รู้นะ แต่ว่าคนข้างหลังก็โอ้โหลำบากแล้วเมื่อวานนี่เขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยอ
0: ะไรฮะ
1: กิจกรรมเนี่ยที่คนชวนคน1ชั่วโมงอ่ะมานั่งเฉยๆที่สวนลุมอ่ะผมว่าแปลกดีนะเมื่อวานคุณเห็นมั้ยคุณเห็นข่าวนี้มั้ย
0: เห็นอยู่
1: คือกิจกรรมที่ให้คนมานั่งเฉยๆที่สวนลุมพินีอ่ะตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.น่ะ1ชั่วโมงแล้วก็กติกาเขาก็คือเขาชวนผมไม่เห็นว่าตอนชวนเนี่ยเขามีการประชาสัมพันธ์อะไรยังไงนะเห็นอีกทีก็เป็นข่าวแล้วเนี่ยกติกาคือนั่งอยู่1ชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกคุณห้ามใช้มือถือคุณห้ามทำนู่นทำนี่ห้ามทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวรายละเอียดก็มีพอสมควรก็เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนถล่มระยองทำถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนสุดต้องสั่งปิดเส้นทางด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนสุดตัวหลายจุดบริเวณถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองหลังในพื้นที่เกิดฝนตกหนักสะสมติดต่อกันหลายวันจากการตรวจสอบพบว่าผิวถนนคอนกรีตหลายช่วงเกิดรอยแตกร้าวเป็นแนวยาวก่อนสุดตัวจนแผ่นคอนกรีตขาดแยกออกจากกันบางจุดยุบตัวลึกและมีโพรงใต้ถนนส่งผลให้เส้นทางได้รับความเสียหายหนักรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อเข้าพื้นที่ชุมชนและวัดถ้ำเขาประทุนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำราวเหล็กแผงกั้นและป้ายเตือนมาติดตั้งปิดเส้นทางเป็นการชั่วคราวพร้อมห้ามรถทุกชนิดผ่านเข้าออกบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายซ้ำหากยังมีการใช้เส้นทางในช่วงที่พื้นดินยังอ่อนตัวจากฝนตกต่อเนื่องนายมนูถนอมวงนายกเขาน้อยเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักสะสมหลายวันทำให้น้ำไหลเซาะใต้ผิวถนนและท่อระบายน้ำได้รับความเสียหายจนชำรุดส่งผลให้ดินใต้ถนนถูกกัดเซาะและอุ้มน้ำจำนวนมากก่อนเกิดการซุดตัวอย่างฉับพลันจนถนนคอนกรีตขาดและไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.เขาน้อยเข้าดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อวางแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด KKP ขยับ GDP ไทยปี69จาก 1.9 เป็น 2.1% จากสงครามสงบและดีมานด์ AIKKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นจาก 1.9% เป็น 2.1% หลังจากสหรัฐและอิหร่านลงนามในสัญญาหยุดยิงเพื่อเจรจาประเด็นอาวุธนิวเคลียร์อย่างน้อยไปจนถึงเดือนสิงหาคมแม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ความกังวลและราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังได้ปรับลดลงทันทีโดยคาดว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี2569จะอยู่ที่ระดับ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากคาดการเดิมที่ 92.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศอาจไม่ลดลงเท่ากับตลาดโลกเนื่องจากต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันชดเชยภาระหนี้เดิมราว 57,000 ล้านบาทคันนี้คาดว่าดีเซลจะทรงตัวที่32ถึง33บาทต่อลิตรนอกจากนี้การลดระดับความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินโลกส่งผลดีต่อการเดินทางโดยปรับคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ขึ้นจาก 31.8 ล้านคนเป็น 32.7 ล้านคนแม้จะยังหดตัว 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2568แต่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 1.4% เป็น 1.56 ล้านบาทและในปี 2570 จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 34.1 ล้านคนเป็น 34.9 ล้านคนขณะเดียวกันแรงส่งจากการลงทุนภาคเอกชนทั่วโลกในย่านปัญญาประดิษฐ์ AI จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเช่น HDD คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB40769A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถ

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
2: COVID-19 ยังไม่หายไปไหนปี2568 สายพันธุ์ใหม่แพร่เร็วขึ้นถึง 110%แม้อาการไม่รุนแรงแต่ยังมีผู้เสียชีวิตทุกวันอย่าประมาทป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกจากบ้านสวมหน้ากากอนามัยวันล้างมือเว้นระยะห่างมีไข้ไอเจ็บคอตรวจ ATK ทันทีหากมีอาการรุนแรงรีบพบแพทย์โควิด-19 ป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
3: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ใช้ออนไลน์วันละ 7-8 ชั่วโมงค่ะ
4: ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลค่ะ
5: ใช้เล่นเกมครับ
6: เคยมีคนทักมาส่งรูปลามกมาให้หนูค่ะ
7: เมื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลนำมาซึ่งความเสี่ยงจากภัยออนไลน์

็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-696-089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

0: คุณภคธรบอกว่าได้ยินน้อยจังเพลงนี้เพลงอะไรครับชื่อเพลงผิดหวังอีกแล้วนะคะเป็นเพลงที่ดิฉันร้องเอาไว้อยู่ในชุดรักฝังใจ
1: ไม่ค่อยได้ยินเนาะเพลงนี้เปิดน้อย
0: คือฟังแล้วตัวเองยังมีความรู้สึกว่ามันทำไมมันเศร้าจังนะคะเพลงผิดหวังอีกแล้วผลงานของคุณววัชยาค่ะก็ขอบคุณนะคะมีคุณพัดทักเข้ามาอีกท่านหนึ่งบอกว่าจะเล่าเรื่องปลาเห็ดใช่ไหมคะ
1: สงสัยเหมือนกันบางท่านก็บอกทำไมถึงเรียกปลาเห็ดเออมันเป็นยังไง
0: คืออย่าง
1: นี้ทอดมันอย่างไร
0: ทันทีที่รู้ว่าร้านคุณหนุ่มสันติสุขปลาเห็ดนี่ดีใจมากเลยพอไปเห็นป้ายชื่อร้านใหญ่ๆนี่รีบไปถ่ายรูปเพราะ

0: มีความฝังใจกับปลาเห็ดเราเนี่ยเกิดที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทคนแถวๆนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกอาหารในลักษณะเดียวกับทอดมันหรือว่าปลาเห็ดทีนี้เราก็ชอบทานมากใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บเนี่ยมันไม่มีปลาเห็ดแล้วมันมีทอดมันซึ่งเราก็งงอยู่นะคะตอนแรกๆแต่ตอนหลังก็เรียกแต่ทอดมันทอดมันทอดมันพอได้ไปเจอปลาเห็ดอีกครั้งหนึ่งความทรงจำในวัยเด็กมันกลับมาเยอะเลยแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นอาหารจานเด็ดของเขาซึ่งนอกจากปลาเห็ดแล้วอาจารย์เด็ดที่เขาแนะนำก็จะมีแกงใบยอเขาบอกคัดสรรใบยออ่อนๆมาทำ
1: ต้องใช้อ่อน
0: ๆเขาว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกจะมีโรยหน้าด้วยหมูทอดนะแปลกดีกับอีกอันนึงก็คือแกงส้มปลาช่อนซึ่งเขาจะตำเนื้อปลาช่อนเข้าไปกับน้ำแกงให้ข้นๆเป็นลักษณะแบบทางนั้นนะคะที่อ่างทองเนี่ยแล้วก็นอกจากปลาเห็ดเขามีทอดมันด้วยก็เลยถามเขาว่าแล้วมันต่างกันยังไง
1: ค
0: ุณหนุ่มก็เลยอธิบายนะคะบอกว่าอ๋อมันต่างกันครับถ้าเป็นปลาเห็ดแบบบ้านๆเดิมๆเนี่ยเขาจะใช้ปลาแม่น้ำตัวเล็กๆอ่ะปลาสร้อยปลาราด
1: ตัวเล
0: ็
1: ก
0: ๆค่ะมาสับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาโขลกให้ละเอียดทั้งเนื้อทั้งก้างคือเรียกว่าได้แคลเซียมเยอะนะเมนูนี้แล้วก็ผสมกับพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดซอยถั่วพูซอยหรือว่าถั่วฝักยาวแต่บางคนเขาก็ไม่ใส
1: ่
0: ที่ร้านเมื่อวานนี้ไม่ได้ใส่นะคะคุณหนุ่มบอกว่าจะมีการใส่สมุนไพรมากกว่าทอดมันซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นสมุนไพรชนิดไหนมาก็เลยทราบมาคร่าวๆแบบนี
1: ้
0: ก็อร่อยดีค่ะทานก็ไปเยอะเลยเมื่อวานนี
1: ้ค่ะแต่ถ้าเป็นทอดมันนี่ไม่ได้ใช้ปลาตัวเล็ก
0: ๆส่วนใหญ่เขาจะใช้เนื้อปลาที่มันเหนียวเหนียว
1: เช่นปลากราย
0: ค่ะปลากรายนี่จะเป็นปลายอดนิยม
1: แต่ก็หาแบบว่าทอดมันอร่อยอร่อยดีๆรับประทานยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่ขายทั่วไปจะผสม
0: ใช่เพราะว่าอาจจะปลากรายมันต้นทุนสูง
1: ไม่ใช่ปลากราย
0: นะคะแล้ววิธีทำเนี่ยการจะทำให้เหนียวเนี่ยแหมใครที่ทำเนี่ยจะต้องรู้เลยว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะต้องโคล
1: ต้องตีต้องฟาดต้องตี
0: ค่ะ
1: ตีแล้วตีอีกนะคะแต่พอพูดถึงเรื่องเมนูอาหารเนี่ยก็คุณผู้ฟังนะก็แจ้งเข้ามานะคะคุณภคธรมีแกงปลาลูกชิ้นปลากรายไหมครับที่ร้าน
0: คุณภคธรคะดิฉันขอโทษค่ะอ่านเมนูไม่ละเอียดดิฉันอ่านหน้าแนะนำแล้วก็สั่งหน้าแนะนำ
1: ค่ะไม่ได้ดูทุกเมนูนะคะ
0: ค่ะ
1: คุณปัดหรือคุณพัดบอกว่าที่บ้านน้องก็เรียกปลาเห็ดค่ะ
0: นะคะดิฉันก็คิดว่าคงจะมีหลายบ้านล่ะที่เรียกว่าปลาเห็ดนะคะ
1: ค่ะพูดแล้วก็อยากจะรับประทานขึ้นมาเลยนะคะ ปลาเห็ดก็สงสัยเหมือนกันว่ามันมีส่วนผสมของเห็ดไหมไม่น่าจะมีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีแต่มีคนถามว่าทำไมถึงเรียกว่าปลาเห็ดก็ลักษณะเขาเอามาแผ่ให้มันเป็น
1: บานๆนะเหมือนกับดอกเห็ดประมาณนั้น
0: แต่เขามีที่มานะคุณอิ๋วอ
1: ี
0: กตำนานหนึ่งเขาว่ามันมาจากภาษาเขมรดิฉันอาจจะออกเสียงไม่แม่นยำนะคะเพราะว่าอ่านมาจากภาษาเขมรที่แปลเป็นภาษาไทยแล้ว
1: ค
0: ือประมาณว่าปรเฮต
1: ปรเฮต
0: ปรเฮตหรือปรเฮตอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเขาบอกว่าเข้าใจก็ช่วยแจ้งมาด้วยนะคะ
0: ก็เป็นชื่อของอาหารเขมรเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เป็นอาหารที่ต้องผสมด้วยเครื่องปรุงที่หลากหลายเอาเนื้อสัตว์หลายๆชนิดได้นะ
1: คะ
0: มาสับๆหรือว่ามาผสมกับเครื่องปรุงอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำราที่ทำไมถึงชื่อปลาเห็ดในเมื่อเราพูดถึงคุณสันติสุขแล้วมีท่านผู้ฟังขอเพลงคุณสุเทพความรักเพียกหามา
1: ค่ะ
0: มันอาจจะเป็นเพลงคนละเพลงหรือเปล่าก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าคุณสันติสุขเนี่ย
1: เคยร้องชื่อเพลงนี้ใช่ไหมคะความรักเพียกหา
0: แล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการเพลงเอกนะคะเพราะเขาร้องไว้ในรายการนั้นแล้วเราก็จะเอาวิดีโอจากที่นั่นเนี่ยมาออกอากาศเชิญฟังคุณสันติสุขร้องเพลงเพราะที่คุณสันติสุขเนี่ยให้มีวงดนตรีด้วยในร้านเนี่ยเพราะว่าคุณสันติสุขเนี่ยเขาบอกว่าเกือบแล้วนะเกือบได้เป็นนักร้องนำวงดนตรีแล้วเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นดนตรีแล้วร้องเพลงเพราะแต่เกิดมาดังทางภาพยนตร์ซะก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะไปฟังด้วยกันนะคะ
1: เ
0: สียงคุณสันติสุขพรหมสุขค่ะเอ้ยพรหมสิริครับ

0: ี่คือเสียงของคุณสันติสุขพรหมสิริซึ่งมาร้องในระยะหลังนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าคุณต้าให้ข้อมูลมาซึ่งตรงกับที่กำลังจะพูดพอดีว่าคุณหนุ่มสันติสุขเนี่ยเคยออกเพลงของค่ายคีตาน
1: ะคะกับค่ายคีตามาก่อนนะคะ
0: ใช่ก็สามารถที่จะไปหาฟังกันได้ตอนนั้นโอ้โหหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเลย
1: ค่ะ คุณหนุ่มสันติสุขนี่ก็มีลูกชาย3คนด้วยกันนะ
0: ใช่
1: 3พี่น้องคนโตนี่ชื่อโฟกัสเห็นบอกว่าเพิ่งจะ
0: รับปริญญา
1: จบนะคะทางด้าน AI
0: วิศวะ
1: เป็นที่ปลื้มใจของคุณพ่อแล้วก็มีฝาแฝดหนุ่มน้อย2คนคือชื่อฟอสกับเฟรมก็มีความสามารถด้านดนตรีเหมือนคุณพ่อเลยนะคะ
0: แล้วก็เรียนวิศวะทั้งคู่ด้วย คนหนึ่งเรียนที่เดียวกับพี่ชายแต่อีกคนหนึ่งจำไม่ได้ขออภัยด้วยคุณสันติสุขเล่าให้ฟังเมื่อวานนี
1: ้
0: นะคะก็เรียกว่าเป็นครอบครัวที่น่าจะอบอุ่นมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกครอบครัวหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: พูดถึงคุณหนุ่มสันติสุขแล้วก็มีคนนึกถึงคุณจินตราสุขพัฒน์นะคู่ขวัญ
0: สมัยยุคเรียกคู่จิ้น
1: เมื่อก่อน ขวัญสมัยตั้งคู่จิ้น
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วคุณจินตรานี่ก็น่ารักคุณจินตราเขาจะมีเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะเขาก็จะพาไปชิม
1: พาไปชิมนู่นนี่นั่นนะใช่ใช่นะใครไปอ่างทองอยู่ตรงไหนนะในอำเภอเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ดิฉันไปกับ
1: ปู่ค่ะค้นหาดู
0: ต้องขออภัยนะคะไปกับกันก็ค่ะ
1: นะคะมีคนก็ให้ความเห็นมาเรื่องของปลาเห็ดนะคะก
0: ็
1: ผ่านพื้นบ้านนะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยของคุณหนุ่มผมว่าอาจจะมีสายสมุนไพรมากกว่านะ
0: คะ
1: ที่เป็นทอดมันนะที่เขาเรียกทั่วไป
0: สับเอาก้างไปด้วยไง
1: ได้แคลเซียมปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่วันนี้หลายๆคนไม่รู้จะทานอะไรอ่ะลองไปหาปลาเห็ดทาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: หรืออาจจะไปทำเองก็ได้
1: ทำเองก็ได้
0: นะคะและตอนนี้ก็มาถึงบทเพลงที่เห็นบอกคุณหนุ่ยขอมาใช่ไหมคะชื่อเพลง
1: สกุล
0: ตลา
1: ค่ะ
0: เราเลือกเอาเวอร์ชั่นที่คุณนันทิดาแก้วบัวสายร้องเปิดให้ฟังค่ะ

0: ณะนี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไม่สักขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เรื่องพายุไมซักโดยระบุว่าเมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพ่อเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเพ้งและพรรคประชาชนขึ้นอันดับหนึ่งศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1 26.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2 21.68 นายอนุทินชาญวีระกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 11.80 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมพรรคไทยภักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 พรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ17พรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4ร้อยละ 12.68 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6พรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยภักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลัง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิ

0: ัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
0: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่

0: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Quad Radio Go Green
2: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขบวนการฆ่ามนุษย์ยุคไก่โตเฮ้ามากกว่าที่คิดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องดูแลมูดูแลเจ้าของบ่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุรู้เท่าท่านเลกลจะเป็นเกราะป้องกันโตเฮ้าจากขบวนการฆ่ามนุษย์ DDT

ที่สุดพบเห็นเบาะแสหรือต้องการขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนประกันป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: พลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Cot Connect โทร044-696-089 จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษดำเนินรายการโดยมหานครทีม
2: แม้พูดถึงอายฟ้าดินนี่ขนาดเขาบอกรักเขายังอายฟ้าดินเลยนะ ก็เลยนึกถึงว่าคนเราเนี่ยมันทำอะไรที่ไม่ดีทำชั่วทำผิดโกงทุจริตคอร์รัปชันนี่มันไม่อายฟ้าดินเลยนะ
3: อ
2: ัน
3: นี้น่าคิดบ้าง
2: นะใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: มันต้องอายบ้างนะคะ
3: คือ
2: ฟ้าดินนรกสวรรค์อะไรเงี้ยมันต้อง
3: คือเหมือนกับว่าทำเป็นไม่รู้สึก
2: ทำเป็นไม่รู้สึก
3: ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะทำในสิ่งที่อยากทำไม่สำเร็จ
2: ค่ะแม่นึกถึงเรื่องนี้เมื่อสักครู่คุยกันหลังไมค์เรื่องทนายปีศาจนะคะก็มีนายตำรวจระดับใหญ่ใช่ไหมที่เชื่อนันเนี่ยเขาก็มีห้องพระแล้วก็พระทุกองค์ก็หันหลังให้หมดเลยเหมือนกับจะทำอะไรแล้วไม่อยากให้พระรับรู้หรือเปล่า
3: เพราะว่า เขาก็ยังจะมีบทที่เหมือนกับว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ยังฟังว่าเอ๊ก็มีฉากเข้าไปในห้องพระบ่อยนะยังกล้าที่จะทำอะไรไม่ดีอีก
2: แต่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่คุ้มครองคนที่ไม่ดีเนาะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็จุดจบก็จบลงอย่างไม่ดีด้วยเช่นเดียวกัน
3: ค่ะ
2: นะคะอ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ทำอะไรก็อายฟ้าดินกันนิดนึง แล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วเดี๋ยววันนี้จัดให้เข้ากับบรรยากาศนะฝนฟ้าที่กำลังตกแล้วกันนะคะก็มีอีกเพลงหนึ่งนะคะที่พูดถึงเรื่องของน้ำตาฟ้าน
3: ะ
2: เพลงนี้จาก3โทนนะคะขับร้องไว้ได้เพราะมากๆเลยนะคะคุณธงชัยประสงค์สันติแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาฝนค่ะโดยพี่แจ้ดนุพลค่ะ

0: พลงต่อเนื่องนะคะน้ำตาฟ้าแล้วก็น้ำตาฝนนะคะโดยเฉพาะเพลงหลังเนี่ยพี่แจ้นี่ร้องเองแต่งเองนะคะเพลงนี
1: ้
0: แล้วก็พี่แจ้แต่งเพราะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งพี่แจ้เนี่ยไปเจอนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินตากฝนอยู่ข้างถนนค่ะแล้วก็มีรถขับผ่านไปผ่านมาแต่ไม่มีใครเนี่ยจอดช่วยเหลือเลยก็เลยรู้สึกว่าแหมช่างน่าสงสารนะนำมาซึ่งการถ่ายทอดเป็นบทเพลงน้ำตาฝนนะคะเป็นเพลงรักเงาเงานะ
1: ใช่ค่ะดนตรีก็ดีน
0: ะ
1: มีเสียงประกอบตอนท้ายเป็นเสียงฟ้าร้องอ
0: ่
1: ะ
0: เข้ากับบรรยากาศ
1: ช
0: ่วงนี้
1: อาจจะมีบางที่ที่ฟ้าร้องอยู
0: ่ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องฟ้าคุณอิ๋ว
0: ค่ะ
1: เขามีท้องฟ้าบำบัดด้วยนะเมื่อกี้ช่วงที่แล้วเราพูดถึงการเป็นโรคเครียดหรือว่าวิตกกังวลใช่ไหมคะ
0: บอกว่าฟ้าบำบัด
1: พี่ชายส่งมาให้บอกการใช้เวลาผ่อนคลายจิตใจด้วยการมองดูท้องฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นท้องฟ้าบำบัดเพราะว่าจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดคลายความวิตกกังวลดึงสติให้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วโดยแบ่งเป็น2รูปแบบค่ะรูปแบบหลักอย่างหนึ่งก็คือบำบัดด้วยการมองท้องฟ้านะคะคือทอดสายตามองดูความกว้างใหญ่ของท้องฟ้าก้อนเมฆหรือว่าแงนมองดาวในยามค่ำคืนจะช่วยปรับอารมณ์แล้วก็เติมพลังบวกกับอีกอย่างหนึ่งคือเขาให้ผนวกกับการฝึกการหายใจคือมีเทคนิคในการกำหนดลมหายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะนะคะจะช่วยปรับลดการทำงานของสมองลดปฏิกิริยาความกลัวแล้วก็ความเครียด
0: ก็จริงนะการมองฟ้าเนี่ยมันช่วยทำให้เราก็รู้สึกดีขึ้นเนาะเวลาเราเครียดนะ
1: คะ
0: เพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนะคะก้อนเมฆก็เปลี่ยนไปหรือก็ได้จินตนาการว่าเมฆก้อนนี้เหมือนกับรูปอะไรบ้างนะคะมีน้องที่เป็นช่างภาพอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าก็ชอบถ่ายท้องฟ้ามากๆเลยเพราะว่าดูแล้วมันสวยแล้วก็ในเวลาแตกต่างกันแต่ว่าท้องฟ้าบางช่วงขณะหน้าฝนแบบนี้เนี่ยเมฆดำทะมึนบางคนถ่ายมาที่บอกยานแม่มาแล้วค่ะดำมืดมาเลยนะคะ
1: จริงๆฟ้าเดี๋ยวนี้น่ากลัว
0: ค่ะแล้วท้องฟ้าวันก่อนที่เวเนซุเอลาที่เกิดแผ่นดินไหวเป็นสีแดงเลยนะคะก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะค่ะพูดถึงฟ้าฝนแล้วก็ยังมีเพลงเกี่ยวกับฟ้าเกี่ยวกับฝนให้ฟังกันไปฟังแนวของสุนทราภรณ์กันบ้างนะคะ2เพลงต่อเนื่องฟ้าหน้าฝนและเพลงที่ชื่อฟ้าค่ะ

0: ศษ
1: โดยสุภรัตน์นาคบุญนำและกิตติภานาคพงศ
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พี่คุ้ม77งานประมูลบ้านมือสองทอสออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
5: รีบโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
4: หูยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
6: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ
7: บ้านมือ2ทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
5: โทร02-645-9000กด5เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: เรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถ่กลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: ำขอฟ้านะคะให้ฟังเสียงหวานๆของคุณสรัญญานะคะเพลงนี้มีนักร้องร้องไว้หลายท่านด้วยกันนะคะตอนแรกเนี่ยก็คุณศรีสไลสุชาติวุฒิร้องเอาไว้นะคะแล้วก็แต่งคำร้องโดยอาจารย์กวีสัตตโกวิทย์ทำนองสง่าอารัมภีค่ะเป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องรักข้ามขอบฟ้าซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์สองแผ่นดินนะคะที่สออาสนะจินดาเนี่ยได้ร่วมทุนสร้างกับมิสเตอร์ฮุยคิงแห่งกัมพูชาค่ะนำแสดงโดยคุณสมบัติมิตรนีแล้วก็คุณอรัญญานาวงจากประเทศไทยนะคะแล้วก็เจียยุทธรดีเสวตจากกัมพูชาก็ฉายตั้งแต่ปี2514นะคะก็ถือว่าฟ้ากว้างใหญ่ขนาดไหนก็ไม่อาจขวางความรักได้โรแมนติกนะสำหรับเพลงนี้นะคะ
1: เป็นการอุปมาอุปไมยที่มันมีความโรแมนติกอย่างที่ว่านั่นแหละ
0: ครูกวีที่แต่งคำร้องเพลงนี้บอกว่าภูมิใจมากเลยที่เพลงนี้มีนักร้องชั้นนำของไทยเอาไปบันทึกเสียงมากกว่า30รายเลยนะคะ
1: ต้องบอกว่าเป็นเพลงอมตะมากมากตามเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ร้องเพลงคาราโอเกะหรือตามงานต่างๆเนี่ยนะคะก็มักจะได้รับการหยิบยกขึ้นมาร้องอยู่เสมอๆ
0: ค่ะก็ให้ว่าเปิดไปนี่คุณผู้ฟังต้องร้องตามได้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่มีคนขอให้กับคนรักมากอีกเพลงหนึ่งนะคะเรื่องของฟ้าเรื่องฝนนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังนะกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้

0: มองท้องฟ้ามองทะเลกว้างใหญ่ทำให้ใจโล่งดีค่ะใช่เนาะมองฟ้ากว้างๆมองทะเลกว้าง
1: ๆคือธรรมชาติเนี่ยมองแล้วมีความสุข
0: ค่ะแต่ถ้าจะกว้างกว่านั้นนะต้องขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็มองกลับมาที่โลกเรา
1: อาจจะรู้สึกเบื่อหวังก็ได
0: ้เขาบอกว่าอย่างนี้บางคนเนี่ยที่คิดว่าตัวเองแบบยิ่งใหญ่ครับฟ้าเลยเนี่ยน
1: ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองมาจากไกลๆมองกลับมาที่โลกเหมือนที่นักบินอวกาศเขามีการส่งภาพมาก็เห็นว่าโลกเรามันเล็กนิดเดียว
1: เราไม่รู้จะเปรียบกับอะไรเลยใช่ไหมแต่นี
0: ่มนุษย์เราก็เล็กนิดเดียวนะคะ
1: เขามีเปรียบอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ต่อให้ใหญ่แค่ไหนก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโลก
0: นั่นน่ะสิใช่แล้ว
1: อันนี้
0: อันนี้แน่จอนสัจธรรมเลยนะ
1: ต้องตระหนักกันเลยนะ
0: และต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาไปได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่ดูข่าวสารอะไรต่างๆวันนี้มันก็มีข่าวที่สะเทือนใจหลายๆข่าวเนาะโดยเฉพาะข่าวที่เศร้าสลดมากๆเลยก็กรณีของเด็กอายุ11ขวบเท่านั้นที่ขับรถกระบะและเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกด้วยนะคะขับชนพระธุดงค์ที่กำลังเดินเท้าอยู่ตรงไหล่ทางทำให้มรณภาพไปหลายรูปแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรูปด้วยกันนะคะ
1: ก็กระตุ้นเตือน
0: เสียใจค่ะ
1: ทำให้คนที่เป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเด็กพิเศษหรือไม่พิเศษเนี่ยก็ต้องคอยดูแล
0: ใช่
1: บุตรหลาน
0: เมื่อวานนี้ได้คุยกับนักกฎหมายนะคะที่เป็นทนายจากสภาทนายความเนี่ยก็บอกว่ากรณีเนี้ยเด็กที่ทำผิดแบบนี้ขับรถชนคนตายเนี่ยต้องรับโทษอะไรไหมคือกฎหมายเขาบอกว่าถ้าเด็กอายุต่ำกว่า12ปีทำความผิดอย่างเช่นขับรถชนคนเนี่ยนะคะถามว่าผิดไหมผิดแน่นอนแต่กฎหมายเขาบอกว่าไม่ต้องรับโทษทางอาญา
1: ค่ะ
0: นะก็คือว่าแต่ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะมีความผิดในแง่ที่ว่ามันมีพรบคุ้มครองเด็กนะคะถ้ากรณีของการที่ปล่อยปละละเลยหรือมีส่วนสนับสนุนให้เด็กเนี่ยอาจจะไปทำความผิดได้ก็อาจจะมีความผิดทางอาญาได้แต่ความผิดทางแพ่งที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายความสูญเสียต่างๆอันนี้ต้องรับเต็มๆแล้วค่ะ
1: ค่ะนี่พูดถึงเรื่องความผิดของเด็กที่ต่ำกว่า12แล้วไม่ต้องรับโทษเนี่ยไม่รู้ว่าเขามีการวิจัยทางด้านจิตวิทยาสมัยปัจจุบันนี้หรือเปล่าเพราะว่าโลกเปลี่ยนเนี่ยพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างไรอาจจะต้องมีการปรับอายุของเด็กที่ต้องรับโทษอะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็จินตนาการไปนะคะ
0: ค่ะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วไปและยิ่งกรณีที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยนะคะความแปรปรวนทางอารมณ์ก็อาจจะมีมากต้องดูแลนะคะแล้วก็ในทางการสอบสวนสืบสวนก็ต้องดูกันต่อไปว่าเด็กอายุขนาดนี้สามารถจะขับรถได้เองหรือถ้าไม่เคยขับมาก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะนะคะแล้วก็มาฟังเพลงกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของพายุบ้างเพราะตอนนี้พายุเข้านะฮะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าพายุที่เป็นพายุจริงๆเขาบอกว่าเรื่องของพายุอารมณ์นั่นเอง
1: ใช่เลย
0: โดยเฉพาะคนที่อยู่ด้วยกันเป็นคู่ชีวิตกันบางทีมีปากมีเสียงกันก็อาจจะใช้อารมณ์ในการตัดสินนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตคู่พังได้ก็เลยอยากให้ฟังเพลงนี้เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจนะคะพายุอารมณ์จากคุณสวรีภกาพันธ์แล้วก็ต่อด้วยสนามอารมณ์ให้ฟังเสียงของคุณอรวีค่ะ

0: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการคนข่าวเล่าเพลงนะคะดีเจอิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ดีเจพี่ติ๋วหรือสรรสนีนาคพงษ์นะคะเพลงช้าๆที่ส่วนใหญ่จะเศร้าๆเนาะ
1: ค่ะแล้วก็เสียงนักร้องระวีเขาร้องได้ระทมมาก
0: ใช่
1: อิ๋วรู้ไหม
0: ค่ะ
1: เรื่องอารมณ์เนี่ยใครที่เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวขี้โกรธขี้อะไรแบบเนี้ย
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่คนที่รับอารมณ์เราเนี่ยจะเสียความรู้สึกหรือว่า มีผลไม่ดีแต่เพียงฝ่ายเดียวเจ้าตัวนี่แหละได้รับก่อนเลยเพราะว่าฮอร์โมนบางอย่างเนี่ยมันจะไปทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะเป็นโรคภัยไข้เจ็บสารพัดเช่นพวกโรคเรื้อรังเนี่ยโรคความดันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง
0: ค่ะ
1: โรคเรื้อรังต่างๆภูมิคุ้มกันอ่อนแอระบบย่อยอาหารก็แย่อะไรอย่างเงี้ย
0: ฉะนั้นใครที่ขี้โกรธขี้โมโหขี้หงุดหงิดหรือว่ามีพลังลบในตัวมากๆเนี่ยโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะเพราะว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันโดยเฉพาะจิตเนี่ยสำคัญมากๆถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็จะมีผลทางร่างกายนั่นเอง
1: ใช่ค่ะแล้วไม่มีใครจัดการตัวเราได้นอกจากตัวเราเอง
0: ค่ะ
1: และก็จะทำให้สภาพแวดล้อมของคุณมีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะคุณไม่สร้างสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด
0: ใช่ก็เหมือนกับโรงงานเนาะถ้าปล่อยควันพิษของเสียออกมาเนี่ยรอบๆข้างเนี่ยก็แย่ไปด้วยบ้านไหนที่มีคนขี้หงุดหงิดอยู่ในบ้านสักคนนึงนะโอ้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยอาจจะเครียดกันทั้งบ้านเลย
1: จะเป็นตรงกันข้ามกับสวรรค
0: ์ใช่เพราะฉะนั้นก็ตื่นเช้าๆมาพยายามทำให้อารมณ์จิตใจแจ่มใสเบิกบานนะคะข้อมูลข่าวสารก็รับรู้รับทราบแต่ว่าบางทีเราก็ต้องพักสมองบ้างนะคะถ้าอินมากไปบางทีก็อาจจะเครียดหันมาทำกิจกรรมที่ชอบฟังเพลงบ้างนะคะหรือมีกิจกรรมเนี่ยวันนี้เข้าไปดูมันมีกิจกรรมที่สวนลุมนะบอกเป็นเทรนด์ใหม่ไปทำอะไรไปนั่งเฉยๆค่ะก
1: ิ
0: จกรรมแบบไปนั่งเฉยๆ1ชั่วโมงปล่อยใจพักสมองไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยเขาจัดกันนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติก็ไปนั่งกิจกรรมนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยที่สวนลุมนะคะตรงบริเวณสนามหญ้าใกล้เก่งจีนนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนเมืองเนี่ยซึ่งบางทีเราก็อยู่ในความวุ่นวายใช่ไหม
1: คะ
0: การเป็นนั่งเฉยๆปล่อยใจไปนะคะมันก็ช่วยได้ก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องเสียอะไรมากเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนั่งที่บ้านจะให้ความรู้สึกเหมือนกันไหม
0: มันก็อาจจะได้แต่แบบนั่งเงาๆ ถ้าไปที่สวนสาธารณะอาจจะมีเพื่อนเยอะนะมานั่งกันนะคะ อ่ะก็แล้วแต่เขาบอกว่าเวลาที่เราออกกำลังกายร่างกายต้องเคลื่อนไหวใช่ไหม
1: คะ
0: แต่ถ้าเราออกกำลังใจเนี่ยฝึกใจเข้มแข็งมันต้องนิ่งมันต้องสงบกับกันกับทางร่างกาย
1: ครับ
0: ฟังอีก2เพลงต่อเนื่องเพราะเวลาเราเหลือน้อยแล้วนะ
1: คะ
0: ให้ฟังเพลงฉันเหลือเวลาเท่าไหร่จากคุณนันทิดาแก้วบัวสายและเพลงที่ขอมาเสียงของคุณกุ้งกิตติคุณเพียงคำเดียวและวันนี้เรา2คนลาคุณฟังไปก่อนนะคะมีความสุขทุกท่านพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

0: 10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เอง

0: ลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศเพราะมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวขณะนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของกฟน.และกฟผ.โครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนการเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนได้แก่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยรัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วย1ค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทกรณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและกรณีที่3คือกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์จะใช้จ่ายให้บุตรโดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนท่านี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ไล่ล่าข้ามจังหวัดสกัดจับไอซ์และยาบ้ามูลค่า94ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามจังหวัดโดยไล่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจากจังหวัดบึงกาฬมาถึงนครราชสีมาก่อนที่สองผู้ต้องหาคือนายนิธิและนายสำเริงจะขับรถไปจนมุมบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครการตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ3กระสอบรวม83กิโลกรัมและยาบ้าอีก 220,000 เม็ดรวมมูลค่ากว่า94ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้มาจากบึงกาฬเพื่อนำไปส่งต่อในเขตพื้นที่ทางภาคกลางแต่ยังไม่ทราบจังหวัดแน่ชัดเมื่อทำงานนี้สำเร็จจะได้ค่าจ้าง 80,000 บาททันนี้ตำรวจตรวจประวัติทั้งคู่เคยถูกจับคดียาเสพติดและนายสำเริงยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดอุทัยธานีด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: ใส่ออนไลน์มือละ 7-8 ชั่วโมงพุ่นละค่ะส่วนหลายก็เล่นโซเชียลนั่นละค่ะ
5: สร้างเล่นเกมครับ
4: เคยมีคนทักแชทมาหาส่งหูปลามกมาให้หนูน้ำค่ะ
6: ย่ามเฮาใส่ชีวิตในยุคดิจิตอลซูมือนี่มันก็มักมีแนวเสียงหลายจากไพ่ออนไลน์เพิ่งติดเกมการพนันออนไลน์ซื้อล่ามกหรือเป็นแต่ถือตัวให้หักส่วนไปเป็นดาราส่วนอีกแก่ผาท่าให้เปิดกล้องแนวนี่มันสินำภาพไปสู่การฆ่ามนุษย์ออนไลน์รูปแบบใหม่เด้อพี่น้องอย่าไปหลงตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครเศร้าทายเศร้าเก็บเศร้าแช่เพื่อตัดวงจรซื้อล่ามกอนาจารที่เป็นต้นเหตุของการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจั กรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เปิดปฏิบัติการซอยเหลือเยอะขามนุษย์ถึง

ัวไปเหตุการณ์แก่งคอนเซ็นเตอร์อยู่แถวชายแดนขบวนการมิจฉาชีพมักใส่ส่งโวทั้งโซเชียลมีเดียประกาศรับสมัครงานอ้างว่าเป็นงานแอดมินงานบริการลูกค้าหรือไอทีมีเงินเดือนสูงมีชีพผักกล่องอาหารฟรีแต่พ่อเยือเดินทางข้ามแดนไปแล้วกลับถึงหยิบโทรศัพท์ยึดพาสปอร์ตแล้วก็ถูกกักขังไว้ที่ตึกใหญ่ๆผู้เสียหายตั้งหัวเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทไปตั๋วชาวบ้านในหลายพื้นที่คันเฮ็ดดอดบ่ได้ตามเป้าก็สิถูกทำร้ายร่างกายข่มขู่หรือถูกขายต่อให้แก๊งอื่นบางคนถูกทรมานจนบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจบ่อยากตกเป็นเหยื่อต้องหูเท่าท่านและป้องกันเจ้าของให้ดีมาซอยกันยุดขบวนการฆ่ามนุษย์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ Line ID MCOT FM 92

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการรัชพัฒน์สู่ชุมชนโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์บุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑโฑปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ในเวลาประมาณ10นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่92เมกะเฮิรตซ์รายการของเราจะพาทุกท่านมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยรัชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรำโดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆมีการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งก็เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารรอบรูม่วงเหลืองค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเริ่มกันที่กิจกรรม BIU Pride Month 2026ชมรมทูบี No. 1มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากโครงการ Sex Education ภายใต้กิจกรรม BIU Pride Month 2026โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนาสินศรีวิเศษรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการในวันที่25มิถุนายน2569ณโดมหอพักนักศึกษามีผู้บริหารคณาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิทยากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า300คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษาตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์และรู้จักหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรดรณรงค์จากบริเวณลานไซไปยังโรงหอพักนักศึกษากิจกรรมการเสวนาในหัวข้อความหลากหลายความรักความเคารพซึ่งกันและกันโดยนายธนรัตน์บัวมาศนักวิชาการขนส่งด้านพิธีการบินกรมท่าอากาศยานบุรีรัมย์และการประกวดดาวเด่น BIU Pride Month 2026ซึ่งผลการประกวดรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวภาขวัญสุขใสนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ค่ะต่อกันที่โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แผนงานการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมโบราณคดีและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนาสินศรีวิเศษรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีคณาจารย์นักวิชาการและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า70คนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่าเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเป็นระบบส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและคุณค่าของแหล่งศิลปกรรมในมิติทางประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคมวัฒนธรรมพร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้จากพื้นที่จริงและสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษานักวิชาการชุมชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในการร่วมกันอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษวิธีวิทยากับการศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์และการอนุรักษ์

โบราณวัตถุเพื่อมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงการเสวนาวิชาการในหัวข้อประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์อดีตปัจจุบันและทิศทางการศึกษาในอนาคตโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรมโบราณคดีและวัฒนธรรมการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ให้คงคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไปและต่อกันที่กิจกรรมการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่41คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่41เน้นสานต่อความร่วมมือพัฒนาแนวคิดวิสัยทัศน์ยกระดับมาตรฐานในการผลิตบุคลากรงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและสิ่งประดิษฐ์ที่ก้าวล้ำทันสมัยท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑโฑปมาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่41ที่จัดขึ้นโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีเครือข่ายคณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดีคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ25แห่งเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนกว่า60คนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระวชิพัทรกุลคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมว่าเพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือการพัฒนาแนวคิดวิสัยทัศน์ยกระดับมาตรฐานการผลิตบุคลากรงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและสิ่งประดิษฐ์ที่ก้าวล้ำทันสมัยและเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาเนื้อหาของการประชุมเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อนเครือข่ายเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยแหวนเพชรประธานที่ปรึกษาสภาคณบดีการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามวาระและปิดท้ายด้วยการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามแนวทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมีอีกหนึ่งข่าวอยากฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะร่วมชมในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวนะคะก็จะจัดแสดงระหว่างวันที่1ถึงวันที่16กรกฎาคมนี้ค่ะท่านสามารถเข้าชมได้ในช่วงเวลา 9:00 นถึงเวลา 16:00 นค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะขอเชิญชวนท่านที่สนใจท่านที่มีความชอบและรักในงานศิลปะนะคะสามารถเข้าชมนิทรรศการและศิลปกรรมร่วมสมัยนี้ได้เข้าชมฟรีเลยนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เยาว์ชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 นจนถึงเวลา 22:30 นณหอประชุมมาลินีจุฑโฑปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ

0: ิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุควีล่าสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เหย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.bru.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสารฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา 5:00 นกับ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 นถึง 22:00 นขอเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: ท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.กรกฎศิลประกอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตร์ค่ะซึ่งท่านจะมาร่วมพูดคุยนำเสนอและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะครุศาสตร์รวมถึงการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเกษตรศึกษาและมีหลักสูตรต่อบัณฑิตวิชาชีพครูด้วยนะคะและก็จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์งานคืนสู่เหย้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับพี่ดาครับ
0: ค่ะขอเชิญอาจารย์ทักทายคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกับผมอาจารย์ดร.กรกฎศิลประกอบครับรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศครับคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับ
0: ค่ะก็ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างคะ
1: วันนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับด้วยความที่เราเป็นคณะครุศาสตร์ครับผมก็เลยอยากจะมาพูดคุยนะครับกับพี่ดาเนาะกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับในเรื่องของปฏิทินการศึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์ของเราครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะ
1: สำหรับปฏิทินการศึกษานะครับหลักๆเลยเบื้องต้นเลยก็คือเราจะยึดตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับซึ่งนักศึกษาทุกคณะก็จะดำเนินกิจกรรมลักษณะคล้ายคลึงกันหมดเลยแต่ว่าสำหรับคณะครุศาสตร์ของเราครับจะมีพิเศษเนื่องด้วยเราเป็นบัณฑิตที่จะไปประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือว่าเป็นคุณครูในอนาคตนั่นเองซึ่งเราก็จะมีเกณฑ์นะครับมาตรฐานของทางครุสภานะครับมากำกับอีกครั้งหนึ่งอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งก็จะมี6กิจกรรมหลักครับที่เราได้เตรียมสำหรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ครับ
0: อันนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษานะคะจบจากเราไปแล้วนักศึกษาจะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีรายละเอียดกิจกรรมอะไรมีหลักสูตรยังไงบ้างคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: กิจกรรมนะครับก็ยึดตามมาตรฐานของครุสภานะครับกิจกรรมที่1 นะครับก็เรื่องของกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีในด้านการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับกิจกรรมตรงนี้ครับทุกชั้นปีนะครับนักศึกษาทุกชั้นปีของเราจะได้เข้าร่วมนะครับแล้วก็ส่วนกิจกรรมที่2ครับกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับอันเนี้ยส่วนเนี้ยจะเป็นกิจกรรมชื่อย่อคือ EPLC นะครับหรือว่า Ethic in Professional Learning Community นะครับซึ่งนะครับเป็นของสำนักงานเลขาธิการครุสภาครับเช่นเดียวกันครับนักศึกษาทุกชั้นปีครับต้องเข้าร่วมนะครับและกิจกรรมที่3ครับก็เป็นกิจกรรมครับส่งเสริมทักษะชีวิตนะครับการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและการรู้เท่าทันทางการเงินนะครับซึ่งสำคัญมากเลยทั้งเรื่องของการเงินใช่ไหมครับถ้านักศึกษาเรามีความรู้ด้านนี้นะครับเขาก็จะสามารถเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วงที่เป็นนัก

0: ษาครับหลังจากที่เขาจบการศึกษา
1: เอาไปประกอบ
0: ใช
1: ่
0: ครับถูกต้องครับเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งทางครุสภาน่าจะออกแบบมาดีแล้วนั่นเองนะครับให้มหาวิทยาลัยนะครับทุกมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตนะครับที่บัณฑิตครูหรือว่าทางครุศาสตร์ศึกษาศาสตร
1: ์
0: นะครับได้นำกิจกรรมส่วนนี้นะครับที่เตรียมไว้ตามมาตรฐานให้เพื่อไปจัดให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาในคณะนะครับถัดไปครับก็เรื่องของกิจกรรมจิตอาสาซึ่งกิจกรรมส่วนนี้น่าจะเป็นทุกคณะของมหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมส่วนนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะนักศึกษาที่กู้ยืมที่ได้รับทุน
1: กู้
0: ย
1: ื
0: ม
1: ท
0: ุ
1: นกยศก็จะมีการเก็บชั่วโมง
0: ใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรานะครับแล้วก็อีกกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับเรามีวงเล็บนะครับสำหรับครูนะครับนี่ก็เฉพาะเลยนะครับสำหรับนักศึกษาครูของเราเลยนะครับทุกชั้นปีเช่นเดียวกันเอาง่ายๆเลยครับทุกชั้นปีต้องเข้าร่วมครับพี่ดาครับแต่มีกิจกรรมสุดท้ายครับอันนี้ถ้าเข้าร่วมทุกชั้นปีอาจจะไม่ไหวครับเป็นกิจกรรมลูกเสือนั่นเองนะครับ
1: อันนี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีไหนคะ
0: นักศึกษาชั้นปีที่5ครับซึ่งนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับพูดได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวนะครับของบัณฑิตครุศาสตร์นะครับหรือว่าทางครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ที่เป็นหลักสูตร5ปีอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งนักศึกษาของเราชั้นปีที่5นะครับจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครับ1
1: 1
0: ปีการศึกษาเต็มๆก็คือ2เทอมมีเทอมที่1กับเทอมที่2นะครับซึ่งกิจกรรมลูกเสือนี้ครับเราจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่5ที่กำลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครับนะครับซึ่งนะครับกิจกรรมลูกเสือนี้นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าเขาได้มาเห็นเขาได้จำลองเขาได้เหมือนว่าได้เรียนรู้ได้ทบทวนครับซึ่งแน่นอนครับเราเรียนลูกเสือเนตรนารีตอนไหนครับเราเรียนตั้งแต่
1: มัธยมค
0: ่
1: ะ
0: มัธยมต้น
1: ประถม
0: ประถมมัธยมต้นสุดท้ายน่าจะเป็นมัธยมศึกษาปีที่3
1: ใช่
0: ไหมครับซ
1: ึ่
0: งน่าจะส่งคืนผู้กำกับลูกเสือไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับเหมือนเป็นการทบทวนเพราะว่าอบรมครั้งนี้คืออบรมเพื่อที่เขาจะไปเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
1: เวลาที่เขาไปสอบบรรจุสำเร็จการศึกษาไปแล้วสอบบรรจุได้นะคะก็เข้าสู่กระบวนการทำงาน
0: ใช่ครับและที่จะได้ใช้อันดับแรกก็คือช่วงที่เขาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ใช่ครับผม
1: ค่ะคุณผู้ฟังนี่นะคะก็คือเป็นหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียนนะคะที่ทางในส่วนของคณะครุศาสตร์นะคะได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาที่จะออกไปสู่โลกกว้างในส่วนของการทำงานในศาสตร์ของวิชาชีพครูนะคะที่เราได้มุ่งเน้นนะคะแล้วก็พัฒนานักศึกษาอย่างเต็มเปี่ยมค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีทั้งกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและการรู้เท่าทันทางการเงินค่ะกิจกรรมจิตอาสาจิตสาธารณะและการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสังคมค่ะกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับครูและรวมถึงในส่วนของกิจกรรมลูกเสือด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญนะคะที่เราจัดขึ้นนะคะในการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาของเราเป็นนักศึกษาที่เปี่ยมด้วยความรู้และเปี่ยมด้วยศักยภาพนะคะอาจารย์คะทราบมาว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมหาวิทยาลัยจะมีงานใหญ่นั่นคืองานเฉลิมฉลองนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะในจุดตรงนี้ค่ะทางคณะครุศาสตร์นะคะมีการประชาสัมพันธ์และมีการติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่าเพื่อให้มาร่วมงานนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับผมสำหรับคณะครุศาสตร์ของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีอยู่12สาขาวิชานะครับในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งท่านอาจารย์ในสาขาวิชาครับก็จะประชาสัมพันธ์นะครับไปยังช่องทางต่างๆที่เราสามารถติดต่อศิษย์เก่าได้ครับในเรื่องของการร่วมงาน BIU Charity Run 2026นะครับหรือว่าวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษ
1: าน
0: ะครับซึ่งรายได้ส่วนนี้เราก็จะมาเป็นทุนการศึกษานะครับให้กับนักศึกษาของเรานั่นเองนะครับแล้วสำคัญยิ่งเลยครับตอนเช้าครับเราจะวิ่งเน
1: า
0: ะเอาง่ายๆเลย
1: เรา
0: ว
1: ิ่งกายตอนเช้า
0: ในช่วงเช้าครับวิ่งเสร็จครับพักผ่อนสักนิดนึงนะครับพี่ดา
1: หลังจากนั้นมีกิจกรรมอะไรอีกคะ
0: มีกิจกรรมตอนเย็นครับอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่บางท่านหรือหลายๆท่านอาจจะรอคอยอยู่ครับผมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราช

0: ัฒน์บุรีรัมย์ครับพี่ดาครับ
1: ค่ะ
0: เช่นเดียวกันครับกิจกรรมนี้นะครับมีการจำหน่ายโต๊ะเราพูดเป็นโต๊ะแล้วกันนะครับเพราะว่าคนเดียวเหมาโต๊ะไปเลยก็ได้ 3,500 บาทแล้วค่อยไปชวนเพื่อนมานั่งด้วยนะครับซึ่งนะครับทางคณะครุศาสตร์นะครับก็จะประสานไปยังคณาจารย์ทั้ง12สาขาวิชาและกลุ่มวิชาครับเพื่อติดต่อประสานงานแจ้งไปยังศิษย์เก่าว่านอกเหนือจากงานเนี้ยบุรีรัมย์ชาริตี้รันเนี่ยหรืองานวิ่งของเราเนี่ยนะครับเราจะมีกิจกรรมคืนสู่เหย้านะครับเชิญชวนศิษย์เก่านะครับแต่ว่าเราไม่ได้รับแค่ศิษย์เก่านะครับพี่ดาประชาชนทั่วไปถ้าท่านสนใจครับติดต่อได้เลยครับที่สำนักงานคณบดีคณะทุกคณะเลยแต่วันนี้ผมมาในนามคณะครุศาสตร์ก็ติดต่อที่คณะครุศาสตร์ก่อนแล้วกันนะครับ
1: มหาลูกค้ามหาศิษย์เก่าของครุศาสตร
0: ์ใช่ครับผมโต๊ะละ 3,500 บาทครับนั่งได้8ท่านนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่สนใจไม่เฉพาะที่เป็นศิษย์เก่าของคณะครุศาสตร์เรามี12สาขาวิชาก็จริงนะครับแต่จะมีสาขาวิชาที่ปิดไปแล้วหรือว่ามีการปรับปรุงชื่ออาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ท่านไม่ต้องตกใจครับท่านยังคงเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์เหมือนเดิมครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับจำนวนโต๊ะเรามีอย่างไม่จำกัดครับเรามีเยอะมากนะครับเพียงแค่ท่านจองมานะครับเรียนเชิญที่สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ครับหรือโทรที่เบอร์ผมก็ได้นะครับ
1: ให้เบอร์ได้เลยค่ะ
0: ครับผมเบอร์ผมได้เลยนะครับ0847274342ครับผม
1: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นเบอร์ส่วนตัวของผมเองนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: โอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่นะคะท่านรองกรกฎนะคะก็ได้มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนแล้วนะคะในเรื่องของศิษย์เก่านะคะงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขออนุญาตย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเดือนตุลาคมค่ะมหาวิทยาลัยนะคะจะมีงานใหญ่เลยนะคะซึ่งเป็นงานใหญ่เลยนะคะเป็นงานฉลองครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันนะคะซึ่งกิจกรรมในงานนะคะในช่วงเช้าค่ะก็จะเป็นกิจกรรมการวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ BIU Charity Run 2026วิ่งสรรฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นะคะมาร่วมออกกำลังกายมาร่วมบุญมาร่วมวิ่งกับเราได้นะคะกับกิจกรรมวิ่งสรรฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เปิดรับสมัครอยู่นะคะท่านสามารถติดต่อสมัครได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมวิ่งการกุศลค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนั่นคืองานสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมย้อนวันวานมาสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรำวงย้อนยุคนะคะลีลาสำราญมีวาไรตี้มิวสิกโชว์ด้วยนะคะการสำรองที่นั่งค่ะท่านสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้นะคะ1โต๊ะนั่งได้8ท่านค่ะในราคา 3,500 บาทนะคะซึ่งจุดจำหน่ายบัตรนั้นนะคะท่านเป็นศิษย์เก่าคณะไหนท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรได้ที่สำนักงานคณะทุกคณะได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์คะทราบมาว่าทางคณะครุศาสตร์นะคะในปีการศึกษา2570จะมีการเปิดหลักสูตรในหลักสูตรของเกษตรศึกษารวมถึงปบัณฑิตวิชาชีพครูด้วยนะคะอยากให้อาจารย์ได้เล่ารายละเอียดจุดนี้ให้ฟังหน่อยค่ะเชิญค่ะ
0: ครับผมนะครับก็มีข่าวดีนะครับมาแจ้งแล้วกันพูดแบบนี้นะครับผู้ฟังทุกท่านครับแล้วก็นะครับเล่าให้พี่ดาฟังเหมือนกันนะครับผมก็คือหลักสูตรนะครับที่เราจะเปิดนะครับซึ่งหลักสูตรเนี่ยเราได้ผ่านสภาแล้วในส่วนของหลักสูตรเกษตรศึกษานะครับเตรียมเปิดแล้วแน่นอนแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของงาน Open House ใช่ไหมครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในงาน Open House ครับสำหรับหลักสูตรเกษตรศึกษานะครับซึ่งเช่นเดียวกันครับเป็นหลักสูตร5ปีนะครับเป็นหลักสูตร5ปีของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับก็เราจะรับที่30คนนะครับสำหรับหลักสูตรเกษตรศึกษานี้นะครับซึ่งก็จะจัดการเรียนการสอนเหมือนกับนักศึกษาทั้ง12สาขาวิชาของเราครับการร่วมกิจกรรมนะครับของนักศึกษาเกษตรศึกษานะครับก็จะต้องมาร่วมกิจกรรมที่คณะครุศาสตร์นะครับและก็มีอีก1หลักสูตรครับมีการสอบถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
1: ์มีการเปิดการเรียนการสอน
0: มั้ยมีเปิดหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครู

0: ูลหรือไม
1: ่
0: นะครับผมก็จะได้รับข่าวสารมาอยู่เรื่อยๆก็เลยบอกว่ายังไม่ได้เปิดครับยังไม่ได้เปิดแต่ตอนนี้ครับสามารถบอกได้แล้วว่าเปิดอย่างแน่นอนครับในปีการศึกษา2570
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลักสูตรของเรากำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของสภานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับและเราจะเปิดรับสมัครในเดือนมีนาคมนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับและเปิดทำการจัดการเรียนการสอนนะครับพร้อมกับระดับบัณฑิตศึกษานะครับเปิดแน่นอนครับปีหน้านะครับปีการศึกษา2570นะครับอาจจะเปิดช้ากว่าหลักสูตรปริญญาตรีครับก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับแต่ช่วงที่เราจะรับสมัครนะครับก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาคมนะครับผม
1: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะเอาจริงๆอะค่ะหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูนี้นะคะก็เป็นหลักสูตรหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็ได้ยินได้ฟังกันแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะสำหรับหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูและอย่าลืมนะคะมีหลักสูตรน้องใหม่ด้วยนะคะนั่นคือหลักสูตรเกษตรศึกษานะคะก็อย่าลืมค่ะในส่วนของข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ขอให้ท่านได้ติดตามข้อมูลไว้นะคะฝากช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะในส่วนของหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูนะคะช่องทางแรกท่านสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่สำนักงานคณะครุศาสตร์นะคะช่องทางที่2นะคะกดติดตามเพจ Facebook ของคณะครุศาสตร์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางเพจงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็จะมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเรื่อยๆก็สามารถกดติดตามได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยที่ทางรายการของเราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะท่านอาจารย์ดร.กรกฎสินประกอบนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะท่านก็ได้มานำเสนอนะคะและพูดคุยในประเด็นของการเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะในหลักสูตรเกษตรศึกษารวมถึงหลักสูตรปบัณฑิตวิชาชีพครูด้วยนะคะแล้วก็ได้มาบอกเล่าในเรื่องของปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่เรามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาน้องๆ นักศึกษาของเรานะคะและได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานคืนสู่เหย้านะคะ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะรวมถึงงานวิ่ง BIU Charity Run ด้วยนะคะซึ่ง2กิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569นี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการมาร่วมนำเสนอและบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารดีๆสู่คุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: ห่วงเรื่องระเบือด้วยศาสตร์ศิลป
3: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวอุทัยที่จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังการจับกุมนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล่องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหาขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไว้แล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับแอร์โฮสเตสสาวจากนี้เร่งขยายผลไปทางต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใด

0: ไทยและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาเสพติดส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทีมสืบสวนจะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามทางริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายจุดจนรุ่งเช้าด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนาและมีการทำลายยาเสพติดทิ้งจึงเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบว่าตนเองขนส่งยาเสพติดโดยอ้างว่าเพิ่งทำเพียง3ครั้งเท่านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้นามอวตารว่าบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วของไปออสเตรเลียนั้นจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วของไปส่งที่ประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยที่ส่งของในไทยซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอนอยู่ระหว่างขยายผลทั้งในและต่างประเทศหมอเผยโรคทางเดินหายใจจากไวรัสที่สำคัญ4ตัวพบบ่อยมากขึ้นศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่ให้ความสนใจมากและพบบ่อยจะมี4ตัวคือโควิด-19ในธรรมชาติโควิดจะระบาดมากทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้โควิดมาช้ามากเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอย่างไรก็ตามความรุนแรงหรืออาการไม่มากไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2 พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมทั้งที่อยู่ของคนหมู่มากเช่นในเรือนจำไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่จะมีช่วงสูงสุดในฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมและทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่พบมากในเด็กนักเรียนและ RSV เริ่มเข้าสู่ฤดูประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและจะไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเป็นแล้วอีกเป็นแล้วเป็นอีกบางคนเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีและผู้สูงอายุเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนจะลดน้อยลงและหายไปเองสิ่งสำคัญในการป้องกันเช่นเดียวกับการป้องกันโควิด-19 คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในผู้ที่มีอาการหรือไม่สบายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารสะอาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
1: ขบวนการค้ามนุษย์อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้อง

0: สิ่งยั่วยุเท่าทันต่อเล่ห์กลจะเป็นเกราะป้องกันเราจากขบวนการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-551หรือ1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: หน้าฝนนี้โควิด-19 และไข้หวัดใหญ่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้งป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้ง่ายๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่แออัดรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสหน้าตาปากจมูกทานร้อนใช้ช้อนกลางนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการใกล้บ้านและเมื่อมีอาการป่วยเช่นไข้ไอเจ็บคอมีให้หยุดงานหยุดเรียนและรีบไปพบแพทย์ทันทีห่างไกลโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เราทำได้เพื่อตัวคุณเองเพื่อคนที่คุณรักและเพื่อสังคมของเราเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ใช้ออนไลน์วันละ 7-8 ชั่วโมงค่ะ
9: ส่วนใหญ่ใช้โซเชียลค่ะ
10: ใช้เล่นเกมครับ
11: เคยมีคนทักมาส่งรูปลามกมาให้หนูค่ะ
12: เมื่อการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลนำมาซึ่งความเสี่ยงจากภัยออนไลน์

อย่าตกเป็นเหยื่อคนร้ายไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นต่อการหาประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-COT Radio FM 92 MHz อสมทจังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: ตอนนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-696-089 จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ MCOT Radio ช่วง Mad FM คุณกำลังฟัง Mad FM

Welcome to Mass FM. สวัสดียามสายคุณผู้ฟังครับตอนนำเข้าสู่ Mad FM ทางสมทนะฮะเราเจอกันในช่วงวันหยุดของสัปดาห์นะครับเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับวันนี้มาเจอกันในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมปี69นะครับ5โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะครับอยู่กับเราโดยมีธรณีธุรกิจเต้นรถวินออโต้ศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ CJ การไฟฟ้าอำเภอลำปลายมาสยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรนะครับแล้วก็งานปิดทองลูกนิมิตที่วัดหลักเขตบุรีรัมย์ในช่วงปลายปีนี้นำเสนอรายการอยู่กับเรานะครับฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ16ชาติที่เข้าสู่ในรอบ16ทีมต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้มาตามกันนะฮะมีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องของแชมป์บอลโลกปีนี้เต็งต่างๆเนี่ยจะเป็นชาติไหนกันบ้างมีการเรียงลำดับนะครับจาก16ชาติที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งคืนนี้จะมีการฟาดแข้งกันนะครับซึ่งทีมที่มีโอกาสจะเป็นแชมป์นี่รู้แล้วแต่อยู่ในโซนยุโรปล้วนๆนะครับอ้อลืมไปฮะสรุปว่าการแข่งขันในรอบ32ทีมเนี่ยเพื่อคัดให้เหลือ16ทีมเนี่ยไม่มีโซนเอเชียเข้าไปติดโผในรอบ16ทีมเลยนะครับญี่ปุ่นซึ่งเหมือนจะมาดีในช่วงแรกๆในรอบแรกๆเองก็พลาดไปนะครับเกาหลีใต้เองก็ไปไม่ถึงฝั่งนะครับจะเป็นทีมจากทางทวีปยุโรปทางอเมริกาแล้วก็แถวคอนคาเคฟซะส่วนใหญ่ที่เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวนี้มาตามกันนะครับสตาร์ทเพลงแรกในรายการวันนี้ครับงานจากนภูอัญชลิยงคดีกิจครับและนี่ก็คือด้วยความคิดถึงครับ

นะครับงานเก่าสมัยปี41นู่นนะฮะด้วยความคิดถึงนะครับแม่ได้เฟมทาวสปทบุรีรัมย์ครับอยู่กับเราโดยมีซีเจการไฟฟ้านำเสนอรายการนะครับชั่วโมงนี้ฝนมาดีนะครับก็5-8กรกฎาคมนี้อุตุแจ้งว่าฝนฟ้าทั่วไทยนะครับก็คลายร้อนกันไปน้ำท่าตามแปลงนาต่างๆเองก็แม่น่าจะพอสมควรแล้วในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าคลายกังวลได้ในระดับหนึ่งเรื่องของฝนฟ้านะครับมากันที่ซีเจการไฟฟ้าต่อครับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละฤดูกาลอย่างในช่วงหน้าฝนเองก็จะขายดีจะเป็นประเภทของเครื่องซักผ้านะครับเพราะว่าหลายๆคนเองก็สมัยถ้าจะว่าไปนิยมซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าอัตโนมัติมันช่วยเราสะดวกสบายซักปั่นอบแห้งในถังเดียวอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันทำให้เรามีเวลาเหลือในการไปทำกิจกรรมอื่นๆได้นะครับอย่าลืมวันนี้กับเครื่องซักผ้ารูปแบบใหม่ๆนะฮะซักปั่นอบแห้งในถังเดียวหรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านานาชนิดที่อำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราสบายขึ้นนะครับอย่าลืมแวะไปเลือกกันที่ CJ การไฟฟ้าลำไพรมาศศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในอำเภอลำไพรมาศนะครับมีบริการจำหน่ายทั้งสดและผ่อนนะครับผ่อน 0% ก็ได้ครับโดยการใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไปเลือกผ่อนสินค้าที่ต้องการได้ทั้งร้านที่ CJ การไฟฟ้าลำไพรมาศนะครับร้านตั้งอยู่ตรงบริเวณใกล้กับสี่แยกเว้นทับเจริญเลี้ยวซ้ายออกไปทางแบงก์กรุงไทยติดร้านทอง044-661-018นะครับวันนี้ใครมีปัญหาด้านการเงินอย่าลืมกับธรณีธุรกิจเด้อพี่น้องเขาบริการเงินกู้ให้นะครับเดือดร้อนใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดมาอย่าลืมวันนี้ธรณีธุรกิจพร้อมเคียงข้างเสมอกับบริการเงินกู้ดีๆที่อัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับเป็นบริการเงินกู้แบบลดต้นลดดอกกู้ไปแล้วสามารถจะเลือกชำระคืนได้ทั้งการเลือกจ่ายเป็นรายเดือนหรือว่าจะเลือกชำระเป็นรายปีหรือใครที่กู้เงินไปแล้วบางช่วงบางตอนสะดุดไม่สามารถจะชำระเต็มตามงวดได้ก็สามารถจะจ่ายเท่าที่มีก่อนก็ได้นะครับเช่นงวดนั้นท่านต้องจ่ายประมาณ1,000อย่างเงี้ยก็ชำระไปก่อนสัก500ก็ได้หากว่างวดนั้นเราไม่พร้อมจ่ายเต็มงวดนะครับมันคือบริการเงินกู้แบบยืดหยุ่นจากธรณีธุรกิจนะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนบุรำดวนทางไปคลองถมหนองแปดตรงข้ามมินิบิ๊กซีติดทางข้ามรถไฟนะครับสาขานางรองอยู่ถนนเส้นหลังที่ว่าการอำเภอนางรองครับ044-601-317ทั้งเบอร์ไอดีไลน์เบอร์สำนักงานเนี่ยเลขเดียวกันนะครับส่วนในด้านของเรื่องของรถยนต์เนี่ยอย่าลืมวินออโต้นะครับมีรถยนต์มือสองสภาพดีมากมายให้เลือกซื้อกันในราคาถูกกว่าที่ไหนๆพร้อมกับโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าแจกกันจัดหนักนะครับซื้อรถยนต์ที่วินออโต้ชั่วโมงนี้แถมช่วยเติมน้ำมันตลอด1ปีแถมล้างรถฟรี1ปีแล้วก็มีบัตรทานอาหารที่ร้านอาหารตำมั่วให้ทานฟรีอีกด้วยนะครับรวมทั้งยังมีแคมเปญผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญาการผ่อนทุกงวดนะครับและมีโปรโมชั่นช่วยดาวด้วยลูกค้าดาวมาเท่าไหร่วินออโต้เราแถมดาวให้เท่านั้นนะครับต้องการรถที่สภาพดีแล้วก็ซื้อปั๊บขับได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วภาษีพรบเนี่ยต่อให้ครบนะครับสภาพยางเป็นปีใหม่พร้อมใช้นะครับค่าส่งค่าสีต่างๆนานาเนี่ยดูแลให้เป็นอย่างดีสารหล่อลื่นต่างๆทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนให้พร้อมนะครับลูกค้าซื้อปั๊บขับได้เลยซื้อสดลดให้ซื้อผ่อนมีผ่อนดอกเบี้ย 0% ที่วินออโต้เท่านั้นนะครับวินออโต้ครับทั้งสาขานางรองติดโลตัสนางรองทางลำไพรมาศก็มีสาขาตรงข้ามปตท.ลำไพรมาศนะครับแล้วก็สาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดก่อนแยกกระสังนี่เองนะครับ0989199888 0989199888กับรถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปวินออโต้ที่นี่ราคารถยนต์ต่อรองได้นะครับแต่ราคาที่เราตั้งจำหน่ายมาเนี่ยผมว่าถูกแล้วนะเห็นปั๊บนี่ร้องว้าวเลยว่าทำไมรถงามๆถูกแท้วินออโต้นะครับเพลงนี้งานจากสาวรุ่นเดิมนะครับศิลปินที่หันเหไปสู่แวดวงการเมืองไม่แน่ใจปัจจุบันนี้นั่งตำแหน่งนายกอบจทางสมุทรปราการอยู่หรือเปล่านะครับกับประตูนันทิดาแก้วบัวสายนะครับและนี่คือขอมือเธอหน่อยครับ

0: ใครๆก็กู้ได้รู้ยังรู้อะยังว่าวันนี้ธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้โดยการรับจำนองโฉนดที่ดินรถสองสามกอหรือจำนองบ้านประวัติก็ไม่ตรวจแบ็คลิสต์ก็ไม่เช็คและยังมีสินเชื่อเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวนาจะพ่อค้าแม่ขายข้าราชการพนักงานบริษัทห้างร้านก็มีสิทธิ์กู้ได้ธรณีธุรกิจสาขาอำเภอนางรองอยู่ถนนนรงรักษาเขตทางไปโรงเรียนนางรองและสำนักงานใหญ่ถนนบูรำดวนทางไปคลองถมหนองแปอำเภอเมืองบุรีรัมย์044-601-317
1: ใครๆก็กู้ได
0: ้ธรณีธุรกิจ
1: แล้วหนูกู้ได้ไหมคะ
0: เงื้อพิเศษวันนี้ธรณีธุรกิจมีบริการสินเชื่อเงินกู้ทั้งแบบชำระเป็นรายเดือนและแบบชำระเป็นรายปีแล้วนะครับสยามการไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 4J การไฟฟ้าเปลี่ยนเพื่อไปได้ไกลกว่าเดิมพบสินค้าราคาดีงานบริการมีคุณภาพจัดส่งรวดเร็วมั่นใจทันสมัยมากกว่าเดิมจะเป็นแอร์หรือทีวี LED จอยักษ์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้แช่เตาแก๊สจะซื้อสดก่อราคาดีดีหรือจะผ่อนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ CJ การไฟฟ้าเดี๋ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกบ้านท็อปเจริญติดร้านทองโทร044-661-018วันนี้สยามการไฟฟ้าลำไยมาศเปลี่ยนเป็น CJ การไฟฟ้าสินค้าราคาดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการมากกว่าเดิม
2: น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีต้องผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพสู่น้ำดื่มมารวยศูนย์กระจายน้ำราคาถูกบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดพร้อมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ให้คุณลูกค้าได้เลือกดื่มอาทิเช่นน้ำดื่มตราเดซันเอเนจีน้ำดื่มตรามารวยแสนสุขน้ำดื่มตราไบโอนีน้ำดื่มตราด็อกเตอร์กันนิกาบริการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งท่านใดหรือร้านค้าใดสนใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0945416946น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีราคาถูกจากศูนย์กระจายน้ำมารวยน้ำดื่มจากแหล่งน้ำสะอาดในบุรีรัมย์ผลิตโดยคนบุรีรัมย์สดชื่นทุกการดื่มกับน้ำดื่มมารวย

0: ออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีวิ่งออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีใช่แล้วครับซื้อรถที่เต็นท์รถวินออโต้วันนี้รับช่วยค่าน้ำมัน1ปี wow. ยังมีอียังแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีแถมประกันภัยทุกขันฟรีค่าจัดค่าโอนและผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญาและยังรับแถมเพิ่มกับบัตรกำนันทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วสาขาทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์และสาขาทั้งไปสนามพร้อมโปรโมชั่นฟรีเงินดาวน์ที่แบล็คลิสต์ก็ออกรถได้ที่วินออโต้สาขาหนองรองติดโลตัสหนองรองสาขาลำปลายมาตรงข้ามปตท.ลำปลายมาตรสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดใกล้แยกกระสัง0989199888ออกรถทุกคันที่วินออโต้วันนี้เราช่วยค่าน้ำมันตลอด1ปี
1: รถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปวินออโต้
0: Just show you. อยากได้ป้ายสวยงานไหวไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยครับยิ้มดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิลผืนใหญ่สะใจป้ายหน้าร้านสุดปังหรือสติ๊กเกอร์เก๋ๆเราออกแบบจัดให้ครบจบในที่เดียวงานละเอียดดีไซน์ดีสีสันสดใสออกแบบป้ายตรงใจลูกค้าแน่นอนจะเป็นป้ายไวนิลป้ายกล่องไฟสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าหรือจะเป็นป้ายตัวอักษรแบบ3มิติลูกค้ามาใช้บริการได้เลยที่นี่ร้านยิ้มดีไซน์

0: ของร้านยิ้มดีไซน์ผลิตสื่อโฆษณาที่ทำให้คุณยิ้มได้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองลูกนิมิตภูพัฒน์สีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่27ธันวาคม2569ถึงวันที่1มกราคม2570ณวัดหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมขอเชิญพี่น้องเหล่าชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งเจ้าภาพลูกนิมิตเอกเจ้าภาพร่วมลูกนิมิตลูก8ทิศพร้อมทั้งเชิญร่วมบริจาครางวัลสอยดาวร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อพระอธิการบุญเชิดสุทธาศรีโลเจ้าอาวาสวัดหลักเขตโทร0862583949กับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์คุณกำลังฟังแมท FM อสมทบุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดยแมททีมคุณกำลังฟังแมท FM อสมท
0: คุณผู้ฟังอยู่กับแมท FM ทางอสมทบุรีรัมย์นะครับผลิตรายการโดยแมททีมช่วงนี้ไปดู16ชาติ16ทีมสุดท้ายนะครับในฟุตบอลโลก2026นะครับซึ่งเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่11มิถุนายนนะครับยาวไปถึง19กรกฎาคมนี้ฮะชั่วโมงนี้ได้รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็มีแคนาดาโมร็อกโกปารากวัยฝรั่งเศสบราซิลนอร์เวย์เม็กซิโกอังกฤษโปรตุเกสสเปนนะครับอเมริกาเบลเยียมอาร์เจนตินาอียิปต์สวิตเซอร์แลนด์และโคลัมเบียครับและคืนนี้ฮะจะเป็นการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายของ4ชาติด้วยกันนะครับนั่นก็คือแคนาดาจะเจอกับโมร็อกโกแล้วก็ปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับส่วนในด้านของแต่งแชมป์เนี่ยเห็นว่ามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีการประเมินผลงานการแข่งขันในแต่ละแมตช์ของแต่ละชาติผลออกมาอันดับ1เลยเนี่ยเขาให้เป็นฝรั่งเศสนะครับเป็นแต่งแชมป์อันดับ1ฝรั่งเศสตอนนี้เพราะว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยตำแหน่งผู้เล่นแต่ละคนนี่แข็งโป๊กนะครับทำหน้าที่ได้ดีกันในระดับตำแหน่งของผู้เล่นในสนามทั้ง11คนนะครับอันดับ2นี่เป็นอาร์เจนตินาครับอันดับ3นี่เป็นสเปนฮะอันดับ4นี่เป็นอังกฤษนะครับอันดับ5นี่เป็นบราซิลครับอันดับ6นี่เป็นโปรตุเกสนะครับนี่คือกลุ่มที่คาดการว่าน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2026นะครับจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีรายชื่ออิตาลีจะไม่มีรายชื่อของเยอรมันเข้าสู่ในรอบ16ทีมนะฮะก็น่าเสียดายอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าทั้งอิตาลีเองทั้งเยอรมันเองเคยเป็นแชมป์มาก่อนนะครับแต่ว่าไม่สามารถจะมาเข้าแข่งขันในรอบ16ทีมได้นี่ก็แม่แน่น่าเสียดายไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะฮะเพราะหลายๆคนเองก็เป็น FC ของเยอรมันเมืองเบียร์แล้วก็อิตาลีนะครับใครที่เป็นคอบอลก็ติดตามการแข่งขันต่อไปในค่ำคืนนี้นะฮะกับรอบ16ทีมสุดท้ายมาดิฟิมครับอยู่กับเราโดยมียิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการอยากจะผลิตป้ายโฆษณาอย่าลืมนะฮะเป็นป้ายอิงเจ็ตป้ายคัตเอาป้ายอักษรต่างๆป้ายอักษร 3D ป้ายตู้ไฟป้ายกล่องไฟเหล่านี้ยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าก็มีผลิตนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงด้วยนะครับผลิตป้ายโฆษณาพร้อมบริการติดตั้งอย่าลืมที่ยิ้มดีไซน์งานป้ายโฆษณาเขาดีจริงที่นี่อยู่ถนนบุรีรัมย์ประคนชัยติดสี่แยกพัทรเขากระโดงนะครับและในด้านของศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับสะอาดทุกหยดสดชื่นทุกขวดต้องน้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ครับกับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มท้องถิ่นบุรีรัมย์บ้านเรา

ณภาพดีการันตีได้ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมในการผลิตน้ำดื่มด้วยนะครับกับสูตรน้ำดื่มบารวยบุรีรัมย์ต้องการทำแบรนด์น้ำหรือต้องการสั่งน้ำเพื่อจำหน่ายขายต่อเขามีราคาส่งให้นะครับติดต่อโดยตรงที่สูตรน้ำดื่มบารวยบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางไปบ้านหนองไผ่ใหญ่ใกล้กับสามแยกเทศบาลเมืองชุมเห็ดตำบลชุมเห็ดบุรีรัมย์นะครับ0945416946นะครับงานบุญใหญ่ปลายปีนี้ที่วัดหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตก็ขอเชิญพี่น้องชาวพุทธเราร่วมเป็นเจ้าภาพจองลูกนิมิตผู้พัทธสีมานะครับซึ่งก็จะมีเจ้าภาพลูกนิมิตเอกเจ้าภาพลูกนิมิต8ทิศแล้วก็เจ้าภาพลูกนิมิตบริวารนะครับใครอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตต่างๆแล้วก็ติดต่อได้กับทางท่านเจ้าอาวาสวัดหลักเขตนะฮะที่หมายเลข0862583949นะครับ0862583949ท่านพระอธิการบุญเชิดสุทธะศรีโลเจ้าวัดวัดหลักเขตนะครับหรือพี่น้องท่านใดอยากจะร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารก็ได้เช่นกันนะครับโดยสามารถจะร่วมบริจาคทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดหลักเขตเลขที่บัญชี664-869-5242นะครับ664-869-5242งานบุญของทางวัดจะมีการจัดในช่วง27ธันวาคมปลายปีนี้ไปถึง1มกราคมปี70ปีใหม่นู่นเลยนะครับก็ขอเนี่ยแจ้งข่าวบอกบุญมาตามนี้นะครับศิลปินมีมาด้วยแหละในวันงานหรือไงมานำเสนอกันในช่วงหน้านะครับปิดท้ายในช่วงแรกกับเพลงนี้งานจากนูโวและนี่คือครั้งนี้คงถูกใจและเดี๋ยวกลางชั่วโมงไปพักสักครู่อยู่ต่อช่วงหน้ากับแม่ได้เฟรมทางอสมทนะครับ

0: อดเรดิโอ FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงกับเราได้ที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์คุณกำลังฟังแมส FM

0: ขอฉันร่วมเป็นเจ้าภาพจองลูกนิมิตภูพัทธศรีมาปิดทองฝังลูกนิมิตในวันที่27ธันวาคม2569ถึงวันที่1มกราคม2570ณวัดหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมขอเชิญพี่น้องเหล่าชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งเจ้าภาพลูกนิมิตเอกเจ้าภาพร่วมลูกนิมิตลูก8ทิศพร้อมทั้งเชิญร่วมบริจาครางวัลสอยดาวร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อพระอธิการบุญเชิดสุทธาศรีโลเจ้าอาวาสวัดหลักเขตโทร0862583949กับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดหลักเขตตำบลหลักเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
1: ใครๆก็กู้ได้รู้ยังรู้อะยังว่าวันนี้ธรณีธุรกิจเขามีบริการสินเชื่อเงินกู้โดยการรับจำนองโฉนดที่ดินนส3กหรือจำนองบ้านประวัติก็ไม่ตรวจแบ็คลิสต์ก็ไม่เช็คและยังมีสินเชื่อเพื่อการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งชาวไร่ชาวนาจะพ่อค้าแม่ขายข้าราชการพนักงานบริษัทห้างร้านก็มีสิทธิ์กู้ได้ธรณีธุรกิจสาขาอำเภอนางรองอยู่ถนนนรงรักษาเขตทางไปโรงเรียนนางรองและสำนักงานใหญ่ถนนบูรำดวนทางไปคลองถมหนองแปอำเภอเมืองบุรีรัมย์044601317
2: ใครๆก็กู้ได
1: ้ธรณีธุรกิจ
2: แล้วหนูกู้ได้ไหมคะ
1: เงียบพิเศษวันนี้ธรณีธุรกิจมีบริการสินเชื่อเงินกู้ทั้งแบบชำระเป็นรายเดือนและแบบชำระเป็นรายปีแล้วนะครับสยามการไฟฟ้าเปลี่ยนเป็น 4J การไฟฟ้าเปลี่ยนเพื่อไปได้ไกลกว่าเดิมพบสินค้าราคาดีงานบริการมีคุณภาพจัดส่งรวดเร็วมั่นใจทันสมัยมากกว่าเดิมจะเป็นแอร์หรือทีวี LED จอยักษ์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าตู้แช่เตาแก๊สจะซื้อสดก่อราคาดีดีหรือจะผ่อนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ CJ การไฟฟ้าเดี๋ยวซ้ายตรงบริเวณสี่แยกแว่นท็อปเจริญติดร้านทองโทร044661018วันนี้สยามการไฟฟ้าลำไพรมาศเปลี่ยนเป็น CJ การไฟฟ้าสินค้าราคาดีบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้มั่นใจในคุณภาพงานบริการมากกว่าเดิม
3: น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีต้องผลิตจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพศูนย์น้ำดื่มมารวยศูนย์กระจายน้ำราคาถูกบุรีรัมย์ด้วยกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่สะอาดพร้อมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ให้คุณลูกค้าได้เลือกดื่มอาทิเช่นน้ำดื่มตราเดอะซันเอนเนอร์จีน้ำดื่มตรามารวยแสนสุขน้ำดื่มตราไบโอนีน้ำดื่มตราด็อกเตอร์กันนิกาบริการจำหน่ายทั้งปลีกและส่งท่านใดหรือร้านค้าใดสนใจในการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำโดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0945416946น้ำดื่มสะอาดคุณภาพดีราคาถูกจากศูนย์กระจายน้ำมารวยน้ำดื่มจากแหล่งน้ำสะอาดในบุรีรัมย์ผลิตโดยคนบุรีรัมย์สดชื่นทุกการดื่มกับน้ำดื่มมารวยดื่มมารวย
0: วินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีวินออโต้ช่วยค่าน้ำมัน1ปีใช่แล้วครับซื้อรถที่เต็นท์รถวินออโต้วันนี้รับช่วยค่าน้ำมัน1ปี ยังมีอีกยังแถมล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีแถมประกันภัยทุกขันฟรีค่าจัดค่าโอนและผ่อนดอกเบี้ย 0% ตลอดสัญญาและยังรับแถมเพิ่มกับบัตรกำนันทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วสาขาธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์และสาขาทั้งไปสนามพร้อมโปรโมชั่นฟรีเงินดาวน์ที่แบล็คลิสต์ก็ออกรถได้ที่วินออโต้สาขานางรองติดโลตัสนางรองสาขาลำไพรมาศตรงข้ามปตท.ลำไพรมาศสาขาถนนบุรีรัมย์นางรองติดศูนย์ฟอร์ดใกล้แยกกระสัง0989199888ออกรถทุกคันที่วินออโต้วันนี้เราช่วยค่าน้ำมันตลอด

0: Win Auto
1: Just show you
2: อยากได้ป้ายสวยงานไหวไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยครับยิ้มดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิลผืนใหญ่สะใจป้ายหน้าร้านสุดปังหรือสติ๊กเกอร์เก๋ๆเราออกแบบจัดให้ครบ

0: ยิ้มดีไซน์ผลิตสื่อโฆษณาที่ทำให้คุณยิ้มได
1: ้คุณกำลังฟัง Mad FM อสมทบุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดย Mad Team คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท
0: กับ Mad FM ทางอสมทบุรีรัมย์ FM 92 MHz นะครับในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะครับวันที่หลายคนน่าจะอยู่ที่บ้านแหละช่วงนี้ข้าวของมันก็แพงน้ำมันก็ยังแพงอยู่นะฮะถึงว่าจะมีการลงราคาของเบนซินหรือน้ำมันอื่นๆแต่ว่าอย่างโซล่านี่ในบ้านเรานี่มันก็ลิตรนึงเกือบ38บาทนะครับ37บาท92สตังค์ประมาณนี้ละมั้งไอการจะไปไหนมาไหนก็เลยดูจะลำบากซะหน่อยนึงเพราะเรื่องของราคาน้ำมันนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจจะไปเลาะไปตระเวนไปเที่ยวเนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันคงไม่ใช่อุปสรรคอะเนาะถ้าเรามีตังค์ถ้าเรามีอ่ะวางไว้นะครับมาในเฟมอยู่กับเราในมีซีเจการไฟฟ้าลำไพรมาสนะครับเป็นรถบินออโต้ศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ธรณีธุรกิจยิ้มดีไซน์งานป้ายโฆษณาครบวงจรแล้วก็งานบุญที่วัดหลักเขตปลายปีนี้นะครับ27ธันวาคมถึง1มกราคมปี70นะครับอยู่กับเรานะครับขอเอาเนี่ยแจ้งข่าวคอนเสิร์ตการกุศลหน่อยนะครับกับคอนเสิร์ตช่วยเพื่อนนักดนตรีการกวีชุมศรีการกวีชุมศรีหรือโตเนี่ยเป็นศิลปินนักดนตรีท้องถิ่นอยู่ที่ทางอำเภอสตึกนู่นนะครับน้องเขาเป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็จะตระเวนไปกับศิลปินดังๆต่างๆโตเนี่ยจะเก่งเรื่องของกีตาร์นะครับแล้วก็เปิดร้านขายเครื่องดนตรีที่อำเภอสตึกด้วยเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้โตนี่มีอาการสโตรกนะครับเลยทำให้ร่างกายไม่สามารถจะควบคุมได้อาการสโตรกก็ทำให้ร่างกายเราบางส่วนนี่มันจะพิการนะครับก็เลยมีการจัดคอนเสิร์ตโดยพี่น้องผองเพื่อนนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นเสถียรทำมือเสือเทวฤทธิ์ไม้พิสิทธิ์พงศ์จากลอยเฮนรี่นะครับก็รวมด้วยช่วยกันในการจัดคอนเสิร์ตการกุศลคอนเสิร์ตช่วยเพื่อนนักดนตรีการกวีชุมในวันที่10 กรกฎาคมวันนี้วันที่5แล้วนะครับอีก5วันนะฮะคอนเสิร์ตจะเริ่มนะครับจัดที่ร้านพื้นนะครับของเสียวัดเขาสามารถจะติดต่อจองบัตรชมคอนเสิร์ตได้นะครับที่ร้านพื้นที่เบอร์นี้นะครับ0610805759นะครับ0610805759นะครับอย่าลืม10กรกฎาคมกับคอนเสิร์ตช่วยเพื่อนนักดนตรีการกวีชุมหน้าร้านพื้นนะครับครึ่งหลังนี้ขอสตาร์ทกับเพลงนี้เรียกพลังใจกันหน่อยหินเหล็กไฟนะครับและนี่คือสัทธา

ในร้องท่อนฮุกของเพลงเนี่ยร้องว่าใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาโอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อนะครับมันก็ทำให้ได้หลายคนที่อาจจะถอดใจอยู่ในตอนนี้เวลาได้ฟังท่อนนี้ทีไรแล้วมันก็มีคำถามกลับมาที่ตัวเราอะตกลงเนี่ยเรามันแค่นี้เองเหรอเราไปไม่ได้ไกลกว่านี้เลยใช่ไหมมันมีคำถามท้าทายกลับมาจากการฟังเพลงประมาณนี้แล้วก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้ได้หลายคนที่อาจจะกำลังจะไปยังไงเดี๋ยวไว้ชีวิต เพื่อจะเห็นช่องนะครับมันคงไม่มีอะไรมากไปกว่าการสู้อุปสรรคปัญหาด้วยการเดินหน้านะครับปัญหาอาจจะแก้ใช้เวลาหน่อยนึงอาจจะยากหน่อยนึงแต่ไม่มีทางที่จะแก้ไม่ได้อยู่ที่เรานี่แหละว่าเราเนี่ยจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับชีวิตปัญหามีไว้ให้แก้ไขให้ทดสอบตัวเองนะครับเรามีศักยภาพนะครับใช้เราให้เต็มที่ใช้ตัวเองให้เต็มที่ให้ถูกทางก็มีโอกาสจะเจริญเติบโตได้ไอ้โลกสวยไปมั้ยเนี่ย มันประมาณนี้แหละมันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวของชีวิตนะผมว่านะมีปัญหาแล้วอยู่กับที่ปัญหามันก็ไม่จบมีปัญหาแล้วเดินหน้าแก้ปัญหามันก็จบประมาณนี้คุณผู้ฟังเพียงแต่ว่าไอ้การผ่านอุปสรรคนี่แหละมันเป็นตัววัดความสามารถเรานะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้จากธรณีธุรกิจยิ่งใครมีปัญหาด้านการเงินโอ้โหโดนใจเลยเวลาขัดสนเงินทีไรนี่จะยืมใครดีเนาะเครดิตก็เต็มไปหมดแล้วพี่รงเพดานการกู้จะเป็นราชการก็ตามทีเถอะยิ่งราชการบางครั้งก็หนี้เยอะเพราะกู้สารพัดกู้อย่างนี้เนี่ยนะเพราะการเป็นราชการนี่คุณผู้ฟังเชื่อไหมฮะเดี๋ยวมีกองทุนนู่นมีสหกรณ์มีกองทุนนี่โอ้โหมีแหล่งกู้เยอะมันจะมาลำบากใจตอนปลายเดือนนี่แหละเพราะอะไรอ่ะโดนหักเงินนู่นนี่นั่นไปรับเต็มๆหรือไม่กี่สตังค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องการกู้เงินคือถ้ากู้มาเยอะละยังไม่ได้กู้ธรณีธุรกิจไปให้ครบเลย เปล่าเชียร์ให้กู้ตังค์นะครับแค่กำลังจะบอกว่าถ้ามีปัญหาด้านการเงินเนี่ยหากพึ่งพาใครไม่ได้ในชั่วโมงอย่าลืมนึกถึงธรณีธุรกิจนะครับไม่จำกัดสาขาอาชีพในการกู้จะเป็นพ่อค้าแม่ขายพี่น้องอาชีพอิสระข้าราชการทั่วหน้ากู้ได้แล้วก็เป็นบริการเงินกู้แบบลดต้นลดดอกมีโฉนดมีที่ดินก็สามารถจะเอาไปจดจำนองได้ไม่กดราคาในการจดจำนองแน่นอนนะครับโปร่งใสในการบริการสินเชื่อเงินกู้ต่างๆจากธรณีธุรกิจฝากเบอร์นี้ไว้เผื่อจำเป็นจะต้องโทร044-601-317 0444-601-317ไว้วันจันทร์พรุ่งนี้ค่อยโทรนะฮะวันนี้วันอาทิตย์สำนักงานเขาปิดบริการนะครับส่วนใครต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวี LED ตู้เย็นตู้แช่แอร์เครื่องปรับอากาศสายไฟปลั๊กไฟหลอดไฟมีบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วยนะครับนอกจากการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วที่ CJ การไฟฟ้าลำไปมาสนะครับต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนที่ช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นอย่าลืมไว้ที่ CJ การไฟฟ้าลำไปมาสนะครับร้านอยู่ตรงบริเวณใกล้กับสี่แยกแม่ทับเจริญเลี้ยวซ้ายออกไปทางแบงก์กรุงไทยติดร้านทอง044-661-018นะครับแล้ววันนี้รถยนต์สักคันหนึ่งไม่แพงสมัยนี้แสนกว่าบาทก็ได้ละกับกระบะแข็บงามๆนะครับที่วินออโต้หรือจะเป็นเก่งอีโคคาร์วินออโต้เองก็มีให้เลือกกันหลายๆคันหลายๆยี่ห้อเลยนะครับแต่ที่แน่ๆนี่โปรโมชั่นที่หลายคนต้องร้องว้าวเลยจากวินออโต้ชั่วโมงนี้นั่นก็คือการช่วยแถมเงินดาวเท่าตัวเมื่อลูกค้าดาวมาเท่าไหร่เราแถมดาวให้เท่านั้นและยังไม่พอฮะไปต่อด้วยการแถมเติมน้ำมันให้ฟรี1ปีมีการแถมคาแคร์ล้างรถให้ฟรีตลอด1ปีมีการแถมบัตรกำนันทานอาหารที่ร้านอาหารตามมั่วให้อีกด้วยและก็ยังมีการให้คุณผู้ฟังสามารถจะผ่อนรถยนต์ได้โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสักงวดเลยนะครับที่เต็นท์รถวินออโต้ทุกสาขาเท่านั้นนะครับสาขาเพื่อนนางรองพี่น้องนางรองบ้านเองก็สามารถไปเลือกวินออโต้ได้ติดโลตัสนางรองนะครับส่วนคนลำมาดเองก็ไปเจอกับวินออโต้ได้เพราะมีสาขาอยู่ตรงข้ามปตท.ลำไปมาสนี่เองนะครับส่วนพี่น้องชาวในเมืองบุรีรัมย์เนี่ยก็ไปได้ที่สาขาในเมืองอยู่ถนนบุรีรัมย์นางรองเส้นเดียวกับโรบินสันนั่นแหละก่อนแยกกระสังนะครับ0989199888นะครับ0989199888กับวินออโต้รถสวยคุ้มค่าราคาถูกใจไปเต็นท์รถวินออโต้นะครับเพลงนี้พี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดนะครับดูโอคู่นี้ครับคลายครับคลาวว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันกับท่านนายกอนุทินหากว่าจำไม่ผิดนะครับเคยเห็นทั้ง3ท่านเคยไปฟีเจอริงกันในรีวิวคลิปเห็นมีท่านนายกเล่นเปียโนด้วยนะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงของพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดชื่อเพลงก็คือ

0: มท.บุรีรัมย์ 92.00 MHz ผลิตรายการโดย Mad Team
1: คุณกำลังฟัง Mad FM อสมท.
2: ตามที่ผมได้แจ้งคุณผู้ฟังไปนะครับว่าวัดหลักเขตช่วงปลายปีนี้จะมีการจัดงานบุญใหญ่ปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับ27ธันวาคมถึง1มกราคมปี70นะครับงานก็จะมีการจัดต่อเนื่องถึง6วันด้วยกันนะครับ27 28 29 30 31ธันวาคม69และ1มกราคมปี70นะครับก็เป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่ใครขอเรียนเชิญพี่น้องชาวพุทธเราร่วมบุญร่วมกุศลกันด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองลูกนิมิตนะครับติดต่อที่ท่านเจ้าวัดวัดหลักเขตได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์086-258-3949นะครับ086-258-3949หรือสามารถจะร่วมบริจาคผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยได้ที่หมายเลขบัญชี664-869-5242ชื่อบัญชีวัดหลักเขตนะครับชื่อบัญชีวัดหลักเขตนะครับในด้านของศิลปินที่จะมาร่วมสมโภชในวันงานเนี่ย27ธันวาคมชมหนังมาตังภาพยนตร์ฟรีฉายกันซอดแจ้งนะฮะ28ธันวาคมเจอกับโป๊ยเซียนสุรินทร์ศิลป์นะครับเป็นลิเกคณะดังครับแล้วก็29ธันวาคมเนี่ยพบกับราชาหมอลำนะฮะเฉลิมพลมาลาคำครับแล้วก็30ธันวาคมนี่ไปพบกับมวยสนุกสนุกชกกันมันๆกับมวยมันในวันที่30ธันวาคมนะครับแล้วก็31ธันวาคมชมลิเกจากคณะชาตรีรุ่งเรืองศิลป์คณะนี้แสดงสนุกมากนะครับแล้วก็1มกราคมปิดท้ายงานด้วยการฉายภาพยนตร์ซอดแจ้งจากมาตังภาพยนตร์นะครับนั่นคือศิลปินซึ่งมาสมโภชในงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดหลักเขตตำบลหลักเขตบุรีรัมย์27ธันวาคม69ถึง1มกราคม70นะครับขอบคุณไปยังทางด้านของร้านยิ้มดีไซน์สื่อป้ายโฆษณาครบวงจรด้วยนะครับใครจะทำป้ายโฆษณาขึ้นมาเมื่อไหร่อย่าลืมยิ้มดีไซน์ตอบโจทย์ได้ในการออกแบบให้ตรงใจลูกค้าจะเป็นร้านอาหารร้านเกี่ยวกับสินค้าต่างๆหรือเป็นป้ายหน้าร้านต่างๆหรือนี่หรือจะเป็นป้ายข้างทางอิงเจ็ตไวนิลป้ายคัทเอาท์ป้ายกองโจนะครับหรือจะเป็นป้ายอักษรอะคริลิกอักษรพลาสติกเหล่านี้ยิ้มดีไซน์งานป้ายโฆษณาเข้าดีจริงเนี๊ยบจริงราคาไม่แพงครับร้านตั้งอยู่ถนนบุรีรัมย์ประคนชัยติดสี่แยกพัทระเขากระโดมไปถึงอาคารพาณิชย์ฝั่งขวามือนะครับสังเกตป้ายหน้าร้านยิ้มดีไซน์แวะใช้บริการได้เลยนะครับแล้วก็ในด้านของศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์นะครับนอกจากการผลิตน้ำดื่มจำหน่ายแล้วศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์มีการผลิตขวดเปล่าจำหน่ายด้วยนะครับเผื่อเหล่าท่านอยากจะใช้ประโยชน์จากขวดเปล่าเช่นเอาไปบรรจุน้ำดื่มของพันท่านเองหรืออาจจะเอาไปบรรจุเครื่องดื่มที่ท่านผลิตขึ้นมาขายก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็มีถังขนาด 18.6 ลิตรนะฮะส่วนขวดนี่เป็นขวดประมาณ 600 ซีซีนะครับเป็นขวดเพชรนะครับติดต่อสั่งซื้อน้ำติดต่อสั่งบรรจุพันเหล่านี้ได้ที่ศูนย์น้ำดื่มมารวยบุรีรัมย์ตั้งอยู่ทางไปบ้านหนองไผ่ใหญ่ใกล้กับสามแยกเทศบาลเมืองชุมเหตุตำบล

0: วร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนทำบันทึกการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนปส.เตรียมฝากขังพรุ่งนี้จ่อรื้อกฎหมายเก่าปี2485อุดช่องโหว่ Forex และฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันเพื่อให้ไทยเข้า OECD กลางปีหน้าโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สหรัฐฉลองวันชาติ250ปีอย่างยิ่งใหญ่แม้เผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นกับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวตำรวจคุมตัวนายอุทัยไปชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนที่จะทำบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีวันนี้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการจับกุมนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล้องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้กับแอร์สาวก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาเฮโรอีนนะคะออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งให้แก่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวแล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อที่จะนำส่งมอบต่อให้กับแอร์สาวแอร์โฮสเตสจากนี้ก็จะเร่งขยายผลไปถึงต้นทางแล้วก็ปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดบ้างและปลายทางผู้ที่จะรับมอบยาเสพติดด้วยนะคะส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทางทีมสืบสวนก็จะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทางทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและไปชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายๆใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายๆจุดในรุ่งเช้าค่ะ
4: ทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยทางปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนามีการทำลายยาเสพติดทิ้งก็เชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานทราบว่าตนขนส่งยาเสพติดค่ะอ้างว่าทำมาแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้ชื่ออวตารนะคะในบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วส่งของไปยังออสเตรเลียจากการสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วไปส่งของที่ประเทศปลายทางเป็นคนละกลุ่มกับที่นายอุทัยส่งของในประเทศไทยค่ะซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการขยายผลทั้งใน ในและต่างประเทศค่ะ
5: ไปกันที่สน.ลุมพินีนะคะพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโณผู้กำกับการสน.ลุมพินีได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารบกทหารเรือและภาคเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ส.ส.อังคณาเนียมนิชกุลดร.แนนโฆษกคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและส.ส.พีรพลกนกวลัยซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า50นายทีเดียวนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ2แห่งซึ่งอยู่ใกล้กันภายในบริเวณซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายทางผู้กำกับสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายทั้ง2แห่งประมาณ100คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1คนแต่ว่าภาพรวมนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติโดยร้านทั้งสองแห่งเพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติส่วนผู้ดูแลและผู้จัดการร้านพบว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตของร้านทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการรวมถึงยังมีความผิดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานร้านมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้แล้วก็มีพนักงานแคชเชียร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับงานต้องห้ามประกอบที่เป็นอาชีพสงวนของโดยเฉพาะคนไทยรวมไปถึงดำเนินคดีกับพนักงานในร้านทั้งหมด15คนและนอกจากนี้ยังมีความผิดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในคดียาเสพติด1คนหลังจากนี้ก็จะขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปค่ะ
4: ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดยาเสพติดรายใหญ่ได้5ล้านกว่าเม็ดนะคะโดยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดจากสายข่าวร่วมในการบูรณาการของทั้งตำรวจตระเวนชายแดน335และการข่าวของทหารกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้มีการแจ้งให้ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนพันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตายังได้ทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเข้ามาใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาสู่อำเภอแม่แตงลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในมีการเคลื่อนไหวมาพักคอยและซุกซ่อนในพื้นที่อำเภอแม่แตงค่ะเพื่อรอนายทุนเข้ามารับเป็นยาเสพติดจำนวนมากจึงได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาวางแผนในการเข้าไปปราบปรามก่อนที่จะมีการขนไปจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณตีสี่ครึ่งของวันที่4กรกฎาคมต่อมานะคะก็พบว่าเห็นกลุ่มขบวนการตามสายข่าวแจ้งมาในหมู่บ้านเส้นทางถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงตรวจพบกระบะ4ประตูสีดำต้องสงสัยตามที่การข่าวแจ้งมาค่ะแต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวทันก็ขับเข้าไปยังถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองทิ้งรถหลบหนีรอดไปได้จากการตรวจสอบก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถเก๋งค่ะพบว่าพร้อมกับรถกระบะนะคะซึ่งในเก๋งของรถค่ะพบว่ามีถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางถุงปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งข้างในบรรจุยาบ้าทั้งหมด23กระสอบกระสอบละ1ถึง21นะคะก็พบว่ามีตาประทับ999กระสอบละ 220,000 กว่าพันเม็ดรวมแล้วทั้งหมด 4,746,000 เม็ดส่วนกระสอบที่22ค่ะมีการประทับตรา999มีอยู่ 254,000 เม็ดและกระสอบที่23ประทับตราวายขีด1มี 200,000 เม็ดนับรวมทั้งหมดได้ 5,200,000 เม็ดค่ะผลการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ามีหน้าที่ในการเช็คด่านจากจุดที่บริเวณแยกเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงเพื่อรอให้มีคนมารับอีกทีนึงตกลงค่าจ้างกัน 5,000 บาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปควบคุมตัวไว้เพื่อขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
5: 12นาฬิกา10นาทีช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย นับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวดีเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศพร้อมมีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะโครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนซึ่งการเข้าร่วมโครงการนั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลนั้นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการการให้บริการแบบ one stop service นะคะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนก็เริ่มจากที่ครัวเรือนก่อนนะคะโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟของประชาชนแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไปค่ะ
2: จติหรือกฎหมายเก่าปี2485ค่ะเพื่ออุดช่องโหว่ Forex และการฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จใน120วันนายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงความคืบหน้าคดี Forex ค่ะว่าเปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการโดยตรงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปงหลังจากที่ไม่เคยได้โอกาสในการมาชี้แจงพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนมาลงทุนค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นด้วยหลังจากนี้ตำรวจ DSI ปปง.จะติดตามยึดทรัพย์คืนสิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของไทยก็คือเรื่องบทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายพบว่ากฎหมายควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485มีโทษปรับเพียงแค่ 2,500 บาทค่ะมีโทษจำคุกแค่2ปีทำให้ผู้ทำผิดไม่เกรงกลัวยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดว่าจะได้รับการรอลงอาญาขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่มีโทษจำคุกถึง5ปีนะคะทั้งนี้ในคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายยังมีความบกพร่องพฤติกรรมของโจรก็หลีกเลี่ยงการสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ต่อไปต้องทำให้เห็นว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นปราบปรามสแกมเมอร์ขจัดขบวนการฟอกเงินและส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยต้องโปร่งใสและปลอดภัยเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาค่ะทางคณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนตามปกติโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและสรุปจุดอ่อนกฎหมายปี2485มาเรียบร้อยแล้วคณะทำกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติการลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิม240วันลดเหลือเพียง120วันค่ะเพราะว่าไทยกำลังสู่การประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปีหน้าทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎหมายใหม่ปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตค่ะ
1: รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเรื่องนี้ทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองอิมโฮฟฮิลรีสอร์ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลา15วันล่าสุดนั้นผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยื่นหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลยืนยันหลักการดำเนินงานที่ชัดเจนก็คือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยเร่งพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินรายแปลงด้วยความโปร่งใสและขณะเดียวกันจะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้รัฐตามกฎหมายและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการตามพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีการบังคับใช้กฎหมายจนสามารถทวงคืนพื้นที่ได้แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ภายใต้ระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้อย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวจะดำเนินภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่การกำหนดเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติและจุดถ่ายภาพที่ปลอดภัยรวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือนและระบบดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่บุกรุกอย่างจริงจังเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะผลโพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองโดยนิดาโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะพบว่าอันดับ1ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับที่2ร้อยละ 21 11.68 ค่ะเป็นนายอนุทินชาญวิรุฬกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 11.80% นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ค่ะนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6เป็นนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์กิยุรพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับที่9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11เป็นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆค่ะอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 เป็นพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4 12.80% พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยพักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลังค่ะ
1: ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนไมซักนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณรอบเขาสะบาบส่งผลให้น้ำป่าจากน้ำตกคลองนารายไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลคลองนารายและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มล้นตลิ่งนะคะมีผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเป็นประจำนะคะเทศบาลตำบลพระพลานารายได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกกำจัดวัชพืชเศษขยะผักตบชวาในลำคลองเพื่อที่จะเปิดช่องทางน้ำให้ไหลได้สะดวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อาศัยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทั้งผลกระทบจากน้ำและสัตว์เลื้อยคลานที่หลบภัยรวมทั้งระวังเด็กที่อาจจะออกไปเล่นน้ำและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากผลกระทบพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือถึงวันพรุ่งนี้และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์สายด่วนแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่หมายเลข039-389-538ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: รัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรผ่านสิทธิประโยชน์กรณีตั้งครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพกรณีคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของผู้ประกันตนค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีบุตรจะได้รับเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม3กรณีด้วยกันกรณีที่1ค่ะคือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามเกณฑ์อัตราได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทนะคะโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลสำเนาทะเบียนสมรสหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์ส่วนในกรณีที่2ค่ะก็คือกรณีคลอด บุตรผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนจำกัดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะส่วนกรณีที่3กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนนะคะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเน้นให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนทั้งการฝากครรภ์คลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตรค่ะ
1: วันนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่มีความสนใจมากแล้วก็พบบ่อย4ตัวตัวแรกก็คือโควิด19ในธรรมชาติโควิดนั้นจะระบาดมากทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่าปีนี้โควิดมาช้ามากนะคะเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ความรุนแรงหรือว่าอาการนั้นไม่มากต่อมาคือไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอพบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในหมู่มากอย่างเช่นในเรือนจำนะคะอีกโรคหนึ่งก็คือไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่ว่าจะมีช่วงสูงสุดก็คือช่วงฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมได้และทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่นั้นเป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่ว่าพบมากในเด็กนักเรียนอีกตัวนึงก็คือ RSV นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประจำปีตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเลยเป็นแล้วก็เป็นอีกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะถึงเดือนพฤษภาคมขอไปกะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะลดน้อยลงหายไปเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นการป้องกันโควิด19เหมือนกันเลยนะคะก็คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่สบายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารที่สะอาดค่ะ
2: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสหรัฐอเมริกากำลังเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดปีที่250อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแม้จะเผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในบางพื้นที่ด้วยซึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีมีแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟกว่า 850,000 นัดจาก10จุดยิงเป็นเวลานาน40นาทีบนพื้นที่ National Mall ค่ะขณะที่นครนิวยอร์กจัดเทศกาลดอกไม้ไฟฉลองวันชาติโดยห้างสรรพสินค้าเมซี่บนแม่น้ำอีสต์แม่น้ำฮัดสันแล้วก็สะพานบรุกลินด้วยพลุ กว่า 85,000 ลูกส่วนเหนือน่านฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีและฟิลาเดลเฟียมีการแสดงการบินผัดแผลงทางทหารของฝูงบินระดับโลกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐมีฝูงบินพันธมิตรนานาชาติอย่าง Red Arrowจากสหราชอาณาจักรฝูงบินผัดแผลงจากฝรั่งเศสมาร่วมบินแสดงความยินดีตามด้วยขบวนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทางน้ำขบวนพาเหรดเรือใบและเรือรบนานาชาติเรนนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะแล้วก็ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล International Naval Review and Seal 2250ค่ะมีเรือใบโบราณแล้วก็เรือรบกว่า20ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันแปรสวนสนามที่อ่าวนิวยอร์กปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ที่มีศิลปินระดับตำนานมาร่วมแสดงบนเวทีทั่วประเทศด้วยบรรยากาศงานเฉลิมฉลองค่ะก็ถูกคุกคามไปด้วยคลื่นความร้อนพายุฝนหลายรัฐต้องเผชิญอุณหภูมิมากถึง38องศาเซลเซียสจนทำให้ต้องยกเลิกขบวนพาเหรดภาคพื้นดินที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงต้องอพยพผู้คนในพื้นที่ National Mall เป็นการชั่วคราวก่อนที่จะเริ่มงานกันในช่วงค่ำซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันจะเดินทางกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมฉลองที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์และก็ จัดแรลลี่ครั้งใหญ่บนเมืองหลวงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามเปลี่ยนงานครบรอบวันชาติให้เป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณพชนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินทุวราวันลาไปแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: วตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mpod News FM 100.5
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันที่5กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์เชิญก่อนเลยค่ะ
1: วันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคุณขวัญ
0: ขึ้นเดือนใหม่แล้วค่ะผ่านมาครึ่งปีแล้วอาจารย์ว่ามันเร็วไหมคะ
1: เขาบอกเวลาวารีกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
0: ค่ะ
1: ผู้ที่มีชัยในชีวิตคือผู้ที่บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่ผมท้วงว่ามันเราเริ่มเข้าเดือน7ของปีของเดือนสากลนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือกำลังจะบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราตั้งเป้างานไว้ว่ายังไงแล้วเวลานี้ผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง
0: ทำได้สักครึ่งยัง
1: ใช่เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหามันอยู่ตรงไหนเราแก้ได้ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าถ้าเราทำงานได้เกินครึ่งมันมีอะไรมาเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องแพ้ชนะหรืออะไรนะครับเป็นเรื่องของความเหมาะสมของแต่ละคนเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของคนที่มีชีวิตทางโลกกับมีชีวิตทางธรรมมันก็ต่างกันมันทุกชีวิตก็ต้องประเมินผลทีนี้พูดถึงการประเมินผลเนี่ยเมื่อครั้งผมยังสอนหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งที่ผมต้องสอนลูกศิษย์เป็นประจำนะครับก็คือการประเมินการทำงานทุกวัน
0: ทุกวันเลยเหรออาจารย์ประเมินแบบถ้าอย่างนั้นก็คล้ายๆกับการเขาเรียกอะไรนะคะจดบันทึกในแต่ละวันใช่ไหมคะ
1: กับตัวผมเนี่ยไม่ได้จดบันทึกเป็นตัวหนังสือหรืออักษรทั้งที่เขาบอกเดี๋ยวนี้ถ้าพูดไปในโน้ตมันก็มีตัวหนังสือมาให้เลยใช่ไหม
0: ใช่พูดกับโทรศัพท์อาจารย์เขาก็จะพิมพ์มาเลยอันนี้สะดวกเหมือนกันนะคะ
1: อันนี้ผมกำลังฝึกแล้วเลขาผมก็ชอบบอกว่าดีดีดีหนูจะต้องไม่ต้องมาแกะลายมืออาจารย์
0: แต่อาจารย์ต้องอ่านแบบทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเพราะบางครั้ง AI ก็สะกดให้อาจารย์ผิดนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญที่ผมบอกว่าของผมประเมินผลงานทุกวันเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยผมก็จะพิมพ์บอกลูกน้องว่าพรุ่งนี้ผมตั้งใจทำอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผมก็จะรายงานลูกน้องว่าวันนี้งานที่ผมยังทำไม่เข้าเป้าเนี่ยคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีแผนงานในรอบปี
0: ค
1: ่ะรอบเดือนรอบสัปดาห์แล้วก็รอบวันสมัยก่อนตอนหนุ่มๆ นะฮะผมก็มักจะพบอาจารย์ผมปีละครั้งเป็นอย่างน้อยโดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่เพื่อจะถามท่านว่าอาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าว่าเป็นปีแห่งอะไร
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นบางปีผมบอกต่อปีนี้จะเป็นปีแห่งการผลิตทำทีวีนะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ผมถามอยู่หลายปีอาจารย์ก็มีคำตอบให้ผมเสนอว่าเป็นปีแห่งอันนี้ดีไหมท่านก็ให้ความเห็นแต่พอมาช่วงอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยถามท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมองไกลมากอะตอนเนี้ยเพราะว่าอายุเราเยอะขึ้นแล้ว
0: ถ้างั้นเรา มองอย่างให้ระยะแค่ไหนดีสำหรับคนที่ช่วงอายุที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วคะอาจารย
1: ์ท่านก็บอกทำดีทุกวันก็พออ
0: ืมค่ะ
1: นะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญถามว่าจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ผมได้มาจากไหนสมัยผมเป็นนิสิตปี4นะฮะก็เกิดเหตุทางบ้านเมือง
0: ตอนนั้นพศอะไรคะอาจารย
1: ์ก็เข้าป่ากัน
0: ในยุคคอมมิวนิสต์เหรอคะ
1: คือตอนนั้นเขาก็จะกล่าวหากันว่าเป็นคอมมิวนิสต
0: ์ค่ะ
1: เหมือนผู้นำในประเทศมหาอำนาจบางแห่งกำลังปลูกผีคอมมิวนิสต์ไปอีกเนี่ยนะทีนี้ผมเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาหงุดหงิดกับประเทศไทยมาก
0: ค่ะ
1: เวลานี้เขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะฮะเขาก็ชอบแบบเขา แต่เราก็อยู่ได้แบบเราเขาก็เชิญเข้าป่าผมก็บอกขอไม่ไปเขาบอกทำไมไม่ไปเขาบอกต้องไปต้องช่วยชาวบ้านผมบอกไม่ไปไปตอนนี้ช่วยไม่ได้ต้องเรียนหนังสือก่อนถึงจะช่วยได้และการที่ผมไม่ไปเนี่ยวันหนึ่งผมก็โชคดีครับคุณขวัญโชคดียังไงโชคดีตรงที่ตอนที่ประเทศไทยประกาศนโยบาย66/23ที่ให้ผู้ที่อยู่ในป่ากลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตอนนั้นผมเริ่มเป็นอาจารย์พอดีครับผมเป็นนายทะเบียนคณะเกษตรผมก็เลยต้องสัมภาษณ์นิสิตทุกคนที่เข้าป่าและผมก็สัมภาษณ์แต่ละคนละคนละคนซึ่งในรายละเอียดแต่ละคนเนี่ยก็ขออนุญาตยังไม่คุยนะแต่มีอยู่คนหนึ่งผมถามเขาบอกเฮ้ยแล้วคุณอยู่ในป่าเนี่ยคุณทำอะไรกัน
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ากลางวันก็ทำงานไงอาจารย์แล้วกลางคืนทำอะไรที่ยังไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็ร้องเพลงเพลงอะไรเพลงขึ้นภูดงหมากัดกันผมไม่เข้าใจผมก็อธิบายเขาแต่ผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะฮะก็คือยุให้แตกแยกกันไปอะไรเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเขาบอกผมบอกว่าแล้วเวลาเราไปทำงานนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปแล้วเย็นกลับมาก็ได้นะทุกเย็นทุกคนต้องกลับมารายงานและประเมินผลงานอย่างบางคนก็บอกวันนี้ไปยิงทหารตำรวจตายกี่คน
0: ม
1: ีสบายยิงนะฝ่ายที่ไปปลูกปั่นชาวบ้านวันนี้ไปปลูกปั่นชาวบ้านได้กี่คน
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายผมก็บอกเอ้ยขอบคุณมากที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าไหนลองบอกวิธีสิ

0: สิ่งที่ได้จากลูกศิษย์ลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพอออกจากประเทศก็ไปประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นแล้วก็ไปอยู่ประเทศนั้นแต่ผมก็เรียนหนังสืออย่างเดียวอะ
1: ค่ะ
0: ใครเขาก็แบ่งคนเป็นหมวดนะครับนี่ก็เป็นที่มาของการประเมินผลงานทุกวันแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสและไม่ต้องไปถือโทษเพราะว่างานบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะ อย่างเรื่องคดีความอะไรเนี่ยเขาใช้เวลาต้อง 2-3 ปีอ่ะผมไม่รู้รายละเอียดว่างานมันยากหรืองานมันอะไรในขณะที่บางอย่างแป๊บเดียวนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยเก่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอะไรจะทำแล้วปุ๊บจับได้หมดอ่ะแต่บางคนหนีคดีอ่ะยังไงก็จับไม่ได
1: ้
0: นะบางคนที่เป็นนักบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะยังไงก็จับไม่ได้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ประสิทธิภาพงานบางงานก็บอก2ปียังไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปไหนเลยก็แล้วแต่นะแต่เงินเดือนเขาก็ขึ้นกันเป็นปกติทุกอย่างทีนี้เวลานี้เนี่ยคุณขวัญผมก็บอกว่าเงินที่ผมลงทุนไป 6,000 กว่าบาท
1: ลงทุนไปกับอะไรนะคะ
0: ฟุตบอลเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะ
0: ผมว่าคุ้มนะ
1: เมื่อคืนอาจารย์เชียร์คู่ไหนคะฝรั่งเศสเหรอ
0: เมื่อคืนนะ คืนก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผมเชียร์คู่แข่งของอาร์เจนตินาเน
1: ี่ยเคปเวิร์ดใช่ไหมคะ
0: นั่นแหละ
1: โอ้แพ้ให้โลกจำมากอาจารย์มวยรองที่แบบเลิศที่สุดอ่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมว่าเขาสามารถไม่มีใครเอาชนะเขายกเว้นล่าสุดที่เจอฝรั่งเศสเนี่ยนะซึ่งถือว่าหวุดหวิดมากก็ถือว่าดวงเฮง
1: ค่ะ
0: ที่ชนะได้ 3-2
1: อาร์เจนตินาใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่อาร์เจนตินาชนะ 3-2 หลังจากเสมอ 1-1 เสมอ 2-2
1: ค่ะแล้วทดเวลาบาดเจ็บ
0: เวลาก็ยิงเป็น 3-2 แต่ว่าที่แคปเวิร์ดเขามีเนี่ยคืออะไรใจเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทแรงกายแรงใจเราจะเห็นว่าพอเกมจบเนี่ยเขาร้องไห้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนคนถามว่าเฮ้ยประเทศแคปเวิร์ดอยู่ที่ไหน
1: ไม่มีใครรู้จักแคปเวิร์ดก่อนหน้านี้เลย
0: เราไม่เคยรู้จักเหมือนเมื่อครั้งเราปี2530กว่าผมกับพี่ที่เคยไปเรียนอเมริกาไปอเมริกาแล้วเช่ารถขับไปเที่ยวกันที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: เราขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเซโควย่าซึ่งต้นไม้เนี่ยชนิดที่ว่าเจาะให้รถวิ่งผ่านได้เลยนะต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นนะที่อุทยานเขาอะเวลาเราไปเจอใครที่อเมริกาตอนนั้นเราไปกินข้าวเนี่ยเขาจะถามแหวนอยู่ซ้อม
1: ค่ะ
0: คุณมาจากไหนเราก็บอกไทยแลนด
1: ์เขารู้จักไหม
0: ฮะไทยแลนด์เขาก็บอกอ๋อไต้หวัน
1: เราก็บอกอยู่ว่าไทยแลนด์
0: ไต้หวันเขาบอกฮะไต้หวันเหรอบอกไม่ใช่ไทยแลนด
1: ์ค่ะ
0: เขาก็จะถามว่าไทยแลนด์อยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: อยู่มุมไหนของโลกไม่มีใครรู้จักเราตอนนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้คงรู้จักแล้วล่ะเพราะว่าเรากำลังเป็นทางผ่านยาเสพติด
1: โอ้อันนี้เป็นความรู้จักที่ไม่ดีเลยอาจารย์แล้วช่วงนี้เราดังมากด้วยนะเยอะ
0: แล้วเห็นไหมคุณขวัญผมเนี่ยพยายามพูดพยายามเสพติดพูดแล้วนะแต่ทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้แล้วอย่าให้ภาพลักษณ์เรานะเหมือนเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งการพนัน อย่าให้ภาพลักษณ์เรากลายเป็นทางผ่านของอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมทีนี้เราย้อนไปฟุตบอลมีคนถามผมเป็นแฟนรายการเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงชอบดูบอลผมบอกฟุตบอลเป็นครูผมเขาไม่เข้าใจอ่ะคืออย่างนี้ผมมีคำกล่าวบอกรู้หลบเป็นเตะรู้หลีกเป็นฮาร์ฟรู้รับเป็นประตู
1: ค่ะ
0: และปีหน้าไม่รู้แมนยูจะเป็นยังไง คือหมายความว่าคุณต้องใช้คนตามความสามารถ
1: ค่ะ
0: นะใครสามารถอะไรเราต้องใช้เขาเห็นไหม อย่างวิศวกรไทย

0: เก่งจะตายไปคิดรถไฟไฟฟ้าได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่แล้วมาเนี่ยเราไม่เปิดโอกาสให้เขาโชว์เลยตอนนี้ประเทศไทยเปิดแล้วเรากำลังจะใช้รถไฟไฟฟ้าเป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นงานทดลองในภาคปฏิบัติไปด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือการ put the right man in the right job ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช้คนให้ถูกกับงาน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรามองฟุตบอลในทางธรรมะเนี่ยครับคุณขวัญเมื่อย้อนไปประมาณสัก20ปีที่แล้วที่ผมดูฟุตบอลโลกผมตั้งคำถามในใจหลังจากที่ผมเฝ้าดูหน้าจอเนี่ยถามว่าอะไรผมบอกเอ๊ะคนดูในสนามเนี่ยตั้งหลายหมื่นคนที่ดูฟุตบอลพร้อมผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำไมตลอดชีวิตเนี่ยเขากับผมไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ไม่ใช่หลายหมื่นคนนะบางสนามเนี่ยเหยียบแสนนะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเขากับเราคนที่อยู่ในจอกับเราเนี่ยเกิดมาไม่ได้เจอกันเลยและเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมใช้มาบรรยายว่าคุณเห็นไหมบางคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้พบกันเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณเดินสวนกับใครแค่เห็นหน้าให้คุณคิดว่าแสดงว่าคนนี้ได้ทำบุญกับเรามาแต่ชาติปางก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำบุญแค่ชาติสองชาติเท่านั้น
1: เจอกันแป๊บเดียว
0: แต่ถ้าคุณได้อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่คนละจังหวัดอยู่กับคนละอำเภออยู่คนละเมืองแต่สุดท้ายได้มาแต่งงานกันแสดงว่าคุณเนี่ยได้ทำบุญมาพันชาติใครที่ไปเกาะแกะกับนักร้องเป็นครั้งคราวเนี่ยแต่ว่าอาจจะสักร้อยสองร้อยชาติคนที่ได้มาทำงานที่ทำงานเดียวกันเนี่ยแสดงว่าได้ทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนได้มาถูกอกถูกใจกันบ้างได้มาเป็นคู่กัดกันบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยต้องคิดว่าเราเคยทำบุญกันมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และจงรู้จักคำว่าให้อภัยและเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวตนของแต่ละคนเราไปห้ามให้คนนั้นเนี่ยมามีความเชื่อความชอบมามีนิสัยแบบเราเนี่ยเราไปเปลี่ยนเขายากครับคุณขวัญแต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนตัวเราเนี่ยเราเปลี่ยนได
1: ้ค่ะ
0: เราก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้เท่านี้สายเป็นแบบนี้เราก็ปรับตัวให้เป็นแบบนั้นไม่ขัดแย้งกันแต่ว่าไม่ใช่ปรับตัวจนเสียหลักการนะมีหลักการแต่ว่าไม่เอาหลักการนั้นมาขัดแย้งนะอันนี้ก็ทำตัวเป็นน้ำอ่ะ
1: น
0: ะสามารถเข้าได้ทุกอย่างกลมเกลื่อนทีนี้ฟุตบอลสอนอะไรเราถ้าคุณไม่รู้รักสามัคคีนะคุณไม่รู้จักทำงานเป็นทีมนะจบเอาเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยก็ได้คุณอ้อมได้พาคุณขวัญมาพบกับผมและเราก็ได้นั่งคุยกันเราก็รู้จักกันเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันเราก็สามารถปรับตัวทำงานกันได้อย่างกลมกลืนอันนี้แปลว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณอ้อมเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลใช่ไหมให้ผู้เล่นในสนามได้มาพบกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทีมที่ตกรอบไปตั้งกา32ที
1: ม
0: ทั้งที่เขาเป็นฟุตบอลโลก
1: เป็นแชมป์เก่าอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: เป็นแชมป์มาใส่สองสมัยหรือสามสมัยนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเก่งมากเรื่องมงถ้าเข้าตาจนเนี่ยจะใช้ลูกมง
1: ค่ะ
0: คนที่ตกรอบ32พอตกรอบแล้วผู้จัดการทีมลาออกแสดงความรับผิดชอบ
1: ค่ะ
0: ในขณะเดียวกันข่าวก็เปิดเผยออกมาบอกว่าเขาอนุญาตให้พาครอบครัวไปได้บางครอบครัวก็ได้สิทธิพิเศษในการเข้าพักบางครอบครัวต้องจ่ายตังเอง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นที่ขัดแย้งในทีมเห็นไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้น
1: มันไม่เท่าเทียมกันนะอาจารย์นะค่ะ
0: เทียบเคียงบ้านเมืองเวลาเนี้ยยังมัวแต่ถือสีถือเขาถือเรา
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าลำดับแรกขอให้ทุกคน หยุดด่าหยุดต่อว่ากันมุ่งหน้าทำงานไปและในแง่ของสื่อเราก็ต้องเปลี่ยนภาพว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อันนี้เราต้องเปลี่ยนให้ได้สื่อเราต้องเปลี่ยนว่าข่าวดีลงฟรีข่าวร้ายขอคิดดูก่อน อะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรฮะคุณขวัญเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยน่ากลัวมากนะอันนี้ผมไม่ได้มาขู่นะมันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าในประเทศนี้แข่งกันสะสมอาวุธแข่งกันขายอาวุธเขาก็จะเริ่มจับคู่ต่อยกันนะแล้วก็จะค่อยๆก่อความขัดแย้งแต่ละคู่แต่ละคู่แล้วที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นความขัดแย้งหมู่ผมไม่อยากใช้คำว่าสงครามโลก
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เกิดความขัดแย้งเพราะสะสมอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยุแยกให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันอันเนี้ยเพราะฉะนั้นภัยพิบัติกำลังใกล้ตัวและถ้าใช้กุศโลบายของในหลวงรัชกาลที่5คือเราต้องเป็นมิตรกับทุกคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรารู้ว่ามิตรบางคนเอาเปรียบมิตรบางคนคิดจะทำร้ายเราก็ต้องดำเนินกุศโลบายในเรื่องนี้ให้เป็นนะครับด้วยการไม่ทะเลาะเบาแหวกกับใครอันนี้ก็เป็นเรื่องฝากแล้วก็ข้อคิดจากฟุตบอลโลกทีนี้ที่ผมบอกว่าผมคุ้มเนี่ยและเล่าเรื่องฟุตบอลโลกให้คุณฝันฟังนิดนึงนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ถือว่าเป็นน้ำจิ้ม
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเชื่อไว้คนที่เกิดมาเวลานี้สมัยผมมาเป็นอาจารย์กระเพงแสนใหม่ๆนะ2120กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทีวีดูนะ
1: โอ้โหยุคนั้นบ้านไหนมีทีวีนี่ต้องรวยมากนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เวลาฟุตบอลโลกนะเราจะรวมกันไปดูที่บ้านอาจารย์คนนี้เพราะเขามีทีวี
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็หิ้วอาหารกันไปคนละอย่างพอพักครึ่งเวลาเราก็ก่อนเวลาเราก็กินอาหารครึ่งเวลาเราก็ครอบที่เบรกแล้วพอเลิกเราก็ต่างคนต่างกลับบ้านผมมีความสุขมากกับการดูฟุตบอลโลกในยุคนั้นยุคต่อมาแต่ละบ้านเริ่มมีทีวีแล้วผมก็ยังไม่ทิ้งหลักการนี้ผมก็ชวนเพื่อนสนิทบอกเฮ้ยมาดูฟุตบอลบ้านผม
1: รวมตัวกันนะมันเชียร์กันร่วมกันสนุกดี
0: คู่หน้าไปดูบ้านคุณ
1: ค่ะ
0: เวียนกันไปดูและบ้านผมก็จะต้มข้าวต้มไว
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แม่บ้านก็จะทำยำกุ้งแห้งทอดกุนเชียงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วพอพักครึ่งเราก็มาเก็บข้าวต้มดูฟุตบอลด้วยกันมันสนุกเพื่อนคนนี้เชียร์คนนั้นเพื่อนคนนั้นเชียร์คนนี้แต่เราไม่เคยต่อยกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเชียร์คนละทีม
1: แต่ก็มาเชียร์บ้านเดียวกันใช่ไหมอาจารย์เชียร์คนละทีมแต่เชียร์ที่เดียวกัน
0: ใช่เ
1: พรา
0: ะฉะนั้นมันเหมือนคนปัจจุบันเนี่ย
1: ค
0: ุณจะชอบสีไหนก็เรื่องของคุณอ่ะแต่คุณไม่จะเป็นต้องทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเราเชียร์ฟุตบอลต่างทีมอันนี้ก็เป็นเกิดฟุตบอลโลกที่ให้ท่านคิดในเชิงปรัชญาชีวิตแล้วก็หลักธรรมนะครับคุณขวัญจะต้องขายของแล้วมั้ย
1: ใช่ค่ะมีต้องขายสินค้าของช็อปมาเนียนะคะช็อปมาเนียนะคะมีสินค้ามาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ค่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะมันคือหม้อที่อเนกประสงค์แบบ5 in 1ค่ะ5ใน1เลยทีเดียวก็คือมีนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยค่ะความจุใจในใหญ่มากเป็นหม้อขนาด5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานจากไอน้ำสูงแล้วก็สามารถที่จะลดเวลาในการปรุงอาหารเนี่ยได้ครึ่งนึงบางอย่างสตูอย่างเงี้ยเคยตุ๋นเป็นชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงเราก็ได้ทานเร็วขึ้นนะคะวัสดุที่นำมาทำหม้อก็เป็นวัสดุที่ทนทานค่ะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันให้ยาว านานถึง1ปีเต็มค่ะคุ้มมากค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆ นะคะแล้วก็ท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจนะคะโทรไปสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้า
0: ตอบคำถามเลยครับคุณก่อน
1: ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะส่งผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 กันมาได้แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เกริ่นไว้ว่าอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนเศรษฐกิจในพื้นที่การเกษตรว่าเอ๊ะตรงไหนเราประหยัดได้บ้างอะไรที่เป็นเงินไหลแบบเอ๊ะอยู่ดีๆแล้วเราควรจะประหยัดได้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับใช่
1: ค่ะเดี๋ยวก็ช่วงหน้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารต้นทุนในพื้นที่การเกษตรกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: แบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Updateความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: นี้เวลา13 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรวบเพิ่มอีกหนึ่งคดีแอมีนาขยายผลจับกลุ่มหนุ่มพะเยาคาห้องพักพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบชน.เปิดเผยว่าชุดสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากทรัพย์ในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกสาย2ถุงถุงละ 0.4 กรัมซึ่งเป็นเฮโรหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ประสานข้อมูลตรงถึงผบตร.กรณีจับกลุ่มนางสามีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนัก900กรัมจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจนพบความเชื่อมโยงและตรวจค้นห้องพักนายดันทวัฒน์ผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกระมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้รับฝากถุงดำภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวแอร์สาวถูกจับจึงเกิดความกลัวและได้ติดต่อกลับไปยังนายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนไปเททิ้งลงชักโครกภายในหอพักจากนั้นได้นำเศษผ้าเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงจึงได้สกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่มาตรวจสอบและพบว่าเป็นเฮโรอีนจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประธานกรรมาธิการศาสนาโต้ข่าวลือยันไม่มีการสอบวินัยพระธุดงค์ถูกรถชนในจังหวัดมุกดาหารนางทิพรัตน์อังกินันสสเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าคณะกรรมาธิการการศาสนาจะทำการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้นก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนอกจากจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและความรู้สึกของคณะสงฆ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมจึงขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความแตกแยกโดยไม่จำเป็นประธานคณะกรรมการการศาสนากล่าวอีกว่าคณะกรรมการการศาสนามีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธเพื่อร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจและรับฟังข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
4: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่

0: คมและความมั่นคงของมนุษย์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM 2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขบวนการฆ่ามนุษย์ยุคไก่โตเฮ้ามากกว่าที่คิดการศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องดูแลมูดูแลเจ้าของบ่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุรู้เท่าท่านเลกลจะเป็นเกราะป้องกันโตเฮ้าจากขบวนการฆ่ามนุษย์ดีที่สุดพบเห็นเบาะแสหรือต้องการขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทรสายด่วน1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนประกันป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลก

0: จำกัดมหาชน
1: ช่วง2นี่จะตอบปัญหาเลยนะ
0: ใช่ค่ะมีคำถามมาแล้วแหละ
1: แต่ว่าจะแทรกนิดหนึ่งว่า
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีข่าวดี
0: ค่ะ
1: ผมรู้สึกว่าเป็นข่าวดีของผมนะแต่ของคุณขวัญจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้ค่ะ
1: คุณขว
0: ั
1: ญงงไม่ว่าอะไร
0: ก็รอฟังเลยค่ะอาจารย์ค่ะเรื่องอะไรคะ
1: ข่าวดีของผมก็คือว่าผมได้ข่าวว่าหวยเกษียณจะกลับมา
0: ขวัญก็รอฟัง
1: ที่ผมพ
0: ู
1: ดไม่ใช่ผมเป็นคนบ้าหวยนะ
0: ค่ะ
1: คือผมเนี่ยเป็นคนชอบระบบกบข.
0: ค่ะ
1: กบข.ก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะ
0: ค่ะ
1: คนเป็นข้าราชการเอาเงินใส่เข้าไปพอวันที่คุณขวัญเกษียณอายุ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณขวัญจะออกจากกบข.เนี่ยคุณขวัญก็จะได้เงินต้นของคุณขวัญทั้งหมด
0: ค่ะ
1: บวกกับผลกำไรของกบข.ในขณะนั้นเห็นไหมครับเงินไม่หายสักบาทหนึ่งเป็นการฝึกการออม
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ผมเนี่ยไม่ชอบระบบประกันสังคมปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าในจ้างส่งครึ่งหนึ่งคนส่งครึ่งหนึ่งคนทำงานส่งครึ่งหนึ่งพอเกษียณอายุได้เดือนละ 3,000 5,000 มันไม่พอรับประทานอ่ะไอเดียผมก็คือว่าถ้ามันน่าจะทำว่าในจ้างส่งครึ่งหนึ่งลูกจ้างส่งครึ่งหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่เงินของในจ้างอ่ะคุณเอาไปบริหารจัดการอะไรก็เอาไปเลยแต่เงินของลูกจ้างอ่ะเมื่อเขาหมดภารกิจในการส่งเขาต้องได้คืนเต็มจำนวน
0: ค่ะ
1: บวกดอกเบี้ย มันควรจะเป็นแบบนั้น
0: ค่ะ
1: ทีนี้ไม่งั้นก็กลายเป็นว่าประกันสังคมคนที่รู้จักใช้ประโยชน์ก็ใช้รักษาโน่นรักษานี่สารพัดคนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลย
0: อันนี้
1: ผมถึงไม่ชอบผมบอกเอาแล้วรักษาพยาบาลทำไมเอารักษาพยาบาลก็ไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือบัตรทอง30 บาทรักษาทุกโรคจบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะไอ้นี่ก็คือที่แต่นี่ทำไมผมชอบหวยเกษียณคืออันนี้ถูกคิดว่าเป็นความคิดที่ชาญฉลาดแม้แต่ในระดับโลกเขาอยากจะขอเอาไปใช้เลยเนี่ยคืออะไรอันนี้ฉลาดมากคือรัฐเท่ากับว่ากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยอ่ะ
0: ค่ะไม่ต้องเป็นลักษณะพันธบัตรนะอันนี้เป็นรายเล็กรายน้อยเพราะว่าหวยเกษียณเนี่ยสามารถซื้อได้ใบละ50 บาทตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะอันนี้ถ้าหลักเกณฑ์ใหม่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกที
1: ใช่ทีนี้ก็หมายความว่าชาวบ้านทุกคนมีเงินอยู่ชอบเสี่ยงได้เสี่ยงโชคดีได้เงินล้านโชคไม่ดีก็ได้เงินหมื่นหรือโชคเท่าตัวเสมอตัวเนี่ยเขาเรียกขอพูดคำหยาบนิดนะชาวบ้านเรียกว่าเฮงสวยเฮงคือโชคดีสวยคือโชคร้ายก
0: ็
1: คือเสมอตัวนะฮะก็เท่าทุนไงเงินก็เก็บไว้เนี่ยผมไปกินข้าวกับลูกหลานเมื่อวานบอกเนี่ยถ้าพ่อมีตังค์นะพ่อจะซื้อหวยเกษียณให้ลูกทุกคนทุกงวดเลย
0: มันซื้อให้กันได้ด้วยเหรออาจารย์
1: อะไรนะ
0: มันซื้อให้กันได้ด้วยเหรอคะ
1: ไม่ผมให้ตังค์เขาไปซื้อไง
0: อ๋อโอเคได้เข้าใจแล้วค่ะ
1: ผมให้ตังค์แล้วเขาก็เป็นชื่อเขาไง
0: ค่ะ
1: ผมก็ซื้อหวยเขาต้องงวดผมเองเขาบอกว่าเลย65มาแล้ว
0: ค่ะ
1: ซื้อ5 ปีถึงจะได้เด็กเงินคืนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าผมเดินทางไปสวรรค์หรือที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฮะถ้าไปก่อนเนี่ย
0: ค่ะ
1: สิ่งนั้นก็ตกเป็นของลูกหลานหรือผู้จัดการมรดกไปใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเสียชีวิตก่อนทุกบาทจะโอนสู่ทายาทตามกฎหมายค่ะอาจารย
1: ์เงินมันไม่หายไปไหน
0: ค่ะ
1: เรากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยโดยระบบจูงใจมันก็จะเกิดคนรวยแต่ผมไม่รู้เขาออกเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน
0: ออกเป็นรายสัปดาห์ค่ะอาจารย
1: ์นั่นละเห็นไหมเดือนนึงก็จะมีคนรวย1 คน 1 คน 1 คน
0: แต่แบบไม่ได้6ไม่ได้6ล้านนะคะ1ล้านบาทค่ะจำนวน5รางวัลอ่ะ
1: นั่นน่ะมันคงจะถึงบ้วนเขามั้งเออโชคดีเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ย หลับไปชั่วโมงกว่านะ
0: ทำอะไรชั่วโมงกว่านะอาจารย
1: ์ผมงีบไปอ่ะ
0: อ๋อค่ะแล้ว
1: ฝันงีบแป๊บเดียวก็ฝันแล้วฝันว่าถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบ
0: มีความสุขแหละ
1: โอ้ดีใจอยู่ดีใจในฝันพอตื่นมาอ้าวฝันสลายเพราะฝันคือเรื่องไม่จริง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอะไรที่อาจารย์บ้วนพูดไปนี่เรียกว่าฝันกลางแดดก็ขอให้ฝันผมเป็นจริงอ้าวคราวนี้เรามาตอบเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัวเรื่องไฟฟ้าเราไม่พูดแล้วนะเราจะพูดว่าเกษตรกรเนี่ยเงินหายไปไหนไม่รู้ตัวถ้าท่านต้องการฟังเรื่องนี้ยาวๆ20นาทีนะครับไปฟังรายการผมคิดว่าชวนคุยวันที่24มิถุนายน69แต่ย่อๆให้ฟังว่าที่เราเงินหายไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับคุณขวัญประการที่หนึ่งเราหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเขานาหว่านน้ำตมให้ใช้15โลต่อไร่สูงสุดเราก็ไปหว่าน35โลต่อไร่45โลต่อไร่เกินไปไร่ละ20โลโลหนึ่งอย่างน้อย20บาทจ่ายเอาเงินโยนทิ้งไปเฉยไร่ละ400นี่ยังไม่บวกค่าเสียหายที่ข้าวมันขึ้นมาแน
0: ่
1: นแล้วเกิดโรคขับใบแห้งอีกขอบโรคกาบใบแห้งอีกนี่เรียกว่าเงินหายไปเฉย
0: ๆ
1: นะไปเอาพันธุ์ข้าวที่มีข้าววัชพืชปนมาเงินหายแล้วคือเอาโจรมาต้นก็คือเอาข้าววัชพืชมากวนข้าวปกติต้องเสียเงินในการปราบอีกเงินหายไปอีกแล้วไปประหยัดไม่ยอมซื้อพันข้าวมาตรฐานมาใช้เก็บพันข้าวใช้เองใช้เองอย่างไม่ถูกวิธีพันข้าวก็เสื่อมไอ้ความเสื่อมของพันข้าวเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาเท่ากันปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตเพิ่มผลผลิตก็ลดลงนี่ก็เงินหายไปอีกแล้วและหลายท่านก็หว่านเงินทิ้งเผาเงินทิ้งคุณขวัญเคยเห็นชาวนาเผาเงินทิ้งไหม
0: หมายถึงว่าเผาตัวของฟาง
1: เผาฟาง
0: ค่ะ
1: เผาฟางเผาตอซังเหตุที่คุณต้องเผาเนี่ยเพราะคุณรู้สึกว่าเผาแล้วดี
0: ดินดำดีอาจารย์คิดว่าดินสีดำมันดี
1: ตรงที่ได้ขี้เถ้า
0: ค่ะ
1: ขี้เถ้ามันจะช่วยทำให้ดินเนี่ยจากเป็นกรดมากก็เป็นกรดน้อยลง
0: ค่ะ
1: นะและมันช่วยกำจัดโรคแมลงในกรณีที่โรคแมลงระบาดรุนแรงครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เราปิดถ้า 100% แต่ควรจะเผายังมีระบบนะโดยขออนุญาต
0: ค่ะ
1: แต่ว่าที่คุณเผาไปน่ะคุณเผาปุ๋ยอินทรีย์ทิ้งไปไร่ละ 1,500 กิโลคุณรวยขนาดไหนอยู่ๆคุณมาเผาปุ๋ยตัวเองทิ้ง
0: ค่ะ
1: ถามว่าทำไมมันเป็นปุ๋ยอ้าวมันก็เงินคุณสร้างต้นข้าวพวกนั้นขึ้นมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ข้าวเมล็ดเล็กๆ
0: ก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาก็เป็นเงิน
1: คุณเอาปุ๋ยไปใส่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็เลยโตเป็นต้นข้าวแล้วคุณก็เกี่ยวเอาเมล็ดไปใช้นิดเดียว
0: ค่ะ
1: ที่เหลือทำไมคุณไปเผาทิ้งอ่ะแล้วคุณไม่เผาทำไงไม่เผาเกี่ยวข้าวเสร็จไถน้ำเข้านาย่ำเลยต่อยน้ำขังในนา
0: ค่ะ
1: เราจึงจะเรียกว่าทำนาเสร็จไม่ใช่เกี่ยวแล้วบอกว่าเสร็จแล้วไม่ใช่เกี่ยวแล้วต่อน้ำเข้าแล้วย่ำแล้วก็ล่อให้วัชพืชข้าววัชพืชสัตว์มันขึ้นมาแล้วเวลาจะเตรียมดินทำนาเราก็หมกหญ้าก็จะไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นมารบกวนเห็นไหมครับบางคนบอกว่าบ่นปุ๋ยแพงยาแพงแต่คุณหว่านปุ๋ยทิ้งแบบทิ้งกว้างๆใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีก็ไม่ประหยัดเงินก็เสียเงินอีกสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชคุณก็ฉีดโดยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรฉีดโดยไม่มีเหตุมีผลรู้แต่ว่าถึงเวลาต้องฉีดฉีดมั่วไปหมดก็ไม่ได้ผลก็เอาเงินไปทิ้งอีกหรือบางทีรู้ฉีดรู้ยาถูกต้องแต่ฉีดไม่เป็น
0: ค่ะ
1: ฉีดเขาให้แค่เป็นฝอยละอองคุณก็ฉีดซะโชคเลยน้ำยาก็หยดติ๋งๆๆลงนาเลย ไอ้นี่ก็แทนที่จะใช้เงิน1บาทก็พอเพียงไปใช้ต้อง3บาทอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เขาเรียกฉีดทิ้งฉีดขว้าง
0: ค่ะ
1: และบางคนเขาบอกว่าให้ใช้15ถึง30กรัมต่อน้ํา20ลิตร
0: ใส่ไปเยอะๆ
1: ใช้ใส่ไป40
0: ค่ะ
1: บางทีพืชมันก็แพ้พิษยามันเหมือนเรากินยาโอเวอร์โดสอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะมันก็เลยทำให้เสียต่อร่างกายนี่ก็ย่อๆนะฮะแล้วเอาง่ายๆเอาเกี่ยวข้าว
0: ค่ะ
1: บ้านเราเนี่ยเป็นข้าวที่ร่วงง่ายถ้าไปรอจนข้าวเหลืองนะมันจะร่วงเยอะระยะข้าวเป็นพับเพลิงอ่ะใบพับเพลิงเราเกี่ยวพอเราเกี่ยวมาตอนนั้นข้าวจะไม่ร่วง
0: ค่ะ
1: นะเพราะถ้าข้าวร่วงเราก็ต้องไปเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเก็บข้าวมาเป็นปลายเป็นเป็ดเอาไปขายอีกนะเสียเวลาแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่ยอมเสียพื้นที่สวนเล็กๆเอาไว้เป็นลานกีฬาหรือเอาไว้เป็นที่เตะตะกร้อนะตอนเย็นๆออกกำลังกันเอาไว้ทำอะไรคือได้ข้าวมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีลานตากข้าวเราจะไม่ถูกตัดราคาครับ
0: โอ้ขวัญเขาเห็นตากข้าวข้างถนนนะอาจารย
1: ์ครับเพราะว่าถ้าไม่ตากข้าวเนี่ยนะคุณเอาข้าวชื้นไปให้โรงสีเนี่ยโรงสีจะตัดความชื้นและถ้าคุณโชคดีเงินคุณจะไม่หายตอนไปโรงสี
0: ค่ะ
1: คือโรงสีนั้นโกงตาช่างหรือเปล่า
0: แล้วพูดถึงความชื้นก็หลายๆคนก็ต้องหาวิธีการตากข้าวต่างๆนานาใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าพื้นที่นาบางครั้งเนี่ยมันก็น้ำท่วมในนาแล้วก็มาตากกันริมถนนหลายๆครั้งมีคำเตือนนะอาจารย์ค่ะ
1: ถ้าเป็นราชการจะแจกก็แจกผ้าใบไปคนละผืน
0: เป็นเหมือนกับว่ารอง
1: เอาไปมุงกันฝนก็ได้แต่พอจะเอามาตากข้าวก็เอาผ้าใบมาปูกลางนาแล้วก็ตากเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ลดความชื้นก็ลงไปพิจารณาดูนะก็กรุณาไปฟังเงินหายไม่รู้ตัวนะ24มิถุนาส่วนแฟนรายการที่ถามมาเรื่องยางนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมพูดไว้ให้ยางครบวงจรเลยนะ
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ปลูกไปจนกระทั่งโรคแมลงเลยนะ15มิถุนายนถึง19มิถุนายนแล้วล่าสุดมีคนถามมาเรื่องทำมะม่วงนอกฤดูราดสารยังไงอันนี้ผมยังค้นอยู่ว่าผมพูดวันไหน
0: ค่ะ
1: คนที่ถามมาเรื่องกุหลาบนะครับนะไปฟังนะ20พฤษภากับ21พฤษภาคราวนี้
0: อาจารย์คะ
1: มาคำถาม
0: มากันที่
1: รายการเพิ่งถามมาสดๆร้อนๆนะ
0: มาคำถามกันที่ Facebook Live เลยนะคะคำถามของ
1: เดี๋ยวผมขออีกคำถามเดียวฮะ
0: ค่ะ
1: คือท่านถามผมมาบอกว่าเขาจะปลูกปอเทืองในสวนยางเพื่อที่จะเป็นพืชคลุมดินอันนี้ขอตอบว่าผิดนะครับ
0: ปอเทืองมันต้องปลูกที่สวนที่นาข้าวหรือที่ไหนคะอาจารย์ปลูกในสวนยางไม่ได้ผิด
1: ปอเทืองปลูกในสวนยางไม่ได้เพราะว่ามันล่ม
0: ค่ะ
1: นะฮะและมันไม่ใช่พืชคลุมดินมันเป็นพืชบำรุงดิน
0: ค่ะ
1: ต้องปลูกที่แจ้งและต้องปลูกที่น้ำไม่ขังน้ำไม่แฉะ
0: ค่ะ
1: นะครับและถ้าคุณขวัญจะปลูกปอเทืองเนี่ยมันคลุมดินไม่ได้เพราะว่าพอถึง 45-50 วันตอนออกดอกแล้วเนี่ยมันต้องไถกลบมันจึงจะกลายเป็นปุ๋ยแต่ถ้าคุณจะปลูกพืชคลุมดินคุณต้องปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นคาโลโปโกเนียมถั่วเซนโตซิมาถั่วผีถั่วพุ่มและถั่วที่ดีที่สุดคือซีรูเรียมซีรูเรียมดีกว่าถั่วอื่นยังไงคือหน้าแล้งมันไม่ตายนะฮะแต่ข้อเสียคือปลูกทางใต้มันไม่ออกดอกนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกปอเทืองเป็นพืชบำรุงดิน
0: ค่ะ
1: คุณจะได้น้ำหนักสดนะ 2,500 ถึง300กิโลต่อไร่และน้ำหนักแห้งประมาณ500ถึง840โลต่อไร่แล้วก็ได้ปุ๋ย NPK นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ปอเทืองปลูกในระยะยางเล็กและเป็นปุ๋ยได้ใช้ปอเทืองปลูกเป็นพืชคลุมดินหรือไปปลูกพืชหลังจากมีส่งพุ่มแล้วไม่ได้ครับเอาของผมเอาแค่นี้ก่อนครับคุณขวัญเชิญครับ
0: ได้ค่ะมากันที่คำถามของ Facebook Live นะคะคำถามของคุณชาไข่มุกค่ะสอบถามอาจารย์ว้วนครับถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อตัว P ใหญ่นะคะอาจารย์แล้วก็มีจุดแล้วก็พาวมิโวราป่ะคะอาจารย์ที่ก่อโรคราเน่าโคนเน่าในทุเรียนโดยมุ่งให้สามารถนำไปใช้ตรวจที่สวนหรือแปลงปลูกทุเรียนเนี่ยจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและอะไรคือปัจจัยและข้อที่ท้าทายบ้างครับขอบคุณครับคุณชาไข่มุกถามมาอาจารย
1: ์ตัว P ที่เขาเขียนมาว่า P จุดนะ
0: ค่ะ
1: ย่อมาจากคำว่าไฟท็อปเทอร่า
0: ค่ะ
1: และพามิโวราเนี่ยไฟท็อปเทอร่าเป็นจีนัสพามิโวราเป็นสปีชีส
0: ์ค่ะ
1: พามิโวราจะทำลายสวนยางจะทำลายทุเรียนโรครากเน่าโคนเน่า

0: แต่ถ้าเป็นพืชตระกูลส้มจะเป็นไฟทอปเทราพาราซิติก้าถ้าในกล้วยไม้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพาราซิติเป็นแบบเดียวกับส้มนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราจะรู้ว่าในสวนเรามีไฟทอปเทราหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าจะเก็บดินมาตรวจนะครับเขาต้องเอาไปเลี้ยงดูว่ามันมีเชื้อไหม
1: ค่ะ
0: มันมีเชื้อไฟทอปเทราไหมแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะประเมินโดยการที่ถ้าเห็นร่องรอยเอ๊ะอยู่ๆทุเรียนเริ่มเหี่ยวไปซีกหนึ่งเราต้องรีบดูเลยว่าลำต้นซีกนั้นรากซีกนั้นเกิดโรคฉุกเฉินต้องใช้สารป้องกันกำจัดไฟทอปเทราเช่นนะฮะอาริเอตลิโดมิลนะฮะอะโครแบดอย่างนี้เป็นสารกำจัดไฟทอปเทราได้ทาระยะยาวหรือระยะคุ้มกันเราก็ปล่อยเชื้อไปโคเดอร์มาลงไปควบคุมทีนี้ผมไม่เข้าใจว่าที่ท่านถามเนี่ยคือท่านอาจจะว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมันคือยังไงถ้าคุณขวัญลองอ่าน
1: อีกทีขออีกทีนะคะเชื้ออันนี้ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียน
0: ไม่ใช่เพลี้ยนะ
1: เชื้อค่ะเชื้ออ
0: ะไรนะ
1: เชื้อที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียนอันนี้เขาอธิบายมาแล้วเขาบอกว่าที่โดยมุ่งที่จะสามารถนำไปใช้ตรวจในสวนหรือแปลงทุเรียนจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรคือปัจจัยและข้อท้าทายบ้างครับคือจะพัฒนาชุดตรวจเชื้ออันนี้มันทำได้ไหมได้ไหมอาจารย
0: ์มีพูดถึงเพลียเหรอ
1: ชุดตรวจเชื้อค่ะ
0: อ๋อชุดตรวจเชื้อ
1: คืออยากสอบถามอาจารย์ว่นว่าถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อเนี่ยไอตัวเชื้อพาวมิโวราเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ไหมประยุกต์ได้ไหมจะประสบความสำเร็จได้ไหมตอนนี้เวลาเขาจะตรวจเชื้อเนี่ยมันมีไหมคะอาจารย์ชุดตรวจเชื้อพาวมิโวราเนี่ย
0: คือผมคิดว่านะถ้าจะเล่นกับเชื้อไฟทอปเทราเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่าเราไม่รอตรวจหรอกดีที่สุดคือไม่รอตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้สวนทุเรียนของเราด้วยการ1ปล่อยเชื้อตำรวจคือไฟท็อปคือไตรโคเดอร์มาใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาเข้าไปเลย
1: ค่ะ
0: นะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ไตรโคเดอร์มาอยู่ได้2สวนทุเรียนที่เป็นสวนการค้าไม่ให้ใครเข้าสวนเด็ดขาด
1: ค่ะเพราะว่าเชื้อมันมากับรองเท้า
0: จริงๆ
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนชุดจวนชุดเข้าสวนใส่เสื้อของที่สวนใส่รองเท้าของที่สวนแต่ถ้าสวนไหนอยากโชว์หรืออยากขายทุเรียนในสวนเลยต้องจำกัดขอบเขตเป็นพื้นที่ส่วนน้อยที
1: ่
0: ให้คนมาเหยียบย่ำได้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรากันยากคืออะไรมันมากับฝุ่น
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคุณขวัญต้องเข้าใจว่าฝุ่นเรามองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหม
1: บางอันก็เห็นบางอันก็ไม่เห็นนะฝุ่นนะอาจารย์
0: หมายถึงฝุ่นเล็กๆเนี่ยอยู่บนโต๊ะคุณขวัญอะไรเราเห็นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่เชื้อเนี่ยเรามองไม่เห็นครับ
1: ค่ะ
0: เราต้องส่องใต้กล้องนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบต่อไปว่าปัจจุบันที่เขาทำมาเนี่ยชุดมันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันไม่มีความจะเป็นต้องไปรอตรวจอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ได้เลยจ้ะ
0: ถ้ากลัวก็ไอโคโรมา
1: คือป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะ
0: แล้วใครอยากฟังรายละเอียดเรื่องไตรโคเดอร์มานะผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ดร.จิรเดชเพื่อนผมเพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็เริ่มทดลองไตรโคเดอร์มากับมะเขือเทศแล้วก็ยุให้เขามาทำกับทุเรียนกับส้มเนี่ยแต่รายการตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ยังหาไม่เจอนะฮะก็ลองไปฟังย้อนหลังดูแล้วกันลองเซิร์ชดูนะ

0: ต้องขอบคุณแฟนรายการหลายท่านที่บอกว่า เดี๋ยวนี้ได้ติดตามรายการเพราะว่าไปออกไปทำสวนแล้วพาผมไปด้วย
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: คลิปเสียงฟัง
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนอาจารย์พักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันต่อเพราะว่ายังมีคำถามใน LINE แอดที่ถามกันมาอย่างต่อเนื่อง 4-5 คำถามเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ได้ครับได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์บ้วนคะเรามาต่อกันที่คำถา มเลยไหมคะ
0: ครับเชิญเลยครับเพราะกล้องผมยังค้างอยู่2คำถามขอบคุณขวัญเชิญก่อน
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังถามมาว่ามีที่ดินอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทั้งซ้ายทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะเป็นที่ว่างข้างหลังเป็นกำแพงขนาดประมาณ120ตารางวาถ้าตัดหญ้าเนี่ยแล้วใช้ยาฆ่าหญ้าราดไปเลยเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าสำหรับการจัดสรรที่ในหมู่บ้านจัดสรรอาจารย์มีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะ
0: ไม่ผิดกฎหมายครับ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ควรใช้วิธีราด
1: โอ้เพราะใช้ราดแล้วมันเป็นยังไงกับหมู่บ้านจัดสรรอาจารย
0: ์คืออย่างนี้คือการใช้ปราบวัชพืชเนี่ยนะผมจะบอกเนี่ยเมื่อเช้าผมดูฟุตบอลเสร็จปั๊บผมยังไม่ง่วงเนี่ยผมก็ไปตัดหญ้าหน้าบ้านแต่อย่างหน้าบ้านผมมันบ้านอยู่อาศัยธรรมดาผมใช้ตัดแล้วจะตัดแล้วตัดอีกอ่ะแต่วิธีปราบวัชพืชมีคุณหวานเคยสงสัยไหมทำไมหน้าฝนในหญ้ามันงามเร็ว
1: ใช่อาจารย์แค่แบบถ้าใช้วิธีการถางหญ้าแบบหรือว่าตัดหญ้าแบบแค่ไม่ถึงรากนี่แป๊บเดียวละ
0: คือหน้าฝนเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันมีไนโตรเจน
1: อ๋อ
0: มันก็เลยเขียวไวแล้วมันได้ความชื้นที่สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: ไอ้เมล็ดหญ้าที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็เลยงอกขึ้นมาก
1: ับ
0: บางชนิดเป็นวัชพืชหลายฤดูลำดับแรกนะฝากท่านที่ถามนะ1สำรวจก่อนว่าหญ้าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นวัชพืชฤดูเดียวเขาเรียกวัชพืชล้มลุกอ่ะ
1: ค่ะ
0: หรือเป็นวัชพืชหลายฤดูมีรากมีเง่ามีหัวมีไหลอยู่ใต้ดินเช่นแห้วหมูหญ้าคาหญ้าขนอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราเอายาเผาแต่ก่อนเป็นพารากอดเดี๋ยวนี้ก็คือกลูโฟสิเนตเอาไปฉีดเนี่ยใบมันจะแค่แห้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้รากเหง้าหัวไหลมันยังอยู่มันจะขึ้นมาอีกเราต้องใช้ยาดูดซึมที่ชื่อว่าไกโฟเซตฉีดพ่นแต่ที่ผมบอกว่าอย่าไปราดเอาไปราดไม่มีประโยชน์แต่ถ้าจะมีประโยชน์เนี่ยท่านต้องฉีดเพราะมันเป็นยาฆ่าเดี๋ยวผมค่อยพูดเรื่องยาคุมนะเพราะมันเป็นยาฆ่ายาฆ่าหมายถึงว่าคุณต้องฉีดให้โดนใบสีเขียว ถ้าเป็นประเภทยาเผาแดดดีๆหลังเฉด3ชั่วโมง6ชั่วโมงฝนไม่ตกจริงๆชั่วโมงเดียวก็พอ
1: ค่ะ
0: ยามันจะทำให้ใบคลอโรฟิลล์เนี่ยเสียไปเลยใบมันจะแห้งเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารากเหง้าไม่ตายแต่ถ้าเป็นพวกไกลโฟเซตมันเป็นยาดูดซึมคุณขวัญต้องเฉดวันแดดดีๆแดดจัดๆและเฉดให้เป็นฝอยละออง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหญ้าสูงเฉดไม่ได้ต้องตัดให้ต่ำก่อนแล้วรอให้แตกใหม่แล้วก็เฉดเวลาเราเฉดให้เป็นฝอยละอองเนี่ยแดดดีๆเนี่ยหญ้ามันจะคายน้ำและมันจะดูดซับเอายาเนี่ยซึมเข้าไปแล้วมันจะใช้เวลา 4-5 วันมันจะเดินทางเข้าไปแล้วไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดินพอรากเริ่มเสียเหง้าเริ่มเสียใบก็เริ่มเหลืองต่อจากนั้นก็จะฟุบไปเลยอันนี้คือยาฆ่าแต่ที่ท่านบอกว่าเอาไปฉีดลงดินหรือเอาไปราดลงดินอย่างนั้นเราจะใช้ยาคุมยาคุมหมายถึงอะไรหมายความว่าเรามีที่ดินใช่ไหมเราไถดิน
1: ค่ะ
0: เราไถกลบหญ้าพอไถกลบหญ้ามันก็ยังมีเมล็ดหญ้าหลงเหลืออยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอเราไถกลบเสร็จปั๊บเนี่ยเราประมาณที่ความชื้น 70% หมายความว่าไงเราหยิบดินมาตำถ้าบีบตำให้เป็นก้อนเนี่ยถ้าน้ำไหลไม่ไหลออกหน้ามือแล้วเราแบมือออกมาดินเนี่ยจับก้อนนั่นคือความชื้น 70% โดยประมาณ
1: ค่ะ
0: เราก็ฉีดยาคุมการฉีดยาคุมเนี่ยเราจะฉีดไปที่ผิวดินนะและต้องดูที่ยาเขาบอกยาบางอย่างทีนี้เดินหน้าได้แต่เขาบอกว่าถ้าให้ดีต้องฉีดแล้วเดินถอยหลังฉีดแล้วฉีดตรงนี้ทำไมฉีดเพราะว่าเวลาเมล็ดมันงอกมาปุ๊บยอดมันเจอยาปุ๊บเนี่ยมันจะตายครับ
1: ค่ะ
0: ตราบใดที่เราไม่ได้ฉีดแล้วปล่อยให้ละอองพ่นไปเดือดร้อนชาวบ้านหรือไม่ให้ละอองยาไปโดนมะละกอเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งอาจจะแพ้พิษได้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆไม่ใช่ของผิดกฎหมายเป็นของถูกกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี คนไปขออนุญาตใช้ปืนก็ถูกกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากนะครับคืออย่างนี้ในช่วง10ปีกว่าที่แล้วมาเนี่ย คนในวงการเกษตรเราสู้มากับการที่สารเคมีกำจัดวัชพืชสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงเนี่ยเราถูกใส่ร้ายและเราสู้จนกระทั่งคนเนี่ยเข้าใจแล้วนะมันเหมือนคนไปหาหมอไปกินยาทำไมคุณกล้ากินยาแล้ว
1: มันพิสูจน์มาแล้วว่ามันปลอดภัยอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหม
0: มันเป็นสารเคมีแล้วคุณกินถูกต้องใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะก็กินตามคำสั่งของแพทย์และอันนี้ก็ถ้าเป็นพืชก็เป็นมีอาชีพที่ดูเรื่องนี้ไหมอาจารย
0: ์ถ้าคุณกินไม่ถูก
1: คุณ
0: เสียชีวิตไปเนี่ยคุณก็โทษหมอไม่ได้นะอย่างผมเนี่ยมาดูย้อนหลังที่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังว่าผมลุกไม่ขึ้น2วันน่ะ
1: ค่ะ
0: เกือบตายเพราะกินยาไม่เป็น
1: ที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะ
0: ผม
1: เคี้ยวหรืออะไร
0: ผมให้รายละเอียดนิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: คือคนแก่ๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยไปพบแพทย์แล้วกินยาชนิดหนึ่งก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: กินยาชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วบางทีมันอั้นไม่ค่อยอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: มันก็เลยหมอก็เลยเปลี่ยนยาให้ผมกินยาชนิดที่สองที่มันไม่ออกเร็วนักแต่ตอนหลังเนี่ยผมกลืนเม็ดยาไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาผมกินยาผมก็ไปบดโดยที่ผมขาดความรู้ว่ายาบางอย่างบดไม่ได้
1: ใช่มันจะทำให้ประสิทธิภาพยาเสื่อมลง
0: ไม่ใช่เพราะเนื้อยามันอยู่ข้างในแล้วเขามีเปลือกหุ้มเขาต้องการให้ยาค่อยๆออกฤทธิ์
1: อ๋อค่ะอาจารย์
0: พอผมไปบดยามันออกฤทธิ์เร็วแล้วผมกินทุกวันความดันผมก็ต่ำบางวันผมเดินเซแทบจะล้มเลยอ่ะโดยที่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยทำให้ผมหยุดยาทั้งหมดยาเบาหวานอะไรผม

0: เพราะฉะนั้นคนกินยาก็ต้องปรึกษาหมอซะก่อน
1: ค
0: ุณจะใช้อยู่ใช้ยาทางการเกษตรถ้าไม่เข้าใจนะยาเป็นของบริษัทไหนโทรไปบริษัทนั้นเลยเขาจะมีเซลล์มีนักวิชาการประจำบริษัทแนะนำแล้วคุณขวัญดูนะมาตรฐานเคมีเกษตรเนี่ยคนจะขายปุ๋ยเคมีสารเคมีเนี่ยต้องจบปริญญาตรีนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่จบปริญญาตรีเขาไม่รับนะคุณขวัญฟังข่าวเรื่องเด็ก11ขวบหรือเปล่า
1: เห็นภาพตอนที่พระท่านเดินธุดงค์แล้วก็เห็นภาพรถยนต์รถกระบะเข้ามาพุ่งชนนี่คือสะเทือนใจมากอาจารย์คะ
0: บอกไม่ถูกเลย
1: ค่ะก
0: ็อันนี้ถ้าเชื่อตามโบราณก็จะพอทำใจได้เนาะ
1: ก็
0: แต่คุณขวัญลองวิเคราะห์ในเชิงการแก้ปัญหาสิ
1: อันนี้ถ้าเป็นลักษณะของการที่อยู่ร่วมกันของครอบครัวไหนที่มีเด็กพิเศษก็คือต้องพยายามให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าก็เข้าใจธรรมชาติของทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพที่อาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยอยู่ได้เพียงลำพังแล้วก็ไปทำกิจธุระของตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องมีความใกล้ชิดมากกว่านี้อาจารย์เพราะว่าคือใกล้ชิดในขนาดที่ว่าต้องรู้ว่าเขาเนี่ย เล่นเกมอะไรใช้พฤติกรรมอะไรในแต่ละวันเลยค่ะเพราะว่าตัวที่หลายคนตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าทำไมเด็ก11ขวบเขาถึงขับรถได้ไกลได้เป็นในการสลับเกียร์ที่เป็นเกียร์กระปุกได้เลยทำนองนี้ค่ะมันต้องไปดูในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมีการเล่นเกมเกี่ยวกับการแข่งรถหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ต้องลงไปในรายละเอียดนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมของเด็กที่เขาคุ้นชินกับเวลานั้นที่เป็นเวลาเดิมๆของการที่เขาจะต้องออกไปที่โรงเรียนที่เป็นสำหรับนักเด็กนักเรียนพิเศษอะค่ะเด็กพิเศษที่จะต้องไปโรงเรียนในเวลานั้นแล้วเขาก็เลยเข้าใจตามพฤติกรรมของโรคอะค่ะว่าเนี่ยเขาจะต้องไปโรงเรียนนะเขาต้องออกไปกับรถคันนี้อันเนี้ยก็เพราะด้วยความคุ้นชินของเด็กเขาก็เลยอาจจะไปในเวลานั้นโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมาก่อนว่าเขาได้กระทำผิดลงไปประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็ต้องใช้ความใกล้ชิดแหละ
0: สำหรับความเห็นผมนะ
1: ค่ะ
0: การที่คู่บ่าวสาวจะให้กำเนิดประเทศไทยเนี่ย
1: อ๋อค่ะ
0: คุณต้องกำเนิดประเทศไทยที่มีคุณภาพ
1: แต่อันนี้มันรู้ก่อนล่วงหน้าไหมอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องกรณีเด็กพิเศษอ่ะ
0: คือก่อนจะมีลูกเนี่ยคุณควรได้รับบริการทางการแพทย์
1: ค่ะ
0: ไปบอกเลยบอกว่าผมสองคน
1: กำลังจะมีชีวิต
0: มีลูกครับ
1: อนาคตร่วมกัน
0: แล้วหมอต้องตรวจให้ฟรีว่าคุณพร้อมมีลูกได
1: ้ค่ะ
0: เอาคุณเอาคู่มือกันมีลูกไปความจริงหนังสือ3เล่มที่ผมอยากให้แจกตอนแต่งงานนะคือ1กำเนิดกุมาร
1: ค่ะ
0: 2คือว่าเรื่องชีวิตตั้งแต่ตั้งท้องไปจนกระทั่งเด็กโตขึ้นมานะ2ชีวิตความรักในการครองเรือน3คู่มือมนุษย์อันเนี้ยแล้วคนจดทะเบียนสมรสเสร็จเนี่ยควรจะไปรับหนังสือ3เล่มนี้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เพราะเรากำลังจะให้กำเนิดประเทศไทยประการที่2สิ่งแวดล้อมผมว่าเวลานี้ทุกชุมชนรวมถึงการรณรงค์เรื่องสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงเนี่ยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ด่ากันให้ลูกดูทุกวันพ่อแม่เล่นไพ่ให้ลูกดูทุกวันพ่อแม่กินเหล้าให้ลูกดูทุกวันเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่อ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วเราก็จะมีประเทศไทยเสียดายนะอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านทำเรื่องทรัพยากรมนุษย์เนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วผมจะได้มากไอ้เรื่องนี้อยากให้เราคืออย่างนี้เวลาเราจะฟักไข่จะออกคลอดลูกวัวลูกควายลูกช้างอ่ะทำไมเราใส่ใจจังแต่ลูกมนุษย์อ่ะทำไมเราไม่ใส่ใจแล้วหนึ่งเรื่องนี้ก็ฝากประเทศไทยไว้ด้วยฝากผู้เกี่ยวข้องนะฮะและอีกสองเรื่องที่ผมจะฝากไว้ก่อนเด็กจบ

0: 7ต้องมีรถจำลองคันเล็ก
1: ๆป7คืออายุเท่าไหร่อาจารย์
0: ที
1: ่
0: ต้องสอนให้เด็กนะ
1: อาจารย์คะ
0: คือหนึ่งว่ายน้ำ
1: ป7คืออายุเท่าไหร่นะอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่มีป7แล้วนะ
0: ต่ำกว่า15ก็ได้แต่ยังไม่ให้ขับรถใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: รถจำลองเล็กๆเนี่ยแต่วิชาที่ควรจะสอนนะ1ว่ายน้ำ
1: ค่ะ
0: 2ขับรถสมัยคุณบรรหารอยู่นะเขาทำแพสระว่ายน้ำที่เป็นแพลอยน้ำได้อะลากจูงไปตามโรงเรียนที่อยู่ริมชายน้ำอะแล้วให้เด็กหัดว่ายน้ำลูกศิษย์ผมเนี่ยจบปริญญาตรีเก่งมากเลย
1: ค่ะ
0: สุดท้ายไม่ได้งานขับรถไม่เป็น
1: อ๋อมี
0: ผมใช้เวลาอยู่หลายปีรณรงค์บอกมหาวิทยาลัยต้องสอนวิชาขับรถให้เด็ก
1: ค่ะ
0: ผมโชคดีผมไปฝึกงานสมัยเป็นนิสิตอยู่ที่ศรีราชาที่อ่าวอุดมอ่ะ
1: ค่ะ
0: ผมได้เรียนวิชาขับรถจี๊ปวิชาขี่ม้าวิชาขับรถไถเนี่ยผมก็เลยขับรถเป็นมาตั้งแต่ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าการขับรถจนกว่าเราจะมีรถที่ไม่ต้องใช้คนขับอ่ะ
1: ค่ะ
0: ที่ในต่างประเทศมีอ่ะ
1: ค่ะแต่ว่ายังไม่เสถียรนะรถที่ไร้คนขับเนี่ยบางประเทศในสหรัฐอเมริกาก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะอาจารย์คะ
0: และปีหนึ่งนะเกษตรกรตายไม่ใช่น้อยนะ
1: ค่ะ
0: รถอีแตนรถอีต๊อกโทษนะคำว่าอีไม่ได้หยาบคายนะ
1: เป็นชื่อเรียกของ
0: ชาวบ้านเนี่ยเจอใครก็นั่งกันเรียกนี่อย่างผมเนี่ยชื่อเดิมชื่อกวงเม้ง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนเด็กๆผมเคยถ่ายรถกางเกงเนี่ยเพื่อนก็เรียกอีเหม็นอีเหม็นก็จะเรียกชื่อเล่นผมตอนเด็กๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นรถอีต๊อกรถอีแตนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรลงนามาท้ายรถก็เปื้อนดินเปื้อนโคลนกลับบ้านตอนระยะโพรเพสรถก็วิ่งช้ารถบางคันเข้ามามองไม่เห็นอย่างเนี้ย
1: ไม่มีไฟท้าย
0: จะม
1: ี
0: ระบบเซฟตี
1: ้
0: คืออะไรคือมันก็ควรจะทำไอ้เครื่องหมายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แจกให้ชาวบ้านทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแผ่นก็ได
1: ้
0: แล้วเวลาขึ้นจากนาปั๊บเนี่ยก็ต้องสอนชาวบ้านว่าหัวรถท้ายรถคุณต้องเอานี่มาปักท้ายรถหรือคุณเอานี่มาแขวนท้ายรถเวลารถวิ่งมาเขาจะได้เห็นแต่ไกลๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: และใบขับขี่ก็ต้องไม่ใช่ซื้อขายนะครับก็ต้องให้เรียกว่าคนขับมีคุณภาพนะครับ
1: ค่ะได้เลย
0: อุบัติเหตุในไร่นาเนี่ยนะคือผมไม่กล้าเอามาพูดเยอะกลัวคนจะกลัวเกินไป
1: ค่ะ
0: ตายเพราะว่าต่อหัวเสือเนี่ยปีหนึ่งเยอะเลยคุณขวัญ
1: ต่อหัวเสือ
0: รู้จักไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่เคยเจอรังมันเต็มๆสักครั้งหนึ่งเพราะว่าที่สวนที่ภาคใต้นะคะก็หลายบ้านอยู่เหมือนกันที่มีต่อหัวเสือค่ะ
0: ยานอวกาศเขาดูไปจากต่อหัวเสือ
1: ค่ะ
0: ลักษณะรังเป็นอย่างนี้คุณขวัญสมมติมีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งนะห้อยลงมานะไอ้กิ่งห้อยลงพื้นเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยต่อจะทำเหมือนฝาเชียครอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และตรงฝาเชียจะมีชะง้ำสำหรับกันฝนให้ตัวต่อเองนะฮะและในแต่ละชั้นล่างลงมาเนี่ยจะเป็นที่วางไข่เป็นชั้นลงมาเหมือนคอนโดเลย
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยเกือบตายเพราะต่อหัวเสือที่บ้านปลูกเฟื่องฟ้าไว้แล้วไม่มีเวลาไปดู
1: ค่ะ
0: เฟื่องฟ้าก็เป็นพุ่มใหญ่เลยนะสวยอะแต่เป็นพุ่มผมก็ดูว่าโอ้โหรู้สึกมันเป็นพุ่มใหญ่เกินไปวันหนึ่งผมก็ไปเอาพรามาใส่ท้ายรถไว
1: ้ค่ะ
0: เดี๋ยวจะเอามาหวดเฟื่องฟ้าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังไงไม่รู้มันติดงานนู่นนี่เลยไม่ได้หวดสักทีวันหนึ่งมีทีมงานที่สวนมาด้วยผมก็บอกเนี่ยผมจะหวดมาหลายทีแล้วไม่ได้ทำสักทีประเดี๋ยวผมไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวคุณจัดการเฟื่องฟ้าให้มันสั้นนะ เต่าพราเนี่ยหวด
1: เขาปลอดภัยดี
0: ไหมกลับมาตอนเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทำเลยเอ๊ะอะไรอ่ะและแว็บแรกก็จะดุลูกน้องไม่กล้าดุถามเขาบอกเอ้าทั้งวันไม่ทำเลยอ่ะแล้วทำไมอ่ะเขาบอกอาจารย์โชคดีแล้วเนี่ยไม่งั้นอาจารย์ตายไปแล้วเขาบอกทำไมมันมีรังต่อหัวเสืออยู่ข้างใน
1: ค่ะ
0: แล้วบอกต้องทำไงอ่ะต้องรออีก2ชั่วโมงรอให้มืดอาจารย์ไปเอากระสอบมาให้ผม2ใบแล้วก็หาไม้ไผ่ยาวๆมาให้ผม2อัน
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็รอประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็เอากระสอบเนี่ยพันหัวไม้แล้วก็จุ่มน้ำมันก๊าซ
1: เผาเลยเหรอ
0: พอจุดไฟพรึบเขาแย่เข้าไป
1: ค่ะ
0: โดยธรรมชาติต่อหัวเสือเนี่ยตัวแก่มันจะบินเข้าหาไฟ
1: ค่ะ
0: ตัวแก่ก็ตายแต่หลังจากนั้นนะคนงานผมบอกขอหยุดงานอาทิตย์นึงอาจารย
1: ์เอาตัวอ่อนไปทำอะไรคะ
0: เก็บตัวอ่อนกิน
1: เอาตั้งอาทิตย์เลยเหรอมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: โอ้ลำใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมานะผมแนะนำว่าคนปลูกเฟื่องฟ้าอย่าปล่อยให้เป็นพุ่มบางคนบอกอ้าวอาจารย์ผมเห็นกลางถนนเกาะกลางถนนน่ะเป็นพุ่มเห็นเป็นไรเลยอันนั้นไม่เป็นไรเพราะรถวิ่งไปวิ่งมาม
1: ีเสียงรบกวนแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านมันจะเงียบใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าเงียบสงบมันอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าปลูกเฟื่องฟ้าเราก็ต้องทำให้โปร่งนะฮะแล้วก็รักษาทรงพุ่มตามทรงที่เราตัดนี่ก็ทำให้คนตายมาจำนวนมาก
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้าแค่สลบก็คือคุณลุงที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะทุเรียนตกใส่หัว
1: ค่ะอันนั้นฟังแล้วเจ็บเลยอาจารย์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะแต่เหลือค้างอีก 4-5 คำถามเลยนะคะก็
0: โอ้เหรอขอโทษ
1: ใช่ใช่ค่ะมีเหลือค้างอยู่ค่ะคือเมื่อกี้เราเรื่องต่อกันแล้วเนาะเหลือคำถามอันนี้ได้เป็นคำถามสุดท้ายแน่เลยกำจัดนกพิราบแบบตามไร่นาแบบขอวิธีแบบโหดๆเลยนะคะตอนนี้ไล่ไม่ไหวแล้วมีวิธีกำจัดนกพิราบไหมคะอาจารย
0: ์าการกำจัดนกพิราบหรือการคุมประชากรนกพิราบ
1: ในพื้นที่ไร่นานะคะอาจารย
0: ์อันนี้ต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: โอ้โหค่ะ
0: ไม่มีทางสำเร็จ
1: ถ้าทำคนเดียว
0: ถ้าทำเป็นรายบุคคล
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าพูดถึงไร่นานะนกพิราบจะอาศัยอยู่หลังคาโรงสี
1: ค่ะ
0: เพราะตอนลงเสตากข้าวนกพิราบจะลงมากินและมูลเหตุที่ผมไปถามชาวนามาว่าทำไมเขาให้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว15โลอ่ะทำไมคุณต้องหว่านตั้ง35โล45โล
1: เพื่อนกพิราบเขาหรอ
0: เขาบอกหว่านเพื่อนกเพื่อหนูเพื่อหอยเชอรี
1: ่
0: ชาวนาบางคนบอกไอ้นกที่น่าเกลียดที่สุดเนี่ยคือไอ้นกพิราบ
1: ค่ะ
0: บอกทำไมมันเห็นแก่ตัว
1: ค่ะ
0: เห็นแก่ตัวยังไงเขาบอกอาจารย์คิดดูดิพอหนูหว่านข้าวนะแล้วเขาพูดเสียงเน่อๆนะพอหนูหว่านข้าวพอหนูหว่านเสร็จมันลงแล้วผมก็บอกว่าคงโกคงโกคงโกเขาฟังเสียงของพิราบคงโกคงโกบอกคงโกคงโกแล้วบอกคงมึงที่ไหนกูเพิ่งหว่านเมื่อวานเอง
1: ค่ะ
0: ในคนนี้ชื่อคุณอุดมเป็นชาวนาที่ผมมักจะเชิญให้มาบรรยายให้นิสิตฟัง
1: ค่ะ
0: ตอนผมสอนเรื่องโลกข้าวครับ อันนี้ก็ยากครับต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติถ้าจะเลี้ยงแต่นกพิราบเจ้าสวยใหญ่ๆเขาก็เลี้ยงไว้เป็นนกแข่งก็มีนะ
1: ค่ะ
0: เป็นกีฬาก็มีแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะรักษาสมดุลยังไงอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมพยายามปราบแต่สุดท้ายสมดุลธรรมชาติมันช่วยฮะ
1: อะไรกินนกพิราบอาจารย
0: ์งูเหลือมปีนขึ้นบนหลังคากินนกพิราบ
1: โอ้
0: นกพิราบเพิ่งจะหัดบิน
1: ค่ะ
0: สุนัขรอบบ้านกำจัดวันนี้ผมทำตัวเลขมานะ
1: ค่ะ
0: 3-4 ปีเนี่ยมีนกเหยื่ออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เกิน10ตัว
1: อืมค่ะธรรมชาติบำบัดกำจัดให้นะคะ
0: นี่ขนาดเราช่วยแล้วนะ
1: ค่ะ
0: บางทีมันบินเข้ามาวางไข่ในบ้านเลยในห้องเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็รอให้มันโตก่อนเนี่ยแล้วนกพิราบเดี๋ยวนี้ดีนะเราไม่มีแอร์วินโดว์ไทยนะสมัยก่อนผมมีแอร์วินโดว์ไทยนะนกพิราบมาวางไข่แล้วก็ทั้งบ้านทั้งห้องไอกันทั้งหมด
1: มันเป็นเชื้อโรคนะอาจารย
0: ์มันมีไรฮะตัวไร
1: ตัวไร
0: ไรนกอ่ะก็ต้องไปเอาจาระเบียมาทาเอางูเหลือมมาวางอะไรไม่สำเร็จหรอกเพราะอันนี้ต้องทำพร้อมกัน
1: อาจารย์คะเดี๋ยวขอขั้นอาจารย์ก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยขวัญจะให้อาจารย์เนี่ยบอกไลน์แอดของตัวอาจารย์เองเพื่อที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ติดต่ออาจารย์โดยตรงเลยถ้าใครมีคำถามอาจารย์บอกไลน์แอดนิดนึงค่ะ
0: ไลน์แอด186 FOEMM ตัวนี้ทีนะ
1: ค่ะ
0: ไลน์แอด186 FOEMMทางไปรษณีย์นะฮะตู้ปน12
1: ค่ะ
0: กำแพงแสนนครปฐม73140ครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้รายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีมีเงินใช้ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพม.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ที่เด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทราทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจพระสงฆ์7รูปที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนขณะเดินธุดงค์ที่บริเวณถนนมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาสีนวลนางสาวชนกจันทาทองเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน7รูปแบ่งเป็นบำบัดรักษาในห้อง ICU 2รูปและห้องพักฟื้นปกติ5รูปอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์กระทรวงพม.ได้ดำเนินการประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนาตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่ากระทรวงพม.จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายพร้อมชี้แจงว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลแจ้งนโยบายปราบยาเสพติดที่ยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งการจับกุมป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหรือฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการลดการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกว่า 23,600 รายเพิ่มขึ้นร้อยละ20จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกเป็นจำนวนมากทำขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ฉลองวันชาติสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศรัยในงานเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐที่ลาน National Mall กรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนทรัมป์กล่าวสดุดีทหารผ่านศึกและบุคคลในประวัติศาสตร์หลายคนรวมทั้งร้อยโทอาร์เธอร์โรสทหารผ่านศึกวันดีเดย์แต่ละคนได้ร่วมทำความเคารพธงประวัติศาสตร์หาดูยากที่ปกติจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทรัมป์ยังกล่าวชื่นชมทีมภารกิจสำรวจอวกาศอาร์เทมิส2รวมถึงเจเรมีแฮนเซนนักบินอวกาศจากแคนาดาที่ได้ขึ้นเวทีพร้อมเพื่อนร่วมทีมเจ้าถิ่นทรัมป์ได้เน้นย้ำด้วยว่าสหรัฐยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจึงเชื่อมั่นว่าจะเดินหน้าต่อไปภายใต้โชคชะตาที่ถูกลิขิตโดยพระเจ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect
5: ใส่ออนไลน์มือละ 7-8 ชั่วโมงพุ่นละค่ะส่วนหลายก็เล่นโซเชียลนั่นละค่ะ
6: สร้างเล่นเกมครับ
5: เคยมีคนทักแชทมาหาส่งหูปลาโมกมาให้หนูน้ำค่ะ
7: ย่ามเฮาใส่ชีวิตในยุคดิจิตอลซุมือนี่มันก็มักมีแนวเสียงหลายจากไพ่ออนไลน์เพิ่งติดเกมการพนันออนไลน์ซื้อล่าหมกหรือมันแต่ถึงตัวให้หักส่วนไปเป็นดาราส่วนไอ้แก่ผาท่าให้เปิดกล้องแนวนี่มันสินำภาพไปสู้การฆ่ามนุษย์ออนไลน์รูปแบบใหม่เด้อพี่น้องอย่าไปหลงตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้ใครเศร้าทายเศร้าเก็บเศร้าแช่เพื่อตัดวงจรซื้อล่าหมกอนาจารที่เป็นต้นเหตุของการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฆ่ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อคมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมารอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
10: โควิด-19 ยังไม่หายไปไหนเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดถ้ารู้สึกไม่สบายรีบตรวจโควิดทันทีและพักรักษาตัวจนหายป้องกันตัววันนี้เพื่อสุขภาพดีทุกวันโควิดยังไม่จบอย่าประมาทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOTRadio Go Green
11: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
12: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระ

0: ังเพลงฮิตขอเพลงฮอตอัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cut Radio FM 92 MHz อสมทบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Facebook อสมทบุรีรัมย์ LINE ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044 696

เปิดชั่วโมงที่2ของเรานะครับด้วยเสียงของคุณโดมปกรณ์ลำกับเพลงสมมุติแล้วก็ตามด้วยลิฟกับออยแอบมีเธอและ D2B ซึ่งก็ยังอยู่ในใจของแฟนคลับเสมอนะครับที่เราเสียน้องบิ๊กไปเนาะก็เลยทำให้วงนั้นไม่ครบองค์ประกอบนะเหลือแต่1D แล้วก็1 B ก็คือน้องแดนกับน้องอีกคนนึงที่เขาจบจุฬาน่ะน้องบีมใช่นะครับ3หนุ่ม3มุมนี้กับเพลงแค่1นาทีนะครับที่เพิ่งจบลงไปนะครับตอนนี้รายการของเรานะครับหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษก็ได้แพร่ภาพทาง TikTok ด้วยนะครับทางต้นสุชาติชวางกูนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะครับในทางไลฟ์ทาง TikTok นะครับส่วนทาง Facebook ของเราก็จะไลฟ์สดทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนเข้ามาทักทายกันบ้างนะครับส่งกำลังใจกันมานะครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างก็จะได้เป็นกำลังใจกันเราอยู่กันจนถึง5โมงเย็นนะครับในชั่วโมงที่2เราก็จะเปิดเพลงที่ฟังสบายๆฟังแล้วก็รู้สึกใจเลื่อนลอยนอนบ้างเอกเนกบ้างหลับๆตื่นๆนะครับพักผ่อนให้สบายในบ่ายวันอาทิตย์เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์ก็คงจะต้องกลับไปทำงานไปสู้ชีวิตกันต่อนะครับให้ฟังกันอีก3เพลงก่อนที่จะเดี๋ยวมาหาเรื่องมาเล่าให้เครียดๆในช่วงหน้าจะดีเหรอน้องช้างจะงักเลยบอกว่าไหนฟังเพลงพอสบายๆแล้วจะมาหาเรื่องเครียดๆเล่าในช่วงหน้าอ่ะไม่เล่าก็ได้เรื่องเครียดให้ฟังเสียงของคุณอ้อนลัคนานะครับกับเพลงคนนิสัยเสียเห็นไหมว่าพี่เหรอเขาชีวิตมีความสุขอยู่ดีๆจะพาเขาเครียดในช่วงบ่ายเพลงที่2นะครับเป็นของนิชนเทียเอาละสิภาษาอังกฤษแบบนี้อ่านไม่ออกแล้วอะทำไมเป็นคนแบบนี้พี่ว่าพี่ใช่ไหมเพลงที่2นะเนี่ยคนที่ใส่เสียเพลงที่2ทำไมเป็นคนแบบนี้นะแล้วก็คุณกะคาทริยาอิงลิชแคทริยาอิงลิชใช่ไหมคาทริยาอิงลิชกับเพลงนอกสายตาฟังเลยทั้ง3เพลงครับ

โอ้โหเพลงก็เรียกว่าจบกันอย่างชนิดที่เรียกว่าตั้งตัวไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คุยกับคุณผู้ฟังที่มาเป็นกำลังใจกันใน TikTok ด้วยนะครับต้นสุชาติชวางกูลก็จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นวันครบรอบ250ปีของการก่อตั้งประเทศอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็มีมอตโต้ประจำประเทศเขาก็คือ In GodWe trust นะคือเชื่อใจในพระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ว่าผมก็งงๆเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าการปกครองของอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องแยกออกให้ชัดเจนนะครับ church and state ก็คือไม่เอาศาสนาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะนับถือคริสต์ศาสนาแต่เขาก็เปิดโอกาสให้กับทุกศาสนานะครับแล้วก็จะไม่ทำการว่าเอาข้อบังคับหรือความคิดเห็นอะไรของศาสนาคริสต์เนี่ยมาเป็นแนวทางในการที่จะไปกำหนดความเป็นพลเมืองหรือวิธีการคิดของประเทศแต่ในความจริงอ่ะคนที่เป็นนักการเมืองของเขาก็นับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่มันก็ค่อนข้างจะแยกออกลำบากเหมือนกันแต่เขาก็พยายามอย่างมากนะครับเพื่อไม่ให้ความคิดในศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาครอบงำการเมืองทั้งหมดนะครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือท่านโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็มาทำหน้าที่ฉลองครบรอบ250ปีซึ่งก็ฟังอีกฝั่งหนึ่งเขาก็แบบพวกนักร้องดาราอะไรทั้งหลายเนี่ยตอนแรกนะเขาบอกว่าท่านประธานาธิบดีจะเชิญมาร่วมงาน250ปีนะอย่าง Taylor Swift หลายคนนะครับลีน่าแบ็กอินไทอะไรต่างๆนานาก็เรียกว่าเบอร์ดังๆของเขาก็ปฏิเสธที่จะมาร่วมกันหมดเลยบียอนเซ่อย่างงี้เลดี้กาก้าใครต่อใครพอทงทุ่งมาดอนน่าทุกคนถอยออกกันหมดก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงการเฉลิมฉลองปีนี้มันก็เลยไม่ค่อยจะมันควรจะเปรี้ยงกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของการจุดพลุเฉลิมฉลองอะไรก็จัดกันเต็มที่เต็มเหนียวในกรุงวอชิงตันดีซีท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอ๋อ it's just only the beginning นะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศเราซึ่งเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมา250ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรืองอ่ะเราก็ดูกันต่อไปว่าอนาคตของอเมริกาจะรุ่งเรืองหรือรุ่งเร่งนะครับเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจก็รุมเร้าถมทับปัญหาเรื่องของการเมืองการขับไล่แล้วก็กวาดล้างจับกุมผู้ที่เข้าข่ายว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายนะเนรทงเนรเทศอะไรกันวุ่นไปหมดเลยทีเดียวแยกพ่อแยกแม่แยกลูกกันไปคนละทิศละทางแล้วก็หลายๆคนนะครับก็เสียชีวิตในระหว่างการถูกจับกุมแล้วก็ในระหว่างการถูกคุมขังนะก็เป็นประเด็นที่สหรัฐกำลังเรียกว่าร้อนระอุไปทั่วทุกหัวและแหงนอกจากนั้นประเด็นในเรื่องของการที่นโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็สนับสนุนอิสราเอลซึ่งทั่วโลกกำลังประนามอิสราเอลว่าเป็นการว่าทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับชาวปาเลสไตน์และชาวเลบานอนอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าทั้งโลกนี่หันหลังให้กับอิสราเอลหมดมีแต่อเมริกาเท่านั้นที่ยังประคับประคองอุ้มชูเชิดชูชุบเลี้ยงอิสราเอลอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วเขาก็มีการข่าวออกมาด้วยนะครับว่าไม่แน่ภายในต้นเดือนนี้แหละอาจจะไปปลายเดือนนี้กรกฎาคมนี่นะครับบีบีเนทันยาฮูหรือว่านายกรัฐมนตรี ของอิสราเอลอาจจะไปเยือนโดนัลด์ทรัมป์เป็นครั้งที่7ครับคุณผู้ฟังในรอบของการที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเป็นประธานาธิบดีรอบที่2นะครับก็ผ่านไปประมาณ18เดือนแล้วเนี่ยเนทันยาฮูไปอเมริกาไปหาโดนัลด์ทรัมป์ถึงที่6ครั้งแล้วและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่7จะเป็นยังไงติดตามกันได้ใน Good Morning ASEAN ให้ฟังเสียงของโจนี่อันวานะครับกับเพลงติดอกติดใจแล้วก็ดังพันกอนนะครับดังพันกอนกับเพลงไม่เอาคืนส่วนวงใจแอดมากับเพลงเจ็บเป็นยังไงครับ

0: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. Mai yum yum hot hot Korean kimchi.

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราย
0: ไอยาระ
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนา

0: Soft Fail ตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
9: ฟังเพลงกันไปคุยกันไปครับคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเลยยังเล่ายังเมาไปไม่ถึงไหนเลยชั่วโมงที่2ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าช่วงวันครบรอบ250ปีของอเมริกาเขาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรกับรัสเซียเดี๋ยวมาเล่าต่อในชั่วโมงหน้านะครับ

0: คอน LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมทสองคานย้ายพืชสวนโลกจากคงไปปากช่องชี้รัฐลงทุนแล้วชาวบ้านเตรียมพร้อมแล้วพร้อมเร่งนักกระบวนกระทรวงเกษตรเรื่องอนุมัติงบจัดทำมาสเตอร์แพลนที่โรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจราชการและเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกระแสข่าวในขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดนครราชสีมานายพลพียืนยันไม่เห็นด้วยกับกระแสข่าวการย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องโดยระบุว่าแม้ในช่วงเริ่มต้นจะเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องความพร้อมของพื้นที่อำเภอคงแต่ปัจจุบันโครงการได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนุนมีการวางแผนและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในเวลานี้อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วทั้งเรื่องของระบบน้ำเรื่องการเดินทางรวมไปถึงที่พักณขณะนี้รอแค่เพียงมาสเตอร์แพลนซึ่งต้องสอบถามความชัดเจนไปยังกระทรวงเกษตรในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานว่าเพราะเหตุใดถึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนกำหนดเพราะในขณะนี้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ลงทุนและวางแผนรองรับการจัดงานรวมไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการเปิดไฟส่องมุมมืดบุกจับผับปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าเที่ยวพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนายอภิชัยอายุ27ปีกระทำความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยมิได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยจับกุมได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานบันเทิงไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนและไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีจากการตรวจสอบพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดเป็นสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตด้านในเปิดเสียงดนตรีและแสงสีภายในร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการพบผู้มาใช้บริการหลายรายมีลักษณะคล้ายกับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบนักเที่ยวกว่า300คนอายุต่ำกว่า20ปีถึง49คนอายุต่ำสุด13ปีมีนายอภิชัยอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการตามกฎหมายก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เซกาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวอิหร่านร่วมพิธีศพไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีรัฐบาลอิหร่านเริ่มต้นพิธีศพอย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีซึ่งถูกสังหารจากเหตุโจมตีทางอากาศร่วมกันกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝูงชนหลายล้านคนหลั่งไหลเข้าสู่ก

0: กรุงเตหะรานเพื่อร่วมไว้อาลัยให้พิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดมวลชนผู้สนับสนุนสวมชุดดำเดินทางไปยังมัสยิดโมซาลาในกรุงเตหะรานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไว้อาลัยประชาชนถือป้ายต่อต้านสหรัฐอิสราเอลร้องตะโกนคำขวัญล้างแค้นและชูภาพของบุตรชายผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่โดยทางการจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าอำลาเป็นเวลา24ชั่วโมงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง15ล้านคนสำหรับกำหนดการที่เหลือในสัปดาห์นี้ขบวนศพจะเคลื่อนย้ายไปยังเมืองกุมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวิทยาลัยเทววิทยาที่สำคัญในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นนำหีบศพข้ามพรมแดนไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอาทั้งนาจาฟและคาบาลาก่อนเคลื่อนกลับสู่อิหร่านในวันที่9กรกฎาคมเพื่อทำพิธีสิ้นสุดและฝังร่างของเขาไว้ใกล้กับสุสานของอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัสซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect

0: ิ่งยั่วยุเท่าทันต่อเล่ห์กลจะเป็นเกราะป้องกันเราจากขบวนการค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสหรือขอความช่วยเหลือแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โทร044-666-551หรือ1300ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ไข้หวัดใหญ่ปี2025ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาทุกปีมีผู้ป่วยนับแสนและเสียชีวิตไม่น้อยโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้มีโรคเรื้อรังโรคติดต่อทางเดินหายใจแพร่เชื้อไวไอจามไม่ปิดปากละเลยสุขอนามัยอันตรายถึงชีวิตป้องกันได้เริ่มที่ตัวคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีหมั่นล้างมือสวมหน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดไข้หวัดใหญ่อันตรายกว่าที่คิดป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Keep
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ติดตามอัปเดตข่าวสารฟังเพลงเพราะโดนใจตลอด24ชั่วโมงที่นี่ M-Cot Radio FM 92 MHz อสมท.จังหวัดบุรีรัมย์สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา044-696-089 Line ID MCOT FM 92
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดบุรีรัมย์ FM 92 MHz ฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป MCOT Connect โทร044-696-089จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ

ที่เพิ่งจบลงไปนะครับก็คือเสียงของคุณนัทมีเรียกับเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยนะเพลงที่2นะครับก็คือเสียงของคุณใหม่เจริญบุระกับคุณหนึ่งนรงวิทย์ด้วยเพลงชั่วคราวหรือค้างคืนตลอดไปรับเปิดชั่วโมงที่3ของเราด้วยเสียงของคุณมาช่าวัฒนพานิชกับเพลงจากคนอื่นคนไกลเสียงสาวๆหนุ่มๆที่ฟังสบายๆในบ่ายวันอาทิตย์นะครับตามสัญญานะครับที่บอกไว้ตั้งแต่สัปชั่วโมงที่แล้วว่าวันฉลองครบรอบ250ปีของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นโดนัลด์ทรัมป์ทำอะไรกับรัสเซียปรากฏว่าประธานาธิบดีสหรัฐโทรศัพท์ครับผมโทรศัพท์แต่แล็ปไปคุยกับท่านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของประเทศรัสเซียถึง1ชั่วโมง25นาทีเลยนะครับเขาบอกว่าเป็น business like and highly constructive ก็คือคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำธุรกิจนู่นนี่นั่นโน่นแล้วก็เป็นประโยชน์โภคผลต่อทั้งสองประเทศนอกจากคุยกันถึงเรื่องการค้าการขายแล้วก็คุยกันถึงเรื่องสำคัญก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับซึ่งถ้าเราถอยหลังไปเนาะ4ปีแล้วครับคุณผู้ฟังตอนที่มันเกิดสงครามนี้ก็คือ24กุมภาพันธ์ปี2022หรือ2565นะครับปีนี้ก็69แล้ว4ปีแล้วนะครับผ่านมาตอนนั้นก็เรียกว่าสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งโลกปุ๋ยเปยอะไรต่างๆนานาก็มีราคาแพงขึ้นไปเลยทีเดียวเพราะว่าทางยูเครนนั้นเขาจะผลิตพวกสารตั้งต้นนะครับที่เอามาใช้ประกอบการกระทับทำปุ๋ยนะกันหลังจากที่มีสงครามกันก็การขนส่งการอะไรต่างๆมันก็เลยหยุดชะงักกะคานไปนะครับจนกว่าจะแบบปรับตัวอะไรกันใหม่อะไรยังไงก็4ปีผ่านไปประชาชนชาวยูเครนก็ได้รับความทุกข์สาหัสเลยทีเดียวเพราะว่าบ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองที่เป็นสงครามครับคุณผู้ฟังนอนๆอยู่ตื่นๆอยู่เอาเดี๋ยวก็มีระเบิดมาลงโดรนลงมาอะไรประมาณนี้จะทำมาหากินอะไรก็ต้องระมัดระวังก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรเข้าไปเมื่อไหร่อาจจะตุยเอาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยทีเดียวใน4ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับคนยูเครนก็อพยพออกจากประเทศตัวเองไปอยู่ที่อื่นนะคนที่เป็นผู้ชายก็เสียชีวิตไปเป็นล้านแล้วล่ะเพราะว่าไปเป็นทหารไงไปเป็นทหารก็เจออาวุธอะไรต่างๆของทางรัสเซียเข้าไปนะก็เสียชีวิตกันไปเยอะเลยทีเดียวเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นด้วยวิธีความคิดนะครับของชนชั้นนำในยุโรปนั่นแหละไม่รู้เขาคิดอะไรเขาต่อต้านรัสเซียเขากลัวรัสเซียแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทำพฤติกรรมที่ไปข่มขู่รัสเซียกลัวลิงกลัวนะกลัวลังแตนแต่ก็ไปตีแตนก็เลยลังแตกนะมันก็เราก็ได้รับผลกระทบอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละก็ขอให้เขาคุยกันได้แล้วก็จบเรื่องราวเหล่านั้นลงโดยเร็วนะครับตอนนี้ผมก็กำลังไลฟ์อยู่ทางต้นสุชาติชวังกูลทาง TikTok นะครับทั้ง2บัญชีไปฟังกันอีก 2-3 เพลงนะครับในช่วงนี้ที่จะให้ฟังกันไปเริ่มต้นกันที่คุณเสกพลกับเพลงภาวนาวง T43 มากับเพลงลมหนาวแล้วก็ Emotion Town มากับเพลงเหตุเกิดจากความเหงา

เป็นยังไงกันบ้างครับ3เพลงผ่านไปฟังสบายๆเรียกว่า Easy Easing Slow Life นะครับภาวนาจากเสกพลลมหนาวจาก T43 และเหตุเกิดจากความเหงาจากวง Emotion นะครับฟังเพลงสบายๆแบบนี้ก็ทำให้หนังตาหย่อนได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับหนังท้องตึงกันไปหมดหรือยังหนังท้องตึงปั๊บหลังตาก็จะหย่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราทานอะไรอิ่มๆก็เลือดก็จะไปเลี้ยงที่กระเพาะนะครับก็จะลงจากสมองไปเยอะก็จะทำให้เรารู้สึกง่วงเลยสวัสดีคุณพลอยใสเป็นเพื่อนน้ำเพชรนะครับสวัสดีคุณปราณีคุณพลังจิตใต้สำนึกนะครับแล้วก็สวัสดีทางฝั่งนี้คุณจงโกอิสโอเคพี่ต้นร้องเพลงท่าทรมานให้ฟังหน่อยค่ะได้ครับเดี๋ยวเขาเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวจะร้องเพลงท่าทรมานให้ฟังนะครับในระหว่างนี้ก็เราก็คุยกันก่อนอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าเมื่อวันที่4คือเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดครบรอบ250ปีของสหรัฐอเมริกาแต่ก็เป็นวันที่ทางประเทศอิหร่านนะครับเขาก็ได้ทำพิธีศพอย่างเป็นทางการของท่านอดีตผู้นำสูงสุดอายาโตลาอาลีโคมานีนะครับซึ่งก็ท่านเสียชีวิตแล้วว่าเสียถึงแก่อสัญกรรมเนี่ยเพราะการที่สหรัฐอเมริการ่วมกับอิสราเอลนะครับส่งระเบิดอะไรต่างๆนานาขีปนาวุธไปโจมตีกรุงเทหะรานเรียกว่าไปลงที่บ้านพักของท่านเลยทีเดียวนะครับที่กรุงเทหะรานเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานับมันจนถึงวันนี้ก็กุมภาใช่ไหมกุมภาทั้งเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนาทั้งเดือนก็4เดือนกว่าๆนะครับพิธีศพของท่านนั้นก็จัดขึ้นเป็นทางการเมื่อวันที่4แล้วก็จะมีหมายกำหนดการนี่อยู่ถึง7วันเลยเขาก็จะแห่ร่างของท่านเนี่ยไปตามเมืองต่างๆของอิหร่านเพื่อให้ประชาชนเขาบอกมีผู้ที่ออกมาร่วมในพิธีไว้อะไรนี่นะครับถึง20ล้านคนเลยทีเดียวนะครับก็จะทำพิธีแห่ร่างของท่านไปตามเมืองต่างๆให้ผู้คนนั้นได้ทำการสักการะแล้วก็ไว้อะไรแล้วก็เซย์กู๊ดบายกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอายาโตลาห์คูอาลีโคอาเมนีเนี่ยนะครับท่านอายุ86ปีนะครับตอนที่ถึงแก่อสัญกรรมเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุแล้วนะแล้วก็ท่านก็มีอาการท่านก็เป็นมีอาการมะเร็งอะไรอยู่ด้วยนะครับนี่การเสียชีวิตของท่านเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เขาเรียกว่าป่าเถื่อนโหดร้ายเพราะไม่ได้มีการประกาศสงครามหรืออะไรใดทั้งสิ้นคือนึกอยากจะระเบิดไปถล่มเขาก็ไปถล่มการกระทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกนะครับของสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาปีเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับก็ปี2568เนี่ยก็ทำแบบนี้อยู่ก็สงคราม12วันส่งถล่มจรวดขีปนาวุธไปถล่มกรุงเทหะรานเสร็จแล้วก็เลิกแล้วก็บอกว่าโอเคเลิกแล้วไม่หยบไม่ยิงแล้วไม่ลบแล้วอยู่ๆก็นึกอยากจะไปถล่มก็ไปถล่มแบบนี้นะครับทำให้ผู้คนเนี่ยเสียชีวิตกันไปมากมายเด็กผู้หญิงเสียชีวิตกันเป็นร้อยๆคนเลยนะครับอายุต่ำกว่า12ปีประมาณนั้นเนี่ยเสียชีวิตกันเยอะมากนะครับผู้คนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตกันมากมายบ้านเรือนเสียหายพังอะไรต่างๆนานาอิหร่านก็เรียกว่าค่อนข้างจะยับเยินในช่วงเวลานั้นแต่ทั่วโลกก็ประณามสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยยุโรปยังไม่เอาด้วยเลยนะครับก็เลยทำให้มีการเขาเรียกว่าแตกกันเป็นเสี่ยงๆกันไปละว่างั้นไม่มีใครยุ่งกับสงครามครั้งนี้ของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะก็มีแต่อิสราเอลเท่านั้นที่ยังร่วมมือกับสหรัฐในช่วงนี้กันอยู่นะครับงานนี้หลังจากที่เขาแห่ศพของท่านอายาโตลาห์อาลีควายเมนีเนี่ยนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะกลับไปฝังไว้ที่บ้านเกิดของท่านร่วมกับอดีตผู้นำท่านอื่นๆของอิหร่านที่ได้เสียชีวิตไปแล้วครับอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับไปฟังโฟลด์กับเพลงคนที่ใช่ในวันที่ผิดคนเพลงที่2เป็นของคุณประณัฐดาเรื่องวุฒิกับเพลงคนเลวที่รักเธอและแบทมากับเพลงไม่ขอเป็นคนสุดท้าย

0: ี๋ยวเขาต้องเข้าโฆษณา
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
0: เพลินนะครับแป๊บเดียวชั่วโมงที่3ก็กำลังจะหมดลงอีกแล้วนะผมเล่าได้2เรื่องเองเรื่องของวันเกิดอเมริกาครบ250ปีแล้วก็เรื่องงานศพของท่านอดีตผู้นำของอิหร่านนะครับอายาตุลลาห์อาลีคอมเมนีซึ่งก็เป็นเรื่องอะไรที่มันต่อเนื่องกันนะทั้งสองประเทศเนี้ยแต่ก็ยังจะมีเรื่องเล่ามาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ยังไลฟ์สดกันอยู่นะครับทางเพจของ TikTok ครับต้นสุชาติชวังกูลแล้วก็เพจ Facebook ของ LTM FM 95นะครับก็มาเป็นกำลังใจกันมาคุยกันจะมาส่งดาวส่งอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ก็ได้นะครับในช่วงนี้อีกเพลงนึงที่จะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับให้ฟังเสียงของน้องบีน้ำทิพย์กับเพลงค่อยๆรักแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้าครับ

0: 6นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านขายแก๊สเถื่อนพบซ่อมและพ่น4ถังแก๊สหมดอายุเองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังได้รับเบาะแสจากตัวแทนผู้ประกอบการก๊าซหุงต้มว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและมีพฤติการนำส่งก๊าซเก่าและถังที่หมดและมีพฤติการนำถังก๊าซเก่าและถังที่หมดอายุการใช้งานมาซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ก่อนนำกลับไปจำหน่ายให้ประชาชนจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวเปิดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้ประชาชนตามปกติพบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม538ถังมูลค่าประมาณ 400,000 บาทและตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมขัดสนิมและพ่นสีใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบทดสอบแรงดันและรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซถุงต้มอีกทั้งยังไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งใกล้อยู่ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงอายัดถังก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายรูปหนุ่มดอยเชียงรายแก๊งบัญชีม้าส่งลิงก์กู้เงินปลอมหลอกให้โอนเงินส่งดำเนินคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนายหลิงหลู่หรือรุ่นแซ่ฟู่อายุ43ปีชาวเชียงรายซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีโดยสามารถจับกุมได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันพฤติการก่อนการจับกุมในช่วงกลางปี2564ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอกู้เงิน 50,000 บาทจึงค้นหาข้อมูลสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะพบโฆษณาปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่าน Facebook ซึ่งมีการแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อมาคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินรวม 40,000 บาทผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อจึงเข้าแจ้งความล่าสุดตำรวจสามารถจับกุมตัวนายหลิงหลู่ได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติทีมกู้ภัยนานาชาติรัฐบาลเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่บรรดาทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศขณะเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2โดยเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นใกล้แต่ 3,000 รายรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสของเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาชั้นที่2ให้แก่ทีมกู้ภัยจากสหราชอาณาจักรอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาร์เบโดสเพื่อยกย่องของความพยายามในการกู้ภัยช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์มีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่สุนัขกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหารวมถึงมีการมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการให้แก่เอกอัครราชทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: ทุกเดือน
5: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนหวังอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: เหนื่อยมั้ยที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

เปิดรายการชั่วโมงที่3ของเรานะครับด้วยผลงานของ The Allen Project กับเพลงแทนความห่วงใยแล้วก็ตามด้วยมาริลาบราซิเลียนกับเพลงปลายฟ้าตอนที่เขาประท้วงกันเนาะพี่เขาก็ไปร้องเพลงเราจำได้เราไปร้องเพลงที่คอนเสิร์ตที่ซอยหลังน้ำนะโรงละครอัปสราก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าปลายฟ้าเป็นผ่านฟ้าเนี่ยตอนนั้นเขาประท้วงกันอยู่ที่ผ่านฟ้ามาริลาบราซิเลียนกับเพลงปลายฟ้านะครับแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้พี่ปันไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วกับเพลงเก็บใจฟังสบายสบายทั้ง3เพลงฟังแล้วก็แบบรู้สึกผ่อนคลายนะครับผมฟังอยู่ที่ทางสถานีขนาดคุยไปด้วยกับคุณผู้ฟังที่ทักทายกันอยู่ใน TikTok นะครับยังหลับได้อ่ะหลับคาไมโครโฟนหลับไหนดีไม่รู้ว่าน้ำลายไหลยืดหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของเรานะครับวันนี้อยู่กับน้องแป้งแล้วก็น้องช้างนะครับทุกคนก็เรียกว่าถ้าหอบผ้าห่มออกมาได้ตอนนี้ก็เรียกว่าหอบมาแล้วนะครับผ้านวมตอนนี้ก็ผมก็ต้องเริ่มใส่เสื้อหนาวแล้วครับไม่ไหวครับผมเย็นมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่เปื่อยไม่เน่ากันเลยทีเดียวถ้านั่งกันอยู่ตรงนี้อากาศเย็นมากๆนะครับก็ต้องดูแลเครื่องไม้เครื่องมือของเราครับผมก็เลยต้องทำให้อากาศตรงนี้เย็นมากเป็นพิเศษเสียงผมก็เริ่มที่จะตุยๆแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าเสียงบวมๆนะเพราะอากาศมันเย็นนะครับหวานวันวานอยู่ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณไปจนกระทั่งถึงเวลา 17 นาฬิกานะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการจัดรายการโดยคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับจะพากลับไปฟังเพลงลูกทุ่งกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นน้องลูกตาลใช่ไหมน้องลูกตาลก็จะมาจัดรายการร่วมกับคุณอาชัยเมืองสิงห์นะครับเขาเป็นข้อมูลเป็นเกร็ดอะไรต่างๆที่ท่านจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งในยุคนู้นยุคอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยถึงจะเกิดไม่ทันแต่เราก็จินตนาการตามได้นะฟังแล้วเพลินๆนะครับได้ข้อมูลดีๆอะไรเยอะแยะเลยส่วนคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเพลงสากลนะครับก็ลองไปฟัง Beautiful Music นะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลตอน 5:00 นทาง 94.5 นะครับหรือว่าทางสุชาติ radio.com ก็ได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็รณรงค์เหมือนกันนะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเขียนจดหมายมาคุยกันเขียนมาสำหรับรายการนี้ก็ได้นะครับหวานวันๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเนี่ยส่งมาถึงตนมาส่งมาถึงผมนะเย็นมากนะปากพูดไม่สดละแล้วก็ไม่ถูกครับส่งมาถึงผมนะครับตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327เขียนมาบอกด้วยนะครับว่าฟังรายการของเราอยู่ที่ไหนอยากจะแชร์อะไรอยากจะแนะนำเพลงส่งมาเลยครับผมจะได้นำเพลงที่คุณอยากฟังเนี่ยเอามาเข้าในลิสต์ของเรานะครับเวลาที่เราจะจัดเพลงเนี่ยเราก็จะเรียงมาให้มันเข้าให้มันคลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันฟังแล้วมันเพลิดเพลินไม่มีสะดุดไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาอะไรแบบนี้นะครับนี่สวัสดีคุณมังกรคุณอาทิตย์นะครับแล้วก็ตรงนี้มีคุณที่ผมสงสัยต้องไปเรียนภาษาพม่าแล้วเนี่ยอ่านไม่ออกนะคุณสุชาดาศรีสังนะครับสวัสดีครับผมอ่ะให้ฟังอีก3เพลงในช่วงนี้นะครับพี่ตั้มสมประสงค์กับเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นส่วนนันทิดาก็จะมาบอกว่าเขาเป็นของคนอื่นเขียนเอาไว้ข้างเตียงนะแล้ววิยดาโกมารกุลนนครมากับเพลงปล่อยใจฝันครับ

0: ป็นยังไงกันบ้างครับ
1: ปล่อยใจฝันเสียงของวิยดาโกมารกุล นนครและก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นเสียงของนันทิดาแก้วบัวสายเขียนไว้ข้างเตียงเราเปิดช่วงที่2ของชั่วโมงที่4ของเราด้วยเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาจากทาง TikTok นะครับก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปร้องเพลงคาราโอเกะคุณสมพงศ์บอกว่าจบรัฐศาสตร์การทูตแล้วไปทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างหรือเปล่าครับผมจบรปศนะครับรัฐประศาสนศาสตร์หรือว่าบริหารรัฐกิจนะครับผมก็จริงๆแล้วก็ควรจะต้องไปทำงานอยู่ที่อำเภอนะแต่ก็ไม่ได้ไปทำนะครับคุณลุงรักบอกตอนร้องดังเม็ดทรายแล้วคุณหนึ่งจักรวาลเล่นดนตรีไพเราะมากค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากครับคุณตองเองมาทักทายเรานะครับคุณซับเองคุณบอยคุณยูเซอร์สะ6313ฝั่งนี้ก็มีคุณชุติรัตน์นะครับมาทักเรากราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับฝากส่งหัวใจกดเลิฟกดไลค์กดแชร์เคาะหน้าจอกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากรีโพสต์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับจะได้เห็นกันเยอะๆครับผมอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับลูกบิวลูกบิวโลกเบี้ยวนะครับกับเพลงรักโลกาภิวัตน์ส่วนวง XYZ มากับเพลงแอบเจ็บแล้วก็ให้ฟังเสียงของคุณแอนนาโรดรุ่งเลิกกับเพลงเก็บน้ำตา

0: ป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond House

0: นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
8: โอ้โหคุยกันเพลินนี่ก็ 3-4 ชั่วโมงคุยไม่หยุดเหมือนกันนะครับนี่ได้คุยกับคุณอากิเนะฟังจากที่ญี่ปุ่นนะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองเกียวโตที่ประเทศญี่ปุ่นมาไปอยู่มา34ปีแล้วแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่นู่นนะครับแต่ก็เหงานะอยู่ไกลบ้านบางทีก็เหงาก็ได้ฟังเพลงจากประเทศไทยเป็นเพื่อนคลายความเหงานะครับนี่มันเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเราก็จะต้องลงจากไลฟ์สดแล้วนะครับแล้วก็ต้องหมดเวลาของเราในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการจัดรายการของน้องน้ำตาลนะครับกับคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติจะเปิดเพลงลูกทุ่งเก่าๆแล้วคุณอาชัยเมืองสิงห์ท่านก็จะเล่าเกร็ดอะไรต่างๆให้เราฟังมากมายก่อนที่จะล่ำลากันไปในวันนี้นะครับผมเอาข่าวมาฝากนิดนึงที่เมืองจีนครับบริษัทที่เขาขายชานะครับยี่ห้อมอลลี่ทีถูกหลุยส์วิตตองฟ้องร้องนะครับบอกว่าโลโก้ที่ไปอยู่บนถ้วยชาเนี่ยหน้าตามันเหมือนกับเทรดมาร์คของหลุยส์วิตตองที่เป็นดอกไม้สี่แฉกนะครับเป็นกราฟิกแต่ผมก็มาดูแล้วมันของหลุยส์วิตตองมันจะสั้นกว่าแล้วมันก็อ้วนกว่าแต่ของมอลลี่ทีเนี่ยมันจะยาวกว่าแล้วก็ผอมกว่านะมันก็ไม่ได้ลอกมาทั้งหมดนะแต่อย่างไรก็ตามศาลของประเทศจีนนะครับที่เมืองเจียงสูจังหวัดเจียงสูเขาศาลชั้นต้นก็ตัดสินให้ว่ามอลลี่ทีเนี่ยมอลลี่ทีเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเกือบ2ล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วก็ต้องลงขอโทษอย่างเป็นทางการตามสื่อต่างๆด้วยมอลลี่ทีก็บอกว่าจะดำเนินการดับขั้นต่อไปนะครับก็จะต้องฟ้องก็เรื่องดำเนินคดีกันไปพาไปศาลอุทธรณ์นะดูซิว่าศาลอุทธรณ์จะไปยังไงก็ต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคดีนี้วันนี้นะครับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างแล้วก็น้องแป้งนะครับก็อยู่รับใช้คุณผู้ฟังมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามเป็นกำลังใจกันในไลฟ์สดนะครับทาง TikTok ต้นสุชาติชวังกูลนะครับและอย่าลืมเขียนจดหมายมาคุยกับเรานะครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ด้วยนะครับวันนี้จะล่ำลากันไปด้วยเสียงของน้องแหวนทิติมาสุดาสุนทรกับเพลงคนที่รู้ใจและกลับมารู้ใจฟังหวานวันเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกันทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลาย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นฟองละ3.80 บาทหลังตรึงราคากว่า3 เดือนมีผลพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้เช็คราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทหรือ114บาทต่อแผงเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนายปราโมชชูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าผลผลิตไข่ไก่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้สภาพอากาศจะคลี่คลายจากช่วงฤดูร้อนแต่ยังมีความแปรปรวนประกอบกับยังพบโรคไข่ลดในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนให้ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังไม่นิ่งแม้สถานการณ์ด้านพลังงานจะเริ่มคลี่คลายแต่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ยังอยู่ระดับสูงผู้เลี้ยงพยายามประคับประคองราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องคาดหวังว่าจะปรับราคาแนะนำในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2และ3ลงแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลหนุนภารกิจความมั่นคงวางพวงมาลารำลึกวีรชนเนิน350และปราสาทตาควายพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่แนวชายแดนประกอบด้วยปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีความพร้อมยึดมั่นในภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจติดตามสถานการณ์เสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปีจะมาให้5ปี
5: โอม
4: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้วันที่5กรกฎาคม2569นะคะเจอกันนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: สวัสดีจ้า
0: เย้วันนี้ก็เสียงสดใสคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะจากสัปดาห์ที่แล้ว
1: มันก็อีลุกหุกพักมาหลายวันเหมือนกัน
0: ดีขึ้นบ้างไหมคะคุณพ
1: ่อตอนนี้ก็3วันดี4วัน4วันไม่ค่อยคล่องก็มี
0: ค่ะ
1: อากาศมันเปลี่ยนเรื่อยแล้วก็ฝนพรำมาให้มั่งอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ย
0: ค่ะจริงๆไม่ต้องพูดถึงว่าอย่างพ่อไม่สบายอยู่แล้วมีอาการอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วอากาศเปลี่ยนคนปกติวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยก็ไม่สบายกันเยอะนะพ่อนะพ
1: ู
0: ดถึง
1: ยังพอค่อยยังชั่วนะ
0: จ้ะ
1: เพราะว่าถ้าพ่อได้ออกไปบ้างข้างนอกไปอะไรต่ออะไรเจอโน่นนี่ก็ยังพอได้นี่นั่งแกลวก็
0: เหงาไหมพ่อเหงาไหมคะอยู่บ้านเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันชินแล้วอ่ะ
0: จ้ะ
1: เวลาลูกเขามีงานเขาก็ต้องไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้คนอื่นมาเป็นเพื่อนพ่ออยู
0: ่อ๋อมาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคเลยตอนนี้ก็
1: นี่ที่บ้านสะดวกอยู่อย่างนึงเพราะว่าเราอยู่นี่มานานคนในซอยทั้งซอยรู้จักกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็รู้แหละเราก็อยู่หน้าโรงเรียนศรีราชรัฐพิพัฒน์มานานเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าเขารู้ว่าเราพอช่วยวัดวาอะไรที่นี่แล้วก็อยู่สภาพที่เราเดินไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เดินได้เหมือนกันแต่ต้องมือขวาต้องใช้ไม้เท้าก็ข้างซ้ายมือเนี่ยมันไม่ถนัดก็ขาซ้ายนี่ทีนี้ถ้าก็ไม่มีคนมาดูค่อยๆจับมั่งเวลาเดินไฟไม่ได้เปิดมั่งอะไรเราไปเปิดไม่ได้ใช่ไหม
0: จ
1: ้
0: ะ
1: พอมันลื่นล้มแล้วฝนมันรั่วลงมาอะไรเงี้ยล้มบ่อยเพิ่งให้เกือบ
0: โอ้ไม่ได้นะพอต้องมีคนอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ลูกๆหลานๆไม่อยู่พ่อก็อาจจะต้องระวังนะพ่อเอาจริงๆต้องระวังมากเป็นพิเศษหน่อย
1: ไปเที่ยวแล้วเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ไง
0: ค่ะ
1: พอล้มลงไปแล้วก็ได้แต่ข้างขวาแขนดึงโน่นดึงนี่แล้วเข้าของในบ้านมันเต็มชั้นล่างอ่ะ
0: จ้ะ
1: เราก็เลยก็บอกกับแฟนเพลงย่อยถ้าหากว่าจะมาจะอะไรต่ออะไรก็ขอให้บอกล่วงหน้า
0: หนูก็เลยจะถามเลยว่ามีแฟนเพลงแฟนคลับไปเยี่ยมพ่อบ้างไหมที่บ้าน
1: มาประจำมา
0: หรอ
1: ก็ไม่มีที่รับแขก
0: จ้ะจ้ะ
1: ทางเรื่องก็ของข้างล่างของเราสั่งของทุกวันนะลูก
0: ค่ะมีคนไปเที่ยวหาพ่ออยู่เน
1: า
0: ะ
1: เขาจะมีที่ต้อนรับอยู่นนในวัดแต่ที่ตรงในโบสถ์อ่ะ
0: จ้ะ
1: เป็นที่ต้อนรับเลยบอกขอไปตรงนั้นก็แล้วกันเพราะว่าคนเข็นรถวิ่งแย่ก็ต้องไปที่นั่น
0: ค่ะก็จะสะดวกกว่าใช่ไหมคะอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคนะตอนนี้มีแฟนๆทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณยายออสามย่านนะคะพี่กฎชมนนะคะหลายๆคนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทักทายนะคะพี่กฎชมนจากมหาสารคามนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกสวัสดีครับคุณพ่อชายเมืองสิงห์สุขภาพแข็งแรงนะครับนี่นะคะมีแฟนๆส่งข้อความให้กำลังใจด้วยนะคะเนาะพ่อฝนตกไหมคะวันนี้ครึ้มๆไหมหรือว่าตกไปแล้ว
1: นี่ไม่มี
0: รอวันนี้ไม่มีเนาะวันนี้แดดออกเยอะหน่อย
1: แต่เมื่อวานกับเมื่อวานซื้อนี่ก็จะมีพรำข้างนอกรอบๆหน่อยตอนที่หน้าเสียวเพราะว่าลูกก็ยังกลับมาไม่ทันก็ไอ้หม้อไฟมันระเบิดที่ซอยประชานันทมิตรที่ลงไม้ไม่ห่างจากบ้านอะไร
0: อ
1: ่
0: าฮะไฟดับไหมพ่อไฟดับไหมคะ
1: แต่ที่บ้านพ่อมันคนละสายเดียวก็นั่นแหละแต่ว่าบ้านพ่อไฟไม่ดับ
0: โอเคโอเค
1: แล้วก็อีกแป๊บเดียวเขาก็มาติดต่อได้
0: โอเ อเคตอนนี้มีแฟนๆขอเพลงเข้ามาอ่ะมาพูดถึงเพลงเลยก็แล้วกันนะคะเขาส่งข้อความเข้ามาพอดีพี่นิวัฒน์นะคะคุณพ่อเขาบอกว่าอยากฟังมาลัยลอยวนนะคะคุณพ่อขา
1: ได้เลยมาลัยลอยยุคสองยุคเดียวก็มาลัยน้ำใจลุกแล้วก็เมียพี่มีชู้มาลัยน้ำใจไม่เป็นไรลืมเสื้อเถิด
0: จ้ะ
1: ยุคสอง
0: จ
1: ้
0: ะ
1: สมัยที่พ่อมีวงแล้วอ่ะ
0: ค่ะปีไหนไม่รู้พ่อพอจำตัวเลขได้ไหมคะ
1: ปีสองหลัง2510ไปแล้วนะ
0: อ๋อหลังจาก2510ไปแล้วนะคะหนูเห็นมีเพลงเกี่ยวกับมาลัยหลายเพลงเลยก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเป็นมาลัยดอกรักเนาะตอนนั้น
1: มาลัยดอกรักตมีลารัต
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะเป็นปี2505 106 107อะไรเงี้ย
0: อ๋อก่อนหน้านั้นถูกไหมคะก่อนหน้าลอยวน
1: ก่อน
0: โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้คุณพ่อพอจะร้องสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะแฟนๆอยากฟังจังเลย
1: จะเอาเวอร์ชั่นไหนอ่ะ
0: เอาเวอร์ชั่นแบบว่าชายเมืองสิงห์แบบ The Mad City Lion Project
1: ก็ถ้าหากว่ายุคแรก
0: จ้ะ
1: หอมมาลัยที่ชายรับมาจากเจ้ารับมาจากสาวเล่นเอาหัวใจชายสั่นหวงมาลัยคล้องดวงใจผูกพันต่างพยานรักกันไม่ว่าคืนหรือวันจิตลำพันถึงเธอหลับละเมอเผลอไปแม่พวงมาลัยขวัญใจอยู่ไหนเล่าแล้วก็ออกเพลงคล้ายๆกับเพลงพวงมาลัย
0: จ้ะ
1: โดนไปอีก2ท่อนด้วยกันได้จบ
0: โอ้โหกำลังเพลินเลยหนูนี่เคลิ้มเลยนะพ่อเมื่อกี้เนี่ยหนูกำลังแบบโอ้หลายๆคนส่งว่าความมารัวมากเลยตอนนี้ว่าโอ้เพราะมากเลยได้ฟังเสียงพ่อสดๆสงสัยทีนี้ทุกอาทิตย์สงสัยพ่อต้องร้องแล้วนะเนี่ย
1: อย่าชมมากอย่าชมมาก
0: จริงๆพ่อคือ
1: เดี๋ยวลอย
0: โอ้ยทุกคน
1: อายุเพิ่ง13เดี๋ยวครบ100
0: อุ้ยพ่อเสียงยังเหมือนเดิมวันนั้นคราวก่อนเนี่ยหนูเหมือนให้พ่อร้องเพลงเลยมันจำไม่ได้แล้วก็กลับไปบ้านเนี่ยคุณพ่อหนูกับคุณแม่บอกเสียงพ่อยังเหมือนเดิมยังได้อยู่อ่ะ
1: อ๋อนี่แหละเพราะแรงใจจากแฟนเลย
0: นี่สุดยอดอ้าวล่ะพ่อ
1: เรียกลูกแล้วเรียกต้องเรียกลูกเรียกพ่อแล้ว
0: จ้าโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจัดมาลัยลอยวนนะคะที่พี่นิพัทขอเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ให้พ่อพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อค่ะ

จัดให้เรียบร้อยนะคะกับมาลัยลอยวนชายเมืองสิงห์นะคะตอนนี้มีข้อความเข้ามา เยอะเลยทีเดียวล่ะ บอกว่าในวันอาทิตย์ก็ยังได้เจอกันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะเจอกันช่วงดึกๆเนาะนะคะจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็ยังคงเจอกันได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เพิ่มเติมมาวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันเท่ากับว่าเจอกันอาทิตย์ละ6วันถ้าอาทิตย์ละวันเนี่ยแม่พึ่งพุ่มพวงถ้าอาทิตย์ละ6วันเนี่ยลูกตาลชนิชา นะคะอ่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อแล้วก็รวมถึงนะคะฟังเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะมีของดีมาบอกต่อนะคะสำหรับคนที่กำลังหันมาดูแลรักษาสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นนะในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าแค่เราเนี่ยจะออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแนวผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจขึ้นอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะใครสนใจโทรได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะคะทักทายน้องไบด้วยนะคะทักทายเลยบอกว่าเจอกันทุกวี่ทุกวันเลยนะพี่ตาลอันนี้พี่ตาลพูดเองนะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะนะคะบอกว่าคุณลูกตาลมาเด้อกินข้าวจ้ามือนีลำแต่นะคุณยายพอเพียงน่ารักพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากๆเลยนะคะอาทักทายพี่ณภัทรเมืองสิงห์ด้วยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับของพ่อชายหรือเปล่านะคะแล้วก็พี่ระวิภานะคะน้องหนูดีทักทายมาจากเพชรบุรีด้วยแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่นันทาคนตัวเล็กนะคะบอกสวัสดีค่ะฟังจากอุตรดิตถ์ค่ะนะคะฟังเพลงพ่อชายมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพลงเมียพี่มีชู้ดังมากๆเลยในสมัยนั้นนะคะคุณยายพอเพียงบอกว่าอยากฟังแม่ยอดยายีด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกแผ่นเสียงที่บ้านผมมีแต่แผ่นเสียงของพ่อชายนะซะส่วนใหญ่นี่ถ้าเจอต้องขอลายเซ็นแล้วนะคะนักถ่ายนะคะน้องณภัทรบอกว่าสวัสดีคุณปู่ชายแล้วก็พี่ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเราทักทายกันเนาะขอบคุณมากๆกำลังไล่อ่านข้อความด้านบนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะชวนเพื่อนๆใน Facebook เข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95นะคะแล้วก็หลายๆคนที่ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของทางอสมทของเราเอาไว้ด้วยกับ MCOT Connect นะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะป้ายาแฟนรายการประจำแล้วก็เป็นเพลงโปรดของป้ายาป้ายาเลยนะคะหนูจัดให้เลยนะวันนี้หนึ่งเดียวคือแม่พลอยพรรณรายค่ะ

หนึ่งเดียวคือแม่พลอยพรรณรายนะคะเพลงนี้นี่คือนะเราก็เปิดบ่อยๆนะช่วงวันแม่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาอยู่ตลอดเลยเหมือนกันนะคะจริงๆเพลงนี้เนี่ยจำได้ว่าร้องเคยร้องตอนเด็กๆด้วยนะไม่ถึงตัวตันเองเนี่ยนะคะเพราะมากเลยชอบมากแล้วก็ชอบเสียงพี่พลอยเนี่ยพลอยพรรณรายแล้วก็หลังจากที่เขามีเพลงนี้แล้วก็มีอีกตามมาอีกประมาณสักถ้าจำไม่ผิดอีกสักหนึ่งหรือสองอัลบั้มแล้วก็ไม่มีผลงานออกเลยนะคิดถึงมากนะคิดถึงเสียงมากๆเลยนะคะเป็นศิลปินตอนนั้นน่ะที่เขาออกเพลงเนี่ยพี่พลอยอ่ะเขาเป็นเด็กนะคุณผู้ฟังตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนักร้องศิลปินเด็กที่แบบเก่งมากๆในยุคนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆอีกหลายคนมากๆนะคะทักทายเพิ่มเติมโหวันนี้สมาชิกเยอะใช่ไหมวันอาทิตย์ไม่ไปเที่ยวหรอคะเนี่ย ในเพจโอ้ยเนาะนะคะตอนแรกว่าเออออกบ้านมาวันนี้จะมาทันไหมเนาะฝนจะตกแล้วฝนตรงนี้รถติดอีกวันนี้มาทันนะจ๊ะสวัสดีพี่นนท์ด้วยนะคะบอกแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยพี่คนสันโดดนะคะแล้วก็พี่วานีนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่สอนจินดารัตน์นะคะทักทายนะจ๊ะพี่ชีวิตต้องทนด้วยแล้วก็มีพี่สุนทรน้องแวนว้าวนะคะนะฮะรู้สึกว่าวันอาทิตย์นี้จะเริ่มคึกคักเนาะใช่ไหมคะวัยรุ่นเริ่มเยอะนะเออดีนะคะมาฟังเพลงเก่าๆเนาะนะคะจะได้ย้อนนึกถึงอดีตกันบ้างเนาะศิลปินคุณภาพศิลปินโอ้สมัยก่อนนี้กว่าจะเป็นนักร้องได้กว่าจะร้องได้แต่ละเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังมันยากมากแล้วก็การอัดแผ่นเสียงเข้าห้องอัดเนี่ยนะคะสมัยนั้นไม่มีการแก้ไขไม่มีการอีดิตเพราะฉะนั้นร้องผิด1คำ1อึก1อักเนี่ยต้องร้องใหม่ต้องร้องแก้ใหม่ทั้งหมดนะคุณผู้ฟังหรือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องวงดนตรีก็เล่นด้วยเขาไม่ได้มีแบบทำ backing track เป็น track มาไว้ทำอัดไว้ก่อนนู่นนี่ไม่มีเล่นดนตรีด้วยร้องเพลงด้วยพร้อมกันเนี่ยเหมือนเล่นสดแบบนี้แล้วก็อัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักดนตรีผิดเริ่มใหม่นักร้องก็เริ่มใหม่ทุกคนเริ่มใหม่หมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนะต้องเป๊ะมากต้องเป๊ะมากๆเลยกว่าจะได้ออกมา1เพลงนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยบอกมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจนี่คุณยายพอเพียงบอกเพราะมากๆน้องหนูนี่บอกเด็กๆมากันเยอะนะคะไม่อยากให้พี่ตันเหงา ดีมากทำดีฮะน้องแชมป์บอกรายงานตัวครับพี่ตาลนะคะขอบคุณมากๆเลยอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาถึงเพลงแก้กันบ้างนะคะที่สัญญาเอาไว้ว่าพยายามจะหามาให้นะคะวันนี้อ้าว4งานเพลงนะคะบอกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงไอ้ดินกลิ่นสาวรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแล้วก็อ้าวไม่ใช่ผิดอันตาลายแล้วหนึ่งไม่ใช่อกหักซ้ำสองเฮ้ยดีเจนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะวันอาทิตย์เนี่ยนะมันเบอร์ๆหน่อยมันเบอร์ๆอกหักซ้ำสองสายันสัญญาก่อนยังไม่มาคุณอารุ่งเพชรบอกแป๊บนึงก่อนยังแต่งตัวไม่เสร็จสายันสัญญาก่อนนะคะอกหักซ้ำสองร้องแก้โดยแววมยุราชื่อเพลงว่าใครอกหักกันแน่เน่เน่เน่แล้วก็อีกคู่หนึ่งแสงสุรีรุ่งโรจน์นะคะความจริงจากใจร้องแก้โดยดาวใต้เมืองตรังกับกลัวจะไม่จริงช่วงนี้4งานเพลงแก้ไปฟังกันค่ะ

0: ษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่ว

ูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนต่อ

0: ดใหม
1: ่ต่อสตาร์ทล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: สาวอาทิตย์
5: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
6: ตอนแรกบอกว่าจะเปิดเพลงแก้อีก2เพลงแบบเอ้ยคุณผู้ฟังฟังแบบสัก4เพลงต่อเนื่องแต่ว่าได้แค่2เพลงนะคะเวลาไม่พอเดี๋ยวเรายกยอดไปชั่วโมงหน้ากันต่อคุณพ่อคะ
7: ครับ
6: จ้าหนูเตรียมไว้1เพลงกับเรือล่มในหนองก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติกันค่ะพ่อขา
7: ได้เลย
6: เน
7: า
6: ะ
7: ร่มในหนองเวอร์ชันแรกก็ของสมัยเป็นจุฬารัตน
6: ์อืมค่ะแสดงว่ามีหลายเวอร์ชัน
7: หลายเวอร์ชันเพราะว่ามันเมื่อก่อนนี้จังหวะของสากลก็เยอะ
6: จ้ะ
7: น่าจะจังหวะของเพลงไทยก็จับมาผสมกันหมดเลย
6: อืมค่ะ
7: อย่างเรือล่มในหนองเนี่ยมีทั้งลำตัดมีทั้งอะไรต่ออะไรธรรมดาของไทยเรามันจะมีแค่บีกินลำโพนเครื่องแล้วก็แล้วของฝรั่งเขาก็มีเชช่ามาตรฐานใช่ไหม
6: จ้ะ
7: แล้วก็ออฟบีทอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นลูกผสมหมดเลยมาผสมกัน
6: เออโอเคค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยกับเรือล่มในหนองชายเมืองสิงห์แล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เราเคารพธงชาติและชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับลูกตาลชนทิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ค่าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: M-Court Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น. ถึง 18:00 น. M-Court News FM 100.5
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Court Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา3 นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อาทิตย์ที่5 กรกฎาคม 2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณจุลรัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณณรงค์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงวันนี้ขออนุญาตมาแทนนะคะน้องอ้นนะคะน้องอ้นลา1 วัน
5: มีภารกิจ2 สัปดาห์เลยเห็น
6: ใช่
5: ลงเกจะมาทาน2 สัปดาห์เลยใช่ไหมครับ
6: ยาวต่อเนื่องเลยก็คือเดี๋ยวอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอีก1 อาทิตย์นะคะก็คือวันที่5แล้วก็วันที่12นะคะ
5: ครับ
6: มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณณรงค์ด้วย
5: 2 ชั่วโมงก็คงจะต่อจากช่วงบ่ายที่น้องเกจัดรายการนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้น2 ประเด็นหลักๆ2 ประเด็นใหญ่ๆนะฮะที่คนไทยกำลังรอลุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะประเด็นของแอมีนานะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยถูกหลอกโดยไม่รู้เลยที่ขนไป12 ใบเนี่ยสำหรับกระเป๋าช้างเนี่ยนะครับและข้างในมันมีเฮโรอีนอยู่เนี่ยถ้าไม่รู้อินโนอินเนเลยเนี่ยนะก็ถูกหลอกไปด้วยราคาแค่1,700เองอะให้ไปแค่ครึ่งของครึ่งอะนะฮะแล้วโดนคดีแบบ2 คดีใหญ่ๆ50 ปีเนี่ยโอ้โหเจ็ดจิตใจจะเป็นยังไงล่ะ
6: หนักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างวันนี้ก็จับกุมได้อีก1 รายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รับสารภาพว่ารับต่อมาจากนายอุทัยใช่ไหมคะ
5: นายอุทัยเนี่ยก็คือคนใส่ฮู้ดสีน้ำเงินนะครับไปตามจับได้แล้วก็ไปค้นห้องพักนะครับก็พบเศษผ้าคือทำลายไม่หมดอะนะฮะแล้วก็ในเศษผ้านั่นนะครับคือมีรูปช้าง2 ตัวตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าคนละล็อตกับที่ส่งให้กับแอร์สาวมีนาแต่มันมีผงสีขาวอยู่เต็มไปหมดเลย
6: ลักษณะคือคล้ายกันเลยเรื่องของลักษณะในเรื่องของการส่งใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับมีตัวละครออกมาเยอะมากนะคะหลังจากนี้เนี่ยปปส.ก็จะต้องมีการเร่งนะคะเพื่อที่จะขยายผลแล้วก็เชื่อมโยงนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยในเครือข่ายนี้เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เชื่อมแล้วก็ติดต่อนะคะมีนาที่ ่เป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยแค่หนึ่งคนหรือจะมีแอร์โฮสเตสอีกหลายๆคนเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปส่งพัสดุที่ซอยเสือใหญ
5: ่
6: ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนแต่ว่าพัสดุเนี่ยตีกับและที่สำคัญเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนที่ตกเป็นเหยื่อหรืออาจจะเป็นเรื่องของการรับหิ้วของพุ่งเป้าไปที่แอร์โฮสเตสค่อนข้างที่จะเยอะ
5: เป้าหมายของเขาเลยแหละฮะที่เขาบอกว่าเขาทำมาน่าจะเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของประเทศไทยเราอะนะฮะกระเป๋าช้างนะครับไอ้พวกของชำร่วยอะไรต่างๆผ้าไหมอย่างเงี้ยนะฮ
6: ะ
5: ชุบแล้วก็ไอ้ตะเข็บมันเนี่ยนะฮะตะเข็บของผ้าเนี่ยที่เขาไปตรวจเจอเสื้อกันหนาวอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปสอดใส่ไว้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะฮะ
6: ซองกาแฟ
5: ซองกาแฟที่เราจะต้องใส่อะไรบ้างครับในซองกาแฟ3 in 1เนี่ยนะฮะมันมีกาแฟและมันมีครีมสีขาวๆนะฮะแล้วมันก็มีน้ำตาลเขาก็เอาไปผสมในนั้นเพื่อจะถึงปลายทางเขาสามารถสกัดเอายาเสพติดออกมาได้ครับ
6: แล้วก็ปลายทางเนี่ยก็จะเป็นออสเตรเลียเพราะเขาบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นปลายทางที่โดยเฉพาะยาเสพติดโดยเฉพาะเฮโรอีน
5: เ
6: พราะเวลาไปถึงออสเตรเลียเนี่ยมูลค่าเพิ่มอ่ะ
5: เป็น10เท่าม
6: ันสูงมากเลยเป็นที่ต้องการนะ
5: ใช่ครับก็มีทั้งไต้หวันแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ทางปปส.เขาบอกนี่นะครับ1สจ๊วต2แอร์โฮสเตส
6: อันนี้เป้าหมายเลยใช่มั้ยคะ
5: นักเรียนนักศึกษาคณะทัวร์นะฮะที่เขาบอกว่าทำออกมาเนี่ยที่ปปส.เขาไปค้นเนี่ยนะฮะที่ไปเจอเสื้อกันหนาวไปเจอเสื้อผ้าไหมไปเจอผ้าอะไรต่างๆที่เขาสามารถยัดยาเสพติดเข้าไว้ข้างในเนี่ยนี่แหละกลุ่มเป้าหมายที่กำลังจะตระเวนหาคนลับหิ้วนะครับเพื่อจะเอาไปส่งจุดหมายปลายทาง
6: เหมือนเป็นคนเดินทางแล้วก็เหมือนเป็นตัวล่ออย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งอาชีพที่เป็นเรื่องของคนลับหิ้วสินค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะคุณณรง
5: ค์อ
6: ย่างล่าสุดเนี่ยที่ไปเจอที่เป็นผมเช็ดเท้าอะค่ะแล้วก็ซุกซ่อนเฮโรอีนเข้าไปในผมเช็ดเท้าอันนี้ก็เป็นอาชีพของคนรับหิ้วสินค้าไปเหมือนกันแต่ว่าเขาอะเอะใจนะตอนแรกรับไปครั้งไม่รู้ว่าเจ้านี้หรือเปล่านะแต่ว่าครั้งหนึ่งครั้งสองเนี่ยก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่พอครั้งสามเนี่ยเขาเอะใจว่าทำไมผมเช็ดเท้าเนี่ยมันหนักจังแล้วก็เหมือนโทรสอบถามเพื่อนที่ขายผมเช็ดเท้าว
5: ่
6: าจริงๆแล้วเนี่ยปกติผมเช็ดเท้าจะต้องน้ำหนักสักเท่าไหร่แต่พอไปช่างไอ้ชักเอะใจทำไมเป็นกิโลจริงๆมันไม่ถึงกิโลและไปเจอเศษผงมันร่วงลงมาพอดีเลยจำได้ไหมคะประเด็นเนี้ยเออก็เลยโชคดีของเขาไปนะจริง
5: น้องมีนากับแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยถามว่าค้นดูไหมค้นดูนะไม่เจอเพราะเขาแสะสอดเข้าไปเนียนมากในซับในเลยแหละครับซึ่งมันเป็นของที่เรารับหิ้วอ่ะเราจะไปแกะเราจะไปกรีด
6: เดี๋ยว
5: เขาเสียหายมันก็กระไรอยู่ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าแล้วก็วันนี้มีโอกาสที่เห็นคลิปในโลกโซเชียลใน TikTok นะฮะของคุณนพดลปฐมะออกมาให้ทัศนะในประเด็นนี้เขาบอกว่าศาลออสเตรเลียเนี่ยเคยมีบรรทัดฐานครับที่โจทก์จะต้องเอาข้อมูลเอาหลักฐานให้ศาลเชื่อได้ว่าคนที่รับหิ้วไปเนี่ยอยู่ในขบวนการนะฮะหรือเจตนาในการนำเข้ายาเสพติดเข้าออสเตรเลียจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคดีลักษณะนี้เหมือนกันที่คนหิ้วไปเนี่ยไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยเลยเนี่ยแต่ว่าในตัวของเขาที่คนเขาฝากของมาเนี่ยมันมียาเสพติดในเมื่อโจทก็คือคนฟ้องผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะชี้ให้ศาลเห็นไม่ได้ว่าเขามีเจตนาเนี่ยศาลยกฟ้องเทียบเคียงกับคดีของมีนาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเอาใจช่วยนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราเนี่ยนะฮะก็คือทางปปส.ทาง DSI ทางตำรวจท้องที่ซึ่งตอนเนี้ยมันน่าชัดเจนแล้วเพราะว่าคุณอุทัย
6: บอกว่าขอโทษ
5: ขอโทษ
6: แล้วก็ไม่รู้จัก
5: ขอโทษแอร์ผมไม่รู้จักเขาเลยขอโทษจริงๆครับ
6: ขอโทษมีนาขอโทษครอบครัว
5: 2-3 รอบฮะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ในการที่ตำรวจพอเอาไปเค้นเนี่ยแล้วก็เอาไปทำแผนประกอบเนี่ยนะฮะแล้วก็กรณีจับขบวนการของเขาได้อีก1รายวันนี้ที่อยุธยาก็คือเอาของกลางจากคุณอุทัยเนี่ยไปทำลาย
6: ไปทำลายไปเททิ้งแล้วก็ไปตะเวนทิ้ง
5: ใช่ครับใช่ครับ
6: นะคะพอเห็นข่าวว่ามีการจับแอร์โฮสเตสก็คือมีนาได้ที่ออสเตรเลียนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องถามทางปปส.ด้วยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจเนี่ยปปส.เองเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจว่าอาจจะพูดอะไรทั้งหมดได้ไม่หมดทั้งหมด ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างทางออสเตรเลียเองเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดข้อมูลทั้งหมดนะแต่เขามีการประสานร่วมกับไทยแล้วก็ทางออสเตรเลียนี่แหละข้อมูลประสานกันไปมาณเวลานี้นะคะ
5: แต่อย่างน้อยเนี่ยทางปปส.เนี่ยก็น่าจะให้มุมมองสำหรับคนที่รับหิ้วได้นะฮะเพราะตั้งแต่วันแรกเลยปปส.ออกมาเตือนเลยนะคุณทำลักษณะนี้เนี่ยนะฮะมันน่ากังวลมากนะฮะที่คุณจะตกเป็นผู้ต้องหาได
6: ้เลย
5: เสี่ยงมากๆเลยนะฮะแม้กระทั่งถ้าคนไปในกรุ๊ปทัวร์ของเราอะน้องเก๋บางทีกระเป๋าอุ้ยน้ำหนักมันเกินไป7กิโลอะ
6: ห้ามนะคุณผู้ฟัง
5: เปิดกระเป๋าหน่อยได้ไหมยังเหลืออยู่ใช่ไหมที่ว่าง
6: ขอฝากไปหน่อย
5: เอาของเราฝากไปหน่อยสิถ้าไม่รู้จักมักคุ้นอย่าเลยนะครับ
6: ต่อให้รู้จักมักคุ้นเอาจริงๆก็ไม่กล้านะคุณณรงค์นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่น้ำหนักกระเป๋าอย่างเดียวนะเขาบอกว่าเวลาไปสนามบินใครให้ถือฝากถือของนู่นนี่นั่นหน่อยได้ไหมห้ามเลยนะเอาจริงๆคือเราต้องใจแข็งนะเพราะว่าถ้าใจอ่อนไปอ่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะสุดท้ายเรารับผิดชอบคนเดียวคนอื่นช่วยเราไม่ได้เลยนะ
5: เคยออกคำเตือนมาเป็นข้ออธิบายเห็นภาพเลยนะครับก็คือมีคนเฒ่าคนแก่มีผู้พิการมีอะไรประมาณเนี้ยนะฮะถือของพลุงพลังเลยถือกระเป๋าเห็นว่าถือแล้วลนทุแล้วคว่ำอย่างเงี้ยนะฮะมาขอร้องเรามานั่งคุยกับเรานะฮะไปไฟไหนไปเที่ยวเดียวบินเดียวกันเข้าเกตด้วยกันใช่ไหมออกไปข้างนอกหรือเปล่าพักขอเดินไปด้วยสิคุยถูกคอดีจังเลยเนี่ยลุงถือไม่ไหวอ่ะเนี่ยไปกระเป๋าเนี่ยเอาถือออกให้หน่อยเดี๋ยวไปเรียกรถอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะขอบคุณมากเลยนั่นแหละฮะโดนคดีมานักต่อนักแล้วล่ะครับ
6: เป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ตระหนักนะคะวันนี้ก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคุยกัน2เบรกเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าเจตนาเนี่ยคือหัวใจสำคัญของคดีเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยอย่างมีนาเองเนี่ยก็ต้องย้อนไปดูเรื่องของประวัติการบินย้อนหลังพฤติกรรมการเปลี่ยนตารางบินการติดต่อกับผู้ว่าจ้างหลายๆอย่างเส้นทางการเงินความเชื่อมโยงกับเครือข่ายท
5: ั้
6: งหมดเนี่ยคือจะพิสูจน์นะคะว่ามีนาที่เป็นแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยรู้หรือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วเกี่ยวข้องระดับไหนอย่างไร
5: คุณนพดลปัตตมะเนี่ยนะฮะสรุปทิ้งท้ายก็คือฝ่ายเรานี่แหละฮะจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะฮะเส้นทางการเงินก่อนหน้านี้ทางปปส.ที่บอกว่าไปตรวจสอบมาก็ไม่ผิดปกติอะไร
6: ไม่ได้เจอก้อนใหญ่ๆที่ในบัญชีแล้วที่สำคัญบัญชีมีบัญชีเดียวด้วยนะ
5: ใช่ครับ
6: ไม่ได้มีหลายบัญชี
5: ใช่ครับการติดต่อสื่อสารแชทไลน์คุณคุยกับโลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ยังไงนะฮะเจตนาของเธอเป็นอย่างไรมันน่าจะอธิบายได้ในตัวอักษรที่เธอคุยกันทางแชทไลน์นะฮ
6: ะ
5: ไอ้ตรงนี้นะครับที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะไปยื่นนะฮะว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่เราก็ถูกหลอกเข้าสู่เนี่ยฮะกระบวนการรับหิ้วเนี่ยอันนี้มันจะช่วยแบ่งเบาในการสู้คดีได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องตามกัน
6: อันนั้นก็จะเป็นมุมของมีนาในเรื่องของคดีนะคะแต่ว่าในแง่ของกระบวนการเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
5: อ
6: ันนี้สำคัญมากๆนะ
5: ค
6: ุณรณรงค์ค่ะคุณณรงค์ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องสาวไปให้ถึงเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยละครที่จะต้องหาอย่างริน
5: ครับ
6: เดีย
5: ครับ
6: นะคะ
5: แล้ว
6: ม
5: ี
6: รถ
5: ครับ
6: แล้วมีใครอีกมีแป้งที่เรียกว่าแป้งอะไรนั่นใช่ไหมคะที่แปลว่าแป้ง
5: อวตารเนี่ยไอ้พวกเพจอวตารอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไอ้ที่ควบคุมตัวกันได้เนี่ยผมไม่รู้ผมแค่รับจ้างมาขนเขาจ้างผม 60,000 เขาจ้างผมครั้งละ 8,000 เขาให้การแค่นี้เองนะฮะแต่หลังจากนี้มันเป็นเครือข่ายใหญ่หรือไม่ยังไงทำมันนานหรือเปล่ารู้ว่ามันฝังตัวในบ้านเรามันขนาดไหนเนี่ยอันนี้ครับปปส. DSI ตำรวจ
6: ต้องไปหาความเชื่อมโยงให้ได้
5: ต้องหาความเชื่อมโยงให้ได้ครับ
6: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่า อย่างตัวผู้ต้องหาที่ไปเจอที่อำเภอเชียงคำเป็นชาวเชียงคำจังหวัดพะเยาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแค่พะเยาไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายๆพื้นที่ที่มีการลักลอบเรื่องของการค้ายาเสพติดนะคะมีจุดนี้จุดเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอีกหลายจุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องวิเคราะห์ถึงรูปแบบของขบวนการนี้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงมากน้อยขนาดไหนมีชาวต่างชาติมีประเทศเพื่อนบ้านต้นตอหัวขบวนเป็นใครลักษณะการทำงานของเครือข่ายนี้ด้วยนะคะ
5: ก็อย่างอุทัยเนี่ยเห็นไหมที่ไปควบคุมตัวล่าสุดได้นะครับไปกับใคร ไปกับคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องผ่านระบบแอปพลิเคชันก็คือจ่ายกันนอกรอบ
6: โทรสายตรงด้วยนะ
5: 1,600 บาท
6: แต่เขาบอกว่าไม่รู้จักกันนะคุณ
5: น
6: ร
5: นั่นแหละฮะคือเขาตัดความสัมพันธ์ตรงนั้นเลยว่าไม่รู้จักกันแต่ไปสืบสาวเล่าเรื่องประวัติของคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยนะฮะเคยจับคดีโดนจับคดีขนยาเสพติด10,000เม็ดนะฮะถูกตัดสินจำคุกไปตลอดชีวิตติดคุกจริงๆ20ปีดูสิฮะมันใกล้กันไหมทั้งที่ตัดความสัมพันธ์ผมไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าโอ้ประวัติผมก็ไม่ใช่ย่อยอะฮะประมาณนั้นนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับปปส.ดีกว่านะครับ
6: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: นาฬิกา 17 นาทีนะครับช่วงแรกเดี๋ยวคุยกันเรื่องของแอร์สาวมีนากันก่อนเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจนะครับว่าขบวนการนี้ใหญ่ขนาดไหนและทำเป็นขบวนการเนี่ยนะฮะมานานหรือยังในการที่จะประสานหาคนรับหิ้วนะฮะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะภาษาชาวบ้านคนรับหิ้วนี่น่าสงสารจริงๆนะครับเพราะว่าถูกหลอกนะฮะหวังจะได้รายได้เสริมนะฮะไหนๆแล้วก็บินอยู่แล้วกระเป๋าแล้วก็ว่างรับน้ำหนักได้อีกประมาณนึงนะฮะอ่ะไหนๆเราก็ต้องเดินทางแล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
4: แล้วก็ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็สินค้าเราก็เห็นอยู่จะแกะมันก็กลัวเสียนะครับคงไม่มีอะไรหรอกนะแต่โดนคดีซะหนักเลยนะครับ
1: แล้วก็กลายเป็นช่องว่างของขบวนการค้ายาเสพติดด้วยนะคะแล้วก็สำหรับประเด็นนี้นะคะเจอผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวละครใหม่ๆที่จะต้องตามหาแล้วก็เชื่อมโยงด้วยนะคะการสืบสวนเนี่ยจะขยายผลไปถึงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะปปส.ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคุณจุฬาลักษณ์และคุณณรงค์ค่ะ
4: ครับขอบคุณครับท่านรองครับท่านรองครับอธิบายให้ฟังหน่อยสินะอย่างอุทัยที่จับกลุ่มได้เนี่ยนะฮู้ดสีน้ำเงินที่เป็นคนเอาของไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาเนี่ยถ้าเอาในขบวนการเนี่ยเข้าอยู่ระดับไหนของขบวนการนะครับ
1: ค่ะ
5: ค่ะเป็นเพียงหนึ่งข้อต่อค่ะ
4: ครับ
5: ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าขบวนการค้ายาเสพติดอันนี้ถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งมีความหลากหลายของคนที่ร่วมกระบวนการและในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วง
4: ๆ
5: ให้แต่ละกระบวนการให้แต่ละคนได้ทำงานโดยที่ไม่รู้จักกันอาจจะมีเจอกันบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้รู้จักกันเพื่อที่จะลดการสาวถึงต้นต่
4: อ
5: นะที่เรียนว่าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรียนอย่างที่ทราบนะเรียนไปหลายรายการแล้วว่าอันดับแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยมันผลิตอยู่นอกประเทศ
4: ค่ะ
5: ยาเสพติดเมื่อผลิตอยู่นอกประเทศเนี่ยมันก็จะมีแหล่งผลิตอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่ชัดเจนก็จะเป็นลักษณะของชาติพันธุ์ที่ผลิตแล้วอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือของไทยนอกประเทศเลยนะคะซึ่งเรื่องการถ้าพูดถึงเฮโรอีนเนี่ยมันก็ต้องมีการปลูกฝิ่นการปลูกฝิ่นมันก็จะมีแหล่งผลิตเฮโรอีนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งปลูกฝิ่นนั่นแหละเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเพื่อจะได้ผลิตมาเร็วหน่อยพอผลิตมาเสร็จเนี่ยก็ต้องหาช่องทางในการที่จะนำไปสู่ประเทศที่สามที่สุดประเทศที่สามหมายถึงว่ามันต้องดูความนิยมของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีความนิยมในการใช้ยาเสพติดไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรานิยมในเรื่องของยาบ้าที่เป็นการแพร่ระบาดสูงสุดมันเป็นตัวเลขมากที่สุดในประเทศไทยแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีก็ตัวอย่างว่าอย่างออสเตรเลียเฮโรอีนเป็นที่นิยมนะคะหรือไอซ์เป็นที่นิยมหรือเอ็กซ์ตาซีเป็นที่นิยมก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มประเภทแถบทางยุโรปทางออสเตรเลียไปนะ
4: ค
5: ะทีนี้เนี่ยการที่เขาจะนำออกเนี่ยจากทางภาคทางเหนือทางสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางที่ลดคอสแล้วค่าใช้จ่ายมันจะสูงแล้วมันก็จะมีออกไปทางประเทศเมียนมาลาวเวียดนามอะไรก็แล้วแต่การที่จะง่ายสุดคือมาทางประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยเด็กที่ทราบว่าเราเป็นแหล่งที่เป็นโลจิสติกที่ดีที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
4: โอ้จะไปทางเรือทางรถทางอากาศได้หมดทุกอย่าง
1: ลงไปถึงการขนส่ง
5: ใช่ค่ะใช ใช่ค่ะเส้นทางมันจะพร้อมที่สุดนะคะในการที่เป็นระบบการขนส่งที่ดีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าดีที่สุดทีนี้เนี่ยการที่จะนำก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงลำเลียงเข้าประเทศไทยได้การลำเลียงเข้าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ดีว่าขนกันมาเยอะแยะแต่เขาใช้กองทัพมดเดินข้ามในยามค่ำคืนเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดกล้อง CCTV เห็นเนี่ยนะ
4: คะ
5: เราเองเนี่ยใช้ไฟฉายยังเดินไม่ได้เลยค่ะแต่เขาจะมีเป้ที่ทำเองเนี่ยแบกออกมาแล้วก็เดินโดยที่เขาเดินโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องใช้ไฟเลยยามค่ำคืนสามารถเดินได้อย่างสบายอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราก็พยายามที่จะสกัดกั้นนะในบริเวณชายแดนซึ่งเราก็ได้รับการร่วมมือจากกองทัพนะคะกองทัพก็จะทางภาคเหนือก็ภาคที่3
4: ครับ
5: เราตั้งศูนย์วิชาการนะหน่วยวิชาการที่ดูแลพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยร่วมกับปปส.ภาค5ก็เราตั้งเป็นหน่วยวิชาการนบย.ส.นะหน่วยวิชาการยาเสพติดสกัดกั้นยาเสพติดภาค5กับภาคที่3กับปปส.ภาค5ร่วมกันเรียกว่านบย.ส. 35พอกดดันมากๆแล้วจับได้เยอะนะคะจับได้ปริมาณมากเผาแต่ละปีนี่เป็นตัน
4: ๆก็เนี่ยอย.เพิ่งเผาไป77ตันเนี่ย
5: ใช่ค่ะ
1: เรา
5: เผาเร็วขึ้นด้วยไม่ต้องรอเมื่อก่อนเราต้องรอให้คดีสิ้นสุดตอนนี้ไม่ต้องคือมีปุ๊บเผาปีปุ๊บเผาเนี่ยก็เยอะทีนี้พอเป็นอาชญากรรมข้ามชาติคือข้างนอกผู้ผลิตเนี่ยไม่ใช่คนไทยแน่นอนอยู่ละมันก็จะเป็นชาติอื่นๆที่รวมตัวกันเป็นกระบวนการเสร็จแล้วก็นำเข้ามาก็ต้องหาคนที่ช่วยกันนำเข้าก็เป็นชาติพันธุ์ที่นำเข้า
4: ค่
5: ะส่วนหนึ่งหรือว่าชาติอื่นๆเข้ามาอย่างในกรณีเนี้ยเขานำเข้ามาทางภาคอีสานถึงแม้เราจะมีนบย.ส. 2 4ก็คือรองรับที่2แล้วปปส.ภาค4ร่วมกันก็ยังมีเดดลอต้องยอมรับว่ามันเป็นความเออร์เลอร์ที่มันต้องเกิดขึ้นเพราะมัน 100% คง
4: คนป้องกันกับคนลักลอบเข้าใจคร
5: ับ ต้องค่ะถูกต้องค่ะมันเราเต็มที่กับการดำเนินงานในเท่าที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราก็ยังขาดในส่วนของอุปกรณ์ให้กับทหารเรือที่จะมีนรขอดูตามหลักแหล่งชายแดนที่เป็นแม่น้ำโขง
1: ค่ะ
5: มันก็มีการลักลอบเพราะแม่น้ำโขงเราเขินตื้นเขินนิดนึงเขาก็สามารถข้ามง่าย
4: คร
5: ับเอาเรือข้ามมานิดเดียวเองไม่ได้กว้างมากก็ใช้ระยะเวลาง่ายทุกอย่างเราทำที่จะดูแลรักษาพื้นที
4: ่
5: ส่วนพอถ้าหลุดเข้ามาเนี่ยเรามีการต้องมีการข่าวที่ดีด้วยเพราะเราต้องดูว่าในตอนในเนี่ยตำรวจจะต้องเป็นคนจัดการตำรวจก็จะมีบนตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าหน่วยในพื้นที่เขาในการดูแลร่วมกันกับปปส.แล้วก็จะมีการดูเรื่องของตรวจจับนะคะไลเซนส์เพลทก็มีก็คือไลเซนส์เพลทก็หมายความว่าเป็นป้ายทะเบียนรถเนี่ยถ้าอยู่ในลิสต์เราก็ต้องคอยติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีการเขาเรียกว่าปกครองปกป้องนะพื้นที่เราตลอดเวลาพอมันหลุดเข้ามาเนี่ยก็มาพักในตอนไหนนะจากชายแดนพักมาตอนไหนแต่ตอนในก็ถึงมีการส่งออกเข้าไปตามพื้นที่สนามบินบ้างเรือบ้างเพื่อที่จะออกไปประเทศที่สามทีนี้อย่างในกรณีเนี้ยที่เราจับกลุ่มได้นี่ก็คือเขาพักอยู่ที่ทางฝั่งเพื่อนบ้านแล้วก็ทำสำเร็จรูปมาใส่กล่องก็ให้คุณลุงป้าที่อยู่ที่เชียงคำเนี่ย ก็ทำหน้าที่ในการขนยกไปส่งบริษัทที่ขนส่ง บริษัทขนส่งส่งเข้ามาเนี่ยก็คุณอาจารย์อุทัยที่ใส่วูดเนี่ย ก็เป็นคนรับก็มีการเอาไปส่งต่อ คือเป็นทอดๆคือพยายาม
4: ลุงป้าที่ไปส่ง
1: ที่เป็นคนไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวลาวใช่ไหมคะสปป.ลาวคนนั้น
4: ก็ตัดไปเลยว่าไม่รู้จักกับอุทัย
5: ตัดตอนไปช่วงๆในขณะเดียวกันมันก็มีจะเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ก็ได้คือตั้งเฟซบุ๊ก
4: ครับ
5: นะครับตั้งเพจปลอม
1: ค่ะ
5: เพจอวตารที่เราเรียกกันนะ
4: คะ
5: แล้วก็เหวี่ยงแหตามหาเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเราพบอีกหลายคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการมองถึงอาชีพลูกเรือเนี่ยมองว่าในช่วงที่หลังจากโควิดเนี่ยเด็กใหม่ๆลูกเรือใหม่ๆเข้ามาเยอะเขาเห็นช่องทางตรงเนี้ยมองว่ามันน่าจะเป็นแหล่งที่เด็กๆจะหารายได้น้องๆใหม่ๆอยากหารายได
1: ้
5: ก็เป็นอาชีพเสริ
1: ม
5: มีหลายคนที่เราสืบตามหาอยู่ก็มีครบว่าเป็นอาชีพลูกเรือ
4: uh-huh.
5: แต่ไม่ใช่การบินไทยมันก็มีหลายการบินคือ
1: uh-huh. อ
5: ย่าเพิ่งระบุว่าการบินไหนแต่มีหลายการบินที่ทิปถูก ตกเป็นเครื่องมือนะขนาดนี้
4: เป็นเป้าหมายของพวกเขาในการที่จะหล่อให้หิ้วของให้เขาอย่างนี้เหรอ
5: ถูกต้องค่ะ
1: เขา
5: จะเวียงแหไปเรื่อยๆก็เป็นเพจอวตารอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็เวียงแหไปเรื่อยๆพอเวียงแหไปว่าใครสนใจใครชอบอยากจะหิ้วกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามไปเรื่อย
1: ๆ
5: แล้วมันก็จะมีเหยื่อเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆ
1: ค่ะงั้นแสดงว่ายังมีลูกเรืออีกหลายๆคนที่อาจจะมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการติดต่อกับเครือข่ายนี้ใช่ไหมคะที่เหมือนอาจจะถูกหลอกแล้วก็เป็นเหยื่อ
5: ใช่ค่ะก็อาจจะเห็นแต่ว่าค่าใช้จากนั้นนะว่าค่าจ้างมันสูงก็รายได้แต่ว่าจากให้คำนึงถึงว่าลูกเรือเนี่ยมีกฎอยู่แล้วท
4: ั
5: ่วโลกกฎเหล็กเรียกว่าเป็น101เลยด้วยซ้ำไปเป็นมาตรฐานนะ
4: ค
5: ะว่าจะต้องไม่รับหิ้วแต่เอาล่ะมันก็ต้องมีคนบางคนว่าใส่จังหวะของช่วงนึงมันทำได้ก็คืออย่างน้อยๆคือแค่ซื้อของเข้ามามันก็ยังป้องปกป้องตัวเองได้ถูกไหม
1: คะ
5: แต่เรื่องของคุณก็ผิดในเรื่องการเลี้ยงภาษีมันคืออะไรเริ่มต้นผิดเนี่ยจัดกระดุมเม็ดแรกผิดโอกาสที่มันจะเข้าไปสู่วงจรเนี่ยมันมีโอกาสได้เสมอค่ะ
1: ท่านอริภัทรคะงั้นแสดงว่าอย่างเคสนี้เนี่ยการสืบสวนก็ยังไม่จบอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพบตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ
5: ยังมีค่ะยังไม่จบเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างเคสที่เราจับในกรุงเทพมหานคร 2-3 รายที่จับไปนะคะแล้วก็มันยังจะมีความเชื่อมโยงถึงปลายทางที
4: ่
5: ทางออสเตรเลียเขาก็ดำเนินการหาข้อมูลอยู่เราก็ได้รับทราบข้อมูลในบางส่วนแล้วล่ะมันก็เป็นประโยชน์กับทางเราที่ในการที่เราจะสืบสวนทางฝั่งไทยต
4: ่อ
5: แล้วก็ให้ข้อมูลไปทางเขาเขาก็จะมีประโยชน์ในการที่จะสืบสวนในฝั่งเขาเช่นกันค
4: ่
5: ะ
4: แต่ว่าที่โดนตัดตอนกันเป็นทอดๆนะฮ
1: ะ
4: ที่เมืองเลยที่ไปจับได้สองสามีภรรยาเป็นคนไทยเมียเป็นคน
1: สปป.
4: ลาวส่งพัสดุมาให้
1: มีคนขับรถ
4: ไทยนะฮะอุทัยเอามาส่งต่อให้กับแอร์สาวไอ้ตรงเนี้ยนอกเหนือจากตรงเนี้ยว่าใครเป็นคนประสงค์ให้ลุงกับป้าที่เมืองเลยที่เป็นเพจอวตารเราตามได้ไหม
5: ย
4: ัง
5: ไม่รับสารภาพเราทราบว่ามาจากสังลาวค่ะเราทราบว่ามีคนลาวเนี่ยชื่อประเทศก็เกรงใจจังเลยเพราะว่าความร่วมมือกับเราก็ดีมากแต
4: ่
5: ว่าเพราะว่ามันมาจากทางนั้นจริงๆคือเขายกมาเป็นหลักส่งเข้ามาตาลุงที่เมืองเลยแกก็บอกว่าตัวแกเนี่ยรับมาแล้วก็มีหน้าที่ไปจัดส่งทีนี้บังเอิญว่าแกไปจัดส่งเนี่ยเป็นบริษัทที่คมนาคมขนส่งพ
4: ั
5: สดุเป็นบริษัทปกติทั่วไปซึ่งบริษัทปกติทั่วไปเนี่ยเราปปส.เราเนี่ยได้เคยเชิญบริษัทเหล่านี
4: ้
5: มาพูดคุยอยู่เสมออยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันในเรื่องของขอให้ช่วยสังเกตสังการนะคะดูพฤติการของผู้มาส่งต้องมีการแลกบัตรประชาชนลงทะเบียนให้ชัดเจนติดกล้องวงจรปิดต่างๆอันนี้เป็นที่มาว่าพอส่งบริษัทที่ถูกต้องเราทำให้เราย้อนหลังไปเจอสามีภรรยาคู่นั้น
4: ครับ
5: ค่ะ
4: ไปตามจับได้อยู่บนหลังคาเลยนะ
1: ค่ะ
4: กำลังทำงานอยู่เลยนะฮะ
1: แต่ว
4: ่
1: าปลายทางล่ะคะปลายทาง
5: ไปค่ะ
1: แล้วปลายทางไปที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะอันนี้พอจะมีข้อมูลแล้วบ้างหรือยังค่ะ
5: ก็มีข้อมูลเป็นคนไทยนะคะที่นู่นเป็นคนไทย
4: ครับ
5: ที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็เป็นเครือข่ายที่ทำอยู่ไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะใช้ระยะเวลาหนึ่งละทำมานานละ
4: ครับครับอันนี้มันต้องใช้เวลานานไหมฮะในการที่จะทลายเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยครับท่านรองฮะ
5: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราทราบว่ากองเชียร์เนี่ยใจร้อนว่าอยากจะให้จับกลุ่มได้เร็วแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละห้วงเนี่ย
1: เข้าใจเลย
5: กว่าเราจะจับได้แต่ละชุดเนี่ยแล้วกว่าจะหาความเชื่อมโยงเขาเนี่ยม
1: ัน
5: ไม่ง่ายคือถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยไอ้หลักฐานต่างๆไม่ชัดเจนเขาก็หลุดใช่ไหมคะบางทีเราต้องปล่อยยืดเยื้อไปนิดนึงปล่อยให้เขาไปเดินหน้าไปแล้วเราก็ตามคอยๆดูว่าเขาไปไหนคือเขาเริ่มสืบแล้วอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเคสที่จับกลุ่มที่กรุงเทพมหานคร3ที่รางน้ำที่บางกะปิแล้วก็ไปที่ตรงแถวๆพหลโยธินเนี่ยทั้ง3เคสเนี่ยเรากว่าจะตามเคสนี้ได้เนี่ยเกือบ2ปี
4: โอ้โห
5: เกือบ2ปีเพราะว่าเขาเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าเราจะเชื่อมต่อได้แล้วก็บางเคสเราใช้เวลาถึง7ปีก็มี
4: ครับ
5: ต้องให้คนของเราเนี่ยไปแฝงตัวให้สายลับไปแฝงตัวต้องมีตัว CI คือตัวคนให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องก็มีหลายเคสที่เราต้องใช้ระยะเวลาโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ
4: ่
5: นะคะทำอะไรเร็วไม่ได้ค่ะหลุดมือหมด
1: เข้าใจเข้าใจเพราะว่าเขาแบ่งหน้าที่กันทำด้วยรู้เท่าที่รู้
4: เขามุ่งไปตลาดไต้หวันปลายทางของเขามุ่งไปตลาดที่ออสเตรเลียสองเส้นเนี่ยขบวนเดียวกันเดียวกันทำหรือว่าเขาแตกขบวนการหรือว่าคนละขบวนการยังไงไหมครับ
5: ก็เหมือนเวลาเราส่งสินค้าค่ะส่งอีสานก็จะมีสายส่งอันนึงส่งเหนือก็มีส่งอันนึง
4: แล้วแต่ท
5: างใต้ใช่ค่ะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาว่าจะส่งไปประเทศไหนปลายทางอย่างปลายทางอันดับหนึ่งที่เราจับได้มากที่สุดก็คือออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์ไต้หวันฮ่องกง
4: ครับ
5: เกาหลีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศเขาด้วยนะคะการข่าวของเรากับเขาเนี่ยก็จะมีบางครั้งเราต้องยอมปล่อยให้ไปถูกจับปลายทางเพราะเป็นคนที่เขาชี้เป้ามาว่าอันเนี้ยคนที่เขาอยากได้นะเราก็ต้องมีการปล่อยให้ไปจับได้ปลายทางเพราะเป็น
4: คนเราประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
5: ใช่ค่ะบางทีของเขาก็มาจับได้ที่เราปลายทางแล้วเขาก็ส่งสัญญาณว่าอันเนี้ยที่เราเคยขอไปเนี่ยเขาเติบโตแล้วนะจะบินมาเมืองไทยวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
4: คุณจับดับไปทางได้เลยเรายังไม่จับคุณไปจับแล้วกันอะไรอย่าง
1: น
4: ี้เหรอ
1: เป็นความร่วมมือกัน
5: เป็นเคสเขาอะค่ะมันเราต้องให้เกียรติกันในการสืบสวนสอบสวนอันนี้เคสเขาก็เคยให้สัญญาณเรามาเราก็ตามให้พอรู้ว่าจะเดินทางวันไหนเมื่อไหร่เราก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เช่นเดียวกันเหมือนกัน
1: อย่างล่าสุดนันทวัฒน์ใช่ไหมคะที่วันนี้จับได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอันนี้คือเขาทำหน้าที่เป็นอะไรต่อจากอุทัยหรอคะแล้วมีความสำคัญยังไงไหมคะ
5: อันนี้เป็นของคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะพอหลังจากปปส.เนี่ยเริ่มทำการเลาะมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยขณะนี้เคสเนี่ยเราให้ความได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจนะคะทางตำรวจอย่างกรณีของไรเดอร์เนี่ยก็ได้ท่านบชน.ได้ท่านมันพี่จ๋อแล้วจะจับโจของเราเนี่ยก็ไปช่วยกันจับให้จะไปช่วยเลาะให้เพราะว่าเขาจะถนัดในเรื่องการดูไลเซนส์เพลทของกรุงเทพมหานครนี่เช่นเดียวกันอันนี้เป็นของตำรวจและตำรวจช่วยกันดูแล้วเลยยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นขั้นตอนไหนนะคะอันนี้เป็นเรื่องฝั่งตำรวจละท่านก็ดำเนินการของท่านแล้วก็เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันในเรื่อง
4: ลองจ่อได้ไวมากวันสองวันเองตามจับได้เลย
5: ใช่ค่ะ
4: แต่อย่างเงี้ย
5: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยค่ะคุณตำรวจเนี่ย
4: หนึ่งที่น้องเขาหิ้วไปเนี่ยใส่ในกระเป๋าช้างที่นะฮะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะมันมีใส่ในเสื้อกันหนาวมันมีใส่ในเสื้อผ้าไหมมันมีใส่ในของเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะฮ
5: ะ
4: ทำให้ขบวนการเขาทำลักษณะนี้แล้วก็มาจ้างคนที่ไม่รู้หรอว่าปลายทางไปยังไงก็เสร็จทางออสเตรเลียหมดอะครับหรือว่าเคยผ่านกันไปบ้างแล้วครับ
5: คือมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นสินค้าไทยที่ได้รับการนิยมความนิยมนะคะ
4: แ
5: ล้วก็อาจจะเป็นข้ออ้างได้ว่าเป็นสินค้าแล้วก็พอถึงเวลาเขาอาจจะทำสำเร็จไปบ้างก็เลยรู้สึกว่าพอทำได้แล้วน่าจะต้องลองทำอีกสักรอบสองรอบมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่กำลังนิยมอยู่ในช่วงนี้ของเขาบางทีก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าบางทีอยู่ในกระป๋องเครื่องสำอางเราจับได้หมดนะคะมันจะพบหลายรูปแบบมากๆมันไม่ฟิกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือลักษณะการส่งมันยังคงอยู่แต่ว่าการหีบห่อเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนหาอะไรความใหม่ๆนะอย่างซองกาแฟอย่างเงี้ยซองอาหารลดน้ำหนักอย่างเงี้ยเราเจอในหลายรูปแบบค่ะเราถึงบอกว่าไม่ติดกับรูปแบบที่นำเสนอเลยเพราะว่ามันหาทุกช่องทาง
1: พยายามเอาไป
5: ไม่ต้องทาง
4: แต่เป้าหมายเนี่ยคนที่มีรู้อีเหนียวอีเหน่ก็จะตกที่นั่งลำบากไปด้วยเสียหายอย่างกรณีของไม่ว่าจะเป็นซอร์โจสหรือว่าแอร์ที่อาจจะไปขอรายได้พิเศษเล็กน้อยในการหิ้วของอย่างเงี้ยมีคำเตือนยังไงไหมฮะนักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์เขาก็บอกว่าเป็นเป้าหมายของขบวนการเหล่านี้ด้วยที่อยากจะให้รับ

0: จ้างหิ้วไปอะครับ
1: ดีเลยค่ะต้องขอบพระคุณท่านคุณนรงค์กับคุณจุฬารัตน์ที่ให้โอกาสได้พูดเพราะว่าตรงนี้ทางปปส.เนี่ยนะคะเคยเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการรับฝากของรับเปิดบัญชีม้ารับฝากของนะคะถ้าทำหน้าที่ลูกเรือจะทราบดีอยู่แล้วว่ากฎเหล็กของสายการบินคือการห้ามรับหิ้วทีนี้การหิ้วเนี่ยถ้าคุณจะทำจริงๆคุณต้องรู้ว่าคืออะไรคุณต้องเป็นคนแพ็คเองซื้อเอง
2: อ
1: ย่างเช่นรับฝากซื้อเครื่องสำอางคุณต้องเป็นคนไปซื้อเอง
0: ร
1: ับฝากแล้วก็กลับนะคะถ้าคุณจะเริ่มเสี่ยงเขาเรียกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็ต้องรับความเสี่ยงไม่ออกไหมคะถ้าคุณเริ่มที่จะเสี่ยงคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเพราะผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคิดไม่ได้ง่ายอย่างกรณีของน้องคนที่ถูกจับไปทีนี้อย่างนี้หมายความว่าการรับฝากเนี่ยต่อให้สนิทกันเพื่อนกันนะคะคุณก็ต้องใจแข็งในการที่จะไม่รับฝากเพราะว่าการรับฝากการโยนความผิดที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงลงทุนน้อยนะแต่เจ็บหนักทีนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศในประเทศเราเองเนี่ยปปส.เนี่ยพอถึงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวๆแล้วคนเริ่มหลั่งไหลกลับนะคะกลับบ้านนะคะหรือออกเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยจะพบว่าจะมีการฝากไปลูกบ้านนู้นนะไปให้คุณพ่อคุณนู้นคุณปู่คนนั้นหรือฝากข้าวสารจากนาบ้านนี้ไปส่งบ้านนู้นต่างๆเหล่านี้คือเขาเรียกว่าพัสดุที่คุณไม่รู้ที่มาถึงต่อให้คุณรู้คุณก็ไม่ไปเปิดดูว่าข้างในคืออะไรด้วยความเกรงใจซึ่งกันและกันนั่นสิ่งแรกที่จะทำก็คือไม่รับฝากของที่คุณไม่ได้เป็นคนทำเองอ่ะเอาง่าย
2: ๆ
0: โอ้นี่อันนี้น่าหัวเลยนะท่านลองอธิบายมันสักครู่ได้ไหม
2: ต้องใจแข็งอย่างเด
0: ีย
2: ว
0: ต้องใจแข็งอย่างเดียวแต่ยังท่าการที่อธิบายเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยนะฮะอุ้ยมันเกิน7กิโลไปอ่ะเดี๋ยวจะเสียน้ำหนักไปเปิดกระเป๋าแลกกันตรงนั้นเลยฮะเอาเสื้อของเธอเอาของของเธอมาใส่ในกระเป๋าชั้นของฉันยังเหลืออยู่เยอะเนี่ยอันนี้ก็อันตรายสิครับ
1: อันตรายค่ะยิ่งกันจำได้ไหมคะว่าถ้าไปเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปเราแชร์น้ำหนักกัน
0: ครับ
1: สมัยนี้การบินเขาเลยไม่ให้แชร์น้ำหนักไม่ให้เกิดการแชร์น้ำหนักละต้องของใครของมันจำกัดน้ำหนักเท่านี
0: ้
1: นะคะจะได้อยู่ในการควบคุมของเขาได้นะคะแล้วก็เพื่อทำให้การบินเขาไม่เปลืองน้ำมันด้วยแล้วก็ฝากอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะและอยากจะปรึกษาปปส.เนี่ยปปส.เรามีสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1386นะคะ1386เนี่ยท่านสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายไม่เสียค่าใช้จ่าย24ชั่วโมงเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องใดๆหรืออยากจะแจ้งเบาะแสอะไรก็แล้วแต่เรายินดีที่ให้ท่านแจ้งแล้วก็รักษาความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับไม่ทราบไม่ต้องบอกชื่อเจ้าตัวได้เลยท่านแจ้งที่อยู่เหตุสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวจะมีคนคุยกับท่านแล้วก็ท่านสามารถที่จะถ้าไม่แจ้งปรึกษาก็ได้อยากจะสงสัยเรื่องไหนอย่างข้างบ้านมีคนมาส่งยามค่ำคืนดึกดื่นก็มีคนแจ้งอยู่บ่อย
2: ๆ
1: เรายินดีเลยนะคะแล้วเราขอบอกว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นความลับสำหรับเจ้าหน้าที่เราไปดำเนินการเอง
2: ท่าน
0: รออีกสักคำถามนึงครับก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่แพร่ระบาดแล้วก็กำลังพยายามเร่งแก้เป็นวาระแห่งชาติกันอยู่เนี่ยสารตั้งต้นในการผลิตมันก็ผ่านจากบ้านเราไปไม่ใช่เหรอฮะไอกระบวนการเหล่านี้เราร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการสกัดสารตั้งต้นมาให้ฝั่งนู้นเนี่ยเข้าไปผลิตเป็นยาเนี่ยทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ครับ
2: ค่ะ
1: สารตั้งต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะมาจากทางประเทศทางอินเดียทางจีนนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตสารเคมีซึ่งทางเราจะบอกว่าจีนอินเดียทำไมผลิตสารเคมีแบบนี้สารตั้งต้นเหล่านี้คือสารตั้งต้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทำแชมพูทำเครื่องทำความสะอาดคือทุกอุตสาหกรรมเลยเนี่ยจะใช้สารเคมีเดียวกันกับการที่จะผลิตยาเสพติดได้ประมาณ5-10ชนิดนะคะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มาแค่ประเทศไทย นะคะมันไปเลี้ยวไปที่อื่นได้เยอะประเทศแถบตะวันออกเนี่ยของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพื่อที่จะส่งขึ้นไปที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะคะแต่ส่วนที่มาประเทศไทยเนี่ยอันหนึ่งก็คือเขามาในรูปแบบของส ารเคมีที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: ทีนี้เนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีนะกรมศุลกากรก็ดีนะอย.นะคะอาหารและยาก็ดีเขาก็จะมีการจดสมมติบริษัท A เนี่ยทำธุรกิจนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้านนี
0: ้
1: นะคะต้องการสารเคมีชนิดหนึ่งใช้ในงานเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาต้องเอาเข้าปีละ50ตันเขาก็ต้อง50ตันถ้าส่วนที่ต่างขึ้นมาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายละนะคะถือว่าผิดกฎหมายละเราจับได้เยอะแล้วเราจับได้เป็นหลายๆตันมากโดยผ่านมาทางเรือสินค้า
0: ค
1: ่ะแล้วก็ดีแคลร์ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผิดประเภท
0: ครับ
1: ซึ่งต้องขอบคุณทางสุขกรที่ได้ดูสิ่งเหล่านี้เขาจะละเอียดมากเขาเก่งเพราะเครื่องเอ็กซเรย์เขาจะเห็นเลยว่าเป็นอะไรคือเขามีรหัสนะรหัสประเทศนะรหัสที่ตู้คอนเทนเนอร
0: ์
1: รหัสประเทศรหัสสินค้าพอผ่านเอ็กซเรย์เขาอ้าวรหัสประเทศนี้สินค้าทำไมเป็นแบบนี้มันไม่ตรงละเขาความชำนาญเขาจะรู้เลยว่าถ้าสินค้าจากประเทศนี้มันควรเป็นอะไร
2: ค่ะ
1: อันนี้มันแปลกหรือว่าปลายทางประเทศปลายทางคืออะไรไม่น่าใช่แล้วถ้าปลายทางไปทางออกทางลาวสปป.ลาวออกทางเปียนมาเพื่อจะเข้าไปสืบสวนหรือทองคำมันก็พิลึกละเขาก็จะเริ่มให้มีการตรวจสอบแล้วยังเคยจับได้เป็นพันพันตันนะฮะในกรณีเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ยแต่ก็พอไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาดีแคลร์แล้วก็ไม่มีใครมาสำแดงความเป็นเจ้าของเราก็เผาทิ้งค่ะเผาทำลาย
2: ค่ะถามอีกนิดนึงนะคะอย่างกรณีเรื่องของมีนาเนี่ยค่ะท่านอริภักษ์คะตอนนี้เนี่ยเราสรุปสถานะของมีนาหรือมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนว่าสุดท้ายมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับเครือข่ายไหมหรือถูกหลอกใช้ตกเป็นเหยื่อหรือว่ายังไงคะ
1: ต้องเรียนหนีก่อนนะคะว่าในกรณีของมีนาเนี่ยตอนแรกเรายังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งที่เราจับได้จนสุดท้ายเราพบความเชื่อมโยงที่เส้นปลายทางแล้วพอเจอคนที่ใส่ฮู้ดน้ำเงินคุณอุทัยมาแล้วเนี่ยเขาก็รับว่าเขาเป็นคนไปส่งเนี่ยเราเชื่อมโยงได้ละว่าเป็นแก๊งนี้แน่ๆแต่เรายังตอบไม่ได้ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์100% นะอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางออสเตรเลียเขาก็ยังมีคำถามอีกหลายคำถามอยู่
0: คร
1: ับ เราถึงว่ามันไอการเรื่องของการที่จะดูว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องดูว่าสิ่งที่เขาตอบคำถามมันทำให้สิ้นสงสัยไหมเพราะเราระบบกล่าวหาอยู่แล้วพอกล่าวหาไปแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ต้องตัดต่างๆก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะตอบ
2: ครับเกถามอีกนิด
1: ประเด็นให้เคลียร์ได้อย่างไรคะ
2: เกถามอีกนิดนึงเหมือนตอนนี้เนี่ยเก๋ไม่แน่ใจข่าวนะคะเหมือนไปอ่านเจอว่าสรุปแล้วเนี่ยคือมีเงินโอนมาที่มีนาหรือไม่มีเงินโอนมาที่มีนาคะเหมือนข้อมูลตรงนี
1: ้คือตอนข้อมูลตัวเนี้ยสับสนเพราะว่าทางนู้นทางไรเดอร์แจ้งว่ามีการโอนใช่ไหมคะมีคนโอนแต่ทีนี้ในเส้นเงินในสมุดบัญชีเนี่ยมันไม่มี
2: นะคะ
1: เราก็ต้องหาอันนี้ต้องใช้เวลาในการหาบัญชีที่มันไม่ได้เห็นที่เราเห็นนะคะได้หรือไม่คะ
0: คร
1: ับ คือตอนนี้เรามีแค่บัญชีของมีนาคุณมีนา1บัญชี
0: คร
1: ับบัญชีคุณแม่อีก1บัญชีซึ่งไม่มีความผิดปกติ
0: ฮะ
1: สิ่งเราต้องดูตรวจสอบอีกก็คือบัญชีที่เราไม่เห็น
0: ครับ
2: ช่องทางอื่น
1: บอกว่าเอาโอนเราก็ต้องไปดูว่าบัญชีโอนไปไหนล่ะมีเลขไหมก็ต้องตอบมาเนี่ยทุกอย่างมันจะมีฟุตพริ้นนะคะดิจิทัลฟุตพริ้นมันจะเห็นชัดเจนว่าที่คุณพูดกับสิ่งที่มันเห็นเป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย
0: ครับ
1: มันมีหรือไม
0: ่ถ้ามีนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปจริงๆเนี่ยอันนี้แนวทางในการช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากคดีที่หนักหนาสาหัสอันนี้มันจะทำได้ง่ายใช่ไหมครับ
1: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นคดีที่ออสเตรเลีย
0: ค่ะ
1: สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดณเวลานี้คือการเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปให้เขา
0: ครับ
1: นะที่เราสืบได้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็ถือว่าเราทำเต็มที่เพื่อให้ได้เป็นหลักฐานไปสนับสนุน
2: ค่ะ
1: นะคะ
0: ครับ
1: ในส่วนของคดีเนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยทางท่านกงสุลไทยเนี่ยนะคะได้กรุณาไปเยี่ยมแล้วนะไปเยี่ยมไปพูดคุยแล้วก็มีทนายเป็นทางออสเตรเลียเนี่ยจัดการให้นะคะก็มีทนายให้ ไอ้ข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ส่งผ่านกันเพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะคุยกันในศาลในการที่จะตอบคำถามของผู้พิพากษาหรืออัยการในศาลนะคะว่าเขาจะชี้มูลอย่างไรอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าข้อมูลเราทำเต็มที่แล้วที่จะสนับสนุนส่งไปค่ะ
2: แต่ว่าก็ร่วมมือกันระหว่างไทยแล้วก็ออสเตรเลียแลกข้อมูลกันตลอดอยู่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านรองอาริภัคครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค
2: ่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสจวตแอร์นักเรียนนิสิตนักศึกษา
2: คนรับหิ้วสินค้า
0: บางทีเมื่อก่อนนี่เครื่องสำอางเนี่ยจะไปประเทศเนี่ยที่เขาไปช้อปปิ้งเช้าไปเย็นกลับมาใครจะรับฝากหิ้วบ้างราคาเท่าลุงเท่าไหร่อะไรประมาณนี
2: ้บางทีของแบรนด์เนมต่างประเทศมันถูกกว่าไทย

0: คงจะล้มหายตายจากไปแล้วนะครับเพราะว่า มันมีขบวนการเหล่านี้มันมาสอดมันมาแทรกไงเออทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของหลายคนมันหายไปหมด
1: คุณลงมาฝันจุฬาละก็ไม่รับนะ
0: ใช่ไหมนะครับเพื่อความสบายใจเลยอ่ะถูกต้องไหมอ่ะ
1: บอกชัดเจนเลยใช่ไหมออกตัวก่อนเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48นาทีครับคุยกันต่อครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะคือถ้าเราไปดูนะคะว่าเรื่องของขบวนการเนี่ยอย่างที่ท่านอริภักดิ์บอกเนี่ยการแบ่งหน้าที่ในการทำเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างในการตัดตอนนะคุณรงเพราะว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบว่าทางคนที่เขาลักลอบค้ายาเสพติดเนี่ยเขาจะทำแต่ละคนที่เป็นหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยเขาจะรู้เท่าที่จำเป็น
2: จบแค่นั้นฮะอ
3: ย่างเช่นคนส่งพัสดุเนี่ยก็จะรู้แค่ต้นทางปลายทางคนขับรถก็แค่จะต้องรู้ว่าไปรับงานขนส่งคนถือของก็จะรู้แค่เฉพาะจุดที่จะไปส่งมอ
2: บ
3: อย่างคนรับปลายทางก็จะรู้เฉพาะขั้นตอนในการกระจายต่อซึ่งการที่เขาแบ่งหน้าที่กันทำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคือมันเป็นหัวใจสำคัญของเขาก็คือทำให้แต่ละคนเนี่ยไม่เห็นภาพรวมของทั้งเครือข่าย
2: มันเป็นยังไงใช่ไหมลุงป้าที่เมืองเลยอ่ะที่จับกุมได้อ่ะ
3: ก็สังเกตว่าแต่ละคนก็จะบอกว่าไม่มีใครรู้จักคนนี้คนนี้คือพอถามว่ารู้จักอุทัยไหมคุณป้าคุณลุง
2: ไม่รู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอุทัยรู้จักคนขับรถไหมที่อายุ59ปีก็ไม่รู้จักกัน
2: จากคำสั่งของคนที่อยู่นอกประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรครับเอาพัสดุไปส่งกับบริษัทรับขนส่งของเท่านั้นเองคุณจะได้ครั้งแล้วเท่าไหร
3: ่
2: หน้าที่คุณมีแค่นี้
3: มีแค่นี
2: ้นะฮะจบแล้วจบเลยได้เงินไปเลยนะฮะแล้วคุณก็ไปทำงานของคุณไปเดี๋ยวมีของมาใหม่คุณก็ไปส่งให้เราใหม
3: ่
2: จบแค่นี
3: ้ใช
2: ่พอบริษัทรับส่งพัสดุส่งมาถึงปลายทางนะฮะก็จะมีนี่แหละฮะคุณชื่ออะไรนะ
3: มีคุณอุทัย
2: คุณอุทัยก็จะไปรับของมาแล้วก็จะกระจายว่าจะต้องส่งไปถึงมือใคร
3: แล้วก็ติดต่อคนขับรถที่
2: ก็รับงานกันอยู
3: ่ใช่ไหม
2: นั่นแหละครับ
3: นะฮะก็
2: ร
3: ู้
2: จ
3: ัก
2: ก
3: ันอ
2: ย
3: ู
2: ่แต่ถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเพียงแต่ว่ามีการติดต่อกันว่าผมมีของแล้วผมอยากจะไปส่งคนนี้ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันที่คุณขับนะคือหลายคนก็บอกว่าเพราะผ่านแอปพลิเคชันเขาหักเงินคุณสมมุติว่าครั้งละ 1,600 บาทเนี่ยแอปพลิเคชันเขาจะหักคุณไปนุ๊ก800อ
3: ่ะ
2: 700 800เนี่ยคุณจะได้จริงๆแค่เกือบครึ่งเองคุณไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมเราติดต่อกัน2
3: ค
2: นแล้วก็ผมนั่งรถไปกับคุณไปส่งของจบเลยคุณได้ 1,600 บาทนั่นแหละฮะแต่จริงๆแล้วเนื้อไหนก็ต้องไปเค้นถามว่าคุณไม่รู้จักกันจริงๆเหร
3: อ
2: คุณส่งลักษณะแบบเนี้ยนะฮะนอกเหนือจากแอร์สาวมีนายแล้วคุณส่งให้กับแอร์คนไหนอีกบ้างนะฮะเพราะว่าทางปปส.เขาบอกว่ามันก็ยังมีแอร์ที่รับหิ้วแบบเนี้ยอีกหลายคนเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะสายการบินที่แอร์มีนาเขาทำงานอยู่นะครับ
3: เมื่อสักครู่ก็ถามว่าจะมีในส่วนของลูกเรือมากน้อยขนาดไหนที่เหมือนกับมีการเชื่อมโยงเป็นตัวละครใหม่ๆจริงๆก็มีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้เปิดมานะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยที่เขาแบ่งหน้าที่ในการทำแบบนี้เนี่ยก็คือให้สาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่
2: พอเราตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยนะฮะเอาย้อนกลับก็คือวันนี้ที่จับได
3: ้
2: กำลังจะเอาของไปทำลายยังไม่หมดเนี่ยนะฮะกับนายอุทัยเนี่ยนะฮะที่รับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดน้ำเงินเนี่ยเอาย้อนกลับไปนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือไปจับกลุ่มสองสามีคุณป้านะฮะ

0: ที่เป็นคนลาวกับคุณลุงที่เป็นคนไทยที่เมืองเลยอันนั้นได้แค่นี้เองยังได้เท่านี้เอง
1: ยังไม่ได้ตัวการใหญ
0: ่ยังเลยฮ
1: ะ
0: ไอ้เพจอวตารพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังสาวไปไม่ถึงหรือในกระบวนการเขาอาจจะรู้นะฮะลึกๆแล้วเนี่ยนะครับรอจะทลายให้หมด

0: ข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานสินีนาถเฉลิงวิทย์และครอบครัวแก้วพระพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดจันทสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพพัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาคลูสคอนแวนต์สหสมาคมศิษย์เซนต์พอลเดอะชาร์ตสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดป่ากล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัญชนนท์สกฤตสินและคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิศูนย์กลางอีกก้วนเต้าอนุตตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่งเอินมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด
1: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10

0: ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไม่สะดวกแก่นะคะแล้วก็ไม่สะดวกป่วยด้วยแต่วันนี้อาการเหมือนจะป่วยนะคะเจ็บคอมากตั้งแต่เช้านะคะเหมือนเข็มจิ้มก็ลองกินฟ้าทลายโจรไป2ครั้งนะคะครั้งละ2เม็ดอาการเจ็บคอเบาบางลงแต่ว่าเสียงเริ่มหายไปนิดหนึ่งนะคะประมาณสัก 30% นะคะสวัสดีค่ะ20:15 มาแล้วนะคะไม่สะดวกแก่เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อายุ50กว่าเนาะบางท่านก็ไปตรวจสุขภาพทุกปีนะคะอาจจะได้มาได้กระดาษมาประมาณสักปึกหนึ่งนะแล้วหมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรสบายใจกลับบ้านได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรหลังจากนั้นเนาะวันนี้ใครไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกป่วยมาคุยกันก็ได้นะคะหรือว่าห้ามไม่ได้นะเรื่องความแก่และความป่วยก็มาปรึกษาหมอเดี๋ยวคุณหมอจะตอบกลางอากาศให้ในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3นะคะ022481366บอกเบอร์ไว้เลยนะคะ022481366โทรมาตอนนี้เดี๋ยวน้องแป้งรอรับสายแล้วก็จะให้คุณหมอตอบคำถามให้ใน1ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะวันนี้กลับมาเจอกันค่ะในช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์วันที่5กรกฎาคม2569นะคะไปคุยเลยละกันค่ะกับคนนี้ไม่สะดวกแก่จริงๆยังแข็งแรงอยู่มากเลยนะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาท่านอดีตนะคะสำหรับรองอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับคุณสิริไรเดี๋ยวก่อนคราวที่แล้วเนี่ยผมขอแบ่งแต๋วจ๋าไว้อะไม่ได้เปิด
0: โอ้ยนี่สะดวกแก่แล้วคราวเนี้ย
1: ผมลืมแล้วจำได้ผมจดไว้เนี่ยผมขอแบ่งแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองอ่ะ
0: โอ้ยตายลืมเลยค่ะคุณหมอไม่เจอกันแล้วที่ตึงลืมเลย
1: เรื่องของสิริไรเนี่ยนะเจ็บคอเนี่ยนะมันมีเทคนิคอันหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิชาการนะแล้วก
0: ็
1: ถ้าหมอคนไหนฟังอยู่ก็กรุณาทำอุดหูไว้แล้วกันอย่าไปต้องฟังครับเอาเบทาดีนอ่ะที่มันยาไต่แผลนะคุณจิไรเอาน้ำอุ่นๆสักประมาณครึ่งแก้วไม่ต้องครึ่งเยอะแล้วก็หยดเบทาดีนไปสัก10หยดนะแล้วก็พอให้มันสีเหลืองๆพอเหลืองเลือดๆแล้วจากนั้นมาเนี่ยก็มาอมแล้วก็คลั่วคอสักพักหนึ่ง
0: แยกกลืน
1: ไม่ต้องกลืนครับอมไว้สักพักใหญ่ๆแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำต่างถ้าทำอย่างนี้นะเอาสักทุกชั่วโมงเลยนะภายใน 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นน่ะอาการเจ็บคอเนี่ยจะหายเลยเนี่ย
0: จะหายเลย
1: ครับ
0: ใส่10หยดพอ
1: ลองดูดิ30ชั่วโมงเท่านั้นน่ะหายเลย
0: หายเลยอมแล้วบ้วนทิ้งไป
1: ครับ

0: ผมแล้วก็ควรทิ้งไม่ต้องกลืนนะถามว่าที่จริงแล้วเขาเขียนไว้บอกห้ามกินนะแต่ที่จริงแล้วเบซาดีนเนี่ยมันในต่างประเทศเนี่ยมันมีสูตรน้ำยากลั่วคอก็มีนะน้ำยาปมบุญแต่ในเมืองไทยไม่มีขายครับ
1: ไม่มีขายสูตรนี
0: ้ผมอันนี้ผม
1: ล้างแผล
0: คิดขึ้นมาเองเพื่อที่บอกว่าไอ้ทำไมล่ะเราก็
1: ท
0: ิ้งอุปกรณ์แล้วเราก็บ้วนทิ้งไปแล้วเราก็บ้วนน้ำอีกแล้วมันหาย
1: ไปง่ายมันจะไปฆ่าเชื้อในคอใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับผมครับเราต้องการที่จะฆ่าเชื้อไอ้เบซาดีนมันฆ่าทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสด้วยเพราะฉะนั้นคะแนนเป็นต่อมันที่อักเสบอ่ะยิ่งเป็นหนองๆอ่ะนะผมบ้วนเป็นเชื้อบงนะคนงานเนี่ยมาถึงปุ๊บผมมองซ้ายมองขวามันไม่มียาเลยทุกอย่างผมก็บอกเอาอย่างนี้เลยนะเอาไปเอาน้ำมานะแล้วก็หยดยาให้แล้วก็บอกเนี่ยนะผมก็เอาน้ำใส่ขวดมาแล้วก็หยดให้เขาแล้วก็บอกเนี่ยอมแล้วกลัวขอไว้สักพักนึงแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำเปล่าอีกนะแล้วไม่ต้องเกินครับแล้วมันเป็นเรื่องของคอบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกนะครับใช่ไหมครับพอเช้าเนี่ยพอกลางวันเท่านั้นนะครับเขาก็หายนะครับลองทำดู
1: เดี๋ยวลองทำดู
0: โอเคเลยครับ
1: นะคะว่าน่าจะมีอยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ค้นนะเพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเบตาดีนอยู่ไหมแต่น่าจะมีนะสักสิบหยดนะคะเนี่ยเหยื่อมันเริ่มหายแล้วก็เจ็บคอที่น่าจะติดจากหลานค่ะคุณหมอเพราะว่าเด็กเขาเป็นประจำเขาไปโรงเรียนแล้วก็นั่นแหละเขาไปโรงเรียนแล้วก็ติดมา
0: ผมยังต้องใส่แมสเลยครับผมทุกวันเนี่ยผมก็ยังใส่แมสอยู่นะผมไปไหนครับผมใส่แมสผมกลัวผมไม่อยากป่วยอ่ะนะครับ
1: นะคะต้องใส่แมสอันนี้ดีที่สุดถูกที่สุดแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: นะคะพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นะคะสำหรับเปิดเพลงไม่สะดวกแก่เนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งแกบอกว่าไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆนะคะเป็นรุ่นตำรวจยุคเก่าอ่ะก็อายุประมาณ70กว่ากันแล้วนะคะแกบอกว่าในบรรดาเพื่อนๆอ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองอะแก่ที่สุดในรุ่นฟันก็เหลือน้อยแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคต้องเจอหมอบ่อยอันเนี้ยจะต้องปีหน้าก็ไม่อยากจะไปอยากจะขอความเห็นคุณหมอว่าเรา มีความคิดแบบนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีหรือว่ามันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจไปอะคะคุณหมอ
0: ไม่ดีครับมันเป็นการสูญเสียความมั่นใจและจริงจังนะครับถ้าฟังผมให้ดีๆนะก็ลองตั้งใจฟังนิดนึงนะครับเราสามารถอายุของคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างคืออายุตามปฏิทินกับอายุของร่างกายผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยนะครับมีบางคนนะมาถึงปุ๊บบอกเฮ้ยมึงมาหรือเตี่ยมึงมาเนี่ยโอเคมากเลยอ่ะนะครับ
1: เพื่อนก็คุยได้นะก็พูดก
0: ัน
1: ตรงๆ
0: จำไม่ได้เลยต้องนึกภาพเหรอพูดบ้างบอกชื่ออะไรซึ่งบอกอ๋อจำได้แล้วนะครับก็คือเขาแก่มากเลยเรามีอายุอยู่สองอย่างคืออายุตามปฏิทินก็คือหมายความว่าเราเกิดพ.ศ.อะไรแล้วก็นับไปเรื่อยๆนะผมก็จะครบ72เดี๋ยว17สิงหานี้คมที่จะถึงเนี้ยก็72เต็มบริบูรณ์นะแล้วก็อายุอีกอันนึงคืออายุของร่างกายอายุของร่างกายผมอาจจะสักน่าจะสัก60อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันอายุของร่างกายถ้ามันช้ากว่าอายุของปฏิทินเราก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นานถ้าอายุของร่างกายเนี่ยมันล้ำหน้าปฏิทินไปคือเราก็จะแก่เกินวัยทีนี้มีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยลดอายุของร่างกายของเราได้เนี่ยลองทำอย่างนี้นะครับอันดับแรกคือจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะต่อไปนี้นะถ้าท่านกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่นะยังไงก็แก่เพื่อนผมเนี่ยพี่สาวผมก็ไปด้วยกันนะเขาก็กินเหล้าสูบบุหรี่เล่นไพ่เขาเป็นโสดเขาไม่มีครอบครัวนะแต่พี่สาวบอกวัดเพื่อนวัดอ่ะทำไมหน้าเขาเนี่ยมันยับเหมือนกับเราเอากระดาษมาขยุ่มขยุ่มขยุ่มขยุ่มแล้วพี่ออกมาจริงอ่ะหน้านะเขายับเหมือนกับเราเอากระดาษมากำแล้วก็คลี่กระดาษออกมาจริงอ่ะ
1: ยับมากค่ะก็คือผ่านการดื่มมาอย่างหนักนี่แหละคะ
0: กินเหล้าทุกวันสูบบุหรี่วันไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เล่นไพ่อดนอนอะไรเงี้ยนะตอนก่อนก็ถ่ายไปแล้วนะครับล้มไปหัวฟาดพื้นไปแล้วก็ในสุดก็

0: ข้าใจว่าคงมีเลือดออกในสมองแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะก็เลยเสียชีวิตไปครับทีนี้เรามีวิธีการอันหนึ่งที่เราจะสามารถลดอายุร่างกายของเราได้นะโดยการหลอกมันนะครับท่านต้องจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะอาหารอะไรที่มันเป็นที่ถูกสุขลักษณะเช่นกินผักผลไม้ผลไม้ของเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าการยาอายุวัฒนะที่ชะลอความชราได้ดีมากดีที่สุดคือลูกหม่อนลูกหม่อนถ้าท่านปลูกหม่อนไว้นะท่านก็เก็บกินวันหนึ่ง 4-5 ลูก 4-5 ลูกกินไปเรื่อยๆเลยนะ
1: ไม่ต้องเยอะ
0: ไม่ต้องเยอะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นทับทิมมังคุดทุเรียนผลไม้ทุกอย่างมะม่วงเป็น
1: กินได้หมด
0: เป็นสารชะลอความชราได้ทั้งหมดเลยนะนะครับ
1: ท่
0: านก็กินผลไม้กินผักผลไม้ผักก็ขอให้เป็นผักที่มันปลอดสารพิษหน่อยนะกินอาหารที่เป็นมีโปรตีนมากขึ้นจากนั้นก็จัดโปรแกรมในการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันจะมี2ลักษณะนะ1คือเมนเทนแนนซ์ก็คือออกกำลังกายแบบธรรมดาไม่หนักนักนะทุกวันเป็นประจำจะเป็นเช้าหรือเป็นเย็นก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะบางคนก็ออกเช้าเย็นเลยนะก็แต่อย่าให้หนักเกินไปไม่ดีบางคนโลภมากนึกว่าอยากจะให้มันแข็งแรงมากๆออกกำลังกายให้หนักๆไปเลยปรากฏว่าทำไปทำมาร่างกายยิ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นออกกำลังกายแบบเบาๆเนี่ยนะทุกวันผมเนี่ยธรรมดาผมทำอยู่ทุกวันละเนี่ยเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จปุ๊บผมก็จะยกเวทก่อนที่ผมจะนอนนะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยนะนานๆสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ได้นะนอนช่วงที่ท่านพร้อมร่างกายท่านแล้วโอ้ตอนนี้เราแรงมันแข็งแรงดีเนาะท่านก็ออกกำลังกายแบบเฮฟวี่แบบหนักๆให้สุดๆไปเลยถ้าผมเนี่ยผมก็จะขี่จักรยานสักร้อยกิโลอย่างเงี้ยถ้าขี่จักรยานร้อยกิโลอยู่ก็แสดงว่าผมเนี่ยเป็นการเฮฟวี่เอ็กซ์เซอร์ไซส์คือออกกำลังกายแบบหนักๆร่างกายมันจะผลิตสารสเตียรอยด์แล้วก็ผลิตเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายออกมาแล้วก็จะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยแล้วกรดฮอร์โมนอีกมันจะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมันทำให้ยาวเผาไวมันจะทำให้เราเนี่ยลดอายุร่างกายของเราได้เนี่ยแล้วท่านก็ดูแลร่างกายของท่านหน่อยนะตัดผมตัดเผาให้มันไม่ใช่หนวดเขาลุงลังไม่โกนหนวดเลยอะผมก็ขาวโพลนไปหมดท่านก็ตัดผมให้สั้นๆสิท่านจะเอาอย่าย้อมผมเลยนะเอาอะไรที่ทาผมให้มันแลให้มันที่ผมตัดผมสั้นๆไม่ใช่อะไรหรอกนะ
1: มันมีที่ทาผมชั่วคราวตัดใช้ได้นะคะ
0: อันนั้นอะดีกว่าดีกว่าย้อม
1: ดีกว่าไปย้อมสารเคมี
0: แล้วก็อย่างนึงคือตัดผมสั้นๆเนี่ยมันจะแลดูเราเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมก็ใช้วิธีการเนี่ยผมไถแบตเตอรี่สกินเฮดเบอร์2ไถเองเลยนะไม่ได้เสียตังค่าตัดผมมาเป็น10ปีแล้วใช้วิธีเรียนไฟฟ้าไปหมดไป 5-6 อันแล้วนะครับถ้าท่านทำเองนะท่านจะทำให้ลดวัยลงไปได้แล้วเดี๋ยวไปดูเถอะครับเพื่อนๆจะบอกว่าพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมนมขึ้นมาเลยนะ
1: เนาะจะร้องโอ้โหกันเลยนะคะ
0: เพื่อนขอให้มีกล้าม
1: ต้องไปปีหน้าคุณลุงต้องไปใช่ไหมคะต้องไป
0: ต้องไป
1: เรียนรุ่น
0: ครบเจอเพื่อนแล้วก็ทำให้มีกล้ามเนื้อหน่อยเล่นกล้ามหน่อยเล่นกล้ามเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยแก่ช้าลงการยกน้ำหนักผู้ชายเนี่ยถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยจะทำให้แก่ช้านะครับโอเคนะ
1: ค่ะ
0: ได้เลยครับ
1: ให้กำลังใจนะคะคุณโยธาค่ะอายุ62ปีนะคะบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกปวดซี่โครงเจ็บซี่โครงค่ะไม่ทราบอันตรายแบบอันตรายไหมแล้วก็สัญญาณเตือนโรคอะไรบ้างคะคุณหมอ
0: ซี่โครงเนี่ยมันมีสองข้างนะซี่โครงซ้ายซี่โครงขวา
1: ไม่ได้บอกซ้ายหร
0: ือ
1: ขวาต
0: ื่
1: นเช้าข
0: ึ้
1: นมาเจ็บ
0: ซี่โครงก็อาจจะเกิดจากการเจ็บที่ตับเนี่ยเพราะนั้นท่านอาจจะต้องไปดูแล้วว่าท่านมีปัญหาอะไรเช่นบางคนนะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยท่านอาจจะเจ็บชายโครงขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านเจ็บทั้งสองข้างเลยนะก็อาจจะเป็นเช่นว่าในช่วงไหนท่านไอมากๆเนี่ยการไอคือการเกร็งกล้ามท้องพอเกร็งกล้ามท้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจ็บกล้ามท้องบางคนนะไอจนกระทั่งแบบหัวลอกก็ไม่ได้หัวลอกก็เจ็บ หรือบางคนไปเล่นซิทอัพอย่างเงี้ยนะออกกำลังกายแบบอยากจะแข็งแรงเร็วๆอยากจะมีซิกแพคเหมือนคนอื่นๆแบบเอาเลยนะทีเดียวเอามัน100ครั้งอย่างเงี้ยนะพอ100ครั้งเสร็จลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้ขยับตัวก็เจ็บทำอะไรก็เจ็บนะครับ
1: อ
0: ันนั้นเกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบแต่การที่จะบอกได้ว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือเกิดจากตับอักเสบหรือจะเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหรือเกิดจากอย่างอะไรเนี่ยผมว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าท่านดูท่านเองไม่แต่ถ้าเจ็บโดยการเกร็งถ้าเกิดเราเกร็งตัวลุกขึ้นมาจากนอนอยู่แล้วจะลุกขึ้นมานั่งเนี่ยแล้วเราเจ็บอันนั้นส่วนใหญ่จะเจ็บเกิดจากกล้ามเนื้อหรือถ้าบางคนเนี่ยซี่โครงดอกก็มีนะเช่นล้มไปแล้วไปกระแทกโดนขอบโต๊ะอย่างเงี้ยบางทีซี่โครงมันร้าวอ่ะนะอันนั้นก็มีวิธีการตรวจคือสมมติว่ามันเจ็บตรงไหนนะเราเอาปากกาการระบาดไว้ตรงนั้นนะตรงนี้เจ็บนะแต่พอเราไปกดซี่โครงตรงอื่นน่ะมันก็มาเจ็บไอ้ตรงที่เรากากบาดไว้เนี่ยอันนั้นน่ะเดาได้เลยว่าจะมีซี่โครงมันร้าวหรือมันดอกนะครับอันนั้นก็ต้องไปหาหมอเถอะเข้าหมอเขาจะเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ดูว่ามันดอกแค่ไหนหรือว่ามันดอกเสร็จแล้วมันเกิดมีกระดูกมันไปทิ่มโดนแล้วมีเลือดออกเข้าไปในปอดมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกทีนึงคนขี่จักรยานแล้วก็ล้มเนี่ยจะเจอพบบ่อยมากเลยก็คือซี่โครงดอกซี่โครงร้าวนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขี่จักรยานล้มไปไปเอ็กซเรย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะแล้วเขาเป็นเพื่อนกับภรรยาผมอ่ะหมอเป็นแขนเขาบอกทำไมมันไม่หายสักทีอ่ะบอกเป็นแขนช่วยดูให้หน่อยเขาเป็นเพื่อนกันเรียนมันรุ่นเดียวกันพอเอ็กซเรย์มาถึงปุ๊บซี่โครงดอก3ซี่ไม่ใช่ซี่เดียวไอ้หมอคนที่ดูอ่ะเขาดูไม่ละเอียดอ่ะนะครับก็กว่าจะหายก็ตั้งนานนะครับแต่หายแล้วก็หายเป็นปกติไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เป็นพยาธิสภาพที่เรื้อรังเราคิดว่าถ้าเจ็บโดยการที่เกร็งแล้วเจ็บเนี่ยก็จะมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อท่านก็เอายาหม่องทาก็ได้หรือจะไปซื้อครีมที่มันลงท้ายด้วยคำว่าเจลมาทาตรงที่เจ็บก็ได้ครับจะช่วยทำให้อาการเจ็บกล้ามเนื้อตรงนั้นหายเร็วขึ้นแต่ถ้ามันเอามือกดเข้าไปถึงเจ็บอย่างเงี้ยนะท่านไปหาหมอดีกว่าเพื่อความแน่ใจอาจจะต้องตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์หรือว่ามีปัญหาอะไรในช่องท้องของท่านหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้นะคะเป็นไปได้เกี่ยวกับการนอนไหมคะ
0: นอนไม่ใช่นอน
1: นอนผิดท่านอนอะไรอย่าง
0: นี้ไม่มีอ่ะ
1: ค่ะ
0: นอนนั่งทำให้เจ็บไขคอเนี่ยไม่มีอ่ะ
1: ไม่มีนะคะ
0: ท่านนอนไปครับขาของภรรยาของท่านอะไรอย่างเงี้ยโดนภรรยาถีบอะไรเงี้ยก็อาจจะเจ็บได้
1: ค่ะเออๆอันนั้นอาจจะไม่รู้ตัวนะคะ
0: ที่นอนธรรมดาไม่มีหรอกครับนอนไปแล้วทำให้เจ็บไตโครงอ่ะไม่มีนะครับ
1: อืมค่ะคุณกุ้งจากจังหวัดหนองคายค่ะมีติ่งเนื้อตามลำตัวตามหน้าอกและลำคอดึงทิ้งแล้วก็งอกมาใหม่อีกไม่ทราบเป็นอะไรไหมมันเกิดจากอะไรครับคุณหม
0: อติ่งเนื้อเป็นติ่งเนื้อใหญ่ๆเลยนะมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เราวอนเรกกิ้งเทาเซนซินโดมมันเป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกของปลายของประสาทถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆหน่อยนะเอาคำว่าใหญ่ๆหน่อยอะคืออาจจะสักประมาณตึ้งของนิ้วก้อยอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นตุ่มเป็นขนาดนั้นอะเพราะเป็นเยอะๆเลยนะอันนั้นจะเป็นโรคที่ถูกว่าเนี่ยเป็นเนื้องอกของปลายเส้นประสาทนะครับแต่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายไม่ใช่มะเร็งไม่อันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอายุไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยการที่มีตุ่มๆแล้วเป็นเหมือนกับติ่งเนื้อขึ้นมาแล้วก็เล็กๆอ่ะนะยิ่งโดยเฉพาะตรงคอเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นคนที่ตามวัยนะคนบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแล้วก็วิธีการรักษาก็คือตัดออกเวลาตัดออกเนี่ยหมอเขาก็มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็บางทีเขาก็มีเครื่องเอาฉีดยาจานิดนึงเข้าไปแล้วไม่ฉีดยาจาเขาใช้วิธีการพ่นยาให้มันชาแล้วก็ใช้ไฟฟ้าจี้ปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จละแต่โรงพยาบาลชุมชนอาจจะไม่มีแต่ถ้าจะไปคลินิกพวกเสริมสวยพวกคลินิกศัลยกรรมตกแต่งอย่างนั้นก็จะเสียตังค์เยอะถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลชุมชนนะเขาจะฉีดยาชาเข้าไปนิด

0: นึงแล้วก็ตัดออกถ้ามันหรือบางทีเขาใช้วิธีการใช้เครื่องจี้ออกอันนั้นก็จะไม่ต้องเย็บนะครับถ้าไม่ตุ่มไม่ใหญ่นักนะแต่ถ้าตุ่มมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยฐานมันใหญ่เนี่ยเขาอาจจะต้องเย็บเพื่อไม่งั้นเลือดมันจะออก
1: ม
0: ีวิธีการอย่างเดียวคือตัดออกแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตุ่มมันเล็กๆๆนะผมขอแนะนำนะครับว่าท่านลองเอาแต่เป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนูที่เป็นแบบบางๆอ่ะที่มันมีความหยาบหน่อยนะไม่ใช่นุ่มๆนะเวลาท่านอาบน้ำท่านก็ฟอกสบู่แล้วท่านก็เอาไอ้ผ้าเช็ดขนหนูหรือผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยถูให้มันแรงๆหน่อยมันก็จะหลุดไปแล้วก็ถ้าท่านอยากจะแต้มติ่งเนื้อของท่านเอากระดาษมาจดเลยนะผมจะพูดทีเดียวนะ
1: ค่ะ
0: น้ำปูนใสครับปูนกินหมากนะปูนกินหมากอ่ะเอาปูนกินหมากเลยก็ได้นะที่มันสีแดงๆอ่ะที่เขาเวลาเขาป้ายปูป้ายอะไรที่ใบปูบ้างใบปูกินหมากอ่ะแล้วก็มาสักนิ้วหัวแม่มืออันหนึ่งอ่ะอาหารขวดใสๆมาขวดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำให้มันมีน้ำหน่อยแล้วจากนั้นมาก็เอาผงฟูใส่เข้าไปแล้วก็กวนให้มันเข้ากันนะให้มันเป็นเหมือนกับเป็นครีมเหมือนกับยาสีฟันอ่ะถ้าท่านก็เก็บไว้แล้วจากนั้นท่านก็เอาไม้จิ้มฟันอ่ะเอาไม้จิ้มฟันดีกว่านะดีกว่าที่จะเอาก้อนบัตรเอาไม้จิ้มฟันมาแล้วก็มาเคลียเอาปูนน้ำปูนใสเอาปูนกินหมากเนี่ยกับผงฟูเนี่ยนะครับแล้วก็มาแต้มไปตรงติ่งเนื้อของท่านเนี่ยมันกัดมันแสบนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะนั้นท่านแต้มดีๆให้คนอื่นแต้มดีกว่าถ้าท่านแต้มเองเดี๋ยวท่านแต้มไปโดนเนื้อธรรมดาแล้วมันก็จะกัดจะแสบมากเลยอ่ะครั้งที่หนึ่งอาจจะไม่แสบแต่ครั้งที่สองเนี่ยจะแสบมากแล้วมันก็จะหลุดออกไปได้แต่ถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆถ้าแต้มเยอะๆก็จะแสบมากแล้วก็ผลเสียอีกการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็คือเวลาพวกเนี้ยเวลาเราแต้มเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีตุ่มมันหลุดไปแล้วมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเรียกว่าคีลอยคีลอยก็คือแผลเป็นที่มันนูนขึ้นมา
1: อืม
0: มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้สูงแผลมันก็จะหวังถ้าเกิดถ้าท่านมีเป็นแผลที่ไรนะจะเป็นตุ่มเป็นแผลเป็นที่เป็นก้อนนูนขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลือกเอาระวังการที่จะเป็นแผลเป็นนูนนูนกับเป็นติ่งเนื้อใสๆที่ท่านเลือกเอาแล้วกันว่าท่านจะเอาอันไหนแต่จะไม่เอาทั้งสองอย่างเลยเนี่ยก็จะยากหน่อยนะเอาเป็นว่าถ้าไปหาหมอก่อนดีกว่าดีนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะทำรักษาเองก็ท่านอย่างที่ผมว่าเนี่ยเอาปูกินหมากกับไอ้ผงฟูนะใส่เข้าไปแล้วกวนกันสัดส่วนไม่จะไม่พอให้เรารู้สึกอะว่ามันเป็นเหมือนยาสีฟันที่มันแล้วเราก็เอาขวดแก้วเล็กๆอะปิดฝาไว้เอาไว้ใช้ต่อได้นะครับไปได้นานเลยล
1: ่
0: ะ
1: ค่ะได้ค่ะป้าหมูค่ะที่ถามให้สามีอายุ66ปีค่ะไปทำบอลลูนมา2เส้นประมาณเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้มีอาการเหนื่อยนอนอยู่ก็เหนื่อยนะควรจะพาไปพบแพทย์มั้ยอาการอื่นไม่มีแน่นหน้าอกอะไรก็ไม่มีค่ะคุณหมอค่ะ
0: ควรจะต้องพาไปพบแพทย์ครับเพราะว่าการที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยทั้งเหนื่อยเนี่ยตามที่หัวใจของคนเราเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่อันนึงก็คือหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจมันตีบหรือมันจะมันอุดตันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าสมมุติว่ามันอุดตันใหม่ๆเนี่ยมันอันดับแรกที่เราจะพบก็คือเราเจ็บหน้าอกหรือบางทีไม่เจ็บหรอกเจ็บที่ขากรรไกรทางด้านซ้ายเจ็บหูซ้ายปวดฟันกรามทางด้านซ้ายเจ็บหัวไหล่ซ้ายอะไรเงี้ยคือซ้ายตลอดอะนะซ้ายผ่านตลอดข้างขวาจะไม่ใช่หัวใจนะนั่นคือเป็นเริ่มต้นแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มเหนื่อยหรือว่านอนราบไม่ได้ทำอะไรนิดนึงก็เหนื่อยอันนั้นน่ะแสดงถึงว่าการทำงานของหัวใจในการที่จะสูบฉีดเลือดเนี่ยเริ่มเสียละแสดงว่าเนื้อของหัวใจเนี่ยท่านเนี่ยถูกทำลายไปมากละต้องพาไปพบแพทย์โรคหัวใจที่ท่านเคยรักษาอยู่แล้วเนี่ยไปตรวจนะอันตรายอันตรายมากมากไม่ใช่มกหลายๆตัว

0: นะครับ
1: รีบไปเลยนะคะ
0: ความเสี่ยงสูงนะนะครับ
1: ค่ะเริ่มเหนื่อยนะคะนอนก็เหนื่อยเนี่ยก็มีความเสี่ยงแล้วนะคะ
0: ครับ
1: คุณสุนันทานี่ถามให้สามีเหมือนกันสามีอายุ67ปีนะคะมีอาการถ่ายยากเป็นมานานแล้วประมาณโอ้ 5-6 วันจะถ่ายทีนะคะถ่ายออกมาทีนึงก็เป็นเม็ดเล็กๆปกติเป็นคนไม่ค่อยดื่มน้ำอยู่แล้วไม่กินผักไม่ทราบนี้ถือว่าต้องไปทำอะไรคะคุณหมอผิดปกติหรือเปล่าแกถามอย่างนี้ค่ะ
0: ผิดปกติในเรื่องของพฤติกรรมต้องถ้าเป็นเด็กอะโดนไม่เหลียวแล้วเนี่ยไม่กินผักอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้ไงอายุ67ปีไม่กินผัก
1: คุณสุนันทาก็เนี่ยโดนไม่เลียวเลยค่ะ
0: โดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นเด็กอะโดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นลูกผมเนี่ยโดนแน่นอน
1: ค่ะ5-6 วันถ่ายที
0: นะครับ
1: ไม่ดื่มน้ำไม่ทานผักค่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยนะครับร่างกายมันก็ลำไส้คนเราเนี่ยมันจะดูดน้ำออกไปจากอุจจาระนะพอดูดไปมากๆมากๆปุ๊บเนี่ยอุจจาระมันก็เหมือนแข็งอ่ะมันก็ถ่ายยากแล้วอยู่ในช่องท้อง 5-6 วันเนี่ยผิดปกติมากเลยนะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เพราะนั้นท่านต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านแล้วนะบอกได้ครับว่าผิดปกติไม่ผิดปกติคือพฤติกรรมผิดปกติตื่นเช้ามาเนี่ยเอาน้ำอุ่นๆนะแก้วใหญ่ๆเลยนะแก้วเป็นเหยือกก็ได้นะกินเข้าไปเลยเรื่องนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมียาระบายที่มันเป็นยาระบายที่ช่วยทำให้เขาประกาศขายกันเยอะแยะหมดเลยอ่ะท่านจะดูแล้วกันนะผมไม่อยากโฆษณาให้เขาอ่ะนะแต่เป็นยาระบายซึ่งมันช่วยทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนุ่มขึ้นท่านก็ถ่ายได้สะดวกขึ้นหรือไม่ท่านก็กินกล้วยน้ำว้าสุกๆอ่ะสัก3ปูลูกนึงนะกับพร้อมกับน้ำอุ่นๆเหยือกนึงอ่ะให้สักแก้วใหญ่แก้วนึงอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บยังไม่ต้องแปรงฟันเลยนะกินกล้วยน้ำว้า3ลูกแล้วก็กินน้ำเข้าไปเลยนะแล้วก็จากนั้นมาถ้ากินไม่กินผักดิบไม่ได้ก็กินผักต้มก็ได้นะ
1: ผักต้มผักลวกได้หมด
0: ชุนไช่ต้มผักคะน้าผักเนี่ยเอามาต้มมันก็จะกินได้ง่ายอ่ะนะครับถ้าไม่กินถ้าท่านไม่มีไฟเบอร์อะไฟเบอร์มันคือที่เป็นส่วนประกอบในผักพืชผักพวกนี้มันจะคือเป็นตัวที่ทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนิ่มนุ่มขึ้นแล้วก็จะถ่ายสบายสะดวกขึ้นถ้าท่านกินแต่คาร์โบไฮเดรตมันจะดูดซึมไปหมดเลยหรือกินแต่โปรตีนเหมือนกันมันก็จะดูดซึมไปหมดเพราะนั้นก็จะไม่มีกากอาหารพอไม่มีกากอาหารอุจจาระมันก็จะแข็งตัวพอมันถูกดูดน้ำออกไปยิ่งกินน้ำน้อยก็ยิ่งทำให้ท้องผูกแล้วก็บอกได้ครับว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าท่านเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่แล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะทรมานมากไม่รู้จะบอกไงนะครับว่าตอนนี้มันเป็นอันดับ4ของคนไทยแล้วนั่นนะมะเร็งลำไส้ใหญ
1: ่
0: เราต้องเปลี่ยน
1: นะคร
0: ับคือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอันที่สองคือดื่มน้ำตอนเช้ากับกล้วยน้ำว้าหรือไม่ท่านก็ต้องไปหาไอ้ยาระบายที่เขาขายกันอ่ะขายในดาราเยอะแยะนะ
1: ช่วยได้
0: ขายในทีวีเลยอ่ะก็ยอมเสียตังค์อีกสักหน่อยนึงอ่ะนะครับท่านต้องกินยาระบายแล้วปล่อยให้5-6 วันถ่ายทีนึงอ่ะไม่ใช่ธรรมดาแล้วผิดปกติมากนะครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวท่านจะบอกว่ารู้อย่างนี้ก็ทำดูแลซะก็ดีอ่ะมันจะรู้ช้าไป
1: เสียดายใช่ค่ะเดี๋ยวช้าไปปิดท้ายนิดนึงนะคะก่อนจะพักคุณพี่สุมาลาบอกว่าคุณยายอายุ71ปีที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะคะจะบอกว่าตื่นขึ้นมาจะมีอาการผีอำทุกวันจะนอนไม่หลับผีอำทุกวันจะนอนไม่หลับไม่ทราบว่าจะต้องแก้ยังไงแบบไหนให้คุณหมอได้เรื่องผีอำหน่อยค่ะ
0: 71ปีนี่เป็นคุณยายเหร
1: อคุณยายคุณยาย
0: เป็นอะไรผมเหมือนกับคุณทวดแล้วนะครับแล้วผมเขาจะเดี๋ยวครบ72ปีอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับเอางี
1: ้ตา
0: ผีอำนะมันเป็นเรื่องของการที่ระบบประสาทในร่างกายของคนคนนั้นน่ะมันทำงานได้ไม่ดีทีนี้เกิดจากอะไรนะส่วนใหญ่นะมันเกิดจากการขาดเกลือแร่เนี่ยช่วงเนี้ยอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเนี่ย

0: ันผมนะพอไม่ฝนไม่ตกก็ร้อนมากพอฝนตกมาก็โอเคเย็นเย็นหน่อยนะครับพอเราร้อนเนี่ยร่างกายเราจะเสียเหงื่อออกมาในเหงื่อเนี่ยมันจะมีเกลือออกมาด้วยเกลือเค็มๆเลยล่ะเกลือแกงที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะนั้นลองให้กินพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ดูหน่อยสินะครับจะทำให้อาการผีอำน้อยลงแล้วกินวิตามินบำรุงเลือดส่วนท้องก่อนนอนสักเม็ดนึงแล้วก็จากนั้นก็กินใบแปะกล้วยสัก2แคปซูลนะครับใบแปะกล้วยแบบไม่สกัดนะท่านอย่าไปซื้อไอ้ยี่ห้อที่มันโฆษณาขอไปเดี๋ยวพูดเรื่องเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมแอนตี้เขานะซื้อคนหนึ่งอ่ะมันตกละเม็ดหนึ่งบาทหนึ่งบาทสลึงหนึ่งอ่ะนะครับถ้าไปซื้ออย่างนั้นแพงเปล่าๆนะนะครับลองกินดูจะช่วยทำให้ระบบประสาทดีขึ้นอาการผีอำก็จะน้อยลงแล้วก็กินวิตามินเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กินเครื่องดื่มเกลือแร่หน่อยซื้อใส่ไว้ในตู้เย็นที่บ้านเนี่ยบอกว่าก่อนนอนจะกินสักครึ่งขวดก็ได้แล้วแล้วก็ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินอีกครึ่งขวดนะเราทำงี้ดูสิเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่คุณยายนะยังอายุ71ปีเนี่ยถ้าดูแลตัวเองให้ดีๆเนี่ยยังสามารถฟื้นตัวเองให้แข็งแรงได้นะผมดูคนที่ชมรมผู้สูงอายุเนี่ยคนอายุมากที่สุด94ปีอ่ะยังขี่จักรยานอยู่เลยอ่ะนะครับแล้วก็80กว่าทั้งนั้นอ่ะหัวล้อกันร้องเพลงกันเต้นออกกำลังกายกันสนุกสนานอย่าอยู่เฉยๆยิ่งนอนมากๆก็จะกลายเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอไปเรื่อยๆนะต้องฮึดลุกขึ้นมาแล้วก็มาดูแลตัวเองไม่มีใครช่วยได้หรอกครับยาดีที่สุดก็คือหมอเก่งที่สุดก็คือตัวเราเองครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหมือนคุณสุนันทาที่ท้องผูกเนี่ยเหมือนกันนะมันโรคจากพฤติกรรมของตนเองไม่ใช่โรคจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะโลกจากโชคชะตาผีสางเทวทาอะไรไม่ใช่อ่ะโลกจากพฤติกรรมของตัวเองนะจงแก้ที่พฤติกรรมของตัวเองก่อนโอเคครับ
1: นะคะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะ
0: เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเป็นอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับวันที่12นี่นะคุณสิวไลบอกผมมา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เทสเกาหลีใกล้ฉัน

0: ถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
4: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะมีคำถามอยู่นะคะอีก 2-3 ท่านค่ะคุณหมอคะคุณสุจากสงขลาอายุ52นะคะขณะนี้มีอาการภูมิแพ้ลงคอเป็นมานานแล้วนะคะบอกว่าเพิ่งจะอ๋อเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดมีทางรักษาหายไหมพอเจอฝุ่นเจอหมอกเจอควันรถก็จะมีอาการแล้วค่ะคุณหมอคะ
5: ภูมิแพ้ลงคอผมไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันหมายถึงอะไรเอาเป็นว่า
4: ภูมิแพ้ลงคอ
5: หรือว่าเจ็บคอหรือว่าน้ำมูกไหลหรือว่ามีเสมหะนะครับจะมาบอกเลยว่าภูมิแพ้ลงคอใครวินิจฉัยโรคอย่างนี้นะผมว่าเป็นคน
4: จะ
5: ปากเข้าใจผิดอาจจะเป็นว่าระคายคอระคายคออยู่เรื่อย
4: ระคายเคืองภูมิแพ้ลงคอ
5: คุณจุไรบอกว่าคราวหน้าวันที่12กอคอนะก็คืออาทิตย์หน้านะ
4: เออไม่ใช่ค่ะกลายอาทิตย์นู้นค่ะ19ค่ะคุณหมอโทษทีค่ะขออภัย
5: อ้าวผม
4: ได้ค่ะ19
5: ส่งมาทางเมสเสจให้ผมอ่ะเป็น12นะครับ19นะ
4: เบลอมากเบลอมากค่ะคุณหมอขออภัยค่ะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ค่ะภูมิแพ้ลงคอเดี๋ยวเราค่อยแก้กันก็ได้ค่ะคุณหมอ
5: ไม่ใช่ภูมิแพ้ลงคออะไรนะ
4: มันไม่มีโรคนี้เหรอคะคุณหมอ
5: ไม่มี
4: ลงคอ
5: ภูมิแพ้ลงคอไม่มีหรอกก็คืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็คือหมายความว่าอยู่บ้านอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีฝุ่นละอองเยอะและอย่างนะมุ้งลวดท่านลองไปดูนะครับว่าถ้าท่านไปเอาแป้งมาปัดมุ้งลวดเนี่ยฝุ่นมันก็จะฟุ้งเลยนะถ้าท่านจะทำความสะอาดมุ้งลวดเนี่ยท่านเอาผ้าชุบน้ำผ้าขนหนูจริงก็ดีนะแล้วก็ชุบชุ่มๆหน่อยแล้วก็เช็ดจะถอดมาล้างมันก็ถอดยากถอดแล้วมันใส่ยากอ่ะผมยังไม่กล้าถอดเลยถอดที่ไหนแล้วใส่ไม่ได้ทุกสีต้องตามจ้างทุกสีแล้วมันก็จะเสียด้วยเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็พื้นก็เหมือนกันนะครับใช้ชุบน้ำเอาผ้าถูเอาชุบน้ำเช็ดเอาฝุ่นจะได้ไม่พุ่งกระจายแล้วก็แอร์ช่องแอร์ฟิลเตอร์แอร์เนี่ยท่านต้องเอามาล้างบ่อยแล้วก็ล้างแอร์บ่อยๆหน่อยแล้วอีกอย่างนึงครับว่าแอร์เนี่ยเวลานอนเนี่ยท่านถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าเป่าให้มันตรงตัวให้มันถ่ายบ้างนะครับถ้าเป่าตรงๆตัวบ่งๆบางคนบอกว่าไม่งั้นมันไม่เย็นมันเย็นช้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป่าตรงตัวนานๆเนี่ยนะมันอากาศของแอร์เนี่ยมันจะแห้งเพราะฉะนั้นคอท่านก็จะเกิดระคายคอตื่นเช้ามาก็จะกลายเป็นเจ็บคอมีเสมหะอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าท่านควรน่าจะเกิดจากการที่เกิดการระคายคออยู่เรื่อยเลยแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้แต่ถ้าถามผมนะผมบอกเลยท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ PM 2.5 นะตอนนี้ PM 2.5 มีทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนสงขลาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยนะท่านก็ต้อง

0: ท่านอาจจะต้องใส่แมสหน่อยนะครับจะได้ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่งนะถ้าจมูกของท่านเนี่ยเอาวัสลีนเนี่ยท่านเอานิ้วก้อยเนี่ยควักวัสลีนนะไปซื้อเอาวัสลีนแบบที่ผลิตในประเทศเนี่ยมันจะไม่เหนียวเดินอ่ะเอาแย่เข้าไปในจมูกทั้งสองข้างเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับตอนนอนด้วยตอนนอนก็แย่จมูกสองข้างเลยแล้วก็ตื่นเช้ามันก็แย่จมูกนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเสมหะในคอมากๆเนี่ยท่านจะทำแบบที่ผมแนะนำคุณศิวิไลก็ได้นะแต่ก็นานๆทำทีนึงหยดน้ำแล้วก็มากั้วคอสักหน่อยนึงนะแล้วท่านก็บ้วนน้ำอีกแล้วไม่ต้องกินยาอะไรเลยลองดูซิว่าทำแบบที่ผมว่าแล้วไม่ต้องกินยาแล้วจะหายไหมถ้าอยากจะกินยาก็ไปซื้อวิตามินซีมากินเนี่ยวิตามินบินซีพันมิลลิกรัมเนี่ยกินเป็นตอนเช้าหลังอาหารเช้า1เม็ดทำไมกินหลังอาหารเช้าเพราะว่าวิตามินซีมันจะอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ได้นานถ้ากินก่อนนอนมันอันนึงจะท้องเราว่างมันจะปวดกระเพาะจะทำให้ท่านปวดท้องได้นะครับเอาแค่กินวิตามินซีพอแต่ถ้าท่านไปหาหมอก็จะให้ยาแก้แพ้ลอร่าทาดีนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลย CPM อะไรก็คือเดี๋ยวนี้หมอก็จะพยายามจ่ายยาวันนี้ก็มีคนมาหาผมนะมาคุยผมบอกไม่ต้องกินยาหรอกเขาบอกว่าเขาหัวใจเขาเต้นผิดจังเขาใจสั่นผมตรวจดูแล้วไม่มีใจอาการใจสั่นหรอกใจสั่นมันเกิดจากสามอย่างหัวใจเต้นเร็วเกินไปหัวใจเต้นช้าเกินไปหัวใจเต้นไม่ถูกจังหวะก็คือมีจังหวะสะดุดอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะทำให้ใจสั่นได้ผมตรวจดูแล้วไม่เป็นเขาบอกเขาไปตรวจเคลื่อนหัวใจมาเสร็จแล้วไปตรวจอะไรก็ไม่รู้สารพัดเลยตรวจเส้นเลือดที่คออะไรทำอะบอกโอ้บอกคุณอยากป่วยมากเลยเนาะผมเนี่ยอธิบายแนะนำแล้วเขาบอกต้องกินยาอะไรไหมครับหมอบอกไม่ต้องกินยาอะไรนะถ้าเชื่อหมอนะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ตามใจ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะไม่ต้องอยากป่วยกัน
0: คอแห้งแล้วเขามีอย่างเดียวคืออยากจะบอกว่าหมอจะจ่ายยาอะไรให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาบอกต้องเสียตังค์ไม่บอกไม่เสียตังค์หรอกผมให้คำแนะนำเฉยๆไปไม่ต้องเสียตังค์อะไรคือบางคนเนี่ยนะแปลกจริงๆเลยนะคือถ้าหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่สบายใจเลยมีคนอายุ95ปีนะไปตรวจ
1: อยากเป็นสะโลกนั่นน่ะ
0: ไม่พบผิดปกติบอกว่าคุณหมอผมจะไปตรวจอีกโรงพยาบาลดีจริงไหมบอกคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยนะครับถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่สบายใจเลยเนาะนะครับอายุ95ปีแล้วจะไปตรวจเป็นอะไรอีกอ่ะจะไปตรวจร่างกายเพื่อหาอะไรถ้าเป็นมะเร็งนะผมบอกมันจะตายก็ตายเลยอ่ะแต่มันจะได้เราจะได้ไม่ต้องมาลำบาก95ปีแล้วจะไปตรวจหามะเร็งไปตรวจหาอะไรก็ไม่รู้เงี้ยนะผมบอกว่าถ้าเป็นผมนะไม่ใช่ไปตรวจแล้วตรวจทำไมนะครับ
1: เนาะ
0: รู้ไปก็
1: ค่ะ
0: ทุกเบา
1: ๆเนาะ
0: นะครับ
1: ทุกจริงๆใช่นะคะก็ไม่ต้องเป็นอะไรกันมากคุณยายอายุ80ปีนะคะอยู่กรุงเทพค่ะมีอาการชาที่เท้าขวาหลังอาบน้ำแล้วก็ตอนนั่งรถเป็นมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอันนี้ต้องดูแลยังไงคะ
0: ครับมันเป็นที่เส้นประสาทมันเสื่อมสภาพเหมือนสายไฟนะมันเสื่อมอะนะครับมันไม่มีวิธีการอะไรที่จะผมบอกเลยครับว่าหายยากมากเลยนะแต่เอางี้นะไปเอากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องอะเอาเป็นเช้าเม็ดหนึ่งหลังอาหารเย็นเม็ดหนึ่งหลังอาหารแล้วก็เอาใบแปะกล้วยแบบไม่สกัดนะเช้าสองเม็ดแล้วก็เย็นสองเม็ดเอาลองกินอย่างนี้ดูนะแล้วก็สมมตินะครับว่าอยู่บ้านเนี่ยเราจับอะไรก็ได้กันเราล้มนะแล้วเราก็สะบัดขาเรายืนแค่ด้วยขาข้างหนึ่งก่อนนะแล้วเวลาสะบัดขาก็สะบัดทั้งสองขาถึงแม้จะชาเฉพาะขาซ้ายเราก็สะบัดทั้งขาซ้ายด้วยแล้วพอสะบัดขาซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็ขาซ้ายยืนแล้วเราขาขวาเราก็สะบัดด้วยเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงที่ปลายขาได้ดีขึ้นมือเหมือนกันนะถ้ามือชาเราก็สะบัดมือก็ให้เลือดมันไปเลี้ยงได้ดีขึ้นเอาเลือดไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยจะทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันฟื้นคืนตัวได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับลองทำนี้ดูนะแต่ผมบอกเลยครับว่าหายยากมันเนื่องจากอายุมากแล้วเนี่ยบางทีผมเองผมยังเป็นเลยขาชาผมก็กินผมพอดีมันมีบีรวมอยู่ ในกระเป๋ายาผมก็เลยกินดีรวม2เม็ดก่อนนอนอยู
1: ่อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: เอ้าน
1: ะคะ
0: ยอมทำอย่างที่ผมว่านะก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับ
1: น่าจะดีขึ้นนะคะวันนี้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาเจอกันในสัปดาห์วันที่19นะคะหรือคุณหมอถ้าว่างวันที่12ก็ได้นะเพราะมีคำถามค้าง
0: ผมบอกคนอื่นในวันที่12ใน Facebook กันเยอะคนนะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็12ด้วยนะคะคุณหมอเพราะว่าเกรงใจก็เลยว่าก็ให้คุณหมอพักสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ว่าบอกไปแล้วก็อยากให้คุณหมอมาตอบคำถามค้างอยู่ประมาณ4ท่านนะคะคุณหมอคะ
0: ตกลง12ด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ12ด้วยค่ะคุณหมอ
0: ติดสองด้วยเก้าด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สาม
1: เป็นสามนะเป็นสามเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคก็ได้ครับผมเอาใครต้องการที่จะปรึกษาผมเนี่ย0818035462ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมมีธุระมีงานอื่นอยู่แล้วก็ท่านอย่านึกได้ขึ้นมาทุ่มหนึ่งแล้วก็โทรมาท่านย้อนจะถามหน่อยอะไรเงี้ยผมบล็อกเลยนะผมไม่ให้โทรมาละที่หลังไม่รู้จักวิเวลาเลยละเวลาแล้วก็เยอะผมไม่ได้สตังค์นะเพราะนั้นท่านก็ต้องใช้แบบสนอมสนอมหน่อย
1: ได้ค่ะนะคะ
0: โทรมาเ
1: พื่อสนอมสุขภาพคุณหมอหน่อยนะคะ
0: 081
1: ได้ค่ะ
0: 035462นะครับก็4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะเวลาอื่นขออภัยท่านอย่ากวนผมเลยครับผมมีงานอื่นเยอะแยะเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม
1: ขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจานะคะสัปดาห์หน้าก็เจอนะคะเพราะมีคำถามค้างอยู่นะคะเราจะพักกันเลยสักครู่ค่ะแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยผลนโยบายปราบปรามยาเสพติดจับกุมได้มากขึ้น 20% พร้อมยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นและพยายามอาศัยช่องทางการคมนาคมการขนส่งและเครือข่ายระหว่างประเทศในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นระบบเดียวกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.กระทรวงมหาดไทยกองทัพศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด 16,419 เครือข่ายจับกุมผู้กระทำความผิด 23,637 รายเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีเคตามีนจำนวนมากรวมทั้งยึดอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทสะท้อนการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากการปราบปรามแล้วรัฐบาลยังคงเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กว่า 40,000 คน พายุโซนร้อนไมซักอ่อนกำลังลงแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและเวียดนามพายุไมซักหรือเฮนรี่ตามการตั้งชื่อของฟิลิปปินส์อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและหย่อมความกดอากาศต่ำหลังจากพัดขึ้นบริเวณเกาะไหหลำและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของประเทศจีนรวมถึงพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2บริเวณชายฝั่งจังหวัดกวางนินทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาสังกะสีปลิวเสียหายเสาไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตตัดขาดเป็นวงกว้างทั้งในกวางนินและพื้นที่อื่นๆทางตอนเหนือคาดว่าทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญฝนตกหนักสะสมพื้นที่บางแห่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง350มิลลิเมตรเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายจังหวัดภาคเหนือส่วนในประเทศจีนบริการเรือข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและสินค้าข้ามช่องแคบฉงโจวระหว่างเกาะไหหลำและมณฑลกวางตุ้งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเริ่มคลี่คลายเช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูงรอบเกาะไหหลำและรถไฟข้ามเกาะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการขณะที่ศูนย์กลางพายุอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆคาดว่าจะสลายตัวใน 24-36 ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนภัยว่าอิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้จะดึงให้มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
9: ยังไงอ่ะ
8: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: เพลงเพราะมากเลยนะคะพี่หมอเลือกเพลงนี้น่าจะเหมาะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะหลายๆท่านก็ติดตามรายการอยู่สำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีคุณวัฒนาพรคุณแก้วมณีคุณวัฒนศักดิ์คุณกระโปโลคุณติดนะคะชอบฟังคลื่นนี้ยันหวังนะคะพี่แกบอกว่าอย่างนั้นเนาะคุณชายบอยพี่มนพพี่เกษมนะคะแล้วก็พี่อ้อยโชคชัยคุณพี่ยุทธนาลูกแม่ล่านะคะที่ส่งมายาวมากเลยนะคะไม่รู้ว่าสรุปยังไงเพราะพี่มาคนละบรรทัดนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพยายามให้พี่โทรมาหาหลังไมค์แล้วก็บอกคุณหมออีกนิดนึงได้ไหมคะเรื่องทั้ง HIV แล้วก็มะเร็งนะคะน่าจะประมาณนั้นเนาะเรื่องนี้นะคะไปหาหมอมาคือหมอจุฑามาศเนาะคุณพี่นารีสวัสดีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ทักเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วกลับมาชั่วโมงที่สองนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษประจำวันอาทิตย์นี้วันที่5กรกฎาคมนะคะก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แรกของเดือนที่7แล้วค่ะดร.นพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านเลยนะครับ
0: โอ้เป็นหวัดค่ะพี่หมอถามว่าสบายดีไหมอ๋อเป็นหวัดค่ะบอกเลยอยู่ๆมันก็เป็นมาวันนี้เพิ่งเป็นวันนี้ค่ะที่แบบติดคอมากๆติดคอหนักๆนะคะกินฟ้าทลายโจรไปวันนี้สองครั้งสี่เม็ดละ
1: แล้วไม่บอกเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ของพี่นี่โอ้ทลายโจรของพี่อย่างดีเลย
0: โอ้นี่เป็นฟ้าทลายโจรแคปซูลหมอกตาได้ไหมคุณแม่ให้มาปลาทงทองค่ะพี่หมออ
1: ๋อครับ
0: 500กรัม
1: 500มิลลิกรัม
0: 500มิลลิกรัมใช่ค่ะ
1: ครับ
0: กินไป กินไปครั้งละ2เม็ดเม็ดใหญ่โตมาก
1: ที่จริงก็ต้องกินครั้งละ 3-4 เม็ดนะน้องสุไล
0: เอา3เหรอคะ
1: อันเยอะๆ
0: ในฉลากเขาบอกว่า2ครับ2แคปซูลแล้วละ4ครั้ง3ก็ได้ใช่มั้ยคะ
1: เป็นสารสกัดหรือเปล่าเป็นแบบสกัดหรือเป็นแบบผงไม่รู้
0: เขาบอกว่าประกอบไปด้วยฟ้าทลายโจร500มิลลิกรัมเทียบเท่ากับแอนโดกาโฟไลน์20มิลลิกรัม
1: อ๋อครับก็โอเคทานได้
0: ทานได้นะสามเม็ดนะคะเดี๋ยวก่อนนอนค
1: ื
0: นนี้3เม็ดลองดูนะคะ
1: ครับก็ทานน้ำดื่มน้ำเยอะๆหน่อยนะครับดื่มน้ำเยอะ
0: ๆน้ำอุ่นเยอะ
1: ๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็พักผ่อนแค่นั้นแหละนะแต่ว่าเจ็บคอแต่ว่ายังไม่มีไข้ใช่ไหมครับ
0: ยังไม่มีค่ะแค่เจ็บคอแล้วก็เสียงเปลี่ยนนิดหน่อย
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นหวัดบางทีก็กลัวจะลงปอดจะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่เขาว่ากันนะก็กลัวกันนะถ้าเราดูแลร่างกายให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะตอนช่วงนอนอ่ะอย่าลืมให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็สวมถุงเท้านอนอะไรประมาณนี
0: ้เออนี่สำคัญเน
1: า
0: ะใช่ถุงเท้านอนเออไม่เคยสวมยกเว้นเรือไปในเมืองหนาวว่าเราจะสวมถุงเท้าแต่ว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่เคยได้ทำปกติ
1: โอ้ถ้าทำแล้วจะติดนึกอะไร
0: จะติดเลยใช่ไหมคะ
1: ติดนะเพราะว่ามันรู้สึกอบอุ่นจริงๆนะแล้วก็ไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับหรืออย่างไรเนี่ยเวลาถ้าเกิดเรานอนน้องแอร์แล้วเนี่ยถ้าอุณหภูมิเราตั้งไว้ใช่ไหมตามนั้นอาจจะเป็น24-25อย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่24
1: ครับนั่นแหละก็หายไปไวคงไม่น่ากลัวอะไรหรอก
0: คุณค่ะก็ไม่น่ากลัวนะใช่เพราะว่าก็เป็นกันเนี่ยพอช่วงหน้าฝนเจอฝนนิดหน่อยก็เจอก็เป็นตลอดนะคะเป็นตลอดค่ะมีเรื่องนึงที่จะคุยกับพี่หมอก่อนจะตอบคำถามและปัญหาก็คือเรื่องตอนนี้ฟุตบอลโลกใช่ไหมคะ
1: อ๋อบอลโลก
0: ฟุตบอลโลกกำลังคำรามกันอยู่แล้วก็ล่าสุดทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะคะนักเตะเขาบอกว่าใช้ไวอากร้าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเลือกใช้ยาไวอากร้าก็คือยาแก้ไขปัญหาเสริมสมรรถภาพทางเพศในการใช้งานเพื่อเอามาเพิ่มการขยายของหลอดเลือด ที่จะเตะกับเม็กซิโกเจ้าภาพอ่ะพี่หมอเพราะว่าก็เหมือนว่าอย่างนี้สนามแข่งขันมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ตั้ง 7,220 ฟุตคือให้นักเตะระดับโลกก็ต้องเจอปัญหาเรื่องการหายใจและการใช้สมรรถภาพร่างกายได้ไม่เหมือนกับสนามที่อยู่ระดับต่ำกว่านี้ซึ่งยาตัวนี้จะช่วยให้เรื่องการขยายหลอดเลือดในปอดหลังเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ทำให้หลอดเลือดหดตัวแต่ว่าบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและวิงเวียนศีรษะที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ก็เลยจำเป็นต้องใช้ไวอากร้าในการขยายหลอดเลือดในเกมที่เตะ กับเม็กซิโกค่ะสมเหตุสมผลค่ะพี่หมอค่ะ
1: น้องที่จริงแล้วอ่ะมันก็เอาตรงๆนะครับ
0: ได้ใช่ไหม
1: มันที่จริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรนะไม่ใช่เป้าหมายที่นะมันไม่ใช่เป้าหมายที่จะไปใช้ในการนั้นนะครับสำหรับในวงการแพทย์แล้วที่จริงอ่ะเนาะ
0: เออมันผิดประเภทไปหรือเปล่า
1: ก็อาจจะให้เป็นอะไรที่มันอะไรก็เลยจะว่าไปนะแต่พูดถึงเรื่องของการออกฤทธิ์นะเขาเรียกว่าแอคชั่นของไอสารซินดินาฟิลนี่ก็คือมันเป็นสารที่มันช่วยในเรื่องของขยายหลอดเลือดนี่มันก็มีอันนี้ก็จริงอยู่นะ
0: ค
1: ่ะจริงอยู่ทีนี้ไอการที่จะไปขยายหลอดเลือดนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าที่คำว่าขยายหลอดเลือดเนี่ยมันขยายหลอดเลือดโดยเฉพาะเส้นโลหิตพวกตัวเส้นโลหิตฝอยพวกเส้นโลหิตเล็กอะไรเงี้ยนะคือมันสูบฉีดไปทั่วร่างกายใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอเรื่องของไม่รู้ก็จะเอาไปใช้เพื่อใช้ร่วมกับตัวอื่นหรือเปล่าใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็บอกว่าไม่ร่วมนะแต่ว่าในบางแหล่งข่าวเขาบอกว่าเหมือนเป็นการแบบพูดเล่นกันเพราะว่า
1: จะเป็นพูดเล่นกัน
0: นักข่าวไปถามจริงจังกับทางโค้ชเฮดโค้ชเลยนะคะแกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ถึงคือแกยิ้มก่อนนะ
1: ยังไม่ได้ยืนยัน
0: นะคนนี้เป็นกุนซือแล้วกันโทมัสทูเคิลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนนักข่าวถามปุ๊บว่าเนี่ยนักเตะอังกฤษต้องเทคไวอากร้าก่อนลงสนามจริงหรือเปล่าแกบอกว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมแต่พอนักข่าวไปถามนักเตะเลยจอแดนอ่ะจอแดนบอกว่าสงสัยไวอากร้าจะช่วยได้แต่แกบอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่น
1: คือที่จริงอ่ะนะเรื่องของยาพวกกลุ่มขยายหลอดเลือดนายจะพอที่พวกเนี้ยมันก็ก็เรียกว่ามันมีข้อควรระวังอีกไม่ใช่หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบางทีมันจะไปกดในเมื่อประสาทมันเปิดมากนี่นะบางทีที่เขาทำบอกบางทีมันทำให้ความดันมันตกนะทีนี้ปริมาณที่กินอีกนะต้องดูปริมาณที่กินอีกอะไรอีกนะก็รู้แล้วว่าไอแอคชั่นหรือไอการออกฤทธิ์ของไอซิลินาฟิลเนี่ยมันก็คือมันไปขยายหลอดเลือดใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่เขากินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษาไม่ก็เรียกว่าไม่ใช่ยาปลุกเซ็กเพราะว่าเวลากินแล้วเนี่ยที่จะทำให้มันตื่นตัวได้มันก็มีการก็เรียกว่ามีสิ่งร้าวที่เขาว่ากันนะไม่ใช่ว่ากินแล้วไปที่เขาบอกว่าไม่ใช่กินไวอากร้าคุณไปกินไปขุดดินไปถางป่าไปออกกำลังกายมันก็ไม่มันไม่ใช่ลงไปส่วนนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้เรื่องสื่อไอ้สารสื่อประสาทเนี่ยคนเวลาเขากินยาไวอากร้าหรือยาเกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดไอ้การแข็งตัวของอกไก่ก้าผู้ชายนะมันขั้นตอนมันก็มาจากสมองอะนะสมองต้องสั่งว่าคือไปก็เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอาจจะไปเจอสิ่งนั้นสิ่งร้าวนะครับมันทำให้ส่งสัญญาณมาที่ไขสันหลังส่งสัญญาณมาที่บริเวณห้องจังกลานนะครับแล้วก็เลือดตรงนั้นขยายตัวไอ้หลอดเลือดตรงไอ้องคชาตอ่ะทั้งสองก็เรียกว่าสปองจี้คือกล้ามเนื้อกองน้ำที่อยู่ข้างๆขององคชาตผู้ชายนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีบ้างอ่ะนะที่บางคนก็กินไปแล้วกินแล้วไม่ได้ใช้งานหมายถึงว่าไม่ได้มีกิจกรรมนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสืบส ามันยังไม่หมดอยู่ในยังมาอยู่ในกระแสเลือดอยู่เนี่ยมันก็ยังมีการก็เรียกว่าตื่นตัวได้บ้างนะฮะก็ได้บ้างแต่มันก็ขึ้นกับหลายกรณีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีงานวิจัยเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวเรื่องของสารตรงเนี้ยทำให้ออกซิเจนนู่นนี่นั่นต่างแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ากินแล้วไปออกกำลังกายนี้ไม่แนะนำนะถ้าถาม
0: สามีพี่ก็ไม่แนะนำเลย
1: เพราะพี่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าที่ศึกษาแล้วก็ถ้าที่ดูคนไข้ที่มีปัญหาแล้วก็เขากินยากลุ่มนี้เนาะการใช้นี่ทำไมต้องบอกต้องควบคุมแพทย์ต้องควบคุมเพราะไม่ใช่อยู่ๆมันมีทั้ง25มิลลิกรัม50มิลลิกรัม100มิลลิกรัมอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
1: ที่กินมากเกินไปบางทีมันเลือดมันไปให้หัวใจทำงานหนักอะไรประมาณนี้นะบางครั้งตรงนี้เพราะฉะนั้นจะใช้นี่ต้องปรึกษาแพทย
0: ์ค่ะต้องแพทย์สั่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปซื้อกันมากินเองเพื่อมาแบบขยายเรื่องของรอยเลือดอะไรเงี้ยมันคงผิดวัตถุประสงค
1: ์ใช่ครับถ้ามันจะไปใช้พวกกลุ่มที่มันไปเพิ่มพวกไม่ให้มันเหนื่อยใช่ไหมพวกนั้นอาจจะไปเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับหรือโดยเฉพาะทีมฟุตบอลแบบระดับโลกในนักสิบไหลคนอื่นเขาพวกนักเตะนี่เขาแค่มั่วจะไปกินนู่นกินนี่ก็ไม่ให้กินหรอกนะไปคิดไวโอ้ยไม่ได้เขาต้อง
0: อาหารการกินเขาคงแบบว่าดูแลดูเอียเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับไม่ต้องอาหารนี่ก็ต้องกำหนดเขาเรียกว่านักวิชากำหนดอาหารเลยนะว่าคุณจะกินน้ำเล็กคุณไปกินไขมันเยอะๆคุณไปกินแป้งอะไรเยอะๆบางอย่างคุณวิ่งไม่ไหวนะโอ้ยก็ควบคุมไม่ว่าการนอนกี่ชั่วโมงวันนี้อาหารคุณกินโปรตีนเท่าไหร่แต่คุณอะไรต่ออะไรก็มีมาตรการในการควบคุมมากๆนั่นคืออะไรนะไม่ต้องไปพึ่งยาไอ้พวกที่อย่างนี้หรอกไม่ต้องเลยครับไม่ต้องคนนี้ไม่ต้องเขาฟิตมาอยู่แล้วเขาฟิต
0: ไม่จำเป็นแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: มันฟิตตัวละสนามอะไรได้ดีสนามหนึ่ง
0: อะ
1: ค่ะแต่ใช้เวก้าต้องไปลงสนามเล็ก
0: และยิ่งมาบอกว่าความสูงระดับน้ำทะเลเยอะต้องกินเยอะเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เนาะเหตุผลนี้นะพี่หมอเนาะ
1: พี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของไออะไรนะสร้างสตอรี่ให้มันเป็นอะไรตื่นเต้นให้มันเป็นข่าวอะไรไม่รู้นะเราก็คิดไวๆแล้วก็อาจจะแต่ถ้าเราพูดเต็มถึงเรื่องของความเป็นจริงแล้วนะครับโดยจะนักกีฬาระดับนี้โอ้เขาเรียกว่าควบคุมดูแลยิ่งกว่าไข่ในหินนะก็ดูกันโอ้พิเศษเลยแหละนะโดยเฉพาะด้านวิธีทางด้านสุขภาพสำคัญที่สุดนะก็แม้แต่เราก็เคยได้ยินข่าวบ่อยไม่อย่างโรนัลโด้นี่ที่ตามชอบตามข่าวกันนะว่าทำไมแกอายุมากทำไมแกแข็งแรงยังกล้ามเนื้อก็ไม่มีไขมันเลยอย่างเงี้ยนะคือแกออกกำลังกายอย่างไรแกดูแลร่างกายอย่างไรแกก็แต่ของแกอาจจะมีแปลกๆกว่าคนอื่นนะเช่นบางทีแกบอกออกกำลังกายนี่แกนึกจะออกเมื่อไหร่แกก็ออก อะไรอย่างนี้นะแกคือของแกไม่เหมือนคนอื่นไงบางทีวันแกออกกำลังกายตั้ง4-5 รอบ6 รอบอะไรเงี้ยไม่รู้แกใช่ไหมฮะคือมันถือว่าของแกแบบมันบางคนน่ะนอกจากอะไรมันค้นพบด้วยตัวเองนะค้นพบเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเพราะก็รู้ด้วยตัวเองว่าเขาทำอย่างนี้แล้วก็ดีอาหารเหมือนกันเขากินอาหารอย่างนี้แล้วก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็กินแต่ผักโรนัลโด้แกกินแต่ผักกินแต่ปลารู้สึกนะ
0: อ
1: ะไรก็ดีฮะเป็นต้นแบบเป็นอะไรที่ทำให้คนก็เอามาก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างให้คนเรียนแบบได้แต่ถ้าเรียนแบบในทางที่ด้านสุขภาพโดยที่ทางในทางบวกในทางดีแล้วนี่นะพี่ว่าดีนะลองมาดู แต่ว่าไม่มีใครถามนะว่าเอ๊พี่รักษาสุขภาพอย่างไรอะไรเงี้ยนะแต่พี่ก็เคยไปบรรยายเวลาไปบรรยายต้องบอกบางคนก็ถามกันนะว่าทำไมพุงไม่มีเลยทำไมอย่างนี้พี่ก็บอกว่าโหที่บ้านเขาเลี้ยงไม่ดีเลยภรรยาพี่นี่เขาเลี้ยงไม่ดีเขาไม่ปล่อยโดนจากยากนึกไงไม่รู้เนี่ยนึกไงแซวไปแต่บางคนเขาว่าดีมันไม่อ้วนนะครับแต่ที่จริงพี่ก็กินได้กินอะไรก็กินได้กินไขมันกินอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่ตามใจปากเพราะเราเคยตามใจมาแล้ว นะครับแล้วก็ได้รับผลแห่งความตามใจปากนั้นมาแล้วก็เลยไม่เอาแล้วเจ็ดระมัดระวังนะ
0: นะฮะต้องระวังให้มากสุดๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะนักกีฬายังไงก็เลือดอยู่แล้วนะพี่หมอนะเรื่องอาหารการกินเรื่องดูแลตัวเอง
1: ครับเอามาข่าวขำๆก็น่าได้หัวล้อกัน
0: ได้เนี่ยแต่ว่าสำนักข่าวระดับโลกนะเขานำเสนอข่าวนี้จริงจังมากนะคะแล้วก
1: ็
0: มันเอิญไปเจอนักเตะที่เล่นเนี่ยจอแดนเนี่ยค่ะจอแดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเขาก็ตอบเนี่ยว่าเนี่ยสงสัยการมาทีมชาติครั้งนี้มาเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้แวร์ก้าจะช่วยได้มั้งครับอะไรประมาณนี้เออแปลออกมาแล้วทำให้โอ้นักข่าวก็เลยฮือฮา
1: ดีไม่ดีจะเป็นผลทางการค้าเนี่ยจำเป็นนะ
0: ใช
1: ่ชาติตัวเลย
0: ใช่เลย
1: จริงๆบ้านเรานี่นะเราพูดถึงด้านสารเซนดิเลฟิลได้แต่ว่าเราไปพูดคำว่าชื่อกันทางการค้านี่ไม่ได้เลยนะอะไรหรือว่านี่เราตอนนี้เดี๋ยวอสมทเก็บค่าโฆษณาเลยนะหาบริษัทไฟเซอร์มันรีบมาเสียตัวเลย
0: เออนะคะอะไรเนี่ยเป็นข่าวนะคะเพราะจะเป็นที่เข้าใจนะพอนักข่าวถามปุ๊บเนี่ยนะนักเตะหรือแม้แต่กุญสือทีมเฮดโค้ชเขาก็เก็ตทันทีเรื่องนี้เนาะก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับ
0: คุยเรื่องเด็กขับรถสักนิดนึงไหมที่หมอที่ชน
1: อ๋อครับดีฮะเออเนาะแหมวันนั้นพี่ตกใจเลยแหละ
0: ค่ะใช่
1: ฟังเอ๊ะพอเห็นแล้วมัน
0: ค่ะ
1: มันสะเทือนใจจริงๆเลยนะพูดถึงนะ
0: ค่ะ
1: คือไม่รู้เราจับก็เรียกว่าสะท้อนอะไรได้บ้างมันคืออะไรนะตรงนี้เนาะ
0: มัน
1: ก็เราก็เห็นแล้วในสื่อก็สะท้อนกันมาเยอะ
0: คร
1: ับตอนนี้ในเรื่องของคนที่ไปขับนะแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กอายุก็เท่าไหร่11ใช่ไหม
0: 11ขวบก็อึ้งไปเลยเนาะว่าสรุปแล้วเด็กขับรถเป็นได้ยังไงเอาอันนี้ก่อน
1: ครับ
0: ค่ะมันเป็นไปได้ว่าเด็กอายุ11ขับรถครั้งแรกแล้วก็ขับมาไกลเป็น10กิโลแล้วรถจอดนิ่งอยู่ในเกียร์5อย่างเงี้ยพี่หมอ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: มันก็น่าแปลกๆอยู่นะ
0: หน้าแปลกใจมาก
1: มันอย่างนี้นะครับถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าการที่เราไปวิเคราะห์หรือไปเอาไปให้กล่าวในมิติต่างๆนะครับในความรู้สึกซึ่งความรู้สึกที่เชื่อว่าทุกคนนะฮะสิ่งแรกก็คือเรื่องของรู้สึกสะเทือนใจเศร้าใจนะครับกับการสูญเสียที่ไม่ควรที่จะเกิด
0: โอ้โหไม่ควรเลยจริงๆเนาะ
1: ไม่ควรครับ
0: ไม่ควรเลยนะคะ
1: ถ้าเรามาพูดถึงสังคมเวลาเราทุกเรื่องอะเวลามันเกิดอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดอะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอย่างนี้นะเขาจะต้องมาทบทวนว่าอ๋อในที่สุดโทษเด็กเหรอโทษผู้ใหญ่หรือโทษใครเป็นผู้ผิดอะไรเงี้ยนะทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ยมันเราต้องเห็นเลยแล้วว่าวุฒิภาวะของเด็กอายุ11แต่ถ้าเด็กอายุ11นะแต่เขาพูดถึงร่างกายหรือสุขภาพอะไรของเขาเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ปกติเป็นเด็กที่แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเด็กพวกนี้มันก็ได้แต่ว่าทีนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นพิเศษของเขาอะนะอาจจะเขาในเรื่องของเรื่องก็เรียกว่าเด็กพิเศษเนี่ยคำว่าเด็กพิเศษก็อาจจะมีความบกพร่องนะในคือไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะอยู่ใน
0: ภาวะที่ทางเรื่องพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรื่องพัฒนาการใช่
0: เรื่องพัฒนาการอาจจะไม่เท่ากับคนอื่น
1: ครับทีนี้ถามว่าใครสอนใช่ไหมเขาบอกไม่มีใครสอนนะที่สืบค้น
0: ไ
1: ปแล้วยัง
0: ไม่รู้ไม่มีเลยตอนแรกก็มีข่าวแบบว่าพูดกันไปว่าเนี่ยพ่อปู่ย่าตายายตากับยายให้ขับไปส่งที่ตลาดก็เ ก็ไปเช็คแล้วก็บอกก็ไม่มี
1: คือตรงนี้ที่เขาพูดกันนะว่าอย่างอาจารย์หมอเด็กนะฮะอาจารย์อะไรวันที่จะออกข่าวว่าก็พูดง่ายว่าพฤติกรรมมันกับเด็กบางครั้งเวลาเขาชอบอะไรเนี่ยหรือเวลาไหนเขาทำอะไรเนี่ยก็มักจะทำซ้ำๆอ่ะใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอะไรที่เขาชอบนี่ก็จะไปสนใจเป็นพิเศษที่เขาว่ากันว่าเวลารถไปซ่อมอะไรแต่ที่อู่เขาบอกโอ้แกจะต้องมาดูจะต้องมาดูว่าเขาทำยังไงตรงไหนใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นที่บอกว่าเออไม่ต้องสอนเนี่ยไม่ได้สอนเลยขับรถทำไมเขาทำได
0: ้ก็ทำเป็นเออ
1: ก่อนจะไปนั่งแล้วก็เห็นว่าอ๋อท่านก่อนที่รถมันจะออกนี่ก็ต้องเหยียบโน่นสตาร์ทอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปรับเกียร์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเหล่านี้มันก็เป็นได้หรือแม้แต่ซึ่งบ้านเราเดี๋ยวนี้กำลังตื่นน่าจะตื่นตัวตื่นเต้นกันไอ้นั่นแหละเรื่องของการควบคุมในการใช้โซเชียลของเด็กรุ่นใหม่ของเด็กไทยและหลายประเทศตอนนี้เขารู้สึกเขาจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วเขามีมาตรการออกมาแล้วว่าเด็กนี้ไม่ควรยังไงนะครับไม่ควรดูอะไรวันนึงไม่ควรใช้ไอ้สื่อพวกเนี้ยนะประมาณละกี่ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยมันสายเกินไปนะบางทีเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เขาทำมาจากไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลเขาทันแต่ถ้ามันมีกฎอะไรมาเนี่ยเนื่องจากคำว่าการเรียนแบบแล้วมันเด็กก็ต้องพัฒนาการไปจากการเรียนรู้จากสถาบันจากครอบครัวจากเพื่อนจากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีมาตรการในเชิงที่เรียกว่าให้เขารู้ให้ปฏิบัติให้เขารู้จักปฏิบัตินะว่าโดยเฉพาะในสถาบันการเรียนเนี่ยนะเพราะอายุขนาดเนี้ยต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องสุขอะไรนะเรียกว่าสุขอนามัยสุขอะไรเนี่ยไอพวกเนี้ยนะชีวอนามัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการนี่ฮะการระวัดระวังพวกนี้คือให้เขารู้ตัวว่าเขาอะไรบ้างที่เขาควรจะเรียนรู้ที่เขาควรระวังหรือเขาไม่ควรที่จะเข้าไปอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรประมาณเนี้ยใช่ไห
0: ม
1: พี่ว่าตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะโลกมันไปไกลแล้ว
0: คือเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเด็กคนนี้อยู่บ้านหรือว่าทำกิจกรรมกับครอบครัวเนี่ยเขาแสดงออกเป็นแบบไหนยังไงอะเนาะเพราะว่าสื่อก็เห็นใจแหละเพราะว่าไม่ได้เกาะติดตามมากมายหนึ่งเขายังเป็นเยาวชนเนาะ
1: ครับคือพี่เนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้น้องสุไลว่าไอ้พวกนี้มันเกี่ยวกับด้านวุฒิภาวะทางด้านจิตใจใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้เรื่องตรงเนี้ยเรื่องสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยโดยเฉพาะที่ได้ยินคำว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยพูดถึงสมาธินะน้องสุไลมันมีหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังที่พี่ไปเรียนก็เรียกปูสมาธิเนี่ยท่านเนี่ยมีก็เรียกว่ามีหลักสูตรเลยนะน้องสุไลที่จะไปสอนเด็ก
0: เ
1: ออคือสมาธิสำหรับเด็กเนี่ย
0: ที่ว่าน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะ
1: น่าสนใจมากๆเลยนะที่บอกว่าเด็กเนี่ยเวลาการสอนสมาธิเด็กเนี่ยก็เรียกว่ามีใช้กุศโลบายอะไรต่างๆเพื่อให้เขามาสนใจนะครับคือค่อยๆให้เขาวันนึงให้เขาวันมันละครั้งตั้งละเริ่มต้องตั้งแต่5นาทีนะฮะแล้วก็15นาทีไปถึง15นาทีนะฮะแล้วก็พบเลยนะน้องสุเลยว่าคนแม้กระทั่งเป็นโรคอย่างเนี้ยเป็นโรคจิตมีปกพร่องหรือแม้แต่ด้านจิตเวชนะฮะหรือพิเศษอะไรประมาณเนี้ยก็พบว่านะครับถ้าเกิดเขาไปเข้าคอร์สหรือไปเรียนจริงๆจังๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปบังคับเขาอะนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่ากุศโลบายคือเขาค่อยๆให้เขารู้จักอยู่กับตัวเองให้รู้จักก็เรียกว่ามีสมาธิกับตัวเองอะนะแล้วก็อยู่นิ่งๆอะไรต่ออะไรนี่นะเออกลายเป็นว่าพัฒนาการด้านสมองเนี่ยน้อง
0: ด
1: ูเลยมันก็เรียกว่าพัฒนามาเป็นแบบมันทำให้เกิด แปลกๆขึ้นมานะหมายถึงว่าที่บอกว่าจริงๆพลังจิตพวกนั้นมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะเนี่ยพี่อ่านในเนี่ยในหนังสือเนี่ยเมื่อสองเมื่อพี่ไปนะเราไปบรรยายไปฟังไปอะไรตอนนี้เนี่ยพวกหลวงพ่อท่านบรรยายนะหรือท่านก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงสังคมไทยเราเนี่ยมีปัญหานะครับเรื่องของด้านเด็กที่การพัฒนาหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็หวังเสมอคืออะไรว่าเราก็ต้องดูตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ใช่ไหมที่เราบอกว่าให้เกิดแต่ว่าการก่อนตั้งครรภ์ต้องดูแลเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็คือจะให้ได้คุณภาพมันต้องดูตั้งแต่สุขภาพของแม่สุขภาพจิตของแม่นะแล้วก็มาถึงสุขภาพของลูกอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องไม่ทอดทิ้งอ่ะนะฮะถึงจะได้มีความสมบูรณ์นะคลอดออกมาก็ไม่ต้องตามไปรักษาตามไปพัฒนาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยคือไอ้เรื่องออกมาเรื่องความสมบูรณ์อ่ะนะเนี่ยพี่แนะนำเพราะว่าตรงนี้มีหลักสูตรแต่ว่าก็มีหลายโรงเรียนนะที่ทางเนี้ยทางสถาบันเนี่ยไปสอนแต่โรงเรียนที่ไหนต้องการให้ไปสอนนี่ก็ไป
0: ต้องมีจะมีทีมวิทยากรไปใช่ไหมคะ
1: มีครับมีเยอะฮะก็เป็นสถาบันใหญ่มากนะครับของนอร์เอเซียเนี่ย
0: ค่ะ
1: และของหลวงพ่อริยัง
0: ต่อได้เลย
1: ได้ครับเนี่ยได้พี่ว่าดีนะพวกเนี้ยแม้กระทั่งในคุกในที่ไหนเนี่ยเขา คือเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้นะถ้าเกิดว่าเด็กคือให้เขามีความก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์นะฮะให้เขารู้จักรู้จักใช้จิตอารมณ์รู้จักอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องของอารมณ์เรื่องของสมาธิมันคุมได้หมดเลยนะทั้งสุดเลยมันเปลี่ยนจริงๆฮะลองนะฮะเพราะว่าคือถ้าเราไปดูทั้งสุดเลยตำราทุกตำรานะฮะเรื่องของตำราสุข

0: าพที่ให้ร่างกายไม่ว่าจะอายุยืนให้สุขภาพดีมีความสุขในทุกๆด้านเนี่ยมันก็หนึ่งในนั้นก็คือด้านจิตด้านอารมณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็มีหลายตำราแพทย์ตำราสุขภาพทั้งหลายเลยนี่ก็จะต้องบอกว่าการที่คุณจะดูแลจิตใจของคุณนั้นนะครับคุณเพียงแต่ว่ามันแล้วแต่วิธีการนะการนำตำเข้ามาสมาธินี่ไม่ใช่วันทั้งเพ่งขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่บางคนบอกว่าก็เนี่ยบางวันนั่งสลายก็บอกก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะเขาเรียกวิสัสมาธิวิธีสาสมาธิ5 นาทีครับ5นาทีให้เรานั่งนิ่งๆแล้วก็รู้ว่าลมหายใจเรานะครับหรือว่าเราจะนึกถึงอะไร5 นาทีนะนิ่งๆบางคนบางตำราปรมาจารย์อะไรท่านบอกว่าเอาอะไรก็ได้มาวางไว้ที่ตรงหน้าเราอะนะเพ่งเฉพาะสิ่งนั้นนะครับ5 นาทีนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดทันใน5 นาทีเนี่ยเพราะว่าจิตของมนุษย์เราที่บอกมันไวอ่ะมันแค่5นาทีมันยังอยู่ไม่ได้มันต้องคิดนู่นค
1: ิ
0: ดน
1: ี่
0: ไปนู่นไปนี่เลี้ยวไปย้วยมาแต่ว่าถ้าเราให้มันจิตมันอยู่ที่นั่นที่หนึ่งเลยนะแล้วมันจะเกิดพลังโอ้มันอัศจรรย์จริงๆนะ
1: มันแปลกนี่นะคะ
0: ครับคือพระพุทธเจ้านี่ท่านได้ค้นพบไงวะจะมาศีลสมาธิปัญญาเมื่อไรที่เกิดมีสมาธิมันเราจะเกิดปัญญามันจะรู้จักลำดับอะไรต่างๆนะฮะว่าเรื่องความอะไรที่มันพี่เองนะบอกตรงๆครับพี่ก็เคยเราเป็นเด็กวัดพี่ก็เป็นมาแล้วไงแต่ก็พี่ก็เมื่อก่อนเรายังไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่พอนั้นหลังๆนี่แล้วพอมันพอได้รู้จริงๆนะโอ้นี่คือจิตใช่ไหมครับที่บอกร่างกายต้องเคลื่อนไหวใจต้องนิ่งเนี่ยโอ้มันนิ่งต้องนิ่งจริงๆนะครับแล้วก็บางเดี๋ยวนี้พี่ก็ติดนิสัยมันติดไปอ่ะบางคนกล่าวว่าวันตลอดไม่ได้เดินตรงกลมไม่ได้นั่งสมาธินี่มั่งแล้วก็มันเหมือนกับมันขาดอะไรไปไม่รู้พยายามตื่นแต่เช้าเดินจงกรม30 นาทีนั่งสมาธิครับ
1: โอ
0: ้มันแล้วมันเกิดมีมันเกิดอะไรขึ้นมาในตัวตนเราเองอ่ะนึกสิอะไรมันรู้ได้ก็ปัจจตังรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าคนไม่รู้ไม่ปฏิบัตินี่จะไม่รู
1: ้
0: นะอย่างคนอื่นสอนคนอื่นได้ดีหมดสอนแต่ว่าที่ไม่ทำมันไม่ได้ต้องทำเองได
1: ้ต้องทำเองเป็นจะรู้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ครับ
1: ปิดท้ายที่เตียวที่ถามพี่หมอนี่หลายคนก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการที่พระสงฆ์เดินธุดงค์นะคะมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะเดินธุดงค์หรือว่ายังไงคะแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบสะเทือนใจชาวพ
0: ุ
1: ทธมากนะคะ
0: เอาตรงๆนะครับทั้งสิ้นเลยเราคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมก็เดินไหนก็เดินคือก็เราเป็นการเหมือนกับเป็นวัดปฏิบัติหรือเป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์อันหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการเผยแพร่คือเราเห็นทั่วโลกตอนนี้บางประเทศก็เดินกันเยอะมากเลย
1: โอ้ก็เดินข้ามโลกข้ามทวีปก
0: ันนั่นแหละครับครับแต่ถ้าถามพี่นะพี่ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นมิติหนึ่งที่มันถือให้รู้ว่าในเราชาวพุทธเนี่ยคือพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติใช่ไหมครับปฏิบัติเรื่องของเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างว่าการเดินจงกรมเนี่ยอันที่จริงถ้าเกิดว่าเดินไปเพื่ออะไรเพื่อแผ่ศาสนาเพื่อถ้าเกิดเราถามว่าในระหว่างที่เดินเนี่ยท่านเดินท่านรู้ไหมว่าท่านเดินจงกรมท่านทำยังไงใช่ไหมครับอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะว่าการเดินอ่ะมันก็จิตใจมันอยู่ที่ความสำรวมไงกายที่เราต้องสำรวมนะครับอยู่ในจิตหนึ่งก็ต้องเดินก็เดินพุทธบางคนภาวนาไปพุทธโถขวาพุทธซ้ายโถขวาพุทธซ้ายโถอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันเป็นกำหนดจิตให้มันมีสมาธินั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าให้พระเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติไงนั่นคืออะไรเพราะว่าพระเนี่ยหลักคำสอนนะที่จริงถ้าคนที่จะบวชพระยิ่งบวชยิ่งนานนี่ต้องสอนเป็นต้องเผยแพร่ศาสนาเป็นต้องเทศเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะคำว่าปฏิบัติอ่ะก็คือจิตก็มุ่งไปด้านจิตใจนะที่บอกบ้านวัดโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องมีพระที่ต้องเทศอยู่เรื่อยนะต้องให้เด็กรู้บาปบุญคุณโทษ

0: รู้จักกราบเคารพผู้ใหญ่พ่อแม่พระคุณพ่อแม่อะไรต่างๆพวกนี้มันสิ่งที่ซึมซับมาจากอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพระเวลาเข้าไปบวชทำไมต้องถือศีลนะศีลพระนี่ศีลเนี่ย227ในหนังสืออะไรมันละเอียดมากๆเลยนะนะแน่นอนแล้วครับตั้งแต่บางทีพระป่าพระสายป่ามีท่านก็ฉันมือเดียวนะอันนี้ถ้าเป็นพระภิกษุบ้านเรานี่ก็สองมื้อนะครับก็หลังจากเที่ยงก็ไม่ได้ฉันแล้วหลังจากไม่ฉันนี่นะน้องตุลัยก็เดี๋ยวนี้มันมีทีวีออกมาเห็นไหมครับตักบาตรได้รู้จักไอ้รู้ถึงสุขภาพพระด้วยนะเพราะว่าพระนี่บางทีเวลาใส่บาตรเนี่ยให้ของดีๆของมันของหวานของชอบยิ่งของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปชอบอะไรก็จะต้องเอาไว้ให้พระทีนี้พระอะไรนะเป็นโรค NCD กันเยอะอะไรประมาณนี้นะ
1: ใช่แล้วคือเลือกสรรไม่ได้เนาะญาติโยมศรัทธาก็นำมาถวาย
0: ครับฉะนั้นถามว่าเรื่องของการทุดงอ่ะพี่ก็ว่าถ้าจะว่าไปก็เดินกันเยอะนะตามถนนหนทางเนี่ยก็เป็น
1: ใช่ค่ะที่ต่างจังหวัดเนี่ยเจอบ่อย
0: ครับแต่ว่านั่นแหละก็มีเป้าหมายมันจะเดินไปเป็นกิโลหลายหลายกิโลก็มีนะฮะนั่นแหละแต่ว่าจะว่าผิดไม่ผิดแต่เพราะว่าส่วนใหญ่นี้ก็ก่อนที่จะตรงกรมที่เขาจะตรวจมนต์เขาจะต้องอธิษฐานก่อนนะก่อนเดินจงกรมต้องอธิษฐานนะครับแล้วก็จบแล้วต้องแผ่เมตตานะครับแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายแม้แต่นั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าก่อนจะนั่งสมาธินี่เราต้องรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณธรรมต่างๆนี่นะมันมีคำไว้เสร็จแล้วมารวมเป็นจิตให้มันเป็นสมาธิแล้วก็ข้อนั่งพอครบแล้วที่เราสัก30ปีออกมาแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตานะฮะแผ่เมตตาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสัตว์โลกทั้งหลายคือหลวงพ่อพูดอย่างนี้ท่านยังพูดไปถึงความสงบสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปเลยนะคือท่านมองเห็นเนาะโลกเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของสรรพสัตว์เรื่องของความทั้งหลายเนี่ยหนึ่งโลกทั้งหลายมันที่มันเกิดสงครามกันอะไรเงี้ยคือท่านทุกองค์ไม่กระทั่งท่านพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยคือเขามองเห็นนะนักสายว่ามนุษย์เราเนี่ยมันกิเลสมันร้ายจริงๆไอ้เรื่องความโลภความอะไรต่างๆที่มันเกิดยิงเกิดรบเกิดแย่งชิงอันเนี้ย
1: ทะเลาะกันใช่ค่ะ
0: ใช่
1: เป็นทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะว่าสัญชาติใดชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์เป็นเหมือนกันหมด
0: ครับเราคืออะไรก็ที่เขามีความสบายใจหลายๆอย่างนะที่เขาว่าเราอ่ะมันเรื่องของการที่จิตใจเนี่ยนะมันบอกมันยากจริงแต่ได้ท่านคนได้ฝึกแล้วก็จะรู้แล้วที่เขาบอกว่าอริยทรัพย์นะที่คิดว่าใช่นั่นคืออะไรที่บอกว่าการสั่งสมเขาเรียกว่าไปสู่ภพหน้าที่เขาบอกว่าคนที่ท่านปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีสมาธิมีพลังจิตที่ดีๆเนี่ยที่แข็งแรงเนี่ยมันจะนำไปสู่ภพหน้านะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตกอบายภูมิแน่นอนเลยอาจจะไม่หลุดพ้นไปปรินิพพานหรือว่าสำพ้นไปขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะสั่งสมไปพบชาติต่อไปได้นะครับเนี่ยเราต้นนั้นเราก็คุยเรื่องนี้มากไปไม่รู้ทางรายการก็ว่าอย่างเงี้ยเพราะว่ามีคนมีท่านผู้ฟังท่านบอกเราบอกว่าโอ้ท่านพูดเรื่องปัญหานี่บ้างนะปัญหาทางเพศนี่ก็อยากกันฟังกันอยากฟังมากเลยเพราะว่าครอบครัวปัญหานู่นแต่เราก็ต้องพูดตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องนะนู่นคืออะไรนะ
1: ใช่แล้วก็มาสลับพูดบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเขาให้ความสนใจเหมือนกันเนาะ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวเรื่องปัญหาทางเพศช่วงหน้าพี่หมอจะมาตอบให้เต็มๆเลยนะคะใครที่รอจดหมายอยู่หนึ่งฉบับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาตอบให้นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์เฮ็ดเต็มพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: มุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

มาช่วงสุดท้ายนะคะมีเวลาประมาณสัก 5-6 นาทีในการตอบคำถามของท่านผู้ฟังท่านนี้นะคะฟัง95เป็นประจำเกือบทุกอาทิตย์ยกเว้นติดธุระสำคัญหรือต้องเดินทางไปดูงานต่างจังหวัดอายุ32ปี

0: เองค่ะพี่หมอแต่งงานมา2ปีกว่าสามีอายุ35รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อนเจ้านายนะคะแล้วก็เพิ่งทราบทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียเมื่อไปตรวจร่างกายเพราะอาการอ่อนเพลียบ่อยหมอบอกว่าดิฉันไม่ควรมีลูกคงคุมกำเนิดเอาไว้ดีกว่าแม่สามีบอกว่าไม่ควรหลับนอนกันบ่อยเดือน2เดือนสักครั้งก็พอเพราะจะเสียเลือดมากจะอันตรายก็จะให้กินยานอนหลับกุ้มใจมากไม่ทราบว่าจะปรึกษาใครก็อยากจะมีความสุขในเรื่องเพศเหมือนกันสามีภรรยาคนอื่นซึ่งเพื่อนได้คุยถึงความสมบูรณ์ของชีวิตคู่ก็เลยถามพี่หมอว่าไอ้โรคฮีโมโฟเลียเนี่ยมันฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่าแล้วถ้ามีลูกมันจะมีผลเสียอย่างไรเกี่ยวกับเลือดล่ะคะพี่หม
1: อเราได้ยินบ่อยนะครับเป็นหลายเรื่องของโรคฮีโมฟิเลียนะครับหรือว่าโรคออกเลือดมันไหลเรียกว่า
0: ไหลไม่หยุดอ่ะ
1: นะไหลหยุดยากมันยังไม่หยุดเลยแหละมันไหลหยุดยากนะฮะทีนี้ถามว่าเป็นกรรมพันธุ์มันมีกับอันนี้เป็นกรรมพันธุ์เป็นมันเป็นพันโรคทางพันธุกรรมนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะซึ่งเราก็เคยได้ยินบ่อยนะก็พี่ก็เคยเจอนะในแวดวงนี้ก็เคยเจออยู่หลายคนเหมือนกันแต่ว่าที่เขากังวลที่เขาถามว่ามีลูกอะไรจะไหมเรียงมีผลต่ออะไร
0: เขาถามว่าจะถ้ามีลูกจะมีผลเสียอย่างไรเกี่ยวกับเลือด
1: อันที่จริงแล้วนะครับโรคอีโมฟิเลียเนี่ยแม้จะเป็นโรคทางพันธุกรรมก็จริงนะแต่ว่าก็การมีลูกหรือจะมีบุตรได้หรือไม่นี่นะไอ้สิ่งนี้ก็ต้องคำนึงเหมือนกันคืออะไรว่าอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะฮะโดยเฉพาะคุณหมอทางด้านพันธุศาสตร์หรือว่าโลหิตวิทยาพวกนี้ที่เราเจอบ่อยว่าถ้าคนที่อยากจะมีลูกจริงๆนะครับอาจจะต้องไปฟังแล้วก็ไปให้คุณหมอเนี่ยวางกฎเกณฑ์ว่าจะทำอย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับที่จะได้การเอาเวลาตั้งครรภ์แล้วจะได้ปลอดภัยซึ่งสมัยนี้มันพี่เชื่อว่ามันมีด้านเทคโนโลยีนะครับทางการแพทย์เข้าหน้านี่ก็จะต้องมีวิธีนะที่จะให้มีลูกได้นะคือไม่ใช่ว่าเราก็เห็นบ่อยนะบางทีอาจจะไม่ได้ระวังตั้งแต่มีออกมาบางคนก็สมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าต้องการให้สบายใจนะครับแล้วก็ปลอดภัยจริงๆก็ต้องเป็นอย่างที่บอกนี่แหละไปพบคุณหมอโดยเฉพาะเบื้องต้นก็คุณหมอสูตินารีนะครับที่จะต้องไปฝากท่านศึกษาตรงนี้ก่อนเลยนะ
0: ค่ะอ้าวทำไมผู้ชายต้องเสียเลือดหรือว่าใช้เลือดมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคุณหม
1: อคือเมื่อกี้รู้สึกจะถามเรื่องของมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมว่าต้องเสียเลือด
0: ใช่
1: ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันเป็นความเชื่อนะที่ว่ามันความเชื่อผิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจในเรื่องของการเสียเลือดคือเราก็พูดถึงเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์นะผู้ชายต้องเสียพลังบ้างก็ว่าพลังชีวิตนะครับแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งในการหลั่งน้ำอสุจิแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะครับก็เลยแต่ทีนี้จะมาโยงกันถ้าจะมาโยงกันเรื่องของโรคอีโมฟิเลียเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการมีแผลมีอะไรต่ออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เลือดหยุดยากแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าในการที่หลั่งน้ำอสุจิในแต่ละครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่จะใช้พลังเลือดหรือว่าเม็ดเลือดอะไรต่างๆไปถึงขนาดที่มันทำให้อ่อนเพลียอะไรขนาดนั้นนะใช
0: ่
1: มันน่าจะคนละเรื่องกันนะความเชื่ออาจจะไม่ถูก
0: โอ้แสดงว่าก็เป็นการเข้าใจผิด
1: ใช่
0: เนี่ยก็เลยบอกว่าแม่สามีเนี่ยอยากมีหลานก็เลยอยากมีความกังวลก็เลยจะเกิดผลเสียภายหลังของคำแนะนำด้วยแต่ว่าเออ
1: คุ
0: ยน
1: ิ
0: ดน
1: ึ
0: งก็ได้ค่ะ1 นาทีเพราะเวลาเราก็
1: ใกล้
0: กันแล้วค่ะพ
1: ี่หมอเรื่องของการมีลูกเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ก็คือเลยว่าถ้าเกิดในที่สุดแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีนะเพราะว่าบางคู่บอกในแต่งงานแล้วนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์คือไหนก็ต้องการจะให้มีลูกให้ได้เนี่ยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าต้องปรึกษาเบื้องต้นบอกปรึกษาคุณหมอสุจินรีแล้วก็อาจจะมาเช็คร่างกายทั้งคู่อ่ะพูดง่ายนะดูความพร้อมที่จะปล่อยให้มีบุตรได้อาจจะมีขั้นตอนที่คุณหมอก

0: จะแนะนำเองนะแต่ตรงนี้ก็แนะนำตรงนี้ก่อนถ้าจะให้มันมีคำตอบอีก2ข้อใช่ไหมที่ว่าไม่ทัน
1: ใช่ค่ะอีกข้อนไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาตอบข้อที่สามให้นะคะ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: นะคะได้ค่ะพี่หมอฝากเบอร์ไว้นิดนึงก็ได้ค่ะ
0: ครับเบอร์นะครับเบอร์0876977666 0876977666นะครับ
1: ค่ะไปที่ปรึกษาพี่หมอในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะกว่าเราจะเจอกันในวันอาทิตย์ก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้ในช่วงสายของทุกวันนะคะสักประมาณ11 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาค่ะพี่หมอคะลาไปพร้อมกันเจอกันวันอาทิตย์หน้าค่ะเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี้เวลา22 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: Sunset
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย

0: Yeah.
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่ง

องตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมองตวนกริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆ

0: ดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect facebook youtube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสม

0: ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับอาจารย์อู๋จันเอกนะครับผมอ่ะมาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมไปดูสักนิดนึงว่ามีอะไรขยับขยื่นหน่อยมั้ยเผื่อจะมีฟุตบอลมาแฟบหนึ่งตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะมีหลุดมาหลายคน
1: อยู่อ่ะอยู
0: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชิลีไปแล้วเนาะอยู่น่าจะเตะจบไปหมดแล้วมั้ง
1: ใช่อยู่น่าจะเตะจบแล้วเพราะว่าเขาเล่นอยู่19ชิงแชมป์ยุโรปโครเอเชียชนะเซอร์เบีย 3-0
0: ครับ
1: ยูเครนชนะอิตาลี 1-0
0: ครับ
1: นอกนั้นก็ที่เล่นอยู่ตอนนี้โอ้โหมันจะเป็นทางฝากฝั่งของอเมริกาใต้ครับมีถ้ามีฟินแลนด์ไวเคาลิก้ามิเคลลี่ครับขึ้นนำฮาก้าอยู่ 2-1
0: ครับ
1: นาที87โมร็อกโกคงไม่ต้องเอาแล้วอาจารย์บอลิสลองแบบลองจัดๆเลย
0: ส่วนใครอยากจะเรื่องของผลฟุตบอลนะก็ส่งมาได้นะครับ
1: เดี๋ยวรอการสัปดาห์เนี้ยแชมเปี้ยนลีกมาแล้ว
0: แ
1: ชมเปี้ยนลีกรอบแรกๆมาแล้ว
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ดูบอลโลกหรือว่าฟังเราไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้อนรับในเครือสมทออีกสี่สถานีนะ
0: ครับผม
1: ที่เราฟังจากทั่วประเทศนะครับ
0: ครับผม
1: สามารถพูดคุยกันได้เหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: SMSหน่อยเนาะวันนี้ก็พูดคุยกันในช่วงที่สบายๆเนาะช่วงนี้บอกหวัดดีค่ะนะอู๋ท่านแชมป์นะเอกจบที่5แล้วแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่บอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมที่อยู่บนรองชอบทีมเล็กๆทีมเล็กๆกว่าอยากให้ผ่านเข้ารอบลึกๆบ้างค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: วันนี้มันไม่มีทีมเล็กๆดีเทยแต่ทีมเป็นรองอะมี
0: ใช่ใช่
1: ถ้าทีมเป็นรองมันก็จะเป็นนอร์เวย
0: ์เม็กซิโกพวกเนี้ยเนาะ
1: แต่บอล2คู่เนี้ยโหมันไม่ขี่นะจ้า
0: ใช่ๆมันขี่กันไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่ามีโอกาสที่เม็กซิโกจะชนะหรือนอร์เวย์จะชนะมันออกได้หมดอ่ะ
0: ก็ออกได้เน
1: า
0: ะ
1: ตามหน้าเสือก็อีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ง่ายนะวันนี้
0: ไม่ง่ายทั้งคู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เวลามานั่งรีวิวจานโอ้เวลาจะให้ใครแพ้ชนะคู่2คู่เนี่ย
0: เหนื่อยนะ
1: ผม
0: มองยากมากเลย
1: ยาก
0: เขาบอกพี่ๆมองว่าต้าจะปรับเอามาตี้มาเล่นเบอร์8แบบที่อันเช่ทำในทีมชาติมั้ยครับจากคุณศรีหนาถมาตี้ผมว่าไม่นะผมว่ามาตี้น่าจะสำรองแล้วเผลอๆเขาก็อยากจะขายด้วยนะ
1: มีข่าวว่าเหมือนจะปล่อยเนี่ย
0: ใช่เหมือนมีข่าวว่าจะปล่อยแล้วตอนนี้คือเล็งไอ้เจ้าโรเจอร์ไว้อยู
1: ่
0: เพราะตอนแรกที่เห็นมีข่าวมาบอกว่าเล็งโรเจอร์ไว้เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองเป็นเดียวมองเด้ไอ้เดียวมองเด้แต่มองเด้มันดูมันอยากไปเปเชไง
1: ใช่
0: ผมว่าตอนนี้ก็เลยอยู่ที่โรเจอร์เน
1: า
0: ะผมว่าน่าจะซื้อปีกใหม
1: ่ถ้าขายทอสซาจะขายมาร์ตินารีออกอีกอ่ะ
0: ใช่
1: ผมว่าอาจจะเก็บไว้เป็นตัวสแปร์นะ
0: เพราะ
1: แต่ก็ต้องซื้อเพิ่มด้วย
0: เพราะตอนนี้มาร์ตินารีผมจำไม่ได้มันมีทีมหลายทีมสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะแข็งอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับกินไปกินไปครึ่งชั่วโมงยาก็ออกฤทธิ์แล้วข้อเสียคือกินแล้วหายใจจะขัดจมูกหน่อยมันก็เรื่องของไอ้นี่ไงที่ป๋องบอกมันทำให้กระตุ้นแล้วมันจะมันจะดูอัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่อู๋ถึงไม่รู้สรรพคุณของไวอาก้าครับวันก่อนพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าคนที่รู้ดีสุดคืออาจารย์อู๋เพราะแกใช้บ่อยอาจารย์โอ๊ตใช้บ่อยของผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วผมถึงว่าจะทานในนี่ไงล้มไม่รู้โดอ่ะ
1: จริง
0: ไปหาแล้วเขาไม่มี
1: คนที่แบบออกแนวนี้บ่อยสุดน่าจะเป็นโอ๊ตนี่แหละ
0: โอ๊ตอะโอ๊ตแล้วโอ๊ตก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยไง
1: เมื่อก่อนไปคนเดียวก็ไปนะโอ๊ตเนี่ย
0: ใช่ไปคนเดียวดิ
1: สายอายไงเลย
0: ไปแล้วอายไงแป๊บเดียวอ่ะเพราะปกติไปพร้อมกันเงี้ยกว่าอู๋ก็เอกจะออกมาเกือบตีห้าใช่ป่ะโอ๊ตเข้าไปแป๊บเดียวออกมาแล้วอ่ะ
1: โอ๊ตเขียงหมูอย่าให้มันว่างนะ
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้แต่งงานเลยโอ้โหบอกเลยตัวนี้มันช้างกัดมันเลย
0: เมื่อก่อนผมบรรยายที่อาร์เอสอ่ะตอนนั้นบอลลาลิก้าสเปน
1: อ
0: ่ะประจำเลยแล้วมันจะภาคคู่กลาง
1: ๆ
0: คู่ประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนน่ะแล้วของผมภาคคู่แรกเจ็ดใช่ป่ะมันจะมีโต๊ะที่แบบโต๊ะใหญ่เลย
1: ภาค
0: ล่
1: างรออ
0: าหารข้าวอะไรพวกเนี้ยเขาจะซื้อเอาหงอาหารมาให้ไอ้นี่ก็จะมาคุยทับนะแล้วมันชอบไปโรงแรมไซแอมอ่ะโรงแรมไซแอมมันไปประจำเลยเฮ้ยแต่จานโอ๊ตนี่ เดินชนเขาไม่เป็นไรนะ
1: ทำไม
0: มันจะฟึดไปเลยมันลื่น
1: ลื่นนะ
0: อย่างจันทร์หนูจันทร์เด็กเดินชนครับโอ้โหเปียวตัวเหนียว
1: โอ๊ตเขาจะกลิ่นตัวหอมตลอดเวลา
0: ใช่กลิ่นตัวหอมตลอด
1: เรื่องนึงโอ๊ตไม่น่าจะแซวใครเรื่องนี้นะ
0: เออจริง
1: จังแซวใครเรื่องนี้มันเข้าตัวเองหมดเลย
0: ใช่ใช่เจ็บด้วย
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกว่าผมเคยไปหาเพื่อนแถวรามครับเปิดห้องเข้าไปเจอบ้องหลาเลยครับ
1: คนละบ้องเลยฮะก็จะมีทุกซอย
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเพื่อนผมอยู่หน้ารามก็มีก็บ้องเต็มเลยครับผม
0: ใช่ไหมส่วนของผมเนี่ยจะ
1: บ้องหน้ารามเนี่ยของดีนะ
0: ส่วนของผมนี่จะเป็นบ้องหูผมเมียมมันระยะเหวี่ยงก็ดีเข้าบ้องหูนะครับสวัสดีพี่อู๋พี่เอกครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดในวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณป้าปวีณาหงสกุลจากฟังโกโซล่าไมเคิลโอนิลเอนาเคสโปสติลิยานเปตรอฟนะครับพี่คริสหอวังชาลีออสตินอัลเบโตโบเรโน่ลอรี่ดีแลบเทเวอร์ชาโลบาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายคุณตั๊กกี
1: ้
0: LFC แม่สอดนะครับผม
1: สวัสดีคุณตั๊กกี้ด้วยนะฮะ
0: อันนี้คุณเจหงแดงให้ความรู้มาบอก EV เนี่ยจอดนอนข้างรถน้ำมันติดเครื่องให้กดปิดรับอากาศจากภายนอกไว้แต่ปกติไอ้ตัวเนี้ยผมไม่เคยกดเอาอากาศจากภายนอกเลยนะ
1: ผมก็เหมือนกัน
0: เนอะผมไม่เคยกดเลยเพราะว่าบางทีมัน
1: กดแต่อากาศหมุนเวียนข้างในอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆพอกดอ่ะบางทีมันฝุ่นมันเข้าเนอะเออผมไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้นะคุณเจหงดายคุณใช้ด้วยเหรอ
1: หรือถ้าขับหรือถ้าช่วงขับรถอ่ะพี่ผมเปิดกระจกเลยแล้วก็ปิดแอร์เอา
0: เออผมไม่เคยใช้ปุ่มนั้นนะปุ่มนั้นเป็นปุ่มเดียวไม่เคยกดเลย
1: ไอ้ปุ่มที่แบบเอาอากาศออกข้างนอกผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้คือถ้าปิดแอร์ขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆอ่ะผมใช้วิธีการเปิดกระจกเลย
0: เออใช่ใช่ส่วนใหญ่ผมไม่จะเปิดกระจกเอา
1: บางทีแบบขับแล้วแบบเบอร์มึนๆอ่ะพอมันมาเจอลมมันก็โอเคนะ
0: แต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของหน้าต่างมันแล้วมันเปิดแล้วมันลมมันไม่พอใช่ป่ะเออผมส่วนใหญ่ผมก็ขับรถออกจากผมเปิดประตูเลยลมจะเข้าเต็มที่หน่อย
1: พี่เปิดประตูพี่ก็กองอยู่ริมถนนน่ะโอ้แนะนำแต่ละอย่างให้แฟนรายการป้าบอมากเลย
0: ไม่เราต้องมีพีคหน่อยเราก็แนะนำ
1: คุณจอมพลทักทายมาแล้วก็สติ๊กเกอร์บราซิลอังกฤษมาเพียบเลยเม็กซิโกด้วยผมไปเก็บทาง YouTube นิดนึงใครที่เพิ่งเข้ามานะครับยังพูดคุยกันต่อได้นะครับทักทายพี่ๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะครับทั้ง YouTube ทั้งเพจ Facebook ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยว YouTube ถึงไหนแล้วเนี่ยอาจารย
0: ์ YouTube นี่ผมนี่บอกคุณนันทพงศ์บอกว่าเดี๋ยวนี้รถพลังงานไฟฟ้าน่าจะไม่ค่อยมีคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วครับน่าจะจอดนอนสุดยอดเลยครับโอ้ยถ้ารถไฟฟ้าจอดนอนสบายเลยครับเพราะมันไม่มีการคาร์บอนใช่ส่วนใหญ่เขาพวกที่จอดนอนรถไฟฟ้าจอดนอนสบาย
1: น้ำมันกับแก๊สกับก๊าซยังอันตราย
0: ใช่ใช่น้ำมันแก๊สและก๊าซมันยังมีเรื่องของอากาศเข้าไปไงแต่ว่ารถไอ้ไฟฟ้าน
1: ี้รถไฟฟ้าเวลาเราจอดนอนงี้มันจะกินไฟเยอะไหม
0: อันนี้ไม่รู
1: ้แต่ถ้าจอดนอนคุณก็ต้องเสี่ยงกับการที่จะต้องเปลืองไฟเน
0: า
1: ะ
0: เพราะผมเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองน้องชายเพิ่งออกมาน้องชายผมเพิ่งออกมา
1: ตัวที่ร้าน6นี่ป่ะ

0: ผู้ไฟฟ้าที่เล่นเกมกับเราอ่ะ
1: อ๋อ
0: เอาไหนคุณจะคุณถ้าคุณได้รางวัลคุณจะไม่เอาไง
1: ไม่น้องชายผมออกมาผมกะจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าUC3 เนี่ยแหละเออ อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าละ
0: รถใหญ่ไม่เอา
1: ใช่
0: รถใหญ่ก็ไม่ให้ผม
1: เพราะปกติผมใช้คนไม่ชอบขับรถแล้วอาจารย์เอกโอเคไว้ส่งลูกได
0: ้ผมอ่ะพี่อยากได้รถตู้มาทำเป็นรถบ้านนะผมเป็นโรคจิตนะตอนเนี้ยดู TikTok บ่อย
1: ก็
0: เห็นรถบ้านอย่างเงี้ยเออรถตู้เก่าๆมาทำรถบ้านแต่เห็นบอกว่าเฮ้ยพี่ทำรถบ้านพวกนี้ไม่ถูกนะแพงมากนะรถอาจจะดูแบบรุ่นเก่าๆนะพี
1: ่รถบ้านมันดูเถอะบ้านมันไปไหนมันลำบากนะ
0: เน
1: าะโอ้โหมันคันใหญ่เลยจ้ะเนี่ย
0: ไม่
1: จะลำบากไหมเวลาไป
0: แบบกระทัดรัดก็ได
1: ้เอาเหร
0: อ
1: แล้วมันจะสะดวกอ่ะ
0: ไม่ทุกวันนี้อย่างผมว่าขนาดรถตู้ที่ทำรถบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ผมอยากทำรถคอนโดโอ้โหมีคนชอบอยู่คอนโดเด็กเมียมีคอนโดหมดไง
0: น
1: ี
0: ่โรคจิตนะเวลาผมพูดอะไรคุณจะต้องเหนือผมตลอดนะ ผมมีรถบ้านคุณจะรถคอนโดไม่พี่รถตู้ที่ทำรถบ้านอ่ะมันก็ยาวเพิ่มจากรถกระบะไม่เท่าไหร่
1: แต่ส่วนใหญ่มันจะมีพ่วงไม่ใช่เหรอที่เขาทำกันนะ
0: ไม่เอาคุณเอารถตู้มาทำเลย
1: อย่างเดียวเลยเหรอ
0: เอารถตู้มาทำแล้วก็ลื้อข้างในออก
1: อุ้ยน่าจะหลายตังค์อย่างงี
0: ้เยอะ
1: เพราะมันต้องทำใหม่หมดเลยดิ
0: ใช่ทำใหม่หมดเลยบางคน
1: อ
0: ่ะเขาทำแอร์ติดข้างบนด้วยซ้ำที่ไม่ได้ใช้ไฟจากรถอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือใช้ไฟต่างหากอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้อย่างนี้ต้องพกเครื่องปั่นไฟใช่ไหม
0: มีมันมีที่ชาร์จอยู่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่ามันออกไปข้างนอกบางคนไม่ชอบนอนข้างนอกมันต้องมีเครื่องปั่นไฟนะ
0: บางรถบางคันใช้ติดโซลาร์เซลล์อะไรอย่างนี้ด้วยนะอาจารย
1: ์ของผมมีเครื่องปั่นจรวดอยู่ครับ
0: คุณอยากไปนอนรถบ้านไหมล่ะไม่ได้คุณตี
1: นอนบ้าน
0: ไม่ได้ไม่พี่ที่ปากช่องเขาใหญ่มันมี
1: ของผมไม่ใช่ผมเป็นคน
0: คุณ
1: ไม่ค่อยชอบนอนที่อื่น
0: เป็นแบบสายเอเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ก็ได
1: ้ผมเป็นคนไม่ชอบนอนที่อื่นผมเป็นคนขี้กลัวอย่าง
0: งี้กลางตรงกลางเต็นท์อะไรอย่างงี้ชอบไหม
1: เออ
0: หร
1: อผมไม่ชอบนอนที่อื่นเพราะอะไรป่ะคนขี้กลัว
0: ไม่หรอก
1: ไม่บางทีไปนอนหนึ่งที่มืดๆอย่างเงี้ยเราก็เสียวแล้วไงจันเอกใช่ไหมเราก็เสียวแล้วใครมานอนข้างด้วย
0: สายลูกหนูไงอ
1: ย่างขนาดไปโรงแรมนะไปพักโรงแรมเงี้ยจังหวัดเนี้ยไปถึงแล้วผมถ้าผมจะเอาจังหวัดนะในรถผมจะมีหนังสือสวดมนต์อยู่ในนึงเอาไปสวดก่อนเลยเสียว
0: โรงแรมก็น่ากลัวพี
1: ่นอนจังหวัด
0: โรงแรมมีทุกจังหวัดอ่ะ
1: โดนบ่อย
0: โรงแรมผีมี
1: ทุกจังหวัดเพราะเมื่อก่อนผมทำไอ้นี่ไอ้ตอนนั้นไอ้เกมตู้อ่ะจันเอกลงทุนกับอาด้วยกันหุ้นกัน3คนกับเพื่อนอาตอนนั้นมันเป็นเกมกดอ่ะ
0: อ๋อที่เป็น
1: เราหยอดเหรียญ5ไป
0: แบบที่มีม้าวิ่งเหรอที่ตู้นี่มั้ย
1: ไม่ใช่อันนั้นม้า5ผมไม่ค่อยหรอกของผมม้า100เลยม้า100เลย
0: อ๋อนั้นตู้ม้า
1: อันนี้เป็นตู้เกมเกมกดที่เราเล่นประจําอ่ะไอ้เกมโรงพยาบาลโดดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็หยอดเหรียญ
0: อ
1: ่ะแล้วเราก็เอาไปวางตู้ตามร้านเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเราก็มีรถกระบะไปเก็บ
0: ตังค์
1: แล้วเราก็ต้องนอนตามโรงแรมอ่ะโอ้โหเจอบ่อยกลัวเลยอ่ะเดี๋ยวนี
0: ้
1: โรงแรมดีๆ
0: โรงแรมมีทุกที่
1: ผมสวดก่อนเลยไปนอนที่ไหนผมไม่กลัวผมกลัวเออผมเลยไม่ชอบนอนที่
0: ต่อให้ใหม่ก็มีเนาะ
1: ใช่ใช่
0: คนเข็มเสียชีวิตตลอด
1: ขนาดพักบางทีไปโรงแรมดีๆนะจันเดชผมพกติดตัวเลยไอ้หนังสือสวดมนต์ผมว่ามีไว้ก่อนเลย
0: ได้ข่าวว่าพัทยาโดนมาแล้วนี
1: ่เออ
0: แก๊งคุณอ่ะ
1: โดนถึงแก๊งเลยอ่ะกลัว
0: พัทยาคนเยอะพี
1: ่ใช่ใช่
0: เผลอแทบทุกที่อ่ะ
1: คุณอะไรเดี๋ยวก่อนอ๋อคุณเจ.อี. นะบอกว่าเขาชินการเป่าให้มหาอำนาจเอเชียอย่างแรงๆฝั่งตะวันออกกลางใช่กรรมการ
0: อาจจะเป็นไม่ได้นะพี่ชินกับการเป่าแบบเหมือนมีงานไงแต่เอเชียมีงานแน่นอนผมบอกเลย
1: ใช่
0: บอลระดับสโมสรเอเชียเนี่ยผมบอกเลยบางเกม
1: ตัวดีเลยอ่ะคุณปราโมทบอกสวัสดีครับพี่อู๋หัวบานจะเออเรียกผมว่าพี่อู๋เห็ดแชมิยองดีกว่านี่ครับอ๋อคุณเอกอนันต์บอกนี่เพิ่มตรงหางพ่วงครับหางพ่วงจะมี8ล้อกับ12ล้อครับ
0: อ๋
1: อรวมหัวพ่วงอีก10ล้ออ
0: ๋
1: อก็เลยเป็น22
0: แสดงว่าผมนึกภาพออกหัวพ่วงเป็น10ล
1: ้
0: อโอ้รถยาวๆขับรถปลอดภัยนะ
1: เนี่ยทำรถบ้านน่ะซื้อแบบนี้ดีกว่า22ล้อมาทำรถบ้าน
0: ไปมันเยอะไป
1: ว่าเพราะว่
0: าเงี้ยสมมติว่าเอารถบ้านอะไรเราจะไปขึ้นเขาใหญ่จะไปยังไง22ล้ออ่ะบางที่เขามีพื้นที่ให้รถไปจอดได้ไง
1: ไอ้ขึ้นเขาใหญ่พวกรถบ้านขึ้นไหวเหรอ
0: ไม่พี่มันจะมีบางที่มันเป็นรีสอร์ทมันเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่โต้งไปสระบุรีมีที่กลางตรงกลางเต็นท์มีที่ให
1: ้
0: มีที่สำหรับรถให้ไปแบบไปจอดเหมือนที่กลางเต็นท์อ่ะแต่นี่เป็นที่สำหรับรถ
1: บ้านผมไม่เคยส่วนใหญ่ก่อนนั้นเนี่ยผมยังมีพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ผมทำมอเตอร์ไซค์บ้าน อืม

0: นอนมันเบาะนั่นแหละมอไซค์บ้านนั่นนอนสบายแล้วเราไม่ต้องกลัวด้วยเราก็เราจะหายใจไม่ออก
1: ตายมอไซค์พ่วง3ล้อเหรอ
0: มอไซค์บ้านเนี่ยแหละทำแค่นี้เลย
1: รถมอไซค์บ้านครอบอะไรอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: นอนบนเบาะนั่นแหละหูอย่างเมื่อย
1: โอ้ถ้าพี่เป็นนอนมอไซค์นี่ที่เขาใหญ่นี่โดนเสือลากไปกินเลยนะ
0: โอ้จะเหลือ
1: เรียบร้อยรถบ้านมันยังมีกำพงกำแพงเลยนะ
0: คุณพงศ์บอกว่าผมรุ่นผมวาก้าวาก้าเซเลเบรตเดย์เนี่ยแล้วก็อะไรเอ่ยลาลาลาแดยูครับลาลาลาแดยูผมไม่เคยได้ยิน
1: ลาลาลาลาลา
0: อ๋อเพลงนี้ใช่ไหมชื่อเพลงนี้เหรอ
1: ลาลาใช่เพลงนี้ป่ะถ้าพูดถึงบอลโลกถ้าเป็นเพลงนี้ผมก็นึกแค่ทำนองนี้ออกแหละ
0: เซเลเบรตเดย์วาก้าเนี่ยชัว
1: ร์วาก้าชัวร์เซเลเบรตเดย์2006
0: ติดลมบนเลย
1: เซเลเบรตเดย์นี่คุ้นวาก้าวาก้าคุ้นไอเพลงลาลาลานี่ก็
0: เขาบอกว่าแล้วก็อาโบของกาตาครับคืออะไรอ่ะคุณณัฐพงศ์กรรมการหรือเพลง
1: เพลงหรือกรรมการ
0: เพลงหรือกรรมการอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจจอมพลบอกฤดูกาลหน้าทีมสุดภาคใต้ไทยลีก23ทีมครับ
1: เดี๋ยวคืออะไรอ่ะ
0: น่าจะมีทีมจากใต้เข้ามาเพิ่มป่ะ
1: ไม่ปกติไทยลีกมัน16ทีมไม่เหรอ16หรือ18
0: จิเอ้ยจำไม่ได้แล้วไปไหนแล้ว
1: ไทยลีก23ทีมมันไม่น่าจะถึง20หรือว่าผมหรือว่าเราตีความหมายผิด23ทีมคือไทยลีกนะไทยลีกผมจำไม่ได้ว่า16หรือ18ไม่มันลดจาก20มาแล้ว
0: ป่ะ1กับ2ป่ะ
1: หรอหรือว่ามีทีมถอนทีมมีเพิ่มทีมมีอะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้เหมือนก
0: ัน นี่ผมก็งงนะ23ทีมอะไรอ่ะคุณจอมพลลองส่งมาอีกทีนึง
1: ครับ
0: คุณเอกอนันต์บอกว่าเวลาจอดรถพื้นที่กว้างๆสามารถฟรีแอร์นอนได้ครับแต่ถ้าพื้นที่แคบๆอากาศมันจะไม่ถ่ายเทรถก็จะดูดคาร์บอนจากภายนอกเข้ามาไปวนเวียนใหม่ครับแต่ว่าผมจอดนอนผมจะจอดจุดพักรถล็อกรถแล้วก็แง้มกระจกลงข้างละ5
1: 5คืบ
0: อ่ะ5 5บาน
1: ข้างละ5 5บานเลย5มิลอะไรอย่างงี้5เซนยังโอเคนะแต่โอ้ถ้าเปิดกระจกลงบานละ5คืบนี่เรียบร้อยนะ
0: 5เซนก็โอเค
1: ไม่ต้องวางยานะคุณล้วงเข้าไป
0: 5นิ้วก็เยอะอยู่นะ
1: 5เซนโอเค
0: 5เซนยังโอเคเน
1: า
0: ะ
1: พี่5เซนอ่ะจริงๆอ่ะมาวัดกันก็เยอะอยู่นะ
0: เยอะๆนะ5 5นิ้วนี่เยอะเลย5
1: นิ้วนี่เป็นคืบเลยนะ
0: ครับคุณผมบอกสมุนไพรส่วนผสมยาดองสุราครับอันนั้นโอเคเข้าใจเพราะว่าได้ยินบ่อยอยู
1: ่
0: ไอ้โดไม่รู้ล้มอ่ะแต่ผมอยากได้แบบ
1: มันก็อยู่ในสุดในดอไงเสือ11ตัวโดไม่รู้ล้มกันพวกเนี้ย
0: เสือผมไม่ล้มผมไปหาดูแบบอยากได้แบบมีช้างกระทืบลงไหม
1: ต้องช้างถึงจะเอา
0: ต้องช้างกระทืบลงอะไรเงี้ยวันนี้กันนั้นบอกขึ้นงานเสร็จพอดีออกเดินทางก่อนนะครับฟัง99ยาวๆไป29ชั่วโมงถึงสงขลาเลยโอ้โหขับรถวันกว่า
1: พี่คุณ
0: เอกนัน
1: งามขุนทศนี่เด็กโคราชแน่นอนนี่ขับยาวต้องไปพักที่ไหนวะเนี่ยโอ้29ชั่วโมงมันวันกว่าเลยนะพี
0: ่ก็อาจจะแบบ29ชั่วโมงคือใช้ระยะเวลา29ชั่วโมงแต่ว่าพอมีปั๊มก็อาจจะแวะบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็อาจจะต้องแบบแวะเข้าด่านช่างอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: อาจจะมี
1: ม่วงมาจอดพักเพราะว่ารถบรรทุกอ่ะมันจะมีที่พักรถเป็นแค่บางช่วงไง
0: มัน
1: ไ
0: ม่
1: ได้ตลอดเป็นรถเล็กที่เข้าปั๊มได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คุณนุกูลบอกติดตามบางแสนเรซซิ่งไหมครับคนล้านคนอยู่บางแสนเอ้ยเห็นได้ข่าว
1: อยู่ว่าร
0: ถติดกระจายเลยอ่ะเขาบอก
1: แต่ใครเป็นคอมอเตอร์สปอร์ตมันนะบางแสนเนี่ยผมเคยไปอยู่ปีหนึ่งโคตรมัน
0: เขาบอกสเปอร์เอาตังค์มาจากไหนทำไมต้องเป็นตัวที่แมนยูเอาด้วยผมว่าตัวที่แมนยูเอาอ่ะมันก็เป็นตัวที่ในตลาดต้องการทุกทีมนะมันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียว
1: ใช่
0: ปีก่อนเขาไม่ได้ใช้เงินมาหลายปีแล้วไงเนาะ
1: คือเคสมาธิวส์เฟอร์นันเดสที่เขาย้ายมาผมเห็นตัวเลขค่าเหนื่อยเขามันแสนเจ็ดไหม
0: ครับ
1: แต่ปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาเราแต่สิ่งหนึ่งที่เวสแฮมเขาปล่อยคือสเปอร์จ่ายเงินสดเลยแมนยูเขาอาจจะจ่ายเป็น
0: 85ล้าน
1: เออ
0: ใช่
1: สเปอร์ไม่ติดเรื่องเงินอ
0: ่
1: ะ
0: และอย่างแมนยูผมว่าเหมือนแมนยูไม่พอใจกับราคา85ล้านด้วยแมนยูเขาบอกเขาแพงไป
1: ใช่
0: ใช่ไหมเพราะแมนยูเขาชัดเจนแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาจะจ่ายในราคาที่เหมาะสมไอ้ตัวไหนที่มาโกงแมนยูจะไม่ซื้อ
1: มาทูธอ่ะมันแพงเกิน85ล้านอ่ะ
0: แต่นี่เขาอยากอัพทีมจริงๆแหละเพราะว่าทีมเขามันหล่นไปอยู่
1: ใช่มันต้องยอม
0: ใช่ป่ะเนอะ
1: คือสเปอร์ไม่เกี่ยงเรื่องเงินอ่ะถ้าในราคาที่มันไม่แพงจนที่ตัวเองจ่ายไม่ไหวเขาซื้ออยู่แล้ว
0: เดเชบี้มาผมว่าเขาอยากจะถ่ายแล้วเชื่อว่าขายอีกเยอะ
1: ใช่
0: ตัวเก่าออกไงเพื่อตัวเก่าตัวใหม่เข้าเนาะ
1: เผื่อเรามีกองหน้ามีอีกอะตอนนี้มันกองหน้ามีโซลังกี
0: ้
1: แค่แต่ตัวเดียวนะริชาร์ลิซอนบางทีมันก็ไม่
0: โซลังกี้ผมว่าน่าจะเก็บไว้เนอะเพราะว่าโซลังกี้ดู
1: มีใครอีกว่าอาจารย์หน้าสเปอร์อะ
0: โคโลมูนี่ก็ไป
1: ใช่มันเป็นตัวยืมไงโมนี่อะ
0: ไอแตวอะแตวจริงๆมันก็เป็นกองหน้านะแต่แตวช่วงคงปล่อยแหละเพราะแตวฟอร์มไม่ดีอะมาที่แตวอะเขาบอกพูดถึงโคราชชอบเพลงอะไรอ่ะออกำปั่นนะครับบ้านแท่นมากครับอัศจรรย์ซาลาโบยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกัน
1: ก็ไม่คุ้นเลย
0: เหรออ๋อคุณเดชคุณโคราชคุณไม่ได้คุ้นเลยเหรอ
1: ไม่คุ้นไม่คุ้นพี
0: ่คุณนุกูลเขาบอกขอ11ตัวที่เด่นมากในบอลโลก2026เอาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มถึงรอบ32ทีมหน่อยครับ
1: ประตูให้ประตูปารากวัยหน่อย
0: ประตูให้โวซินยาสูสีกันสูสีกันแต่ผมมองว่าไอ้โวซินยาเคปบทมันเซฟเยอะ
1: เสียดายปลาควายมันมีจุดเนี่ย
0: จุดด่างพ้อยนะไม่งั้นมันจะเป็นตัวที่น่าใช้
1: มาก
0: เลย
1: มากนะ
0: แบ็คขวาผมว่าจบฮาคิมิเด่นมาก
1: ผมให้มูนจอดก็ได
0: ้มูนจอดก็จี๊ดอยู
1: ่ก็ได้
0: แบ็คซ้ายอ่ะ
1: แบ็คซ้ายนูโน่เมนเดสก็ไม่
0: เท่าไหร่เนาะเมนเดสไม่เท่าไหร
1: ่ก็ไม่เด่น
0: แบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายขอคิดก่อน
1: ผมโหทีมที่หลุดเข้ามาแป๊บแซ่บผมให้โรบินสันของฝรั่งไอของอเมริกา
0: แอนโทนีโรบินสัน
1: เออผม
0: ก็เล่นดีอยู
1: ่ว่าเล่นดี
0: เพราะมีข่าวหลายทีมอยู่ตอนนี
1: ้ใช่
0: เซนเตอร์
1: เซนเตอร์ผมให้ซาลิบาหนึ่งเลยผมให้ซาลิบาหนึ่ง
0: ซาลิบากาเบียล
1: เออก็ได้ง่ายๆเลย
0: กาเบียวก็ได้เนอะก็แน่นอยู
1: ่แต่ว่ามันก็เด่นจริงนอกนั้นใครอ่ะมันก็ทีมที่หลุดมาอย่างสเปนผมก็ยังเฉยๆนะสเปนก็ยังเฉยๆอังกฤษนี่ยังหนักเลยพี่กองหลังอ่ะ
0: กลางรับเนี่ยให้ไอ้บัวดี
1: ้บัวดี
0: ้เนาะบัวดี้มันดีจริงไอ้เด็กเนี้ยไอ้เด็กของโมร็อกโกอ่ะส่วนถ้าเป็นหน้าต่ำนะผมให้อูนาฮี
1: โอ้ต้องยอม
0: แล้วอูนาฮีมันเล่นดีแล้วมันเป็นแมนต์แมตช์กับทุกเบกถึงทุกเกมเลยอ่ะปีกอ่ะปีกซ้าย
1: ปีกซ้ายโหจะเลือกแก๊งฝรั่งเศสมันก็ยังไม่นิ่งนะดูเอ้กับบาโคล่าก
0: ักโปไหม
1: กักโปได
0: ้กักโปก็ดีเนาะ
1: กักโปได
0: ้แต่ขวา
1: ผมเอาอันนี้ได้ไหมอ่ะไอ้ของสวิตแต่มันจะคิดเป็นตัวหน้าป่ะไอ้มาซัมบี้เลยอาจารย
0: ์อ๋อ
1: มันตีเป็นศูนย์หน้าไหมอ่ะ
0: มันซาบี้จะเป็นกลางมากกว่า
1: ผมว่ามันแบบ
0: ตอนอยู่ไฟบวกมันอยู่ตรงกลางแต่มันซาบี้มันเล่นดีจริงนะแต่ตอนอยู่ไฟบวกแล้วมันเล่นดีอยู
1: ่
0: จันแชมป์ชอบจันแชมป์บอกไอ้ตัวนี้เล่นดีมาก
1: หน้าตาเหมือนกัน
0: ได้อยู่
1: หน้าสามตัวหน้าต้องเฟ้มาหนึ่งแล้วล่ะ
0: หน้านี่ให้เป้เมสซี่เนาะให้เป้ให้เมสซี่ให้เดมเน
1: าะนี่โอยาซาบาไม่ได้เหรอ
0: โอยาซาบาก็ได้โอ้โหมันเลือกยากเลย
1: แต่อีกคนหนึ่งที่ชอบแบบถ้าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะไอศูนย์หน้าที่เล่นในซาอุของเม็กซิโกอ่ะ
0: เล่นไอคิมิเนสมันมีคิมิเนสกิโดเนส
1: ไอตัวนี้
0: จี๊ดอยู
1: ่นัดล่าสุดที่มันกระชากไปยิง
0: ไอโดไอกิโดเนสแต่ตอนนี้จี๊ดอยู่นะ
1: ผมว่าดี
0: โอ้แต่
1: มันยัง
0: แต่ลูกตัวลูกข้างหน้ายากเนอะ
1: ยาก
0: ตัวลูกข้างหน้านี่โหดอ่ะแต่อย่างน้อยต้องมีเมสซี่คนหนึ่งอ่ะนั่นผมให้เมสซี่กับเป้ไว้ก่อน
1: นี่ขนาดเราตกสำรวจอย่างแฮร์รี่เคนนะเอาแค่ฟอร์มส่วนตัวนะ
0: แต่เคนมันก็เป็นบางเกมไงบางเกมก็เขาหายนะแต่ว่าเมสซี่กับเป้มัน
1: เดี๋ยวให้มันได้รอบ8ทีมผมว่าจะจัดง่ายกว่านี้อีก
0: โอยาซาบาลก็ไม่มีหลุดเกมแรกนะเกมแรกกันแต่ว่าไอ้เมสซี่เอ็มบัปเป้มันดีทุกเกม
1: หรือไออย่างไอแบ็กอียิปต์วันนั้นที่เราพากอ่ะโอ้โหก็เล่นดีนะไอฮานี่แบ็กขวา
0: ฮานี่ก็ดี
1: คือบางคนอาจจะดูแคนอียิปต์นะแต่ผมว่าเด็กใหม่ๆอียิปต์ขึ้นมาผมว่าดีกัน
0: ดีนะดีนะ
1: เราไปโฟกัสแต่โมซาร่าซิโก้หรือ
0: โมมามูสไออัตเตียอัตเตียกับราชินนะสองตัวนั้นก็ได้กลัวนะ
1: ก็เล่นดี
0: ต้องมากลางเนอะ
1: ใช่
0: ทีมนั้นนึกอย่างนี้มันนึกลำบากบางทีต้องมากลางดูแล้วมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนชอบ
1: เนี่ยคุณดิวว่าไอเจ้าคาบาลแคปเบิร์ดดี
0: อ๋อ
1: โอ้แล้วยิงระดับนั้นต้องยกให้แล้วอ่ะ
0: ไอ้นี่ก็ได้ไอ้โรเบโตโลเปสอ่ะนะไอ้โรเบโตโลเปสอะไรของเคปเบิร์ดอ่ะไอ้นั่นก็ดีไอ้ชุดแข็งหลังเขาเนอะแบ็คโฟเขาดีทุกตัวเลย
1: ครับคุณอำนาจบอกหาไหมหาไหม
0: น่าจะประมาณนะ
1: เราจัดตัวผู้เล่นมันของเรามันคือตอนนี้มันจริงจังเลย
0: ครับ
1: เราไม่ยังไม่เอาฮานะคุณอำนาจนะ
0: คุณอาทรบอกทำไมบอลโลกปีนี้นักบอลชอบใส่รองเท้าสีชมพูถ้าทุกคนเออใช่แต่ช่วงนี้เขาใส่กันเยอะนะ
1: จะอาจจะเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์เดียวกันเยอะ
0: ม
1: าก
0: มันมีหลายกรณีแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ
1: ตัวไหนตัว
0: พูดแต่เรื่องของไอ้รองเท้าสีชมพูอ่ะเขาบอกมันก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยไม่อยากพูดออกไปนะกลัวข่าวไม่ชัวร
1: ์
0: อาจจะเป็นเทรนด์แล้วก็อย่างที่อาจารย์เอกบอกก็ได้เนาะ
1: ใช่
0: สปอนเซอร์ทำมามันคุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าเม็กซิโกรักษาฟอร์มได้อังกฤษเหนื่อยครับเว้นเสียแต่แฮร์รี่เคนจะระเบิดฟอร์มได้เออผมก็เชื่อว่าตรงนี้นะจุดตัดสินอยู่ที่แฮร์รี่เคนเนาะแต่ว่ากินกันยากอยู
1: ่แล้วเม็กซิโกยังไม่เสียประตูเลยนะ
0: ใช่ไม่โดนคลีนชีทอยู่เลย
1: ที่แอสเตก้ามันดุนะ
0: แล้ววันนี้เล่นเม็กซิโกด้วยนะบอกทำไมพี่โอ๊ตถึงเป็นเขียงหมูครับน่าจะเป็นเรื่องเขาเมื่อก่อนนะนี่ที่ผมจำได้เนี่ยแจ็คเล็กเคยบอกผมบอกว่ามันเรื่องการแต่งตัวเขาแซวกันเลเลโอ๊ตเขียงหมูนะครับคุณนูโน่บอกว่าจานอู๋ที่สุดทุกทางจริงๆครับอู๋โน่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
1: ชั่วโมงนี้ต้องยอมเขา
0: คุณ PPJ บอกว่ารถ EV เนี่ยจอดนอนแบตลง 1-2% ต่อชั่วโมงครับนอน8ชั่วโมงก็ลงไปประมาณ 12-13% เอง
1: โอ้ยโอเคถือว่าไม่ลงไม่เยอะ
0: ผมว่า
1: แต่คนจะนอนผมว่าเขาก็ยอม
0: ผมว่าถ้ามันจะลดเยอะจริงๆน่าจะเป็นเรื่องการขับเร็วแบบขับแบบอัดๆอ่ะเช้าหนักๆอันนั้นน่าจะลดเร็ว
1: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้น้องผมซื้อมันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยตัวไอ้ GD EX5 เนี่ยพึ่งมาติดไอ้นี่เอง
1: ที่บ้านเหรอ
0: เออเขาพึ่งมาติดไอ้ตัวไอ้นะไอ้ตัวชาร์จไฟอ่ะพอดีน้องชายเขาซื้อมาตอนแรกผมก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกัน
1: แต่สมมติว่าถ้าเราขับไม่ไหวจริงๆมันจำเป็นต้องนอนพักอ่ะผมว่ารถแค่นี้มันก็คุ้มจานดีกว่าเสี่ยงนะ
0: จริงดีกว่าเสี่ยง
1: ผมว่าไอ้เรื่องชาร์จบงชาร์จแบตมันเสียเงินชาร์จได้ไงแต่ไปแล้วถ้ามันไม่ไหวมันไปฝืน
0: จริงๆ
1: มันก็หนัก
0: ค
1: ุ้มกว่าเยอะ
0: เสียเงินก็เสียไปเถอะเราเอาความปลอดภัยตัวเองดีกว่า
1: เด
0: ี๋
1: ยวนี้ที่ชาร์จรถ EV ในปั๊มมันก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วอ่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่รถไฟฟ้าจะมีตู้เย็นจะมีตู้เย็นเล็กๆด้วยแถมไว้ใส่
1: เครื่องอันนี้จริงจังหรือพูดเล่น
0: จริงเด็กฉันเองก็คุณมีแอร์คุณมันไม่จำเป็นไงมัน
1: บางคันเขามีที่วางของข้างหน้า
0: ใช่ใช่เพราะมันไม่ต้องไปวางเครื่องไงมันจะมีที่ว่างแล้วส่วนใหญ่คนใช้รถไฟฟ้าบางทีเขาเดินทางมันก็จะมีนอนได้มันมีตู้เย็นอยู่
1: ใช้แผงวงจรใช้ไฟฟ้าเลี้ยงอ่ะก็มีอยู่แค่นั้นเอง
0: ยี่ผมว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยน้องชายผมซื้อผมยังคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้เครื่องซักผ้าไปไว้ข้างในด้วย
1: ไม่ได้
0: ไม่
1: ได้
0: เกี่ยวกับมือ
1: คนละอย่างกัน
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ตู้เย็นยังมีแล้วเลย
1: ตู้เย็นก็อาจจะเป็นตู้เย็น
0: ไอ้ตู้เย็นบาร์ใช่ใช่ตู้เย็นมินิบาร
1: ์
0: ผมก็ซื้อ
1: ไว้เล็กหน่อยผมว่าเขาคงมีทำรถบ้านเป็นรถไฟฟ้า
0: ก็น่าจะแหละถ้าอีกหน่อยเทคโนโลยีไอ้เรื่องแบตยาวๆเนาะมันก็น่าจะโอเคอยู่คุณบัณฑิตบอกรถ EV จอดนอน8ชั่วโมงแบตลด 10% เองครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะครับ
1: เราไม่รู้กันเราก็ไม่ยังไม่มีรถไฟฟ้าทีไง
0: เพราะผมเคยนอนในรถไฟฟ้านะไม่กี่ชั่วโมงแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบตมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ไปถามคนขับจ้ะล่าสุดดังรถไฟฟ้านอนจากบางนาไป
1: รถไฟฟ้าพี่มันคนละอัน
0: ไม่รู้ว่าแบตมันลดกี่ชั่วโมง
1: มันคนละอัน
0: ครับคุณอมรณรงค์
1: นี่ไงคุณอนันตพงศ์บอกว่ารถบ้านเนี่ยโคตรรถบ้านอย่างแพงเลยเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมก็บอกว่ามันทำมันใช้งบเยอะมาก
1: พี่อยู่ไอ้รถเก่าๆเนี่ยมันไม่แพงหรอกรถตู้แต่พอมาทำเป็นรถบ้านเนี่ยมันแพง
0: เคยฟังรายการอะไรอยู่จำไม่ได้แล้วเขาสัมภาษณ์คุณเบียร
1: ์
0: ที่ตอนนี้เขากำลังฮิตรถบ้านไงเข
1: า
0: บอกจำตัวเลขไม่ได้เขาบอกหมดไปเยอะ
1: เยอะเยอะ
0: หมดไปเขาบอกหลักล้าน
1: นะยิ่งทำหรูทำอะไรบางคนเขามีห้องน้ำมีที่ล้างจานมีทีวีมีตู้เย็นมีหมดเยอะมากนะพี
0: ่แล้วผมเป็นคนที่แบบถ้าซื้อบ้านมันต้องมีสระน้ำไงเติมอีกไอรถพ่วงมาทำเป็นสระน้ำไว
1: ้
0: นะดีกว่ามีเครื่องซักผ้ามีอะไรสบาย
1: จะเล่นงานเล่นของใหญ่หมดเลยเหรอ
0: ผมไม่ได้ผมต้องอลังการ
1: ผมพี่บางทีผมเห็นนะอย่างรถกระบะเขาไปทำได้แล้วเขาก็มีเป็นตู้รถบ้านอยู
0: ่
1: แต่มันก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนแบบเป็นรถตู้ยาวเลยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ใช่มัน
1: อันนั้นจะสวยด้วย
0: นะอ๋อเนี่ยเขาบอกรถบ้านอย่างแพงใช่ไหมคุณ คุณอมรณรงค์นี่บอกว่ารถบ้านหลักล้านครับผม ไม่ว่าจะรถตู้หรือเอากระบะมาทำรถราคาไม่เท่าไหร่แต่ของแต่งแอคเซสซอรี่หมดอีกเพียบยิ่งทำออกมาคนชมว่าสวยยิ่งอยากแต่งหมดอีกบานครับ
1: จริงจริง
0: มันไป
1: เรื่อยๆเนาะคือไอเราไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาทำหรอพี่อู๋แต่เห็นแล้วมันมีความอยากเฉยเวลาให้กลับต่างจังหวัดได้นอนรถบ้านคือเรามีบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไงเออถ้าแบบแวะปักช่องเอารถบ้านไปนอนเล่นกับลูกอยู่อะไรเงี้ย
0: มัน
1: คงจะสนุกดีอะไรเงี้ยแต่โคตรแพงบอก
0: ใช่ใช่แพงแพง
1: คือบางคนที่เขามีที่เขาทำนะพี่คือพวกเหลือๆนะพี่
0: ใช่ต้องเหลือ
1: ที่เหลือๆนะ
0: ถ้าไม่เหลือได้ใครจะไปทำ
1: เออใครจะไปทำรถบ้านรถคันแรกอะไม่มีทางหรอกจะเป็นรถบ้านใช่ไหม
0: ปกติรถธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนยาก
1: ใช่ยังร้องไห้เลยคือต้องคนเอาแค่นะคนเล่นรถบางคนเห็นคนที่ขับรถเก่าๆเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเขาจอกนะ
0: อ
1: ันนั้นคือแบบพวกที่เหลือๆแล้วเขาไปซื้อสะสมซื้อขับ
0: ส่วนใหญ่พวกไม่มีก็แบบผมอะทำไอ้มอไซค์บ้านไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะมันสบายไปเปื่อย
1: ๆเก็บพี่ไปดูเดี๋ยวรถเก่าพี่ป๋องบานเลย
0: มอไซค์บ้านของผมก็มีแค่นี้เองไอชุดกันฝนไอ25บาทซื้อจากเซเว่นนะก็นอนปิดแต่ว่าฝนตกก็ไม่เปียกละแค่นั้นเอง
1: ที่
0: มอไซค์บ้าน
1: ไปซื้อมุ้งแล้วก็ไอทำแบบกันฝน
0: อ
1: ะแต่เวลาฝนมาพี่ก็เอามาครอบเลย
0: โอ้อันนั้นเสียวอันนั้นอันตรายอยู่อ๋ออันนี้เขาบอกว่าคุณมิกทีอาร์บอกว่านอนไหนก็ได้ครับอย่านอนใกล้คนหลายใจพี่เสกบอกส่วนของผมที่ผมไม่อยากนอนเลยนะคือคนไม่มีใจคนไม่มีใจมันนอนใกล้เราก็เท่านั้นน่ะ
1: แต่ถ้าพี่มีตังค์ให้เขาก็อยากนอนกับพี่ได้นะ
0: ต้องไปจัด
1: เลิกขอดีตังค
0: ์ครับอ๋อคุณอันดพงศ์บอกว่าเพลงอาโบครับของกาตาปี2022เพลงของที่กาตาผมนึกไม่ออกเลยนะ
1: กาตาผมก็นึกไม่ออก
0: เพราะดูมันเงียบๆมากเลยอ่ะ
1: กาตาจัดอ่ะ2018ที่เป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเคยเปิดยังผมสำหรับผมยังคุ้นกว่าอีกนะที่กาตานึกไม่ออก
0: กาตานี่นึกไม่ออก
1: เพลงอาโบถึงจะอ๋ออะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่เนี่ยคุณอันดพงศ์เขาบอกมาเพลงอาโบแล้วก็มีบอกว่าย้อมบนบอกสมัยก่อนดู YouTube Asian Game 1998สนุกมากๆครับ
1: ก็ปีที่เราเป็นเจ้าภาพไห
0: ม
1: ปีที่พี่วังยิงไกลราชมังสะเทือนไง
0: ปีนั้นบอลยุคเก่าๆมันคลาสสิก
1: เป็นเอเชียนเกม1998ก็เราถึงรู้ไงพี่ว่าญี่ปุ่นใช้ชุดเด็กมาเล่นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอ่ะเขามาแบบไม่เต็มเนี่ยมานานแล้วนะญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะเขาไม่ได้เอาชุดใหญ่มาเล่นนะ
0: อยากให้เขาชุดใหญ่มาเราได้ประโยชน
1: ์เนี่ยไอ้ครั้งนี้พี่เอเชียนคัพที่จะเล่นปลายต้นปีหน้า
0: อยากให้เขามาให้เต็มสูบเลย
1: ผมอ่ะคิดเล่นคนเดียวนะขอให้นายกสมาคมพวกญี่ปุ่นเกาหลีซาอุอิหร่านให้มันโกรธอ่ะพี่นึกออกป่ะที่ตกรอบแรกอ่ะแล้วมาขอแก้มือในเอเชียนคัพอ่ะ
0: ดีเลยดีเลย
1: เราจะได้รู้ไง
0: เพราะเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเรายิ่งเล่นคนเก่งเราก็เก่งตามไงใช่ป่ะ
1: ยิ่งถ้ามองในมุมแบบโหอิหร่านเราถ้าตีซะว่าโหฟีฟ่าไม่ให้ความร่วมมืออเมริกากันแกล้งเราไประเบิดฟอร์มในเอเชียนคัพก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างญี่ปุ่นอ่ะอยากให้เขาจัดชุดใหญ่เลยเอามาเลย
1: เราอยู่ในกลุ่มเดียว
0: งั้นอะไรพวกเนี้ยอ่านมาได้เด็กไม่เคยเจอตัวจริงเลยพวกเนี้ยมิซากิอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่อันนั้นบราซิลก็สู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: นี่เลยซาตงซาโตะมินามิโนะเนี่ยหายเจ็บกันมาเลย
0: ใช่ๆอยากให้มานะเต็มๆ
1: อะไรเงี้ยจัดมาให้เต็มไม่รู้ว่ามันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เปล่านะ
0: ครับ
1: นี่เอเชียนคัพของเราที่จะเล่นกันน่ะ
0: อันนี้คุณพี่รามบอกว่าขอความเห็นหน่อยครับทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้มากที่สุดครับจะเด็กว่าไงแชมป์โลกปีนี้สำหรับ
1: คือถ้าซีกซ้ายผมยังให้ฝรั่งเศสอยู่นะถ้าซีกขวาผมขอดูรอบนี้ก่อนได้ไห
0: ม
1: ผมยังหลายใจอยู่ระหว่างบราซิลอังกฤษอาร์เจนเนี่ย
0: ผมก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสนะผมมองฝรั่งเศสว่าไปถึงตัวสำรองอะเพราะชุดใหญ่โอเคผมว่าชุดใหญ่นะมันใกล้เคียงกันแต่พอชุดจะต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยสมมุติว่าบาโคล่าเป็นตัวจริงมันก็มีสำรองอย่างดูเอถ้าดูเอเป็นตัวจริงมันก็มีสำรองอย่างบาโคล่าอย่างแชกี้อย่างเงี้ย
1: คือดูอย่างแบ็คซ้าย
0: ผมว่าตัวสำรองมันดี
1: เตโอกับ
0: เตโอลูก้า
1: ก็ไม่รู้ใครดีกว่ากัน
0: เทียบเลยตัวผู้เล่นมันมีสำรองเยอะกว่าเขาอะ
1: อย่างแบ็คขวาคุณเด้กุสโต้เงี้ยมันก็ดีหมด
0: ตัวมันแบบโกงอะเนอะส่วนฝรั่งเศสผมก็เลยมองว่าปีนี้ฝรั่งเศสน่าจะเป็น
1: ชูอาเมนี่มานูโคเน่เงี้ยผมว่ามิดฟิลด์ครบเครื่องมากอะ
0: เพราะตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นบราซิลเป็นอาร์เจนเป็นอังกฤษอะผมมองว่ามันแค่น่ากลัวแค่ชุดแรกอะชุดสำรองมันยังไม่น่ากลัวเท่าฝรั่งเศสอะ
1: ใช่แต่ถ้าให้เลือก ถ้าถามว่าต้องพี่ต้องเลือกแล้วทีมใดทีมผมก็ยังชอบฝรั่งเศสอยู
0: ่ผมก็ยังชอบฝรั่งเศส
1: นะส่งทีสุดแล้วนะอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: ที่เล่นมาถึงรอบเนี้ย
0: คุณดิวเหรอครับบอกคาเบลเคปเวิร์ดดีคืออะไรอ่ะ
1: ก็นัดช่วงที่เราจัดทีมละมั้ง
0: ไอ
1: คาบาวที่มันยิง
0: อ๋อคาบาวไอ้นะครับนะโอ้ยิงอย่างเวอร์
1: ใช่
0: คาบาวเนาะคุณเอกอนันต์บอกสาเหตุที่ใช้29ชั่วโมงลดจำกัดความเร็วที่60ต่อชั่วโมง
1: ม
0: ีจุดจอดของบริษัท4ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมง
1: อ๋อเด็กกุดพิมานดังคุณทศนี่บ้านหลวงพ่อคูณเลยนะเพื่อกุดพิมานเน
0: ี่
1: ยนี่คือจำกัดที่60ชั่วโมงคือเหยียบ
0: ยังไงก็ปะ
1: นั่นแหละผมก็เริ่มงง
0: มันน่าจะล็อกไหม
1: มันมีอยู่2อย่างพี่อู๋มันมีแค่เหยียบได้แค่60กับถ้าเหยียบเกิน60เนี่ยสัญญาณมันจะไปฟ้องที่ต้นสังกัดเลย
0: มันจะโดนเตือน
1: ว่ามันจะไปเตือนว่าให้คุณขับ
0: เหมือนที่เราเห็นในบางทีรถบริษัทอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: รถคันนี้จำกัดที่80
1: ถูก
0: ใช่ไหม
1: เออพี่ส่งมาบอกหน่อยว่ามันเหยียบจริงต่อให้คุณเหยียบเต็มท้ามันได้แค่60
0: หรือมันไปตั้งที่กล่อง
1: มาเออบางทีก็เป็นไปได้
0: บางทีมันตั้งที่กล่องเลยแต่ถ้าตัดนะ
1: แต่ถ้าผมเดานะคือเอาชัวร์คือจำกัดไปแค่นี้เนี่ยเหยียบยังไงก็ไม่เกิน60อ่ะมันกันทั้งหมดเลยไงพี
0: ่
1: ใช่ป่ะเราไม่ต้องไปวุ่นวายว่าม
0: ัน
1: จะไปฟ้องที่นู่นที่นี่
0: เพราะส่วนใหญ่รถบริษัทเดี๋ยวนี้มันมี GPS หมดแล้วเนอะ
1: ใช่
0: แล้วมันต่อตรงเลยมันกันหายกันนู่นกันนี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้แสดงว่ากฎบางกฎมันก็เหมือนกับฝรั่งนะตรงที่คุณขับรถได้ติดกันจำนวนกี่ชั่วโมงแต่มันต้องมีจำนวนเวลาต้องพักอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช
1: ่บางต่อให้ขับไหวอ่ะไม่ได้นะ
0: ก็ไม่ควร
1: พี่ไม่ได้
0: ก็อย่าไปฝืนดีกว่า
1: พักมันต้องพัก
0: เพราะว่าเหมือนเขาคำนวณมาแล้วเนอะเพ
1: ื่
0: อความปลอดภัยนะคุณพิรมบอกว่าสนามตำนานด้วยไหมใช่อาเตก้านะแต่เม็กซิโกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็สนามนี่ไง
0: สนามตำนานอ่ะ
1: มาราโดน่าแฮนด์ออฟก็อดอ่ะ
0: โหตอนนั้นผมเก็บเงินผมจำได้ผมเก็บเงินซื้อไอ้บอลไลสนามอาเซก้าเม็กซิโกของอาดิดาส
1: สวยสวยสวย
0: ใช่โอ้ยแล้วตอนนั้นกี่ปีอ่ะจันเอกลูกเป็นหลักพันน่ะ
1: 1986ตอนนี้2026 40ปีที่แล้วอาจารย
0: ์ยุคนั้นผมเก็บเงินซื้อ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: บอลพันกว่า
1: 40ปีแล้วเลยเหรอตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: อ้าว40ปีที่แล้วผมก็14-15ผมก็เก็บเงินซื้อ
1: ได้60แล้วนะเนี่ย
0: ใช่แล้วใกล้
1: ต้องลงมาแล้วต้องเรียนลงหัว
0: ตอนนี้ผมก็50กลาง
1: ๆไ
0: งก็ผมถึงบอกไงไปไหนผม59 59
1: อายุไงอายุไง
0: ครับผมอ๋อเขาบอกคุณเอกนันท์บอกอีก5ปีเกษียณแล้วได้ M99 เดี๋ยวช็อกนี่แหละเป็นเพื่อนฟังสลับกัน24ชั่วโมง
1: ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ
0: คุณอมรณรงค์บอกว่าซิกเกอร์ X ครับมีตู้เย็นแล้วก็เดนซ่ารถตู้ EV จาก BYD ก็มีครับแม้แต่ Toyota Alphardรุ่นปัจจุบันก็มีตู้เย็นครับใช่ๆเดี๋ยวนี้ที่ผมเห็นเขาตีตู้เย็นกันเยอะเลย
1: คือไอ้ยี่ห้อที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็โอเคนะแต่พอมาเห็นไอ้กิจกรรมที่เชียร์กับเราอ่ะพอผมเข้าไปดูให้ผมชอบรุ่นนี้มากกว่า
0: สวยนะฟาริซอนอ่ะนี่คุณนันทพงศ์มาพอดีเราจ้าหน้าที่ต้องเข้านะครับฟาริซอนรางวัลใหญ่มีคุณสมบัติอะไรบ้างรถคันล้านกว่า
1: ก็โอ้โหผมว่ารถไฟฟ้าถ้าระดับล้านหกมันครบเครื่องอ่ะ
0: แต่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เหมาะกับคุณมากนะเวลาคุณจะพาเมียไปเที่ยวนี่แบบคุณยัดใส่ได้เลยอ่ะ10-20คนเนี่ย
0: เออ
1: คุณจะไปบางแสน
0: คนเมียเยอะด้วย
1: คุณยัดเลยหูใหญ่เนี่ยพาเมียไปเที่ยวทะเลสบายอ
0: ่
1: ะแต่อย่าลืมนะครับใครอยากได้รถยนต์หรือว่าใครอยากได้มอเตอร์ไซค์หรือตั๋วเครื่องบินเนี่ยเข้ามาติดตามหรือใครชมผ่านทางไลฟ์เรานะพี่หูคุณสแกนข้างหน้านี้ได้เลยทายไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้น
0: ครับผม
1: ยิ่งโหวตเยอะคุณยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นเยอะหร
0: ือ
1: ไม่เข้าไปดูรายละเอียดได้
0: รางวัลอื่นก็เพียบเลยใช่ไหมมีตั๋วไอ้เครื่องบินอะไรอีกเนอะมีกิฟต์วอลเชอร์อีกโอ้โหเพียบ
1: คุณให้แฟนพี่เล่นเดี๋ยวเผื่อจะได้ตั๋วเครื่องบินจะได้ไปเที่ยวเหนือเขาสักทีก่อนตายคุณจะได้ขึ้นดอยอินทนนท์ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพอย่างเงี้ย
0: ต้องรีบด้วยน่าจะอยู่ไม่นาน
1: อยู่ว่าจะ60แล้วคุณไม่เคยขึ้นเหนือแบบเหลือเชื่อมาก
0: ไม่เคยขึ้นเหนือในชีวิตนี้ภาคเหนือไม่เคยไปอ่ะ
1: ไปไหว้พระไหม
0: ใต้ไปมาแล
1: ้
0: วเยอะเพราะเพื่อนมีแต่คนใต
1: ้
0: ออกตกนี่สบายไปจนสุดแล้วตะวันออกนี่จบแล้ว
1: เหนือผมก็ไปเรื่อยๆนี่พี่ต้องไปไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าพอผมเรียนจบแล้วมันมีแต่เพื่อนใต้ไงจ๊ะเด็ก
1: เรา
0: ก็เลยไม่ได้ไปเหนือพอจะไปแล้วก็ไปแต่ใต้ใช่ป่ะ
1: ผมอยู่แถวรามเพื่อนใต้ก็เยอะเพื่อนใต้ก็เยอะ
0: ครับโอ้โหไอ้อาร์ไ ไออาโบยังไม่คุ้นเลยอันนี้คุณนันทพงศ์บอกตุกุตะกะอีกเพลงครับจากกาตาเพลงกาตาเราไม่ค่อยได้ฟังเนาะกาตาผมตอนเป็นเจ้าภาพผมไม่ได้ติไม่ได้ไปเนาะ
1: ไม่อินกับเพลง
0: เพลงมันไม่ดังหรือเปล่าเนาะเพลงมันอาจจะไม่แมสเนาะคุณทิวาคุณทิวาอะไรเอิ่มทานทองนะผมอ่านผิดขออภัยนะสวัสดีครับพี่โอพี่เอกพี่อู่นะคิดว่าบราซิลจะชนะได้ยากหรือว่าง่ายครับสำหรับคืนนี้ตอนตีสามครับคุณคิดว่า
1: ถ้าชนะผมก็คิดว่ายากอ่ะไม่ง่ายหรอกเจอโนเวย
0: ์สำหรับผมมองว่าบราซิลจะไปชนะตอนช่วงต่อเวลาได้ความเก๋านะแต่ผมว่าในเวลาน่าจะยาว
1: ยาวยื้อนะ

0: พราะว่าต้องยอมรับว่าโค้ชเขาเก่งจริง
1: เดี๋ยวไลน์อัพจะมาในน่าจะสักตีสองอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจุนมารับช่วงต่อจากเรา
0: ครับ
1: เดี๋ยวไลน์อัพมาเดี๋ยวคุณจุนแจ้งให้นะคร
0: ับ คุณโนโน่บอกจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับถ้าปกติผมจะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารอยู่แล้วนะ
2: ฟู
0: รูแล้วก็พฤหัสกับศุกร์เนี่ยก็จะเป็นพวกไอ้สปอร์ตรีแลกซ์ก็แล้วแต่สลับกันไปแล้วแต่ว่างไหมส่วนเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่คิวครับเราก็
1: เสาร์อาทิตย์ไม่
0: ชัวร
1: ์ไม่คิวไม่มี
0: ใครตายตัวใช่นะครับ
1: อยากเปลี่ยนกันได
0: ้ส่วนช่วงบอลโลกพวกนี้ก็แล้วแต่คิวเหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมาตอนไหน
1: ของคุณของคุณน่าจะจอดแค่16คิวตัวไม่ใช่ไม่พี่อู๋ไม่ใช่รอบ16ดิของพี่น่าจะหมดรอบตั้งแต่รอบ32ดิ
0: หนักเลย
1: 16ไม่ได้จะมีอ่ะ16ไม่ได้จะมีอ
0: ่
1: ะแต่คืนนี้ตี3เนี่ยเป็นน้องสนกับน้องคมนะ
0: ครับ
1: ส่วนเช้าเป็นป่าแป๊ะกับพอสุเทพนะครับ
0: เขาบอกเอาเอนโดมาโมรุจากทีมไลมงมาลงด้วยเลยครับทีนี้แหละครับตะข่ายระเบิดแน่นอนอ้าวนะครับแต่ผมอยากให้เขาเอาชุดดีๆมาเลยอ่ะผมอยากเห็นน่ะเพราะว่าเราได้เล่นกับเขาผมว่าได้ประสบการณ์เยอะ
1: ใช่แล้วเราก็จะได้รู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เราเห็นว่าโอ้เอเชียไปโดนในบอลโลกยิงยับยิงยับเนี่ยแล้วเราเวลาไปเจอกับไอ้ทีมที่โดนยิงยับมาในบอลโลกอ่ะเราจะสู้ได้ดีขนาดไหนไง
0: ใช่คุณเกษมศักดิ์บอกเอเชียนคัพเนี่ยมันรายการทวีปนี่ฮะเหมือนแอฟคอนก็น่าจะต้องจัดเต็มผมก็อยากให้เขาจัดเต็มนะ
1: ใช่คือทีนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้คุณเกษมศักด
0: ิ์
1: มันเป็นโปรแกรมที่มันไม่ได้เล่นในช่วงซัมเมอร์เหมือนยูโรเหมือนบอลโลกก็เหมือนแอฟคอนน่ะบางทีทีมไหนที่มีนักเตะแอฟคอนเยอะถ้าไม่ได้เจ็บหรือสโมสรปล่อยเต็มน่ะ
0: อ
1: ันนี้ดี
0: ครับ
1: แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเจ็บเล็กน้อยแล้วนักเตะไม่อยากมาลุยเอเชียนคัพเพื่อให้มันเจ็บเพิ่มขึ้นแล้วจะไปขาดตอนในพรีเมียร์ในเกาโชบุนเดสอันนี้มันก็อาจจะมี
0: ครับ
1: แต่ถ้าจัดช่วงซัมเมอร์ผมว่ามันเต็มแน
0: ่
1: แต่ถ้าจัดช่วงเนี้ย
0: กลัวเขาจะเอาชุดเล็กมาแล
1: ้วก็อาจจะชุดผสมอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ๆกลัวว่าชุดผสมไงคร
1: ับ มันเป็นรายการที่ฟีฟ่ารองรับแน่ๆเพราะคะแนนสัมประสิทธิ์สูงมากนะครับ
0: ก็เป็นระดับ
1: ระดับต้นๆเลย
0: เอเชียนคัพอ่ะ
1: คุณจะชิงแชมป์อเมริกาใต้คุณจะชิงแชมป์ยุโรปหรือชิงแชมป์ในแอฟคอนเนี่ยอีกแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันคือระดับเดียวกันคือชิงแชมป์ทวีป
0: ครับ
1: ค่าสัมประสิทธิ์สูงมาก
0: ใช่ใช
1: ่ก็เหมือนที่พี่อู๋บอกกันแหละขอให้พวกเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีซาอุดิอาระเบียเอามาเต็มๆเถอะ
0: ครับจริงมันดีกับเราเนาะ
1: มันดีกับเรา
0: คุณอมรณรงค์บอกว่ากาตาร์เนี่ยนึกออกเพลงดีมครับเพลงเดียวเขาเอาจังหวะเพลงลาตินมาผสมกับวัฒนธรรมตะวันออกกลาง MV ฟังแล้วติดหู
1: คือนึกตัวนี้มันนึกไม่ออกแต่ถ้าเปิดฟังอ่ะมันอ๋ออยู่แล้วล่ะ
0: มัน
1: น่าจะผ่านหู
0: คุณจอมพลบอกเอาสอหอมาร้องเพลงในคอนเสิร์ตครับโอ้โหอันนี้ก็จะโหดไปนะครับสอหอนี่ส่วนใหญ่เวลาหวดนี่ไม่ยั้งเลย เวลาหวดนี่ยังโหดนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: ขอได้ไงคุณเอกนันท์
0: กลับมาเอสเอ็มเอสบ้างนะ
1: ผมขอรัดนี้ก่อนพี่
0: จะเอาเลย
1: คุณเอกนันท์งามหมุนทศบอกว่าจำกัดความเร็วไว้ที่60ครับถ้าเกิน60เนี่ย GPS จะเตือน
0: ใช่ไหม
1: ให้ใช้ความเร็วเกินได้เฉพาะกรณีแซงเท่านั้นเกิน2นาทีก็ต้องผ่อนให้เหลือ60เท่าเดิม
0: อ๋อก็ต้องรีบยกใช่ป่ะพอเหยียบเกินก็จะรีบยก
1: คือมันจะจำกัดเหยียบไม่เกิน60ก็ไม่ได้เผื่อบางทีมันต้องแซง
0: มันต้องช่วงแซงช่วงอะไรนะพวกนะอู๋เช็คให้ด้วยนะคะเด็กนอนไปช่วยทีมชาติมีใครเจ็บบ้างหรือยังคะขอบคุณค่ะคุณเธอลงทุนแฟนนอน
1: ตอนนี้ที่เหลืออยู
0: ่
1: ฝรั่งเศสก็มีซาลิบา
0: ก็ไม่มีอะไร
1: สเปนก็มีซูบีกับมูรินโ
0: ญ่ซูบีเป็นดีไม่ต้องกลัวเลยไม่ได้ลงมูรินโญ่สำรอง
1: อเมริกามีไหมอาจารย
0: ์โอเดกาดก็ยังลงเป็นตัวหลักอยู่เนาะ
1: โปรตุเกสไม่มีโมร็อกโกแคนาดาไม่มี
0: โยเคเลสก็ไม่ได้เจ็บอะไรเน
1: า
0: ะ
1: บราซิลก็มีกาเบรียล
0: ก็ยังเป็นตัวหลัก
1: ก็เดี๋ยวรอคืนเนี้ยบราซิลนอร์เวย์ซัดกัน
0: แต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวมีใครเจ็บนะ
1: ก็มีถ้ามีก็คือเดคเคนไลท์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยในเกมที่เขาเจอกับไอ้กาน่าพ่ออาจารย์หรือปารากวัยเอ้ยหรือปานามา
0: อ
1: ังกฤษอ่ะไอ้นัดสุดท้ายเขาเจออะไรวะที่แบบต้องมีผ้าพันอ่ะอังกฤษอ่ะ
0: ไอวอรี่โค้ดป่ะ

0: ไม่ใช่
1: ไม่ได้อยู่สายเดียวกับไอวอรี่โคส
0: มันเดี๋ยวก่อนมัน
1: จะมีอยู่นัดนึงที่เขาก็เพกอะ
0: จำไม่ได้เหมือนกัน
1: ในกลุ่ม L อ่ะ
0: อ
1: ังกฤษนัดที่เจอกับปานามานี่แหละ
0: ปานามาเหรออ
1: ืมไม่ปานามา
0: ดูนัดกันหน้าอืม
1: ส่วนซาก้าเขาก็ไปไม่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ใช่ๆซาก้าก็ช่วงหลังก็เลยสำรองไอ้เก้เน
1: า
0: ะ
1: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งอาเจนมีป่ะล่ะ
0: ไม่น่าไม่มีแล้วเขาบอกเลิฟกับเป๊ปเนี่ยเขาเคยคุมทีมมาเจอกันไหมกันไหมครับคนดูน่าจะอ้วกคนหนึ่งชอบจกกระดมมีคนหนึ่งชอบถุย
1: โยคิดเลิฟตอนสโมสรก็ตุ๊ดกาดเหมือนกัน
0: โหยสโมสรไม่น่าเจอกันหรอก
1: ไม่น่าเจอ
0: สโมสรไม่น่าเจอหรอก
1: พอเลิฟทำผมว่าเป๊ปก็น่าจะเริ่มขึ้นมาทำอะเนาะส่วนทีมชาติไม่เจอกันแน่นอน
0: เขาบอก EV เนี่ยจอดนอนทั้งคืนกินไฟน้อยแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยากขึ้นแต่ละรุ่นแต่แฮปปี้จากคุณเจหงแดงก็คงน่าจะในระดับที่ไม่ได้เยอะมากเนาะผมว่าไม่ทันจบบอลโลกจะเด็กน่าจะได้เสยจันอูสักทีเนี่ยหลายมื้อเผื่อผมด้วย
1: เมื่อกี้ยกขาแล้ว
0: ไม่เอาเราไม่รุนแรง
1: แต่ผมขาสั้นไงขาไม่ถึงไงเรานั่งห่างกัน
0: เราเป็นคนรุนแรงอ่ะไม่ดีอ่ะอยากให้รายการตอนกลางคืนกลับมาเหมือนเดิมครับช่วงที่หมดบอลโลกไปแล้วฝากผู้ใหญ่ของคลื่นด้วยครับก็พยายามจะเตาะให้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องส่งมาที่ช่วงป่าแป๊กับพอสุเทพจัดอ่ะ
0: เขาบอก
1: จะนำส่งมาช่วงนั้นน่ะเผื่อผู้ใหญ่เขาจะพิจารณา
0: อันนี้เขาบอกเห็นข่าวคนมาจองตั๋วคอนเสิร์ตในเซเว่นวีนพนักงานแล้วโดนซีฟีเพราะผมสะใจมากคุณนายหนุ่มเออผมเห็นแล้วนะบางทีมันเห็นเป็นคลิปอยู่
1: อันนี้คือเคสไหนจันยังไม่เห็น
0: เขาเป็นในเซเว่นเขาเป็นเหมือนจองตั๋วแล้วเขาแบบว่าน้องทำให้ช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเวลาใช่ไหมแล้วมันจองไม่ทันอะไรเงี้ยด่าแบบอะไรเงี้ยเออ
1: คือคนไปจองด่า
0: ใช่ด่าพนักงานเละเลยอ่ะแต่เราก็ดูแค่คลิปสั้นๆไงผมไม่รู้ว่าไอ้ก่อนที่จะตัดคลิปนี้มาเนี่ยมันมีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่รูปมันมาแค่ตอนก้อนเดียวที่ด่าเลยอะไรเงี้ย
1: บางทีคนลมมันก็ลงอยู่แค่นั้น
0: เพราะส่วนใหญ่จันเอกอ่ะแกจะมีปัญหากับพวกเซเว่นมาจำแหละนะครับ
1: ช่วงหลังไม่มีละ
0: เขาด่าให้จ่ายตังค์ไม่จ่ายทีนะครับจะเดินออกก็รอเลย
1: ของผมสแกนอย่างเดียวแล้วช่วงนี้เซเว่นอยู่ใกล้บ้านด้วย
0: จ้าของผมส่วนใหญ่จะมีปัญหากับพนักงานเซเว่นคือผมชอบนอนอยู่ข้างหน้
1: า
0: ชอบไปนอนหน้าเซเว่น
1: นอนเฝ้า
0: เพื่อนเยอะ
1: นอนเฝ้าไม่นึกว่าเวลาไปซื้อเนี่ยที่คุณสั่งห้าสี่หกสี่สามที่เซเว่นบอกไม่มีมันต่ำสุด49แล้วคุณไปโวยเขาอะใช่ป่ะ
0: ไม่สนใจผมซื้อเป็นถุงแกงทนกว่า
1: ถุงแกงร้อนอะอูใหญ่จะหาไอ้4646เซเว่นผมมันไม่มี
0: ไอ้นั่น
1: มันเริ่มต้น49
0: ไอ้นั่นไม่ไหวไอ้นั่นแพงซื้อถุงแกงราคาเดียวกันจันเอกได้บางที100
1: บางทีคนอะไรเง
0: ี้ย20ชิ้น
1: อ
0: ะอันนี้บอกมัททิรุสเฟรนันเดสเนี่ยย้ายครั้งที่2จะมีครั้งที่3ทีมตกชั้นอีกไหม
1: กระดันสิ
0: ทีมใหม่เกือบตกมา2ปีคงไม่หรอกมั้งอย่าคุณลงเลงนะ
1: ขอบคุณโซเชียลที่ทำให้เราเห็นนะย้ายมาอยู่ซัมตันตกมาอยู่เวสแฮมตกโอ้ถ้าอยู่สเปอร์ชุดนี้ไม่ตกหรอก
0: เออผมว่าสเปอร์ชุดนี้เดชบี้น่ากลัวนะ
1: ผมว่าเผื่อมีลุ้นบอลถ้วยอะไรอีก
0: ครับขอบเมื่อวานนะครับที่พี่เจดบอกว่าบางเบ่งมาจัดต่อลุงผมปิดการฟังเลยครับผมงงมากลุงบอกว่าคนที่ชื่อเจ๋งพูดวนผิดไปมาไม่รู้ว่าบางพูดผิดเองหรือแกล้งผิดบกบนครับลุงฝากถามคุณตักกี้ LFC แม่สอดอ๋อมันเป็นสไตล์นะครับมันอาจจะเป็นสไตล์ก็ได้นะฮะ
1: แสดงว่าลุงคุณตักกี้ก็อารมณ์เดียวกับอูใหญ่เลย
0: เขาบอกเจ้าอูนาฮีเคยมาอยู่ไทยตอนเด็กแล้วชอบจีบหญิงเพื่อนเลยเรียกว่าคุณโจผีก็คงอ่านไม่ได้นะครับอ่านไม่ได้ครับถ้าอ่านไปเนี่ยเราจะเป็นอูกระเอกหน้าซอนอ
1: ไม่น่าจะมีคิว
0: น่าจะไม่มีคิวบอกรถไฟฟ้าไม่เปิดกระจกนอนคาร์บอนมอนอกไซด์ทำตายได้ครับเอาตายได้ด้วยเหรอเอาเหรอรถไฟฟ้าจริงๆรถไฟฟ้าผมเห็นเขาโพสต์กันว่าจอดนอนสบายนี
1: ่แต่ว่าเข้าใจได้พี่อูรถไฟฟ้ามันมาบ้านเรายังไม่นานไอ้เคสที่จอดนอนแล้วเสียชีวิต
0: ม
1: ันรถไฟฟ้ามันยังไม่มีเนาะ
0: เออ
1: มันยังไม่มีข่าว
0: เหรอผมเห็นเขาในกลุ่มเขาโพสต์กันว่าสบายนอนสบายเลยเอาเหรอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอเนาะแต่มันอาจจะเพราะมันยังไม่เคยเจอมั้งเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: นี่บอกรถบ้านแพงจริงครับประกันจ่าย3ล้านกว่าครับถ้าชนบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ย
0: คุณโทมิยาสุบอกว่าเสื้อปารากวัยมีขายไหมครับชุดเย้าแต่สวยเน
1: า
0: ะ
1: ขาวแดงอะ
0: เอ้ขาวแดงผมชอบมากเลยนะอยากได้นะแต่พอเมื่อวานดูบอลแล้วผมไม่อยากซื้อเลย
1: ก็ต้องไปดูช็อปอะไม่ต้องไปดูช็อปเขาอะ
0: ใช่น่าจะต้องไปดูช็อปเพราะว่ามันของ
1: พูม่าแบรนด์ใหญ่มั้ยแบรนด์ใหญ่
0: พูม่าเป็นของพูม่าผมว่าลองไปดูแบรนด์พูม่าดูเลยครับคุณโทมิยาสุน่าจะมีนะผมว่ามันไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากเนาะทีมอย่างนี้มันน่าจะยังไม่ได้หมดอ่ะ
1: บางคนยังหาเสื้อแคปเบิร์ตเลยพี
0: ่
1: คุณเสื้อแคปเบิร์ตคนตามหาเยอะนะ
0: คุณเอกนันท์บอกคืนนี้บอลโลกทั้ง2คู่เหมือนจะสูสีนะครับแต่ผมว่าบราซิลกับอังกฤษชนะสบาย
1: ก็รอลุ้นกัน
0: ก็ต้องรอลุ้นกันเนาะคุณโทมิยาสึบอกเพลงบอลโลกของโคคาโคล่าฟีฟ่าเวิลด์คัพปี2010เฟี้ยวสุดแล้ว
1: 2010เพลงก็เยอะนะ
0: อะไรเวฟวิ่งแฟลกเหรอครับแต่ผมชอบสุดอาจจะเป็นด้วยสำเนียงภาษามันด้วยมั้งกับไอเพลงที่เป็นอิตาลี
1: อ
0: ่ะนะคือ Number 1อิตาลีอันนั้นชอบสุดเลยเมื่อก่อนโอ้โหฟังทุกวันเลย
1: เพลงเลยอันเดสตาเต้สักอย่าง
0: ใช่ๆๆจำชื่อเขาไม่ได้แต่เราก็เรียกไอ้ To Be Number 1ภาคไอ้นี่เน
1: า
0: ะ
1: ภาคภาษาอิตาลีอ่ะ
0: ครับคุณเกษมตักบอกเอเชียนครับ2023เกาหลีก็มีซอนมีอีคังอินมีคิมมินแจมีควางอีซอนญี่ปุ่นมีเอนโดมิโตมะโดอันมินามิโนคุโบจัดเต็มจัดหนักเลยจัดจริงๆ
1: จริง
0: ๆดีนะครับ
1: เอาอีก
0: ครั้งนี้ขอเลยอยากให้มาอีกนะครับมาแบบเยอะๆเลยอันนี้เราถือว่าเป็นผลดีกับเราเนาะอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
1: ครับผม
0: เฮ้ยเราออกตีหนึ่งว่าจะเด็ก
1: ตีหนึ่ง
0: อ่ะเราออกตีหนึ่งนะเพราะเห็นจุ่นมารอแล้วอ่ะช่วงนั้นที่นายไลฟ์บอลโลกนะของผมจันอู๋จันเอกหมดเวลาละ
1: ช่วงหน้าที่1ที่3เนี่ยเป็นจุ่นกับบอม
0: อ๋อจุ่นกับบอมนะ
1: ที่3ที่ต่อที่3ที่5นี่เป็นคมกับคม
0: กับสน
1: อ้าวแล้วงี้ถ้าบอลต่อเวลา
0: ก็สวยไป
1: ถ้านอร์เวย์บราซิลต่อเวลา
0: ผมไม่รู้ตัวใครตัวมันอ่ะตอนนี้เราหมดเวลาแล
1: ้
0: วผมกับจันเอกลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่9ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
12: 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมา

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: 01-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: อ่ะจุนรายการอะไรอ่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงของไลฟ์บอลโลกนะ อยู่กับพี่บอมพลบรรหารแล้วก็ผมจุนพินกวินนะครับ
0: เมื่อกี้ยังถามอยู่เลยตกลงชื่อรายการอะไรครับเราเท่ายังไม่ได้มีฟุตบอลไงช่วงนี
1: ้ซึ่งบอกไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจชื่อรายการถูกหรือเปล่า
0: ตอนนี้คิดว่าสถานีน่าจะมีรายการเดียวนะในที่นายไลฟ์บอลโลกเน
1: ี่ยใช่ครับก็มาพบเจอกัน2ชั่วโมงตีหนึ่งถึงตีสามนะ
0: ครับ
1: เพื่อรอเวลาเกมระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับอีกหนึ่งคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายออกสตาร์ทนะวันนี้ก็โอ้โห
0: ทำไม
1: ใครที่ต้องทำงานในเวลาปกตินี่จะปวดนะเพราะว่าคุณจะเลือกดูคู่ใดคู่หนึ่งมันก็เสียดายอีกคู
0: ่
1: ถูกไหมแต่เวลาเมื่อก็จะทำร้ายตัวคุณหน่อยเพราะตีสามกับเจ็ดโมงเช้าก็เลือกเอา
0: เลือกเอา
1: ว่าจะยังไง
0: แต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไว้ก็สบายใจได้ฮะวันนี้ไม่มีด้วยทุกฟรี
1: โอ้โหคือก็
0: จะปวด
1: มันก็ต้องยอมรับนะว่าจะไปให้ถ่ายคู่ใหญ่คนที่เขาเสียตังก็อาจจะรู้สึกตังหิดใช่ไหม
0: แต่ไม่เป็นไรเนี่ยฟังของเรา
1: ครับผม
0: ที่ทำงานใส่เสียบหูฟังไว
1: ้
0: สบายใจ
1: ครับผม
0: เจ้านายเรียกก็หันหน่อย
1: แต่ว่าถ้าใครเข้าหลัง9โมงโอ้แต่มันก็ไม่แน่7โมงมันอาจจะไม่จบใน90นาทีนะ
0: คุณมั่นใจหรือว่าคู่บราซิลจะจบแค่7
1: ไอ้คู่เม็กซิโกดิ
0: โอเคเม็กซิโก
1: เพราะเม็กซิโกมันจะออกสตาร์ท7โมงใช่มั้ย7โมงคงไม่เสร็จ9โมง
0: ถ้าจบ90ประมาณ9โมงน่าจะจบแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็โอ้โหอาจจะถึง11โมง
1: โอ้โห
0: 10โมง11โมงเงี้ย
1: ประมาณ10โมงกว่า
0: ๆถ้ามันยืดเยื้อถึงจุดโทษอย่างเงี้ยนะ
1: พอเราก็ไม่รู้ว่าต่อเวลาเอาว่าทดเวลาเนี่ยมันจะทดกี่นาทีด้วยบางทีก็ทด10นาทีก็มี
0: เมื่อวานคู่ฝรั่งเศสก็10นาทีนะ
1: ครับผม
0: โอ้ลูกปารากวัยไล่เตะปุ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โห
1: ไม่โดนใบเหลืองเลยปารากวัย
0: ตลกมาก
1: ครับผมเป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันแต่ก็ตามนั้น
0: อย่างว่ากรรมการอุซเบกประเทศเขาเก่งมวยอันนี้ก็คงชกมวย
1: แต่รู้สึกว่าฝรั่งเศสจะโดนไป3มั้ย
0: ใช่ไอโอลิเซ่โดนน่าสงสารมากไม่ได้ทำอะไรเลยไอกาลาซ่าเดินมาแล้วก็ล้มใส่แล้วกรรมการก็เดินมาแฉกไปเหลือโอลิเซ่โอลิเซ่ก็หัวเราะเองดิอะไรวะ
1: ก็ตามนั้นนะฮะ
0: สนุกดี
1: ว
0: ่
1: ะเพราะว่าอย่างในข่าวล่าสุดที่รายงานออกมาก็คือฟาโรลิมบาโลกุนกองหน้าตัวความหวังของทางสหรัฐอเมริกาที่โดนใบแดงในเกมกับทางบอสเนียปรากฏว่าตามรายงานล่าสุด
0: เ
1: จ้าตัวจะลงสนามในการเจอกับเบลเยียมได้นะครับในรอบ16ทีมนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือถ้าคุณโดนใบแดงเนี่ยอัตโนมัติคุณโดนแบน1นัดในนัดต่อไป
0: แล้วอุทธรณ์ไม่ได้นะเพราะมันคือแบน1นัดแต่อัตโนมัติตามกฎไง
1: แต่อยู่ดีก็มีการประกาศออกมานะครับว่าโทษแบน1นัดตรงนี
0: ้ครับ
1: คาโทษไว้1ปีนะครับ
0: เออ
1: จะทําให้บาโลกุนหรือบางคนอาจจะเรียกบาโลกันเนี่ยลงสนามได้นะครับในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายในการเจอกับเบลเยียมนะ
0: อยู่ๆฟีฟ่าก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะพิจารณาเรื่องด่วน
1: เรียกว่าคนใน Facebook ส่วนใหญ
0: ่ก็สรรเสริญกัน
1: ต่างชาติก็นั่นแหละฮะตามนั้นครับผม
0: ฟุตบอลโลกแห่งความอีหยังวะเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แต่เขาบอกว่ามีเคยมีกรณีของโรนัลโดไงก็คือก่อนจะมาฟุตบอลโลกหนเนี้ยก็ติดทดแบน3นัดเหมือนกัน
1: ก็ทดแบน1นัดแล้วก็อีก2นัดค่าโทษ
0: ก็คือจะมีกรณีคล้ายๆกัน
1: แต่นี่คือไม่โดนเลย
0: แต่ของโดนเขาใจได้มันแบนไปแล้วนัดนึงไงอ
1: ี
0: ก2น
1: ั
0: ดค่าโทษไว
1: ้
0: แต่นี่คือระหว่างทัวร์นาเมนต์ไม่เคยเจอนะ
1: อันนี้คือในทัวร์นาเมนต์เลย
0: ไม่เคยเจอนะ
1: ครับผม
0: ไม่เคยเห
1: ็นตามนั้นฮะตามนั้น
0: เอาง่ายๆปีที่เกาหลีใต้เป็นยังไม่มีเลย
1: จบก็เห็นท่านประธานาธิบดีโดนทรัมป์นี่ก็ออกมาขอบคุณ
0: ฟีฟ่
1: าด้วยนะ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: โอ้ชัดเลยอย่างนี้ยิ่งชัดเลยโห
1: โอ
0: ้โหใครจะไหวอะไร
1: คลาสสิกบอกเลยว่าคลาสสิกฮะ
0: โอ้สายแข็งจริงแต่จริงอเมริกามีบาโลกุนสักคนนี่ทำไงอ่ะ
1: ก็เป็นกองหน้าตัวความหวานคือเขาบอกว่าตอนแรกถ้าบาโลกุนไม่ลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางที่คุณว่าเปปิลงสนามแทน
0: เฮ้ยนั่นก็ใช้ได้นะเล่นพีทวีป่ะ
1: ใช่ครับมีข่าวฟูลแลมด้วยก่อนหน้านี
0: ้ใช้ได้อยู่นะเคยเห็นเลยเขาเล่นอยู่
1: เนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องและก็แก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ
0: ่
1: คือก็เขาก็มีก่อนหน้านี้มองว่าโอ้โหบาโลกุนก็ไม่ควรจะโดนใบแดงหรือเปล่า
0: เพราะว่ามันมีกรณีของเมสซี่ก่อนหน้านั้นลักษณะคล้ายกัน
1: จังหวะโอเคมันอาจจะดูอันตรายแหละกับทาริกมูฮาเลโมวิชในจังหวะนั้นกับทางบาโลกุนแต่ว่าก็มองว่าบาโลกุนก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าภาพที่มันออกมามันก็น่ากลัวแต่ว่าก็สุดท้าย ยังได้ลงสนามครับ
0: จริงๆกรรมการน่าจะปรึกษาเกมนั้นแล้วไม่น่าให้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ป่ะถ้าเห็นว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเพราะเอาจริงๆหลายคนก็เห็นใจว่าเออมันก็ไม่น่าจะถึงแดง
1: อ
0: ู้แต่จังหวะข้อเท้าพับไปก็น่ากลัวนะตรงหลังบอสเนียใช่ไหม
1: ใช
0: ่ๆพับไปแบบไม่หักกระบุนแล้ว
1: จะเอาเป็นว่า
0: ลงต่อไม่ได้เลยใช่ไหมหรือป่ะ
1: ลงได้ลงได้เล่นต่อได้น
0: ี่เล่นต่อได้ใช่ไหม
1: เล่นต่อได้โมเรมูวิชเล่นต่อได้ในเกมนั้น
0: ก็
1: แต่ก็ตามนั้นครับ
0: ก็ตามนั้นแหละ
1: ครับลงได้นะครับ
0: ก็เป็นน่าจะเรื่องเรตติ้งแหละผมว่า
1: ทำไป3ประตูในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นะสำหรับทางอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลที่ปัจจุบันไปอยู่กับAS Monacoนะครับแล้วก็กำลังเนื้อหอมเลยนะครับ
0: ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นดีเลยนะกระทั่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จริงๆนะ
1: อ้าวก็ยิงนะ
0: เพราะมันขึ้นมานานแล้วนะขึ้นมาสักพักแล้ว
1: ก็นอกนั้นนี่ข่าวเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ1ชั่วโมงที่แล้วก็เป็นทางการนะ
0: อะไรสิ
1: บาซูมาน่าตูเร่ไปของไอรีโคสนะครับวัย20ปีก็ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับค่าตัวรวมเนี่ย42ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ฮอฟฟินฮามเองเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งในการขายในอนาคตด้วยนะครับสำหรับดาวเตะวัย20ปีรายนี้ก็ไปตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็จริงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงเล่นให้กับทางเอลิโคสหรือว่าโคดิวัวไป3นัดด้วยกันนะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเองบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับที่ได้ย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลนะครับเขาเองเนี่ยก็มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในการที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรใหญ่ๆอย่างนิวคาสเซิลนะครับบอกนิวคาสเซิลก็เปรียบเสมือนดังครอบครัวนะ
0: ครับ
1: ซึ่งจะช่วยให้เขาเองเนี่ยเรียกว่าโชว์ผลงานได้ดีที่สุดในสนามนะครับแล้วเขาเองก็จะทุ่มเทในทุกๆวันนะครับภายใต้เสื้อของทางนิวคาสเซิลนะครับ
0: ก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วกับฮอฟเฟนไฮม์ว่าทำผลงานดีนะ อยู่ในบุนเดสลีก้า18เดือนเองนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่อันดับหนึ่งของบุนเดสลีก้าในการเปิดบอลนะครับประสบความสำเร็จก็คือคอสบอลเข้าเป้าแหละนะครับแล้วก็แอสซิสต์ที่เป็นอันดับ2ร่วมนะครับ9ครั้งไม่ต้องไล่โอริเซ่นะเรื่องนี้แล้วก็เลี้ยงเก่งด้วยนะครับเลี้ยงประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นอันดับ3ของบุนเดสลีก้าผ่านคู่ต่อสู้ได้48ครั้งแล้วก็โอ้เป็นจอมสร้างสรรค์โอกาสเหมือนกันนะครับอันดับ4ของบุนเดสกับ45ครั้งแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสแบบบิ๊กแชนคือโอกาสทองกว่าจะจ่าใน11ครั้งนะคร
1: ับ
0: ก็ถือว่าเป็นประเภทตัวปั้นเกมนะนะฮะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นะนักเตะอะไรก็ไม่รู้อะค่าตัวเกือบ50ล้านปอนด
1: ์ใช่42ล้านปอนด์คือเดี๋ยวนี้ถ้านักเตะแบบอายุน้อยดูมีความสามารถดูมีของขึ้นมาหน่อยก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะ
0: ตัวเลขนี่20ปีเอง
1: ใช่ก็ผมไปดูสถิติการลงเล่นในฤดูกาลที่แล้วในฮูสกอร์ของทางบาซูมาน่าตูเล่เนี่ยก็เล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีทั้งขึ้นไปตัวด้านบนเลยนะทางฝั่งซ้ายก็มีนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางฝั่งซ้ายก็มีขยับไปเล่นขวาบ้างในบางเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไปเล่นหน้าเป้าอยู่4นัดด้วยเหมือนกัน
0: ก็เป็นแนวรุกแบบยุคใหม่นะ
1: เล่นได้หลายตำแหน่งซ้ายก็ได
0: ้
1: นะครับ
0: เป็ดนะ
1: แ
0: ต่หนักๆก็น่าจะเป็นฝั่งซ้ายป่ะ
1: ใช่ใช่ส่วนใหญ่คือฝั่งซ้ายครับฝั่งขวานี่ไปเล่นอยู่แค่นัดเดียวนะเท่าที่ผมดู
0: นี่ไงเหมือนนี่ไงแพทริกดอกูของผมนี่ไง
1: ช่วงนี้เล่นตัวบนละ
0: เล่นได้หมดเลยใช่ไหมคาริกบอกอยู่ข้างบนอันตรายน้อยสุด
1: ไปเล่นตัวบนดีกว่า
0: ไปถึงอันตรายกับทีมตัวเองน้อยสุดแล้วอยู่ตรงนั้นดีละ
1: ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านของบาซูมาน่าตูเล่นะการย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิล
0: แต่นี่ก็เส้นเขาเก่งอยู่แล้วเขาหาพวกดาวรุ่งพวกนี้เก่งนะครับเอามาปั้นเก่งเหมือนเอเดียเจสันเนี่ยโอ้โหปล่อยไปท่านไหนเอ้ยเจสันไม่ใช่นี่หว่า ว่าขาดทุนปล่อยให้ฟอร์เรสต์แค่35ล้านปอนด์
1: แต่ก็ถือว่าโอเคไง
0: ถือโอเค
1: ปล่อยคือปล่อยในช่วงนั้น30กว่าผมว่าราคาไม่ถูกนะ
0: แต่
1: เพียงแต่ว่า
0: แต่เขาก็ยังมีได้ส่วนแบ่งนี่
1: ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องให้เครดิตกับฟอร์เรสต
0: ์ใช่
1: ที่ช่วย โอ้โหทำให้นักเตะไปราคารวมแล้ว116ล้านปอนด์
0: ใช่แล้วมันเป็น116นี่ไม่มีแบบแอดออนอะไรนะคือฟิกเลย116แมนซิตี้ต้องจ่ายเต็มไม่ต้องไปแบบไปลุ้นว่าเฮ้ยลงเท่านี้แล้วค่อยจ่ายเพิ่มเลยไม่มี
1: ก็ต้องให้เขาไป
0: เออ
1: ครับผม
0: นะฮะแต่แฟนนี่ก็เซิร์นนี่บ่นกันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจสโมสรนะเขามีปัญหาเรื่อง
1: ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการเงินที่ก็ต้องปล่อยด้วยบังคับปล่อยด้วย
0: ไอ้กฎ PSR นี่แหละมันบีบแบบโอ้โหนี่ก็เซิร์นนี่ตอนแรกมีเจ้าสัวจากซาอุมาเทคเราก็นึกว่าจะสบาย
1: ครับ
0: โอ้โหใช้ชีวิตลำบากเลยนะ
1: ส่วนทีมของพี่นั้นก็เห็นล่าสุดไปมีข่าวกับอเนซาโตสมิดฟิลด์ที่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะของทางเชลซีนะครับก็กลายว่าอยู่ในลิสต์ที่แมนเชสเตอร์เต็ดให้ความสนใจสำหรับมิดฟิลด์วัย22ปีรายนี้นะครับก็เห็นว่าก็มีไปคุยกับทางฝั่งตัวแทนนักเตะนี่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าระหว่างสโมสรเนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ก็มองว่าเชลซีบอกว่าถ้าเกิดราคามันได้ก็โอเคที่จะปล่อยให้
0: โอ้โหราคาที่ได้นี่ก็ไม่ถูกนะ50ล้านปอนด์นะ
1: โอ้โหก็ผมยังตกใจกับราคาข่าวก่อนหน้านี้ไอ้มาโลกูสโตอ่ะ75ล้านปอนด์อ่ะผมงงมากเลยเฮ้ยโห
0: เดี๋ยว
1: 75เลยเหรอ
0: แล้วใครจะซื้อวะนะ
1: เพราะตอนแรกมัน
0: หรือมันติดซื้อดูฟิต40ล้านยูโร
1: ไม่ถึงด้วยดูฟิตจริงๆสุดท้ายมันจบที่17ล้านกว่า
0: เออ17 17เป็นปอนด์
1: ใช่17ล้านปอนด์ 17.3 มึง
0: 20เป็นยูโร
1: โอ้โหคือแบบผมตกใจเพราะตอนแรกมันมีข่าวว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจทางมาโลกูสโตแต่พอเขาบอกว่าถ้าเชลซีจะเอาราคานั้นเนี่ยทางซิตี้ที่ก็อ่ะเป็นเอนโซมาเรสกาไปคุมทีมใช่ไหมซ
0: ึ่
1: งก
0: ็
1: เคยคุมเชลซีมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปมองตัวเลือกรายอื่นแทนละเพราะไม่ไหวกับราคา75ล้านปอนด์ที่เชลซีตั้งเอาไว
0: ้เอ้ซิตี้นี่แบ็คขวาเขาใช้ใครอ่ะปกติ
1: มาทูสนูเนสนะในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: คือถ้าไม่ใช่เป๊ปก็ใช้ไม่ได้หรอกนะนูเนสอ่ะ
1: ถ้าเรื่องเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนักเตะเนี่ยเป๊ปเก่งนักแล
0: ทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆซิตี้ต้องซื้อหมดนะเพราะผมว่านิโก้อะไรนี่ก็ไม่ใช่แบ็คซ้ายนะมันเหมือนมิดฟิลด์เหมือนอะไรมากกว่านะเวลามันเล่นอ่ะ
1: คือจริงๆก็เป็นมิดฟิลด์ก่อนแต่ว่าพอไปเล่นแบ็คซ้ายมันก็โอเคแล้วดีก็จนถึงขั้นว่าอ่ะก็ติดทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: แต่ถ้ามันเป็นระบบของเป๊ปอ่ะมันเล่นดีไง
1: แต่พี่อย่าลืมสิขนาดว่าดึงเอ็ดนูรี่มาแพงอ
0: ่
1: ะส
0: ุ
1: ดท
0: ้
1: ายกลายว่าก็ยึดแบ็คซ้ายอยู่ดีโอเลเล่
0: เออก็เพราะเอาจริงก็คือออริลี่มีประโยชน์มากกว่าไงเพราะระบบของเป๊ปมาส่วนใหญ่แบ็กมันจะอินเวิร์ดเข้าไปทำประตูด้วย
1: ใช่
0: ออริลี่มันโอ้โหอย่างกับอังกฤษนี่เกือบทำประตูได้ไงใช่ไหมฟุตบอลโลกมงชนคานที
1: ก็ซิตี้เองเรื่องของขาที่ปล่อยไปก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลกับการปล่อยทางนาธานาเก้ไปอยู่กับทางเฟเนบาเช่นะครับก็รู้สึกจะ7ล้านปอนด์แล้วก็บวกแอดออนอีก 1.5 มึงต
0: ั
1: วเลขประมาณนี
0: ้แต่ผมพอมันมีข่าวแมนยูกับอังเดรซันโตเนี่ยผมก็แอบไปเราก็ต้องไปตามบอร์ดต่างๆนะฮะของเด็กพี
1: เป็นไงฮะส่วนใหญ่เชียร์ไหมครับ
0: คนก็บอกว่าถ้าพวกมึงซื้อตัวนี้นะจะหวังไปลุ้นแชมป์เพราะว่าคือมันก็จะเหมือนเดิมนึกออกป่ะไปหาไล่ซื้อนักเตะสำรองของทีมอื่นที่เขาไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ใช่วิสัยของทีมใหญ่อะไรหรือเปล่า
1: น้อยมันอาจจะมาแล้วดีก็ได
0: ้ไม่คือตอนนี้ที่แมนยูขาดคือมิดฟิลด์ที่มันต้องใช้ได้เลยเว้ยใช่ไหมเพราะที่ไปกับเซมิโลไอเอเดซอนนี่ไม่รู้ยังไงนะมาเนี่ยต้องปรับตัวอีกแต่ยาอังเดรซันโตน่ะถ้าเกิดเป็นประมาณว่าถ้าตามแพลนอ่ะมันซื้อมา3ตัวเป็นเยซันโตตัวนึงเป็นเอเดซอนตัวนึงแล้วก็มีตัวท็อปตัวนึงอ่ะผมเอานะตัวท็อปที่ต้องหมายถึงระดับจูอาเมนี่อะไรพวกนี้นะ
1: แต่ก็ไม่ได้มันดูสูเนสไม่ได้ซันโตโตนาลีละสเปอร์เอาไว้ละ
0: เออก
1: ็แล้วอูกาเต้ด้วยความที่เจ็บยามันจะมีผลไหมมันจะเหลือแค่2มั้ยหรือจะ3
0: นี่แหละพออูกาเต้เจ็บนี่คือแผลเนี่ยรวนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าโหถ้าเอามาแค่2ไม่พอใช้นะจุดลองดูนะตอนนี้แมนยูเหลือมิดฟิลด์ตัวกลางจริงๆอ่ะเมนูคนเดียวนะที่ใช้งานได้อ่ะไอ้อูกาเต้เจ็บอย่าไปนับเจ็บเป็นปีด้วย
1: แล้
0: วมีเอเดซอนเนี่ยเหลือ2ตัวยังไงอ่ะถ้าเกิดซื้อมาสมมติซื้อมา2ตัวก็เป็นคู่หนึ่งใครเจ็บไปทีก็โอ้โหจากเหมือนกันนะแล้วมันอยู่เตะ4ถ้วยนะฮะโอ้แชมเปี้ยนลีกด้วยเอาไอ้เนี่ยไปเตะแชมเปี้ยนลีกกับทีมสำรองไงนะ
1: ก็ตอนนี้มีข่าวแฮร์ริสสกอตชูอาเมนี่อันนี้ก็ล่าสุดอเดซานโตสอีกคนนึง
0: ไปกัดจะไปเอาเฟลิกเมชาก็ดอทลุนก็เอาซะแพงใช่ร้อยล้านปอนด
1: ์เฟลิกเมชาเห็นก็มีข่าวกับนิวด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดแฟนเมชามีข่าวกับทีมอื่นด้วย
0: ที่ผมไม่เข้าใจตรงดีไว้โตนาลีเนี่ยคือเหมือนมันไม่ได้อยู่ใน ม่ได้เป็นเป้าหมายอยู่แล้วอ่ะเพราะเหมือนเขาก็ปล่อยไปเฉยๆเลยนะแมนยูอ่ะไม่ได้แบบ
1: อาจจะมองว่าราคาแพงไปไหม
0: โอ้โหถ้าพูดถึงราคาแพงก็ถ้าเป็นตัวท็อปก็ต้องประมาณนี้แหละ
1: เพราะถ้าคุณจะซื้อตัวท็อปอะเน
0: า
1: ะ
0: เออถ้าไปเอาเล็กสกอตก็80-85ราคาเท่าไอ้มาติอุสแฟนนั้นนี่แหละถ้าเราเป็นบอลมัดเราไม่ได้อยากปล่อยอยู่แล้วเราเห็นโอ้โหขนาดมาติอุสแฟนนั้นมันเล่นในพรีเมียร์ลีก2ปีเองใช่ป่ะแล้วเวสต์แฮมมันโขกได้ตั้ง85ล้านปอนด์อ่ะเป็นจุดปุ่นจะปล่อยเท่าไหร่อ่ะใช่ป่ะก็ต้อง80-85
1: แล้วมันมีทีมที่พร้อมจะจ่ายด้วยไงถ
0: ู
1: กป่ะโดยไม่ต้องแอดออนด้วย
0: มันมีสเปอร
1: ์คือคุณจะไปเล่นแง่ว่าดึงเช็งไว้ก่อนเผื่อจะได้ราคาที่ดีอ้าวแต่ถ้าเกิดมันมีคู่แข่งเข้ามาก็เรียบร้อย
0: จริงๆอ่ะไอ้กรณีของแฟนนั้นพี่ไปอ่านบทวิเคราะห์ของไอ้ The Athletic จริงๆอ่ะมันอยู่ก็อยู่มันดีๆแหละมันก็กะว่าได้แน่ๆแหละก็คุยกันไปประมาณว่าก็จะจ่ายละ85แต่จ่ายไปก้อนนึงก่อน
1: สุดท้ายมันจะรู้สึกว่า80บวก5ด้วย
0: เออประมาณนั้นแล้วทีมันมีทีมที่พร้อมจ่ายเต็มคือสเปอร์นี่ก็โผล่เข้ามา
1: เอาไปเลยพี่
0: เขาเนี้ยก็เป็น
1: ยูโรไม่ต้องแอดออนให้เสียเวลากัน
0: แล้วไปเจอเรื่องค่าจ้างอะไรเงี้ยโอ้โหค่าจ้างแฟนนั้นก็โขก200,000-200,000ก็ปอนกันนะ
1: แต่สเปอร์นี่น่ากลัวนะ
0: น่ากลัว
1: คุณได้มากอสเนซี่เข้ามาเติมว่าเกมรับคุณได้ฟานฮักเกอร์เข้ามาคุณได้แอนดี้โรเบิร์ตสันเข้ามาโอ้โหแล้วก็อันเนี้ยโอนาลี่กับมาดริดเฟรนันเดสก็จะเข้ามา
0: เออ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เออแล้วอีกอย่างนึงที่ทำให้แมนยูไนเต็ดเขาไม่ตัดสินใจถอนจากแฟนนั้นก็คือตัวนักเตะเองมันก็ไม่ได้พูดชัดๆว่ามันอยากย้ายมาแมนยู มันไม่เหมือนกรณีของมาติอุสกุนย่าไบอันเบอร์โมพวกเนี้ยบอกว่าพวกเนี้ยคือมันพูดชัดว่ามันอยากมาอยู่แมนยูแมนยูก็ตามจีบไปเรื่อยเท่าไหร่ก็
1: คือตอนนั้นมันเหมือนที่มันมีข่าวมาว่ามาดริดเฟรนันเนี่ยมันจะไปทีมไหนก็ได้ที่จ่ายให้กับเวสต์แฮมอะโอเคที่สุดนี่มีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะ
0: จะให้มันด้วยแหละนะก็โอ้ดูแล้วลำบากแล้วแมนยูอ่ะ
1: นะครับลำบาก
0: แต่จริงๆตอนนี้ที่พี่ลุ้นนะพี่อยากได้ตัวกองกลางของทีมชาติโมร็อกโกชื่ออะไรนะตัว
1: บัวดี
0: ้
1: เหรอ
0: เออตอนนี้ก็มีข่าวอยู
1: ่พี่เจออาร์เซนอลน
0: ะ
1: เจออาร์เซนอลนะอาร์เซนอลมีข่าวซิตี้เขาเห็นว่ามีข่าว
0: มันจะไปสนุกอะไรอยู่กับทีมพวกนั้นอยู่แมนยูดิไม่ถ้าเกิดมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดยัง
1: มันจะเสี่ยงไหมก็โอเคอายุน้อยก็จริงแต่จากลีกเอิงมาพรีเมียร์ลีกล่ะ
0: ก็เป็นตัวนี้ไงก็ถือ
1: แล้วเจอความกดดัน
0: ตัวนี้ไม่ใช่ถือโควต้าตัวท็อปไงก็เป็นตัวเอามาพัฒนา
1: แต่ต่ำๆ80นะ
0: ฮะ
1: ต่ำๆ80นะ
0: 80คิดว่าแมนยูสู้ไหมเล่า
1: ผมว่าไม่ผมว่าไม
0: ่แต่พี่อยากได้ไงแต่พี่ก็ว่ามันคงไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่แข่งมันเริ่มเยอะเพราะแต่ไอ้นี่เล่นดีจริงนะชื่ออะไรนะบัวดี้ใช่ไหม
1: บัวดี
0: ้เออคือตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลเลยเห็นเลยแบบเฮ้ยมันวิ่งแบบบ้าที่มันท้ายเกมยังวิ่งเป็นไม้เลย
1: IQ ในการเล่นความวิ่งทักษะอะไรมันดูเพอร์เฟกต์อ่ะอายุยังน้อยอ่ะ
0: โอ้มาคู่เมนูนี่แจ่มเลยใช่ไหม
1: ครับผม
0: เมนูนี้ตอนนี้ตะคิวกินขาแล้วหนูยุงยังกัดหนูถูกเคลนไม่มองเลย
1: นั่งโอ้ก้นแฉะแล้ว
0: ขนาดเจอปานามามึงยังไม่ได้ลงเรียบร้อย
1: ส่วนสเปอร์ตอนนี้ก็ทยอยปล่อยขาออกนะครับก็ตามรายงานล่าสุดนี่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่จะปล่อยทางลูก้าวูสโควิชไปให้กับไบรตันถูกไหมนี่ก็
0: ปูราคาดี
1: ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะก็ปล่อยยืมไปให้กับฮัมบูร์กปรากฏว่าผลงานดีจนสุดท้ายก็มีข่าวก็คือเรื่องของไบรตันที่เตรียมออฟฟิเชียลในการเซ็นสัญญาทางวุฒิโควิดไปร่วมทีมนะครับจริงๆก็เหมือนคล้ายๆว่าแลกกันอยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่แต่
1: เพราะว่าสเปอร์ไปเอาฟันแฮกเกอร์มาส่วนทางไบรตันก็เอาลูก้าวุฒิโควิดไปแล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวว่าจะออกอีกคนหนึ่งในเกมรับของสเปอร์ก็คือทางลาดูดากูชินนะครับตามรายงานที่มีออกมาก็คือจะไปอยู่กับฟิออเรติน่าแบบยืมตัวนะครับแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดด้วยนะครับ
0: โอ้คริสเตียนโรมิโรนี่ไม่มีขาออกไง
1: โรเมโลจริงจริงโรเมโลเป็นคนที่มีข่าวตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลที่แล้วนะมีข่าวกับพวกตาหมีแล้วก็มาร์ติดอะไรพวกนี
0: ้
1: นะครับแต่ไปประมาณนี้กลายว่าตอนนี้เนี่ยที่จะออกก็คือทางวูสโควิชแล้วก็ดาวูชินก็เป็นอีกคนนึงที่จะกลับไปเล่นที่อิตาลีแต่ว่าจะไปอยู่กับทางด้านของมุ่งหาการฟิออเรนติน่านะครับก็เขาบอกว่า ไอการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดอยู่ที่ 21.4 ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าไอตรงเนี้ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนนัดที่ได้ลงสนามนะครับของทางฝั่งดากุชินแล้วก็อาจจะมีสเปอร์เองได้เรื่องของการที่เผื่อฟิออจะขายในอนาคตอีก 10%สำหรับถ้าไปแล้วดากูชินกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขายต่อในอนาคตก็ได้อีก
0: 10%
1: ก็สเปอร์เรื่องของขาออกอ่ะนอกจากเดี๋ยวรอลูก้าวุชโควิชออฟฟิเชียลกับไบรตันดากูชินออฟฟิเชียลกับทางด้านของฟิออกุยโมวิคาริโอก็คงไปเพราะว่าตามรายงานคือคินสกี้จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วก็ไปดึงดูบราฟก้าจอมเก่าเข้ามาเป็นแบ็กอัพนะครับ
0: โอ้โหสเปอร์นี่มันจะลุ้นแชมป์เลยเพราะว่าเนี่ยนี่มีข่าวกับราฟาเอลเลย์เอาเนี่ยนะจะเอาราฟาเอลเลย์เอามาอีกคนนะ
1: ครับผม
0: โอ้โหนี่พี่จะทำทีมจากลุ้นหนีตกชั้นเป็นพลิกกลับมาลุ้นแชมป์แต่มันก็ต้องอย่างนี้นะเพราะว่าโอ้โหก็ไม่ไหว
1: ก็คุณเอาจริงคุณโปรเจกต์คุณคือการได้เดซาบี้มามันก็โอเคอ่ะอาจจะมาในช่วงเวลาที่มันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ แต่ว่านั่นแหละโอ้โหก็ทุ่มไปเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้น
0: ใช่
1: เพราะในเมื่อกุนซือคุณก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนื้อหอมอยู่แล้ว
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แล้วก็การเสริมทัพน่าสนใจ
0: ครับ
1: มีโอกาสลุ้นแชมป
0: ์จริงนะทำเป็นเล่น
1: ถ
0: ึ
1: งแชมป์ไหมหรือว่าเต็มที่แค่4ก่อนพี่ว่า
0: สี่ผมว่า
1: จะมันเป็นไปได้เพราะว่าทีมอื่นๆมันก็เริ่มต้มนับหนึ่งนะ
0: ใช่มันล้างไพ่กันหมด
1: ชา
0: บ
1: ี้ลอนโซกับเชลซีเอ็นโซมาเลสกากับ
0: ซิ
1: ตี้ลิเวอร์พูลกับอีลาโอล่า
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าทีมที่พร้อมสุดอาร์เซนอลนะใช่ไหมเพราะเขาตั้งหลักอะไรเรียบร้อย
1: อาร์เซนอลมันคือการที่ผมใช้คำว่ามันคือการที่อยู่ในจุดที่เป็นการทำให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกจากตำแหน่งที่คุณคว้าแชมป์แล้วนะ
0: ใช่ใช
1: ่
0: เริ่มด้วยการปล่อยเรียนตัวทอสซาไปก่อนโอ้โหแฟนเซต้องด่าครับ
1: 20ล้านยูโร
0: ก็ไปปล่อยไปแบบไม่แพงมาก
1: กับแต่อาจจะเรื่องของอายุกับสัญญาเหลือปีเดียว
0: แต่แฟนเซต้องส่วนใหญ่เขาจะรักทอสซาเพราะมองว่าเวลา
1: ปล่อยมาติเนลลี
0: ่เวลามันอึดอัดอย่างเงี้ย
1: ทอสซาช่วยแต่คุณอาจจะไม่ได้ของที่มันเกรด A กว่ามีโอกาสที่จะได้กว่านี้ก็ได้
0: เขาอาจจะไปจีบใครอยู่กับควิชาโครเอเชียอยู่ก็ได้ตอนนี
1: ้แบล็คบาโคล่าดูจะมีโอกาสกว่า
0: โอ้โหบาโคล่าไปเชโคกแคว้นกันนะ
1: แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสอยู่นะก็ต้อง
0: แล้วฟอร์มดีได้ไงทุกคนโลกอ่ะโชว์ของด้วยตอนนี
1: ้
0: ทำไปทำมานี่กลายมาเป็นตัวจริงไทยดูเอแล้วนะ
1: เล่นแต่เมื่อวานดูเอโรมาก็ช่วยพิสูจน์อาการนะ
0: ใช่ไปเรียกจุดโทษได
1: ้ครับผม
0: นะฮะบาโคล่าที่น่าสนใจนะครับเพราะมีทั้งลิเวอร์พูลใช่ไห
1: ม
0: อาร์เซนอลโอ้ได้ผมเนี่ยมาเห็นฟอร์มเขาจัดจ่าในฟุตบอลโลกเนี่ยเพิ่งเห็นมันกระชากแบบเร็วๆให้ดูอ
1: ่
0: ะเร็วจริงว่ะเร็วแบบน่าเกลียดเลย
1: จรวดสายจรวด
0: แล้วยิงดีด้วยผมเหมือนมั่นใจมากนะครับพอลงเล่นในฝรั่งเศส
1: ครับผม
0: แต่จริงๆผมว่าเปเช่คงไม่อยากปล่อยอะถ้านักเตะไม่แบบอยากจะเล่นตัวจริงแล้วอยากย้ายเลยนะ
1: คือถ้าดูความเป็นไปได้มากสุดก็นี่แหละถ้าจะเป็นขาออกของเปเช่ในช่วงหลังที่มันจะมีข่าวนะก็คือบัลเลบาโคล่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหอาร์เซนอลได้มานี่กันน่ากลัวเหมือนกันนะดีกว่ามาดูเอเก้เยอะนะหลังหลานเรกิตเดียวโ
1: อ้โหช่วงนี้มีข่าวใครมอร์แกนโรเจอร์นะครับมีข่าวกับทางบัลเลบาโคล่ากับตำแหน่งอื่นๆอับบูโนคิมาไลส์นี่ก็มีข่าวอเล็กซ์สกอตก็มีข่าว
0: นิวคาสเซิลคงปล่อยแล้วปล
1: ่
0: อย
1: ไคชูซาโนก็มีข่าว
0: ปล่อยนี่หนีตกชั้นนะนิวคาสเซิลปล่อยบูโนอีกคนเด
1: ีย
0: ว
1: แล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับผู้เล่นอวาเลส
0: ไม่ใจไคชูซาโนนี่ดีพี่ดูเห็นตั้งแต่มันเล่นในหมายละ
1: ครับผม
0: เต็นที่ดีคุมเกมเล่นฉลาดมาก
1: พละกำลังดีด้วยอายุยังน้อย25เอง
0: มาเล่นบอลโลกนี่ยิ่งเด่นขึ้นไปใหญ่
1: ครับผม
0: แมนยูไปหาอย่างนี้มันก็ได้นะตัวใหญ่ไคชูเนี่ยมาเล่นแต่ว่ามันก็ต้องแมนยูมันต้องมีตัวแข็งๆสักคนอ่ะตรงกลางอ่ะ
1: แต่กับแมนยูบางทีผมว่ามันผมใช้คำว่ายังไงดีอ่ะมัน
0: เล่นไม่ได
1: ้มันเจอความกดดัน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: คือผมว่าแมนยูหลายๆครั้งปัญหาคือนักเตะมันเจอความกดดัน
0: ต้องใจถึงก่อนนะ
1: ใจมันต้องเยี่ยมอ่ะ
0: ต้องเหมือนมาติอุสกุนย่าไม่กลัวอะไรอย่างนั้นถึงได้อยู่แมนยูได้ไม่
1: สนใจเซนนาลาเมนอย่างเงี้ย
0: เออน่าไม่น่าเชื่อนะ
1: ผมว่าเอ้ยโหมัน มันพิสูจน์ตัวเองเร็วมากนะ
0: ลัมเม้นนี่ผมจำได้เลยแอบมันไส้เหมือนตอนมันให้สัมภาษณ์ตอนแรก มันมีของมันอยู่ก็ถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้รักษาตัวสไตล์ไหน มันบอกว่าครบเครื่องได้หมดทุกแนวเออพอมาลงไปเล่นเออก็จริงของมัน
1: เออมันนิ่งนิ่งเกินแบบ
0: เออ
1: เฮ้ยโอ้โอเคเลยอ่ะคือคุณมาเป็นผู้รักษาประตูให้กับแมนยูซึ่งเราก็ได้เห็น
0: เ
1: นี่ยโอนาน่าขนาดพิสูจน์ตัวเองกับอาแจกกับอินเตอร์มาว่าเป็นนายทวารที่ดีอ่ะ
0: จริงๆอ่ะโอนาน่าตอนมันอยู่อาแจกผมก็มองมันหมูมากนะแต่ผมมาอยู่กับอินเตอร์ก็เฮ้ยมันเก่งขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้โหพอมาอยู่แมนยูเท่านั้นแหละ
1: ครับผม
0: โอนาน่าโอนาน่า
1: ส่วนกับทีมอื่นๆอ่ะก็คอนเฟิร์มนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของเดนเซลดูมฟรีสนะก็เป็นการเซ็นสัญญานักเตะรายที่4นะของทางเรอัลมาดริดนะครับ
0: แล้วไลน์อัพมันจะเป็นยังไงนะจุดลองดูสิเรอัลมาดริดชุดนี้มันได้มาใครมาบ้างนะ
1: ก็ได้โกนาเต้ได้แบโรซิวามาร์กูกูเลย่าแล้วก็เดนเซลดูมฟรีส
0: คือข้างหลังนี่คือเขายกเครื่องนะมีข่าวว่าไอ้กาเซเลสเนี่ยชื่ออะไรวะไอ้แบ็คซ้ายเขาอะ
1: กาเลรัส
0: เนี่ยอาจจะถูกขายออก
1: แต่มันก็มีข่าวมาว่ากาเลรัสอาจจะเป็นตัวสแตนบายก็เป็นไปได้
0: ใช่
1: แล้วกุลยาเป็นตัวจริงแล้วก็ทางขวาเนี่ย
0: ขวานี่เป็นผมใช้ดูฟิตแหละไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะว่าเทรนด์นี้ก็แหม
1: แต่เปลี่ยนกุนซือก็อาจจะเปลี่ยนใจมูได้ไหมถ้าการซ้อมพรีซีซั่นดีๆเป็นได้ไหม
0: ถ้าเป็นมูรินโญ่ผมยิ่งว่าเขาเอาดุมฟรีสแน่เพราะเกมรับมันดีกว่าผมเป็นถ้ามูรินโญ่ผมว่าเขามองเกมรับก่อนใช่ไห
1: ม
0: ยกเว้นว่ามูจะเล่นหลังสามอะแล้วให้เทนไปเล่นวิงแบ็กอะถ้าเทนเล่นวิงแบ็กผมว่าโอเคโอเคกว่า
1: แต่จริงโอ้โหดุมฟรีสเกมลุกก็โคตรดีเหมือนกันนะ
0: ดีมากเพราะฉะนั้นแล้วเกมรับมันก็ดีกว่าด้วยไงทุกคนอย่างเทนมันจะมีปัญหาเวลาใจกองหน้าตัวใหญ่คล่องเร็วๆมันเอาไม่อยู่เพราะมันไม่ได้แข็งแรงมากไงอย่างไอ้ดูฟิตมาชนได้ไงใช่ป่ะตัวมันใหญ่ๆชนปึ๊กปึ๊กปึ๊ก
1: อย่
0: าง
1: เงี้ยเยอะก็อาจจะสลับโรเตช
0: ั่นใช่มันโรเตชั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงตัวจริงไงเป็นไลน์อัพตัวจริงเงี้ยก็หลังดีขึ้นเลยนะพอมีโกนาเต้มาเนี่ยเพราะว่า
1: โกนาเต้มาแล้วจะตัวจริงเลยไหมนี่ผมก็ยังไม่ชัวร์เพราะการลิเวอร์พูลเอาจริงมันก็มีความผิดพลาดมีช็อตที่แบบ
0: ผมว่ามันจะได้เป็นตัวจริ งเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าร่างกายมันสดกว่าอย่างไอ้พวกเอเดมิดิตาล
1: มันจะเจ็บบ่อย
0: ถ้าเก่งถ้าเก่งจริงผมว่าเซนเตอร์พิเศษผมว่ามิดิตาลน่ะเก่งสุดละแต่ว่าโอ้โหปัญหาคือมันเจ็บบ่อยจริง
1: ผมว่าดินเฮาเซนน่ะตัวหลักแน่ๆละดินเฮาเซนแน่ๆ
0: ก็อาจจะยืนชิคกูเนี่ยก็พอดีเฮาเซนก็จะ
1: ก็
0: คล่องหน่อยคล่องไหมว่า
1: แต่ก็ผมว่าก็มองว่า
0: แล้วเขาก็ต่อสัญญากับลูดิเกอร์ได้ใช่ไหมมันก
1: ็ลูดิเกอร์ใช่ต่อสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีมั้ง
0: โอ้โหคือหลังปึ๊กเลยนะมาดิชุดนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาว่าเซนเตอร์แบ็คเขาเจ็บเยอะ
1: ชอบเจ็บ
0: แล้วมันต้องไปใช้ไอฮิลาอูเซนซิโอ้โหโคตรหมู
1: โอ้ซ้ายแต่ซ้ายคงต้องปล่อยสักคนอ่ะเพราะมันมีแฟรองเมนดี้มีมาร์คูกูเลย่ามีกาเลรัส3คน
0: ถ้าทรงนี้ก็น่าจะเป็นเมนดี้อ่ะแต่ว่าเมนดี้มันจะปล่อยไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเจ็บมันเจ็บตั้งปีจริงนะเจ็บอยู่ท่านน่ะโอ้โหนี่แหละก็น่าสนใจนะเรามาติดชมใหม่เกมรุกนี่ไม่รู้จะเติมใครอีกหรือเปล่านะ
1: เกมรุกมีข่าวไหมอ่ะ
0: เกมรุกนี่เงียบเลยนะใช่ป่ะเกมรุกเขามีตอนน
1: ี้ไปมีข่าวกับไอ้ตอนที่อยากได้ฮูเลนอัลวาเรสไงอ๋อ
0: นั้นการเมืองคือยื่นตามสัญญาไงแล้วเขาออกนโยบายว่าถ้าเกิดได้เปเรสชนะเลือกตั้งก็จะซื้อนักเตะราคานี้มาคนหนึ่ง110ล้านยูโรแล้วประชุมปุ๊บยื่นเลย
1: โอริเซ่ไงที่มีข่าว
0: โอริเซ่เขาปฏิเสธแล้ว
1: ก็เห็นอุปาเมกาโน่มึงใช่ไหมที่ออกมาบอกว่า
0: ไม่ย้ายหรอก
1: ไม่ย้ายหรอกหรือน่าจะเป็นดาโยอุปาเมกาโน่หรือใครเป็นคนพูดสักอย่าง
0: เรียลมาดริดเขาแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอริเซ่ก็เลยว่าไม่ซื้อเหมือน
1: ใช่
0: กรณ
1: ี
0: ของ
1: อ
0: ิโซเฟรนันเดสไงเคยเห็นไหมนะทีมไหนแถลงการไม่เอาฟุตบอลเลยลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอ้คือแบบไม่ต้องไปลือแล้วแถลงการเลยโอ้แต่น่าสนใจนะกลางอ่ะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะปล่อยชัวร์เมนี่เพราะบอกว่ามูรินโญ่ไม่ชอบแต่ทำไปทำมาคงไม่ปล่อยอ่ะดูแล
1: ก็ถ้าในฟุตบอลโลกผลงานดีมากๆนะ
0: นะคร
1: ับ
0: กลางก็ได้ชุดเติมมากเลยมาติด
1: วา
0: เวเดชูอาร์นะครับคนที่น่าจะหลุดที่สุดน่าจะเป็นอย่างเงี้ยคามาวิงก้าถ้าจะปล่อยนะ

0: ตอนนี้หลังที่มีออกไปแล้วก็อาราบาก็โอ้โหแต่ก็น่าเสียดายนะนึกว่าตัวเขาจะไปได้ดีกับเรอัลมาดริดปรากฏไปเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอาราบา
1: น่าสงสารแทบไม่ได้เล่นเลย
0: อืม
1: นะครับแล้วก็นั่นแหละก็ปล่อยพวกตัวเก่าพวกแดนนี่กาบาคาอะไรออกไป
0: ไซบายอสก็ปล่อย
1: ตามสังขาร
0: อืมไซบายอสก็ไม่ค่อยจะเป็นตัวหลักของทีมสักเท่าไหร่อยู่แล้ว
1: ขวาเขาถ้าเกิดรูดิโก้หายมาก็ไม่ต้องไปหาใครใช่ไหมไอของเรมันตีแต่ตัวรุกผมไม่ลืมโ
0: ม
1: ดิโก้ไปเลยนะ
0: ใช
1: ่เอ็นดริกนี่อาจจะดึงกลับมาก็ได
0: ้เอ็นดริกก็มีโอกาสแต่ก็ผมว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วก็มูก็คงรอดูว่าคนไหนยังใช้คำว่าไงอ่ะคงดูก่อนว่าใครอยู่ในแผนใครที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็อ่ะปล่อยออกไปก่อนอะไรเงี้ย
1: ราอูเซซิโอนี่ไม่น่าอยู
0: ่
1: หน้าตอนนี้มีใครหน้าเป้าเพราะว่า
0: เอ็มบัปเป้
1: มีเอ็มบัปเป้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มีไอ้
1: กอนซาโล
0: กาเซียแต่กอนซาโลกาเซียผมมองเฉยๆ
1: มันบุกวาบขึ้นมาช่วงเดียวเองช่วงพรีซีซั่นของอาซาบิลอนโซ
0: พวกตัวเกมลูกนี่ เรายังไม่นับพวกมาสตันตูโอโน่นะ
1: อ
0: าดากือแลนะบาฮิมดิอาสนะ
1: ก็แทบไม่ต้องเติมอะไรจริงๆตัวมันเยอะอยู่แล้วเกมลูก
0: วินิซิอุสจูเนียโรดิโกเอ็มบัปเป้เอ็นดริกโอ้คุณได้แมโดซิวาซึ่งกลับไปเล่นตัวด้านบนทางขวาก็ได
1: ้เออใช่
0: มาเล่นตัวมิดฟิลก็ได้
1: เนี่ยใครอยากดูวิธีการทำทีมที่ฉลาดเนี่ยดูเรามาดริดดูอินเตอร์มิลานเน
0: ี่
1: ยใช้เงินไม่เยอะแต่โอ้โหทีมแข็งโป๊กเลย
0: ครับ
1: ไม่ใช่โอ้โหบางทีมซื้อนั่นยิงซื้อยิงจมกูจะบ้าตาย
0: ครับผมนอกนั้นเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีอันไหนเพิ่มเติมมาอีกสักครู่เอ๊ะ
1: ไอ้นี่เยอร์เก้นคล็อกไง
0: โอเค
1: เยอร์เก้นคล็อกก็มีข่าวนี่โรมาโน่นะ
0: เฮียวิโกแล้วล่ะนี
1: ่ก็บอกว่าตกลงแล้วคุมตอนนี้ก็กำลังเคลียร์เรื่องค่าชดเชยกับเลดบูอยู
0: ่
1: ก็คล็อกก็เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยอะ Head of Global Football เขาว่ามันต้องเรียกว่าอะไรภาษาไทยประธานฝ่ายฟุตบอลสากลระดับโลกเนี่ย
0: ประมาณนั้น
1: ซึ่งเขาทำงานอยู่นะครับซึ่งเขาจริงๆเขาอยากมาคุมเยอรมันอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ว่าแบกท่ามันนั้นแหละเพราะว่าก็คือผมว่าเขาก็รอนี่แหละคุมทีมชาติ
0: อ
1: ่ะก็คงมองแล้วว่าแหมไอ้นาเกลมันนี่อยู่นานโอ้โหทำบอลกลายเป็นทำบอลเยอรมันทำไม่ดีนะผมว่าสองทัวร์นาเมนต์นี่แบบล้มเหลว
0: คือแต่เอาจริงผมก็เห็นใจนาเกลส์มันในระดับหนึ่งตรงที่คุณภาพตัวนักเตะเยอรมันอ่ะเราก็คุยกันตั้งแต่ตอนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วว่าเฮ
1: ้
0: ยวัดกันจริงๆอ่ะในทัวร์นาเมนต์เนี้ยใครคือเล่นเวิร์คคลาสของเยอรมัน
1: โอ้โหเวิร์คคลาสผมว่า
0: ถูกป่ะจามามูเซล่าที่มันดูมีโพเทนเชียลที่จะเป็นได้ดันไปแต่ละเจ็บพักยาวไปยังไม่กลับมาเป็นคนเดิม
1: ผมว่าโยชัวคิมมิชแหละ
0: คิมมิชหลายคนมองไปด้วยซ้ำว่ามันผ่านการพีคไปแล้ว
1: น้
0: อยเออผ่านการพีคไปแล้ว
1: ใช่ผ่านพีคไปแล้ว
0: ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดบนยอดพอดีนะตอนน
1: ี้
0: เ
1: หมือนเขาสร้างนักบอลไม่ทันนะใช่ไหมมันไอตัวที่ขึ้นมามันไม่
0: เหมือนมันจะขึ้นมาแต่มันก็
1: คือถ้าสมัยก่อนนะคุณ
0: ไฮฮาวเวสมันก็
1: จะ
0: ไปไม่ได้ไปสุด
1: คุณจะไม่มีทางได้เห็นเดนิสอุนดาฟมาเล่นในทีมชาติเยอรมันถ้าสมัยก่อนนะ
0: แต่กลายเป็นว่ามาทัวร์นาเมนต์นี้
1: ไปแล้ว
0: ม
1: ันจะเป็นตัวแบก
0: ดีซะงั้น
1: ดูดิกลายเป็นต้องใช้กองกลางจริงมันคือกองกลางแล้วไฮฮาวเวสน
0: ่ะแล้วจริงพาร์คโลวิชกับเฟลิกเมชาผมก็ยังเฉย
1: ๆกองกลางใช่ไห
0: มเลรอยซานเน่นี่ก็โดนด่าฟอร์ลินเวสอาจจะได้รับคำชมมากหน่อยกับการเล่นในเยอรมัน
1: แต่มันก็แบกไม่ไหวใช่ไห
0: ม
1: แต่โหเรื่อง
0: ดีแต่เทนเนมบราวน์ก็ต้องรอหน่อยแหละเด็กกำลังเพิ่งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวดูกับบาเยิร์นจะแจ้งเกิดได้มากน้อยแค่ไหน
1: แล้วดูยิงจุดโทษสิ
0: แล้วประธานมาเสียนิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบกอีก
1: อันนี้หนักจริงอ
0: ันนี้ก็โชคหลายอีก
1: แล้วได้ดูเขายิงจุดโทษผมไม่เคยเห็นเยอรมันยิงจุดโทษแบบนี้เลยนะยิงแบบ
0: แพ้จุดโทษในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก
1: ยิงแบบลนรานไอ้โยนาธานทาเดินออกมาแบบโอ้ยิงข้าไม่นู่น
0: ก็เห็นไอ้โกเลสก้าไม่ยอมยิงนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็เห็นคิมิดเดินไปถามสองรอบเฮ้ยเอาไงยืนนิ่งอ่ะยืนเงี้ยยืนตลกไม่ตอบไม่พูดไม่จาจน
0: เราแบบเราก็เห็นได้เราต้องแบบโอ้ยเยอรมันก่อนหน้านี้ใครเจอเยอรมันเจอจุดโทษนี่เหนื่อยทั้งนั้นนะ
1: หน่อยยังยิงดีเลยจุดโทษอ่ะเอาจริงไว้ก่อน
0: ใช
1: ่
0: ครับผมแต่ก็ไม่น่าพลาดนะในการจะมาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ให้กับทางทีมชาติเยอรมันนะสำหรับเยอร์เก้นคล็อป
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวรอไปตกลงค่าชดเชยกับทางเรดบูล
1: เดี๋ยวดูถ้าเป็นเยอรมันเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเนี่ยโอ้โหเฮ้ยจะได้นะนักบอลเยอรมันเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความฟิตอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ปกติอ่ะ
0: โอ้โห คือนัก

0: แต่เยอรมันอ่ะที่เราคุ้นเคยกันอ่ะถ้ายังไม่จบ90นาทีอ่ะสภาพจิตใจอะไรต่างๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ขึ้นชื่อเรื่องใจสู้
0: คุณประมาทเยอรมันไม่ได้เลย
1: นะฮะแต่ว่ามีรอยสันนี่อาจจะไม่อาจจะหลุด
0: ก็โหเป็นหนึ่งในคนที่โดนด่าเยอะสุดเหมือนกันนะในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
1: ทั้งขี้เกียจทั้งเล่นไม่ดีแบบโอ้สารพัดไม่อยากจะบอกเหมือนแรดฟอร์ดเลย
0: เอาอันเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่บอม
1: ได้คร
0: ับ เนาะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงนั้นเอ้ยเรามีทาง Facebook ด้วยนี่ใช่ไหมทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อ่ะเดี๋ยวมาอ่านข้อความในช่วงต่อไปแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวจ้ะ
1: ครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชัย

0: ันรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนาม

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของนายที่นายบอลโลกนะครับยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่บอมเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยละกันนะครับที่ส่งเข้ามาว่ามีใครเข้ามาพูดคุยบ้างเริ่มที่ SMS ก่อนละกันนะทาง4689899นะครับ
5: ครับ
4: บอกว่าคืนนี้สายฟรีได้พักตามาฟังวิทยุพอประกาศชื่อนักเตะผมคงหลับแหละขออีกฮ่าๆจากคุณลงเล้งแต่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะนอนไหวหรอเกมน่าดูอ่ะพี่บอกมองว่าไงเกมคู่นี
5: ้บราซิลนอร์เวย์เหรอ
4: ครับผม
5: ผมว่าสูสีนะ
4: อืม
5: อาจจะยืดเยื้อแหละดูทรงแล้วอ่ะจะ
4: มีโอกาสที่จะไม่จบใน90นาที
5: เออสุดท้ายว่าบราซิลน่าจะเบียดได้นะผมเชื่อในอันเช่
4: แต่จะเบียดใน90นาทีไหมหรือว่าต่อเวลาพิเศษ
5: ใจจริงก็อยากให้เบียดใน90นาทีแหละต่อเวลาพิเศษคงจะง่วงไง
4: ผมไม่แคร์ละเพราะยังไงผมต้องอยู่ถึงคู่ไอ้เม็กซิโกกับอังกฤษอยู่แล้วจะต่อเวลาจุดโทษผมก็ไม่แคร์
5: ยังไงเราก็ต้องดูอังกฤษอยู่แล้ว
4: ใช
5: ่ในฐานะแฟนบอลอังกฤษใช่ไหมเออแล้วผมนี่เชียร์ทั้งบราซิลทั้งอังกฤษเนี่ยทำใจยากเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบ8ทีมเนี่ยนี
4: ่ปรากฏนอร์เวย์เจอเม็กซิโก
5: เรากระจากเลย
4: โอ้ช็อกเลยเพราะว่าบราซิลกับอังกฤษพี่กลัวใครว่าจะไม่รอดมากกว่า
5: บราซิลกับอังกฤษหรอพี่ควังกฤษ
4: โอ้โหเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมของเม็กซิโก4นัดในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ชนะหมดไม่เสียประตูเลย
5: เออ
4: ถูกป่ะแล้วก็อ่ะสภาพเรื่องของอากาศความสูงจากระดับน้ำทะเลแฟนบอลอีกฟอร์มอังกฤษเองด้วย
5: โอ้อังกฤษนี่เอาตรงยุคทูเคิลนี่ยังไม่รู้ว่าเล่นกันทรงไหนเนี่ยคือเล่นไปเล่นมาก็
4: เอาว่าไป
5: ต้องมาใส่แฮร์รี่เคนอยู่บ
4: นดีไปเอาไม้สี่เกมที่ผ่านมาไอเกมกับโครเอเชียดูดีที่สุด
5: โอ้ออกสตาร์ตอน

0: จากกอร์ดอนมาได้นัดกับปานามาใช่ไหมแล้วก็ออกทะเล
1: พอดีอาคองโกกอร์ดอนลงมาแอสซิสต์เลย
0: 2แอสซิสต์เลยโอ้โหหนักเลยคราวนี้สำรองอีกฮะแล้วลัชชี่นั้นนี้ดูแล้ว
1: ก็เห็นว่ามีข่าวว่าการคาดดาวเนี่ยจะเป็นทางกอร์ดอนน่าจะได้ออกสตาร์ทก่
0: อ
1: นบางแหล่งนี่มองไปว่าอาจจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ออกสตาร์ทด้วยซ้ำนะทางซ้าย
0: ผมไม่ใช่หรอกเขาคงไม่ฉีกขนาดนั้นเพราะโรเจอร์มันยิงแทบไม่ได้เล่นเลยตัวนั้นเป็นเนี้ย
1: บอกว่าไกลาติกอเจ้าบุญทุ่มแห่งพรีเมียร์ของพี่โอ๊กการทำแมนยูทำแมนยูไม่ได้ใครยั่วอิอิจากคุณลงเลง
0: คือจริงๆอ่ะมันต้องขอบคุณแดนนี่เลวี่นะที่เขาสะสมกันเอาไว้ให้
1: อ
0: ่ะใช่ป่ะเพราะถ้าเป็นแดนนี่เลวี่ยังนั่งซีอีโออยู่คุณไม่มีทางเห็นสเปอร์ทุ่มอะไรขนาดนี้แน่นอนก็จะเหมือนแมนยูเจรจาเอ้ยถ้าถึงตัวเลขระดับนี้เอ้ยไม่เอาเว้ยกูถอนแล้วก็นู่นไปเล่นตัวเกตเบีย
1: ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นะครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันช่วงเราหรือเปล่าหรือว่าอ๋ออันนี้ช่วงเราถูกแล้ว คุณปาร์คบอกสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณยูกิบอกว่าตอนนี้ช่วง 21:00 นต้นชั่วโมงเปิดเพลงอย่างเฟี้ยว
0: เพลงอะไรจ๊ะ
1: 3ทุ่มผมไม่รู้ว่าเปิดเพลงอะไร
0: เพลงนี้
1: ใคร
0: บายบายบอย
1: โอ้โหมาสมัยเลย
0: ไม่ใช่โอ้เพลงนี้ใครทันนี่ก
1: ็เอ๊ะหรือว่าชมเพลงช่วงเราเพราะว่าเป็นการต้อนรับเบบี้มอนสเตอร์มา
0: ช่วงเรานี้ก็จะติดอันนี้หน่อยเป็นผู้หญิงซะเยอะ
1: รอบนี้นี่ที่เขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตช่วงปลายปีไหมใช่ป่ะเดือนไหน
0: เดือน11นะ
1: เดือน11กี่รอบ
0: หมายถึงอะไรกี่รอบเขาเล่น2รอบ
1: เบบี้มา2รอบแล้วพี่ดูทั้ง2รอบไหม
0: ผมดูก่อนตอนนี้ก็ตีซื้อตั๋วไว้รอบนึงก่อนเพราะวันเสาร์นี้เป็นแฟนเดย์ต้องไปกับแฟน
1: โอ้ไม่เหมือนรอบที่แล้วพี่ดูกี่รอบนะ2รอบ
0: ปกติดู2รอบตลอดแล้วฮะ
1: โอ้
0: หนีแฟนไปดูฮะ
1: สุดยอดจริง
0: ๆฮะ
1: อันนี้ได้บัตร VIP มั้ยฮะหมายถึงว่าซื้อบัตร VIP เลยมั้ย
0: รอบนี้ได้ฮะ
1: โอ้ย
0: เป็นไง
1: VIP เท่าไหร่ฮะบัตร VIP
0: เอ้ยจุ่มนี่ก็ความรับราชการประมาณนั้นแหละก็ปกติ 7,000 ประมาณน
1: ี้โอ้ยยอดทุ่มจริง
0: ๆแต่ผมว่าเป็นคนไม่ค่อยดูคอนเสิร์ตดูอยู่คนเดียวนี่แหละ
1: จริงอ่ะ
0: เอาเ
1: ว้ก็เห็นวันนี้ช่วงนี้เบบี้มอนสเตอร์ก็มาเมืองไทยถูกป่ะ
0: อ
1: ่
0: าใช่เขาม
1: างานอะไรพี่
0: เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมไอ้แร็กนาร็อกอ่ะ
1: เอาหรอ
0: เออ
1: เอาแร็กนาร็อกยังมีอยู่เหรอเนี่ยผมไม่เคยรู้เลย
0: ผมเพิ่งก็เห็นเหมือนกันเบบี้มอนสเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์ของแร็กนาร็อกเขาก็เหมือนมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยสปอนเซอร์จ้างมาก็มาไอ้ข้อสี่ถาม
1: อ๋อหรอ
0: ไม่ไหว
1: แล้วเขามากี่วัน
0: น่าจะวันเดียวแหละพรุ่งนี้เขาบินว่าเล่นอยู่แล้ว
1: แต่ก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือมี
0: ผมไม่
1: แน่สักเพลง2เพลงไหม
0: ผมไม่แน่ใจว่าแต่เท่าที่เห็นคลิปที่พวกแฟนคลับถ่ายมาไม่มีแสดงนะ
1: เอาหรอ
0: มีเป็นแบบขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยไปตอบคำถามอะไร
1: พูดคุย
0: อาจจะอีกราคาไม่ถ้ามันแสดงด้วย
1: โอ้เป็นไปได้เป็นไปได้เมื่อวานสิแต่เดี๋ยววันนี้มันเข้าวันไหนวันนี้มันเข้าวันจันทร์ใช่ไหมเข้าวันเสาร
0: ์อ
1: ิจีมา
0: เพื่อนผมถ่ายคลิปมาอยู่
1: หมายถึงว่าคลิปการแสดงคอนเสิร์ต
0: คลิปการแสดงคอนเสิร์ตเขาเข้าไป
1: เป็นยังไงเขาชอบไหม
0: ไม่รู้แต่เพื่อนผมดูทุกวงผมก็ไม่รู้
1: ร่ำรวยจังเลย
0: เออ
1: ร่ำรวยจริงๆ
0: เออทำงานอะไรก
1: ็ร่ำรวยจริง
0: ๆ
1: เออ
0: โอ้ผมผ่านคอนเสิร์ตที่แพงมากเลยคอนเสิร์ตเกาหลีเนี่ย
1: โอ้ยอย่าว่าแต่เกาหลีเลยพี่ตอนนี้คอนเสิร์ตใครมาราคานี่มันไม่ได้แบบ
0: คอนเสิร์ตไทยก็แพงมากตอนนี
1: ้หาหลักร้อยไม่เจอแล้วมึงมีไหมหลักร้อยนะตอนเนี้ย
0: โอ้บัตรหลักร้อยครั้งสุดท้ายที่ผมเคยซื้อดูอ่ะคอนเสิร์ตเบิร์ดกับฮาร์ด30ปีอ่ะนานมาแล้วอ่ะ
1: ตอนนั้นเท่าไหร่
0: ตอนนั้น800คืออยู่ข้างบนนะก็แถว Impact แถวอ
1: ะไรถ้าของคนไทยเราเองผมจำได้ผมเคยดูเดี่ยวพี่โน้ตอ่ะบัตร500นะ
0: อ๋อเคยมีบัตร500อย่างเหรอ
1: มีตอนนั้นเล่นที่ไอ้นั่นนะพี่ที่สยามมาที่โรงหนังอ่ะ
0: อันสยามพิคเนต
1: ลิโดตอนเล่นที่ลิโดน่าจะ500
0: ไม่ใช่ว่าดูครั้งแรกอ่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกเขา
1: ป่ะไม่ตอนนั้นน่าจะเป็นเดี่ยวอันนั้นน่าจะเดี่ยว5หรือ6เนี่ยแหละ
0: ผมเนี่ยก็ของพี่โน้ตนี่ก็ผมไม่เคยไปดูเลยนะว่าจะต้องหาทางไปดูได้สักที
1: อ๋อยังไม่เคยเลย
0: ไม่เคยไม่เคย
1: ผมเคยไปดูมารู้สึกจะ2หรือ3เดี่ยวมีพักมีที่ลิโดที่1แล้วก็มีที่พารากอนรู้สึกจะ2ครั้ง
0: เออ
1: นั่นแหละ
0: สมัยก่อนของวีโน้ตนี่ดูแผ่นซึ่งเขาไม่ได้ทำปั๊มแผ่นนะแต่ผมดูแผ่น
1: เหรอ
0: คร
1: ับ แล้วตอนนั้น VCD ไม่ทำหรอ
0: ไม่รู้
1: ผมแต่พี่โน้ตจริงๆอ่ะเริ่มต้นน่ะคือผมดูจากวิดีโอผมจำได้มียุควิดีโอแล้วก็สมัยก่อนรู้สึกเดี่ยวจนถึงเดี่ยว3หรือ4อ่ะ อัดเป็นเทปมาขายด้วยผมจำได
0: ้
1: ผมฟังเทปกับ

0: คืน
1: เออเออแต่ทุกวันไปเทปมาขายผมชอบฟังนะ
0: เออผมฟังจนแบบฟังเกือบทุกวันก็คือเหมือนเปิดเพื่อกล่อมนอนไปเลยมันก็เหมือนเราสมัยนี้ฟัง YouTube แล้วก็ตั้งเวลาให้มันปิดอ่ะ
1: เออแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะพี่โน้ตออกเป็นเทปผมฟังออนไลน์พี่โน้ตแกก็บ่นอย
0: ู่
1: พี่โน้ตแกก็บ่นอยู่สมัยก่อนแกจะชอบแซวเรื่องนี้แซวตัวเองแบบโอ้โหกูนี่แตกไปหมดเลย
0: แล้วเดี๋ยวนี้จะเดี่ยวเท่าไหร่แล้วโอ้โหแต่เพิ่งเห็นข่าวแก
1: 16ป่ะ
0: แกโดนเรื่องโกงเรื่องอะไรไปอีกก
1: ็โอ้โหโดนไปร้อยล้านนะร้อยล้านนะ
0: ตกใจเลย
1: คือแล้วแบบคือเงินเนี่ยพี่โน้ตเอาว่าตรงไกลเกษียณแล้วใช่ไห
0: ม
1: ไม่เดี๋ยว13หรือเดี๋ยว16วะเดี๋ยว16ดิแกก็โอ้โหแกก็เข่าสุดอ่ะใช่ไหมเจอแบบโดนไปร้อยล้านเขาบอกว่าลูกน้องเอาไปเล่นพนัน
0: โอ้โห
1: เออ
0: ผมเห็นข่าวอยู่แวบๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงมันถึงกลายเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
1: โอ้แล้วคนที่โกงนี่ก็ใจหินนะโกงแบบหมดตัวจุนไม่ได้โกงแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเออเนี่ยเขาบอกเนี่ยแหละเขาก็บอกตรงๆว่าเนี่ยรอบนี้ไม่ปลดหนี้ของจริงแกก็ยังตลกแกนะแต่อย่างพี่โน้ตอ่ะไม่เป็นไรแกหาเงินเก่งแค่คือบริหารจัดการ
0: คือตะกายตะกายเห็นใจแหละมันควรจะสบายแล้วอ่ะ
1: ใช่แต่โอ้โหนะมันก็จะ60แล้วแกกับพี่ป๋องนี่คือแก่กันวะพี่โน้ตตรง
0: ๆอุ้ยผมว่าน่า
1: จะป๋องรุ่นเดียวกันวะเพราะว่าพี่ป๋องรุ่นเดียวกับพี่แท่งพี่โน้ตนี่เพื่อนพี่แท่งไงใช่ป่ะ
0: พี่ป๋องพี่แท่งรุ่นเดียวกันเหรอ
1: เขาเพื่อนกันนะเขาเรียนมองเทพรุ่นเดียวกันนะ
0: หรอ
1: แก่กว่าไม่เกินปี2ปีอ่ะ
0: ผมว่าเนี่ยเหลือเกินปี2ป
1: ีไม่เกี่ยวกับหน้านะ
0: ผมไม่เกี่ยวนะ
1: ตัวคนที่7ของผม
0: โอ้แต่ช่วงนี้ก็ใครหาเงินมาได้ส่วนใหญ่ก็จ่ายค่าคอนเสิร์ตกันเยอะหน่อย
1: โอ้โหแต่
0: เฮ้ยแต่ผมว่าคอนเสิร์ตไทย800นะพรุ่งนี้ยังมีมึงถ้าเป็นแบบไม่ได้แบบเป็นวงที่เป็นแบบดังมากๆอะไรเงี้ย800น่าจะยังโอเคอยู่นะ
1: 350น่ายังพอมีอยู
0: ่ไม่น่ามีมึงต่ำกว่า500ไม่น่ามีแล้วพี่ยุคปัจจุบันไม่น่ามีละไอ้ปก่อน300 400อ่ะยังพอมีแต่ผมว่าโอ้ณปัจจุบัน
1: นี้ยุคพวกนี้ป่ะวะ
0: ยุคไหน
1: ยุคประมาณว่ายุค90น่าจะทันสิคือที่นักร้องดังๆเขาจะออกไปเปิดคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดแล้วบัตรมันจะประมาณนี้แหละ50
0: ป๋องทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยบ้านผมไอ้นี่งานเจดีอ่ะ
1: อ๋ออันนั้นมันเป็นงานนี่ไงอันนี้คือไปเปิดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยรุ่นโอ้โห
0: ก็นึกออก
1: ตั้งแต่รุ่นแบบ
0: สุดท้ายนี่น่าจะเป็นบอดี้สแลมไหมไลท์อินคาร์ที่ตอนเขาไปเปิดกี่จังหวัดสักอย่าง
1: เออประมาณนั้น
0: แต่อันนั้นก็ทำแบบแกลเลยนะ
1: อ
0: ัน
1: นั้นเขาแกล
0: เลย
1: แต่ที่เราหมายถึงไอ้คอนเสิร์ตต่างจังหวัดที่แบบสเกลไม่ใหญ่มาก
0: นึกออก
1: เวลาจะไปเล่นต้องแห่รถ
0: ขึ้นรถด้านหลังไป
1: แล้วก็มีพวกสกอยขับ
0: เออแต่ว่าณปัจจุบันไอ้พวกคอนเสิร์ตที่แบบเป็นเทศกาลเหมือนสมัยก่อนคอนเสิร์ต Earth Day
1: โอ้ไม่มี
0: คอนเสิร์ต Teenage Festival ไม่มีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้มัน
0: แต่เขาก็จะเป็นรวมศิลปินไปเลยรวมยุค90อะไรนี้มันจะออกไปแนวนี้มากกว่า
1: ค่ายมันไม่ชัดเหมือนสมัยก่อนไงเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่านักร้องรุ่น90น่ะมารวมตัวกันจัดเองแล้วใครจะไปคิดว่านักร้องแกมมี่จะขึ้นเวทีเดียวกับนักร้องไอเอ็น
0: เออจริงโน้มเปลี่ยนแล้วเนาะ
1: เออนะ
0: ฮะแล้วนี่บอกว่าในรายการวิทยุตอนนี้ผมฟังอยู่ในรถกำลังจะลงไปเซเว่นแต่ว่าเพลงนี้ขึ้นมาก่อนจาก FM 99เพลงอย่างเฟี้ยวน้องทีมงานเทสโคตระดีไม่รู้เพลงอะไรจริง
1: ๆต้องบอกชื่อมาอาจจะคุ้นก็ได้นะ
0: แล้วบอกผมภาคฟุตซอลแล้วก็เอามดสุดเดชมาภาคบอลโลกครับก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะ แต่ว่าน้าหังพี่ท็อปมาละเดี๋ยวดูว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกนะ
1: เซอร์ไพรส์มากนะหางพี่ท็อป
0: คุณโอ้โหคุณจีมแมนยูเหรอนะอ่านขออภัยนะคุณจาอีมหรือคุณจีมนะบอกว่าทักทายท่านบิ๊กจุนขอถามหน่อยครับถ้าเราซื้อเสื้อบอลเสื้อเพลเยอร์หรือตัวแฟนบอลดีกว่าครับเอางี้ถ้ามองในแง่ของความสบายในการสวมใส
1: ่
0: ลายผ้าที่สวยรายละเอียดของเสื้อเนี่ยแน่นอนว่าเพลเยอร์สวยกว่
1: า uh-huh.
0: แต่ถ้าพูดถึงความทนทานในหลายๆกรณี
1: uh-huh.
0: แฟนบอลอาจจะทนทานกว่
1: า
0: uh-huh. เพราะว่า uh-huh. มันอย่างตัวตราสโมสรเนี่ย
1: uh-huh.
0: บางอันมันเป็นถ้าเป็นเพลเยอร
1: ์มันเป็นเฟล็ก
0: มันเป็นเฟล็กเป็นยาง
1: เพราะว่า
0: ถูกไหม
1: นักบอลไม่สบายตัวถ้า
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
1: ในตู้โอ้โหจะคลี่มาใส่ดิเหนียวยิ
0: ่งผมนี่พี่แค่นี้เองนะ
1: เสื้อเสียเลย
0: สมมตินี่ตู้เสื้อผ้าผมน
1: ะ
0: มันจะมีเสาเหล็กใช่ไหม
1: เ
0: สื้อเอเวอร์ตันผมอะพยายามแยกไอ้ใจเราก็คิดว่าแยกให้มันกับตัวอื่นเพื่อเฟก
1: จะไม่ติดกัน
0: จะไม่ติดกันมันเท่กว่านั้นครับ
1: ทำไมครับ
0: มันติดเหล็กครับ
1: คือเรียกว่ามันพร้อมจะติดทุกอย่างที่สัมผัส
0: ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณจะซื้อเสื้อฟุตบอล
1: ต้องทำใจนะ
0: ณปัจจุบันนี
1: ้
0: คุณต้องทำใจนะว่าโอกาสที่มันจะจะสร้างความเจ็บช้ำให้เรามีสูงมาก
1: มันไม่เหมือนเสื้อยุค90ที่มันเป็นไอ้ต
0: ามโฟม
1: เป็นโฟมอย่างนั้นน่าจะทนกว่า
0: แต่ว่าถ้าออกมาถ้าออกมาในตัวพวกแล้วโทรในช่วงหลัง มันก็ยังเป็นโฟมแหละแต่ว่ามันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นอีก
1: โอ้สูงเวอร
0: ์แต่คนที่เก็บโดยส่วนใหญ่บางคนเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ออริจินัลแล้วครับพี่มันเป็นตัวทำใหม
1: ่
0: มันรู้สึกไม่ออริจินัล
1: โอ้แต่ออริจินัลก็เป็นหมื่นนะบางตัวก็
0: แล้วสภาพที่มันจะดีๆจริงๆมันก็อาจจะ
1: ยาก
0: บางทีคุณไม่ใส่โฟมปัญหาโฟมบางทีคืออาจจะไม่ได้ย่อยสลายไปตามกาลเวลาขนาดนั้นแต่มันจะเหลือง
1: มันเหลืองอย่าไปขัดนะ
0: คุณก็เสื้อคอปกบางทีหรือเสื้อตัวสีขาวผมพูดง่ายๆเลยอย่างถ้าคุณซื้อเสื้อฟุตบอลโลกปี2002
1: ฮะอ๋อนี่โดนกัดตัวแน่นอนดูทรง
0: ใช่สหรัฐอเมริกาผมนะครับเกาหลีใต้ผมที่มันเป็นเสื้อสีขาวทุกวันนี้เป็นสีไข่ไก่นะครับ
1: ครับผม
0: ขนาดผมไม่ได้ใส่นะครับเนี่
1: ย
0: แขวนอยู่ในตู้ในห้องแอร์นะครับก็เป็นสีไข่ไก่
1: เสื้อขาวนี่จริงๆนะปราบเซียนจริงนะมันเหลือง
0: เสื้อขาวบางทีมันแล้วแต่เนื้อผ้าถ้าเป็นผ้ามันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นผ้าในลักษณะที่เป็นแบบผมอธิบายไม่ถูกมันไอตัว2002ผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงพี่มันจะเป็นยืดๆเลย
1: บอกคล้ายๆเสื้อทีมชาติอิตาลียุคนึง
0: มันจะไม่ใช่ยืดมันแบบนั้นอันนี้จะเป็นผ้ายืดอีกแบบนึงอธิบายไม่ถูกผมไม่ได้ไปอ่านมันว่าสุดท้ายมันคือผ้าที่ทำจากเนื้อผ้าอะไรแต่มันจะไม่เหมือนแคปป้าของอิตาลี
1: เหมือนอ๋อ
0: ถ้าแคปป้าอิตาลี
1: จำได้ไหมมันจะมีรุ่นหนึ่งที่มันแนบเนื้อที่กันดึงและยืดได้เยอะ
0: อันนั้นแคปป้าอันนั้นไม่มีปัญหาอันนี้มันจะเป็นเสื้อถ้าเป็นเพลเยอร์มันจะเป็น2ชั้นพี
1: ่
0: มันจะมีตัวข้างในเป็นซับอยู่ด้านในและไอตัวผ้าข้างหน้ามันจะเป็นตัวแบบผมใช้คำว่าไงดีวะมันจะเป็นผ้าอีกแบบนึงซึ่งผมก็ไม่ค่อยเจอผ้านี้ที่ทำออกมาเป็นเสื้อบอลแต่ตอนนั้นน่ะพวกทางฝั่งผมบอกเลยอย่างทางฝั่งไนกี้ผ้ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ไอ้2002คือตัวที่เบอร์กลางกลมๆ
0: ไม่นั้นมันตัว2004 2002พี่นึกถึงอิตาล
1: ี
0: พี่นึกถึงเกาหลีใต
1: ้
0: นึกถึงเบลเยียมนึกถึงโปรตุเกสมันจะเป็นบราซิล
1: อันนี้ก็ออกนี่ก็ออก
0: ตัวสีน้ำเงินที่ยิงอังกฤษอย่างนั้นผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงนั่นแหละถ้าคุณสีขาวโอกาสที่เป็นสีไข่ไก่สูงมากแต่ว่าตอนนี้ที่25นาทีแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ SMS Facebook หรือ YouTube ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมัน

0: บอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติลิขิตวัฒน์

0: 02-201-6569
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: เป็นยังไงครับพี่
1: เป็นยังไงเราเปิดเพลงเขาเรียกอะไรโหมโรยกับทีมชาติอังกฤษก่อนนี่แทบจะเป็นเพลงประจำทีมชาติไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: มีสองเพลงนะดอนลูกแบงก์แอนเกอร์แล้วก็ไอ้เนี่ย
0: วันเดอร์วอล
1: วันเดอร์วอล
0: โอเอซิสตอนนี้มาฮิตโอเอซิสเนาะก็ตอนนี้ไลน์อัพเกมคู่รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ออกมากันเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะที่เมทไลฟ์สเตเดียมนะครับก็11ตัวผู้เล่นของอันเช่นะครับประตูเป็นไอซงเบเกอร์นะครับแบ็คขวาดานิโลซ้ายดักลาสซานโตสคู่เซ็นเตอร์มาควินยอสกับทางกาเบรียลมากาเยสนะครับตรงกลางมีคาเซมิโลกับบูโนกิมาไลส์นะครับด้านบน

0: ้นรายานทางขวาซ้ายวินิสจูเนียร์ตรงกลางกาเบียมาร์ติเนลลี่หน้าเป้าเป็นมาติอุสคุนย่าก็มีการคาดการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะว่าทางมาร์ติเนลลี่จะออกสตาร์ทนะครับ
1: ครับ
0: นะครับก็สุดท้ายก็มาร์ติเนลลี่ออกสตาร์ทจริงๆด้วยนะครับส่วนนอร์เวย์นะครับของทางด้านของสเตลเลอร์โซบาเคนประตูอัญนีแลนด์แบ็คขวาได้จอมแอสซิสจากดอร์ทมุนด์กลับมาจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับยูเลียนไลเยอร์ซอนซ้ายเป็นทางเดวิดมอลเลอร์วอลเฟอร์คู่เซนเตอร์คริสโตเฟอร์อายเยอร์จับคู่กับทอมยอนเฮเกมตรงกลางมีซันเดอร์เบิร์กเกอร์แพทริกเบิร์กแล้วก็มาร์ตินโอเดกาดนะครับกับตันทีมด้านบนอเล็กซานเดอร์โซลอสทางขวาซ้ายอันโตนิโอนูซ่าหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์ก็ไม่ปรับเลยนะก็ปรับแค่ตำแหน่งเรียลซันที่ฟิตกลับมานะฮะ
0: เปลี่ยนใจไหม
1: ฮะ
0: ดูจากไลน์อัพแล้วจะมีเปลี่ยนใจว่าจะจบใน90นาทีไหม
1: ถ้าใน90นาทีถ้ามีใครชนะผมว่าเป็นบราซิลแหละดูเกมลงเกมลุกจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่เชิง
0: โอ้โหด้านบนของนอร์เวย์ก็โหดอยู่นะเออลิงฮาแลนด์ดูซาโซลอตยังมีพวกออสการ์พร็อพที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมด้วยนะ
1: แต่ของบราซิลผมไม่แน่ใจว่าราฟินญานี่ฟิตไหม
0: ราฟินญาเจ็บครับพี่ไม่ฟิต
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไม่ฟิต
1: เนย์มาร์ก็ไม่มีอะไรนะ
0: เนย์มาร์ตอนแรกก็มีคาดการเหมือนกันว่าอาจจะเป็นตำแหน่งของมาร์ติเนลลี่เนี่ยแหละอาจจะเป็นเนย์มาร์ลงหรือเปล่าเออแต่ว่าสุดท้ายเนย์มาร์ก็ยังไม่ได้ออกสตาร์ท
1: ก็เหมือนก็ให้รางวัลมาร์ติเนลลี่ไปนะครับก็ช่วยทีมเข้ารอบมาได
0: ้นะใน90นาทีไหมสำหรับพี่
1: ผมเหรอผมก็ว่าน่าจะยืดเยอะแหละน่าจะไปลุ้นกันช่วงต่อเวลาแล้วบาซิลก็เบียดก็เบียด
0: เลยก็เบียดครับผม
1: แต่ลายยาผมว่านักตุนเมนนี่ยังไม่ปังเท่าไหร่นะ
0: ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเด็กด้วยแหละเพิ่งขึ้นมาดีมากๆจริงกับมอนหมัดในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: ลองเอาเอเดซอนมาเล่นต้องไหมอุ้
0: ยเฮดเดซอนไปอยู่ตรงกลางซะมากกว่าสิผมคิดเหมือนพี่บอมนะผมมองว่ามีโอกาสที่จะยืดเยื
1: ้
0: อนะครับผมมองว่านอร์เวย์ก็น่ากลัวเหมือนกันเกมลุกของพวกเขาบราซิลจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างซะขนาดนั้นนะเกมกับญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกก็ไม่ดีนะมาพลิกสถานการณ์ได้ในครึ่งหลังจากการแก้เกมของอัญเชลอตติเนี่ย
1: แก้เกมแบบรู้เรื่องเลยอะอะไรที่เราเห็นว่าไม่ดีในครึ่งแรกครึ่งหลังอันเชปรับได้หมดเลยเรื่องแบบเข้าหาบอลเร็วขึ้นนะครับก็ขยันเปิดมาครึ่งแรกที่ถ้าไม่เปิดเลยนะครับพอครึ่งหลังก็บอมใส่เลยนะครับได้ผลเหมือนกัน
0: แต่ก็
1: เจอลูกบอมก็สะท้านเหมือนก
0: ันแล้วบราซิลนี่ไม่เคยชนะนอร์เวย์ด้วยนะ
1: เออ
0: เจอ2นัดมีเสมอกับแพ้ไป
1: อ่ะ
0: ผมก็เห็นด้วยกับพี่บอมนะ
1: ครับ
0: ผมมองว่านอร์เวย์ยืดเยื้อได
1: ้
0: ครับผม
1: นะ
0: โอเคก็ตีสามนะครับติดตามได
1: ้แต่ดูแล้วน่าจะสนุกอยู่ละคู่นี้นะครับเป็นบอลเกมรุกเนาะ
0: ครับผม
1: คู่นะฮะ
0: ยิงกันเยอะไหมถามว่ายิงกันเยอะไหมดีกว่า
1: โอ้โหบอลโลกผมว่าน่าจะเยอะนะคู่นี
0: ้คือถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์คู่อื่นอ่ะผมอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เยอะแต่คู่นี้มันเกมรุกมันถือว่าโอเคทั้งคู่อ่ะ
1: เหมือนมันรับไม่เป็นทั้งคู่ไง
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามตีสามจะเป็นน้องคมกับน้องสนเข้ามา
1: แม่จะดูรายชื่อบราซิลแล้วดูกิเลส
0: ก็หลายคนบอกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้กลัวนักเตะนะ
1: กลัวโค้ช
0: กลัวโค้ช
1: เออ
0: กลัวกึ๋นของโค้ช
1: ถ้าเป็นโค้ชเป็นแบบเต้ติเต้
0: โอ
1: ้
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อย
1: ผมว่าไปตั้งนาน
0: เรียบร้อยโดนในญี่ปุ่นละ
1: หาไม่ขายดีไม่ได้อีกนะโค้ชบราซิลตั้งแต่หมดยุคพวกเฟริเปสโคลารีอะไรพวกนี้มา
0: ส่วนอื่นๆเดี๋ยวผมก่อนที่จะกลับไปข้อความเดี๋ยวผมไปดูข่าวให้นิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่านะแป๊บนึงนะครับถ้าพี่บอมมีอะไรเสริมได้เลยเนาะสักครู่
1: มีไหมเดี๋ยวผมรายงานผลทีนี้เป็นด้านนี
0: ้ได้เลยครับพี
1: ่บางคนอาจจะตามอยู่นะครับหญิงเดี่ยวนะครับรอบ16คนปรากฏว่ามีพิกล็อกนะครับนาวมิโอซากะนะสาวญี่ปุ่นนะครับมือ14นี่พิกล็อกโคนารินาสบาเดนค่านะเต็งหนึ่งของรายการตกรอบไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เธอก็ผ่านเข้ารอบ8คนของวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกนะสำหรับโอซากะนะเอาชนะทางด้านของสบาเดนค่าไปได้6-2 นะครับแล้วก็76ไทเบรก72นะฮะเล่นเซ็นเตอร์คอร์ตนะครับก็เธอก็มาวิมเบิลดันคราวนี้ชุดเปิดตัวนี่เป็นชุดแบบสไตล์กิโมโนนะชุดคลุมนะฮะอันนี้เป็นชุดธรรมดามันจะเป็นชุดแบบเป็นกิโมโนเลยขาวๆนะออกมาก่อนเหมือนเป็นเสื้อคลุมแล้วเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแข่งจะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นดอกไม้สไตล์เขาเรียกอะไรญี่ปุ่นนี่โอริกามิ
0: อ๋อเหรอ
1: นะฮะก็คือเป็นแฟชั่นนิสต้าอีกคนหนึ่ง
0: ครับผม
1: ส่วนโอ้โหโนวัคยอโควิดนี่ก็ยังก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนี้เอาชนะโรมันซาฟิลินนะครับที่เป็นนักเทนนิสจากรัสเซียนะครับในรอบ16คนสุดท้ายเช่นกันที่สำคัญคือทำสถิตินะครับชนะมากที่สุดวิมเบิลดันด้วยนะครับสถิติเดิมของโรเจอร์ฟีเดเลอร์นี่105ครั้งนะชนะแต่ว่าตอนนี้โยโควิดทำลายแล้วชนะเป็นนัดที่106นะฮะชนะสฟิโอรินไป76ไทเบรก86 63 36แล้วก็63นะฮะ
0: ครับ
1: คืออายุขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่แบบโอ้โหระดับไอ้ฟินเนอร์ไม่ใช่เอากระลาเนี่ยเอาไม่ลงนะ
0: ยกมือกับคู่มือต้นต้นโลกอะเนาะ
1: เออนะฮะเออนะครับแล้วก็เนี่ยแหละก็มีมือด้านก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มียันนิสซินเนอร์ก็มือหนึ่งก็แล้วก็แชมป์เก่าก็เล่นอยู่นะครับ เจอกับนักเทนนิสญี่ปุ่นนะชินทาโร่โมชิสุกิผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อเหมือนก
0: ัน
1: ตอนนี้เก็บเซตแรกไปแล้ว 6-3
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: เออตอนนี้ผมก็เชียร์แต่น้องเอร่าแล้วฮะผมไม่เชียร์ใครแล้วฮะ
0: หล่อเป็นไงอะ
1: น้าเล็กเอร่าโอ้น่ารักมากเลยนะฮะสิทธิ์นาดาวฮะนะไอ้คุณไม่รู้จักอเนกีล่าเหรอเนี่ย
0: ต้องเห็นหน้า
1: โอ้โห
0: แต่เทนนิสช่วงหลังผมแทบไม่ค่อยได้ตามเลย
1: จริงว่า
0: ผมจะไปตามวอลเลย์บอลหญิงตุรกีมากกว่า
1: เนี่ยไงเอ้ยน้องฟิลิปปินส์
0: ทำไมผมดูคล้ายๆลาดูคานูเลยอ๋อถ้าเป็นฟิลิปปินส์โอเคโอเคโอเค
1: เด็กฟิลิปปินส
0: ์มีตอนนั้นมีคนบอกผมละ
1: นี่ไงหยองถึงก็ยอมตื่นเช้าไปดูที่นี่ตอนมาแข่งซีเกมอ
0: ่ะเอ้ยผมว่าคล้ายๆกับลาดูคานูเหมือนก
1: ันกระสงนี่พี่ชอบ
0: หมายถึงสไตล์การตี
1: หน้าตาดีแล้วครับรูปร่างก็ดีฮะ
0: คร
1: ับ
0: ผมส่วนผมไปดูพวกตัวสำรองเนี่ยก็มีชื่อของราฟินญาเข้ามานะในชุดนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ฟิต 100% นะครับแต่แน่นอนก็คือพวกเขาขาดลูคัสปาเกต้าที่เจ็บมาจากเกมกับญี่ปุ่นนะครับผ
1: ม
0: โอเคส่วนอื่นเนี่ยผมขอดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าในเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นรวมถึงเรื่องคุณซื้ออะไรพวกนี้ด้วยนะอย่างของเบนฟอร์ดเนี่ยตามรายงานก่อนหน้านี้ก็คือสามารถตกลงเบื้องต้นนะครับในการที่จะเซ็นสัญญาเจดอนแอนโทนีมาจากเบอร์ลี่นะตัวรุกรายนี้ก็ตามรายงานเบื้องต้นคือเงิน17ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีแอดออนอีก3ล้านปอนด์นะครับโดยที่เจดอนแอนโทนีเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีในการย้ายมาค้าแข่งกับทางเบนฟอร์ดนะก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันแต่ตรงนี้ไม่น่าพลาดนะครับแล้วก
1: ็
0: เซกิเชลิกนะครับก็ตามรายงานก็คือตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับหมาป่าโรม่าออกไปนะครับและรายต่อไปก็คือเปาโลดิบาร่าซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาละนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของไทริกจอร์ดนะดาวรุ่งของทางเชลซีนะครับก็เฮียวิโกในการที่จะอยู่ถาวรกับเอเวอร์ตันหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวมานะครับก็ค่าตัว18ล้านปอนด์เบื้องต้นมีแอดออน6ล้านปอนด์แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เงิน 15% จากการขายในอนาคตด้วยนะครับ
1: มีข่าวของทีมชาติอังกฤษนิดหนึ่งนะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่โทมัสทูเคิลนะครับว่าออกมาแถลงข่าวก่อนเกมนะครับเขาบอกมาปฏิเสธข่าวครับที่เขาบอกว่าตอนนี้มีข่าวว่าทีมชาติอังกฤษจะ
0: ไอไวอาการ
1: จะใช้แพร่คร่า
0: เพื่อ
1: รับมือกับสภาพอากาศที่มันอยู่ในที่สูงของเม็กซิโก
0: ครับผม
1: ก็ล่าสุดที่ก็ปฏิเสธแล้วนะ
0: โอ้ไม่จริงนะไม่ได้ใช้นะ
1: เดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นบอลเลยนะโอ้ข่าวนี้ก่อนนี้ไอ้ต้นข่าวมาจาก Global Esporte นะ
0: ครับผม
1: น่าจะเสือแถวลาตินนั่นแหละ
0: ก็เห็นมีนั่นแหละเพิ่งมีนักข่าวไปถามทูเคิลใช่ไหมทูเคิลก็ปฏิเสธเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะส่วนคริสติโน่โรนัลโดนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาละนะครับไม่บางคนอาจจะบอกว่าปีนี้ไม่เท่าไหร่นะ41
0: 41
1: ปีหน้า45เอาไหม
0: โดพอแล้ว
1: เออนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ของว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็สนุกกับทั้งแฟนบอลทั้งคนทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนยันว่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับเขาตัดสินใจแล้วนะฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะฮะ
0: โอ้ชี
1: แล้วก็มีชมลามินลามินยามาลด้วยว่าน่าจะมีอนาคตสดใสแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะเจอกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โปรตุเกสเจอกับทางด้านสเปนนะรอดในวันนี้สุดโต่ง
0: แต่ความรู้สึกเขานี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราจะชนะนะเพราะพวกเรามาด้วยความหวังแต่สูสีน
1: ะ
0: พี่บอมว่าถ้าให้เลือกระหว่างโปรตุเกสกับสเปน
1: โอ้โหเอาจริงเรื่องไม่ถูกนะน่าเสื่อจะมองว่าสเปนได้เปรียบแต่ลงไปเล่นกันจริงๆผมว่ามันสู้กันได้นะ
0: นะคุณภาพตัวผู้เล่นใกล้เคียงมากโอเคว่าโปรตุเกสอะถามว่าฟอร์มนัดไหนในทัวร์นาเมนต์นี้ดี
1: ใช
0: ่ก็อาจจะแค่อุซเบย
1: ์
0: ถูกไหมอื่นๆมันยังดูตะกุกตะกากกับโคเอเชียก็เกือบแต่ในขณะที่สเปนจะบอกว่าออกสตาร์ทนัดแรกกับแคปเวิร์ดไม่ดีพอคุณไปเห็นแคปเวิร์ดเล่นกับอาร์เจนตินาปุ๊บเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วเกมนั้นก็ไม่ใช่เกมง่ายของสเปนเว้ยเฮ้ย
1: จริงๆไม่ใช่ว่าสเปนเล่นไม่ดีนะแค่มันยิงไม่เข้าไม่หลงป่ะติดไอ้โวซินยาคนเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแคปเวิร์ดมาเนี่ยเอาจริงในตลอด90นาที4นัดไม่แพ้ใครหรือว่าเสมอหมด
1: เกมอาร์เจนตินาพี่เซอร์ไพรส์นะเซเบิร์ดอะที่เขาตีเสมอได้2ครั้ง
0: ใช่ใช่ใช่ผมเห็นด้วย
1: แล้วจะแซงเขาด้วยนะ
0: ใช่ผมว่าไอ้ช่วงต่อเวลาเรื่องของพลังงานมันแบบเล่นแล้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแคปเวิร์ดผมยังเสียวแทนอาร์เจนเลยแต่ว่าสุดท้ายอาร์เจนเอาตัวรอดไปได
1: ้กลายเป็นทีมที่ดีกว่าที่คิดเยอะเลยเล่นไปเล่นมา
0: แต่สเปนเนี่ยไปมาอ่ะโอเคอาจจะใช้คำว่าสะดุดแหละก
1: ับ
0: การออกสตาร์ทเสมอแคปเวิร์ดศูนย์ศูนย
1: ์
0: แต่หลังจากนั้นก็ชนะมาเรื่อยๆรอบที่แล้วก็ถล่มออสเตรียมา3-0แต่ถ้าวัดกันคุณภาพตัวโปรตุเกสก็ผมว่าคู่เนี่ยโยนหัวก้อยเลยอ่ะใครก็ได้วันนั้นมันอยู่ที่ว่าเกมวันนั้นน่ะใครจะท็อปฟอร์ม
1: ถ้าสมมติโปรตุเกสทักมิดฟิลด์มันเข้าฟอร์มมาทั้งแผงอ่ะบูโน่วิตินยา
0: ชัวเนเวส
1: เนี่ยแล้วคือโอ้แบ็คเขาใหญ่ชัวกาเซโลนี่ก็ประมาทไม่ได้นะ
0: นูโน่เมนเดสอีก
1: ทั้งสองฝั่งใช่ไหมขยันเปิดให้พี่โดหน่อย
0: หัวก้อย
1: ไม่ใช่คือหลังอย่างเดียว
0: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลย
1: แล้วแต่เลยอารูปแกอาจจะเป็นสเปนแหละที่ครองบอลบุกเข้าใส่อะไรประมาณนี
0: ้
1: แต่ว่าโอ้โปรตุเกสก็ครองบอลเหนียวล่ะ
0: ใช่ผมก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: จริงๆถ้า
0: โปรตุเกสเล่นได้ตามคุณภาพนักเตะที่มีจริงๆอ่ะ
1: ถ้าจะมีอะไรที่ทำให้โปรตุเกสตกรอบก็อีดิโก้คอสต้านั่นแหละฮะประตูผมจังหวะออกมาจังหวะอะไรดูมันเหวอๆเออแล้วเซนเตอร์ทำไมเขาใช้ไอ้เวก้าผมไม่เข้าใจตัวอื่นเขาไม่ไว้ใจเลยตัวแข็ง
0: ก็อาจจะ
1: แต่ก่อนมันจะมีดาวรุ่งอังเดซิวาอะไรขึ้นมาใช่ไหม
0: ก่อนหน้านี้มันจะมีกอนซาโลอิกนาซิโ
1: ออ
0: ันโตเดียวซิวา
1: อันโตเดียวซิวา
0: แต่ว่าสุดท้ายกลายว่าเป็นรูเบนดิอาสจับคู่กับเรย์ตัวเวก้าในทัวร์นาเมนต์นี้
1: เพราะเวก้าพี่จำได้มันเป็นมิดฟิลด์ใช่ไหมจริงๆแล้ว
0: แต่ว่าช่วงหลังเหมือนเขาพูดเองว่าเขามีทั้งไปเล่นมิดฟิลด์เล่นแบ็คซ้ายแต่ว่าช่วงหลังก็มาเซ็นเตอร์ละ
1: แต่รูปร่างมันได้อยู่นะ
0: ได้แล้วก็ประสบการณ์ก็โอเคเขาก็เล่นกับบีเล่าไงนะครับ
1: ก็น่าสนุกนะครับเป็นอีกคู่เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นะ
0: เดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้ามาพี่บอมมีมาพาคู่ไหนไหม
1: ไม่แน่ใจต้องรอคิวก่อน
0: โอเคอย่างสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมพี่มองใคร
1: สหรัฐกับเบลเยียมเหรอพี่มองกลับมองว่าสหรัฐว่ะ
0: พี่คิดเหมือนผมเลยอ่ะ
1: เพราะว่าโอ้โหมัน
0: เบลเยียมปีนี้ผมเฉยๆมากแล้วผมยังตกใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยโอ้โหพลิกสถานการณ์กับเซเนกัลมาได้อย่างเหลือเชื
1: ่
0: อคือโอ้
1: โห
0: ในขณะที่สหรัฐอเมริกาถ้าไม่รับเกมที่แพ้ตุรกีซึ่งจริงๆพวกเขาก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะผมว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้แบบโอ้โหใช้คำว่าไงเล่นได้ใจแฟนบอล
1: เอาจริ
0: งๆเกมกับบอสเนี่ยเหลือ10คนยังมาได้ประตูที่2อ่ะ
1: ลองไปดูตัวผู้เล่นดีๆตัวดีนะใช่ป่ะมิดฟิลด์นี่เปิ๊กเลยนะและที่สำคัญคือนักเตะเขาฟิตไง
0: ครับผม
1: โอ้ฟิตมากนะครับแล้วโอ้มีได้เปรียบเรื่องเสียงเรื่องสภาพอากาศอย่างเงี้ยผมว่านั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นสหรัฐนี่แหละที่ชนะเบลเยียม
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณไม่ยอมเอาลูกากูเป็นตัวจริงเนี่ยยังไงก็ตกรอบ
0: นี่ไม่เชื่อใจชาร์ลส์เดอะคาตาลาเลอร์ฮะเดี๋ยวผมมองเหมือนพี่บอมผมมองคู่นี้ถ้าเลือกผมเลือกสหรัฐอเมริกามากกว่าอาร์เจนตินากับอียิปต์จะมีพลิกล็อกไหม
1: โอ้โหพลิกยาก
0: เนาะ
1: แต่ก็ก ็เหนื่อยแหละผมว่าเพราะอียิปต์บอลก็เคี่ยวอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดแบบว่าที่จะชนะอาร์เจนตินาได้หรอก
0: สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
1: ผมว่าโคลอมเบีย
0: เนาะ
1: ผมชอบโคลอมเบีย
0: มาดีมาเงียบๆแต่มาดีผมก็ชอบคุณภาพของโคลอมเบียมากกว่านะโอเคอ่ะนั่นก็ถ่ายเล่นๆรอบ
1: นี้มีลาฟินญาลงมาวอร์มแล้วถ
0: าม
1: ว่าวันนี้ได้เล่นไหม
0: ก็เดี๋ยวต้องดูว่าสภาพความฟิตจริงๆจะมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่วันนี้มีชื่อสำรองไปก่อนนะครับราฟินญา
1: เอาตรง
0: ส่วนข้อความเดี๋ยวกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับจุนทำทีม99อดแชมป์จริงไหม FC จุนวันวิจิตพิบไหวทีมหิมสกุลก็จริงนะครับเพราะว่าฟุตบอลภายในเราครั้งหนึ่งผมเป็นคนยิงจุดโทษพลาดแล้วทีมแพ้รอบรอง
1: โอ้เป็นตราบาปในชีวิต
0: โรแบร์โตบาโจแต่บาโจพลาดรอบชิง
1: คุณพลาดรอบรอง
0: ต่อพลาดรอบรองหัวไม่ขยับครับพี่จุนลุงบอมจากน้องอัมซ่า
1: ครับ
0: ตื่นเร็วมากนักเตะแอลจีเรียคนไหนที่ชอบมาสายตอบริยัดมาเลตแฮค
1: ุ
0: ณอัมซ่าก็เห็นประกาศเลิกเล่นทีมชาตินี่ใช่ไหม
1: พอแล้วมั้ย
0: อืม
1: เท่าไหร่ครับปีนี้30กว่า
0: โอ้30กว่าแล้วอ่ะส่วนข้อความทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับบิ๊กจุนบิ๊กไหวกับพี่บอมไม่มีปัญหาครับ
1: อุ๊ย
0: ทำไมพี่บอมไม่มีปัญหาน
1: ามสกุลผมปัญหาไงคร
0: ับ
1: เราเรียน
0: สกุลผมพี่บอมร้อง Bye Bye Boy ทำให้ผมนึกถึงเพลง Can't Get You Out of My Head ของ Kylie Minogue โอ้โหผมว่า Bye Bye Boy เก่ากว่าเป็น10ปีนะ
1: นะ
0: ผมว่าใครที่มีน้องเพลงนี้นี่น่าจะต้น 2,000
1: ผมนึกถึงเพลงBye Bye Boyขึ้นมาเพราะอะไรป่ะผมไปดูไอ้สจ.โทนไงไปออกไอ้ The Stadium อ่ะ
0: โอ้โหที่เขารวมฮิตและแขก
1: ที่คิดเป็นชงให้ไง
0: Bye Bye Boy ผมว่าใกล้ๆกับโซเดียคอมนะ
1: ใช่ยุคนั้นเลยยุคเทปปอมอ่ะที่บอกว่า
0: ไอ้ Number One Dance
1: พี่ก็จะชอบอัดเทปขายกันตลาด
0: ใช่ผมว่ามันใกล้กันกับไอ้พวกเฮ้มาเกเลนะบายบายบอย
1: อุ้ยแต่บายบายบอยนี่ฮิตมากนะ
0: ฮิตมากฮิตมากฮิตมากเนี่ยแล้วก็โซเดียคอม
1: โซเดียมครับ
0: แล้วก็มีอะไรอีกว่
1: า
0: ในอัลบั้มนั้น
1: อย่าบอกแล้วเมกาแดนไม่เอาแล้วเมกาแดนนี่มีเวอร์ชันไทย
0: แต่เมกาแดนไอ้นั่นมาก่อนแน่ๆ
1: อะไรฮะ
0: โบรกเกนฮาร์ทบูแมนมาก่อนบายบายบอยแน่เพราะว่าบายบายบอยผมรู้สึกได้ว่าผมประมาณม .1
1: ใช่มัน
0: ส่วนโบรกเกนฮาร์ทบูแมนผมได้ประมาณป.4 ป.5
1: โอ้เก่ามาก
0: เก่ามากเก่ามาก
1: มีเนื้อไทย
0: โอ้ไกลนั่นไงเมียคอยมาคุมไง
1: อ๋อพี่เทแสดงว่าคอมเมียคอยมาคุมเทปทันเดอร
0: ์สมัยก่อนเขาแสดงที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตครับ300จนถึงปัจจุบันที่พาแล้วก็ห
1: ออ
0: ันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกมึงที่หอประชุมอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าประมาณครั้งที่5ครั้งที่5หรือ6ที่ผมไปดูอันนั้นจะเป็นที
1: ่พูดถึงเดี่ยวพี่โน้ตนะ
0: 4นี่จะไปที่อื่นละเท่าที่ผมนึกถ้าผิดขออภัยจะไม่ใช่หอประชุมละแต่ผมน่าจะครั้งที่5เพราะว่าผมดูตอนที่มันเป็นไอ้นี่พี่โน้ตเขาจะเป็นชุดเสื้อน้ำเงินแขนยาวแล้วก็มีตามมิกกี้เมาส์ตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่ลีโดนะครับ
1: กองเชียร์นอร์เวย์นี่ก็พายเรือตั้งแต่เย็นเกย์ยังไม่รู้จะกลับบ้านหรอจ๊ะ
0: ลู่มันก็ดูแบบแล้วเวลาแข่งชนะนะแล้วก็มานั่งนักเตะกับแฟนบอลให้โอเดกาตีกองก็เท่นะ
1: จริงนะไม่ได้อะไรนะดีกว่าไอ้ท่าหันหลังกระโดดของแมนซิตี
0: ้หอยพอสนันแดนนะ
1: นั่นมันของเหมือนไปเอามาจากเลฟพอสนันไง
0: ใช่แกเป็นคนไว้ใจคนง่ายครับเลยโดนหลอกอ๋อหมายถึงพี่โน้ตอ่ะเนาะ
1: แกก็จริงก็จริง
0: ได้ๆตอนนี้หลายๆคอนเสิร์ตก็ถูกกว่าตั๋วฟุตบอลโลกแน่นอนครับอ้าวโอ้แพงจริงเห็นล่าสุดของพี่แดนน่ะพี่แดนเนี่ยแกไปดูตั๋วคู่ไหนไม่รู้รีเซลเป็นแสน
1: ก็ไอ้ตั๋วอเมริกาผมดูรายการของคุณมอสลา
0: อ
1: ยู่
0: ใช่ไอ้ขนาดเป็นตั๋วอเมริกากับตุรกี
1: 83
0: เออ
1: บ้าโปตั๋วกับแสนอ่ะ
0: ผมอ่ะผมตอนแรกผมคิดว่าเขาว่าแพงๆอ่ะผมยังคิดว่าเอ้ยมันคงใกล้ๆกับที่ผมไปดู NFL
1: เท่าไหร่คุณโดมไปเท่าไหร่ NFL
0: ผมไปดูคือ NFL มันขึ้นอยู่กับทีมถ้าทีมนั้นมีสตาร์ผมไปดูไอ้ปีสุดท้ายของเบรดี้อ่ะประมาณ 17,800แต่อยู่ข้างบนเลยนะที่เลมอนเจมอ่ะ
1: ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ
0: คุ้ม
1: เพราะเป็นเกมของเบดี
0: ้ซึ่งผมก็คิดว่าเออมันก็คงจะประมาณสัก 20,000 30,000 อะไรเงี้ย
1: มันเกือบแสนเลยอ่ะตกใจมาก
0: เหมือนเพราะอย่างพรีเมียร์
1: แล้วเป็นตัวหลังโกนะที่เขาถ้าได้ยินที่เขาเกี่ยวพูดในของมอสลา
0: ว่าเพราะอย่างพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชหน่อยอะไรๆเกมประมาณ 50,000 ที่รีเซลอ่ะอันนี้ขนาดว่าคู่ก็ว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะจริงๆอ่ะอันนั้นมันเป็นสหรัฐอเมริกาด้วยหรอมึง
1: ด้วยอาจจะความต้องการสูงแต่โอ้คนอเมริกาไม่น่าเชื่อนะเขาตื่นตัวฟุตบอลโลกครั้งนี้มาก
0: ใช่
1: อาจจะเป็นเพราะเมเจอร์ลีกนั่นแหละผมว่า
0: บราซิล3นอร์เวย์1จากคุณอัชระพรชัยยาธนันนั่น
1: ครับกาเซมิโร่มง2ลูก
0: อุ้ยจอมมงของจริงคุณดนุษเดชแสงจันนะครับบอกว่าผมฟังทุกคืนเลยครับพี่ชอบมากๆครับก็ฝากติดตามกับ FM 99ด้วยนะครับบอกว่าฟังแล้วสบายใจทุกครั้งครับ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าพี่บอมใส่แว่นดำจะกลายเป็นคุณชิน 4S เหรอเขาชื่อคุณชินเหรอ
1: เขาชื่ออะไรนะ 4S สร้างสรรค์ใช่
0: เพลงดีมีคุณภาพอย่างนี้ครับท่านแต่ผมไม่รู้จักชื่อพี่เขาอะนะว่าชื่ออะไรคุณ F 16แล้วกันผมไม่รู้ว่าชื่อจริงอ่านว่าไงนะสวัสดีครับเจ๊ ไม่มานะ
1: เจ๊จุน
0: เจ๊ลิมิกไม่มานะฮะคุณซิกโคเตอร์บอกว่าเพลงเฟี้ยวจัดครับเขาน่าจะหมายถึงวันเดอร์วอร์ม
1: ถ้าวันเดอร์วอร์มเฟี้ยวอยู่แล้ว
0: ก็หนึ่งในเพลงคลาสสิกอะนะจานบอม2วันรวดเลยนะจากคุณไทซันนี่
1: ผมก็เนี่ยแหละฮะมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละฮะงานซาซาหน่อยงานคืองานอะไรเนี่ยงานหลวงซาซาเอาไว้รับช็อป
0: บอกว่ายามาลเนี่ยผ่านคนอื่นได้หมดครับแต่อย่าลืมยามาลเจอนูโน่เมนเดสทีไรไปไม่เป็นทุกทีครับโดยเฉพาะเนชั่นลีกนัดชิงคุณพงศพัฒน์บุญเย็นบอกรายชื่อมายังจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสอจอโทนไม่มา99หรอครับไม่ได้มานะพี่โทนไม่ได้อยู่99แล้วนะครับ
1: โอ้โหไม่น่าเลย
0: คุณตาลินอาถามผมใช่ผมก็ไปทำนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าวัยเด็กผมโตมากับค่ายเลดบีดครับ
1: เฮ้ยเลดบีดนี่เดี๋ยวนะ
0: ไอ
1: ้คุณเหมือนกันเลดบีด
0: ใช่เขาจะออกเพลงแดนซ์มาเยอะๆไอ้เพลงที่ผมชื่อพูดชื่อได้ใช่ไหม
1: ได้ที
0: ่ให้ปีได้ก่อที่เขาหมายถึง
1: ปีนี่หมายถึงพี่
0: ใช่ไหมเพลงนี้ก็ดังแล้วก็อีกเพลงนึงอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนะเขาชื่อน้องอะไรนะเขาเป็นใครนะคะวู
1: ้เพลงอะไรวะ
0: พี่โต้งคุ้นป่ะเขาเป็นใครนะคะวู้เขาเป็นใครนะคะวู้เนี่ย
1: โต้งยังใส่หัว
0: เล่นบีดดีผมจำได้ผมจำ
1: จุดนี้เที่ยวรถบัมบ่อยหรือเปล
0: ่าเดี๋ยวนะเขาเป็นใครนะคะ
1: โอ้ย
0: ผมจำเพลงแดนเพลงนี้ได้คุณมะเหมียวนี่ไงพี่เลดบีดมิวสิกจริงด้วยเขาเป็นใครนะคะ
1: เออมีจริงด้วย BMV ด้วยน้องคนที่ร้องน่ารัก
0: เลยฟัง
1: เขาเป็นใครนะ
0: เขาเป็นใครนะคะวู้แล้วติดหูมากนะพี่คิดดูผมไม่เคยฟังเพลงนี้แบบเต็มเพลงอ่ะแต่มันผ่านมาต้องระดับโอ้ผมต้องเป็น20ปีผมยังจำมันได้อ่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่น่ารอดสายตาผมไปได้นะ
0: เพลงกี่ปีแล้วพี
1: ่อันนี้ต้อง2003อ่ะ
0: เออพี่คิดดูดิและผมไม่เคยฟังเพลงนี้จบเลยนะแต่ผมสามารถจำเพลงนี้ได้จากไอ้ท่อนเนี้ย
1: อ๋อแต่2003พี่อาจจะไม่ได้ฟังแล้วว่าเพราะ2003นี้พี่เริ่มไปทางเกาหลีแล้วเพราะพี่เริ่มทำงานตอนบรรลุ2002
0: Baby Walks
1: เออแล้ว
0: กำลังมากำลังมาเลย Baby Walks ยุคแรกมามีใครมั้ง
1: Baby Walks
0: ดงบังชิงกิ
1: เออดงบังกะปิเออดงบังชิงกิ
0: ผู้หญิง Baby Walks วงแรกเลยไหม
1: ถ้ามาทันในไทยนะ Baby Walks ก็จะเป็นเจนหนึ่งไงพวกนี้เจนหนึ่งจะมีไอ้วงของไอ้ฮโยริอะฟิงเกิลพิงเกิลอะไรนะเกาหลีนะเจนหนึ่ง
0: อะแต่ไอ้ฮโยริวงเขามาตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้แบบบูมในบ้านเราเนาะบ้านเราที่มันบูมจริงๆคือ Baby Walks
1: ใช่ Baby Walks เขามาทำตลาดในบ้านเรา
0: เพลงที่มันจะกับแกมมี่อ่ะ
1: เออที่เขาก๊อปของซาซ่าไป
0: แกมมี่โก้เจอกันแล้วป้า
1: ไปแชนไปแชน
0: นั่นแหละได้ข่าวพี่ไปตามด้วย
1: ก็ตามไปพัทยาแหละครับ
0: พี่รู้ไหมผมซื้อเสื้อเกาหลีใต้ปี2002เนี่ยก็เพราะ Baby Walks
1: จริงป่ะใครใส
0: ่มันจะมีโปรโมทอันนึงของ ทีมชาติเกาหลีใต้ในปี2002อ่ะ Baby Walk ใส
1: ่
0: ไอ้เสื้อสีแดงของเกาหลีใต้ปี2002ผมไม่ซื้อเลยอ่ะจากแรกๆผมเฉยๆเลยนะพอเห็น Baby Walk ใส่เท่านั้นแหละเรียบร้อยซื้อทันที
1: พี่เหมือนจุ่นเป็นเหยื่อการตลาดเสื้อแมนยูนะไม่ซื้อนะตั้งนานอ่ะ
0: จนเจนนี่ใส่เหรอ
1: จนชิกิต้าหยิบไปใส่จนเจนนี่หยิบไปใส่อ่ะผมจะซื้อเรียนแบบตามตัวนั้นไป
0: ครับผม
1: พี่ทำร้านอยู่ต้องรีบทักมาเลยร้านพี่มีนะเดี๋ยวไปซื้อแพง
0: ห้ามดื่มโนโค้กเนี่ยหรอน
1: ่
0: าจะหมายถึงโนโค้กหรอไม่แน่ใจ
1: โนโค้กของอะไรนะ MC Hammer
0: เอ้ย MC Hammer มันน่าจะอ่านหรือเปล่า
1: ไม่รู้พี่โนโค้ก
0: น่าจะอีกคนนะพี่จุนเหมือน F4 ครับเฮ้ยจริงเหรอ
1: เอาแ
0: ค่ซ
1: ื่
0: อเลย
1: วิกกี้หรือวิกฮะหรือว่าเคนฮะ
0: อยากกินอะไรบอกนะคุณมะเหมียวสีเออแต่เขามาคอนเสิร์ตบ้านเรานี่ใช่ป่ะ
1: ฮะ
0: F4 มานี
1: ่เอาจริงป่ะเออใช่มาตั๋วแพงด้วย
0: แต่รู้สึกว่าเคนเขาจะไม่ได้อยู่วงนี้ละ
1: โนโค้กของดร.อัลบาน
0: เออ
1: ใครนะมันจะมีหายไปคนนึง
0: เคน
1: เหมือนรู้สึกว่าอินรู้สึกไม่ถูกกับฝ่ายจัด
0: เออสักอย่าง
1: ก็ดื่มมาแทน
0: ใช่
1: ฟังเธอฟังอยากบอกคนดีไงไอโฟนเวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทย
0: อันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นชื่อคุณไก่คำไตครับวิทยุแอป FM 99ทำไมฟังไม่ได้ครับ
1: ตอนนี้เขาใช้อะไรนะ
0: มันเป็นอีกแอปหนึ่งไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ป่ะ
1: Mcot Connect อะไรในตอนนี้ที่เขาใช้
0: สักอย่าง
1: ต้องเปลี่ยนแอปอ่ะครับ
0: แต่ถ้าดูจากผ่าน YouTube ก็ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ดูผ่าน YouTube ก็ได้นะครับคุณชลวิทย์บราซิลแพ้โอ้ยนี่มีทำป้ายเออร์ลิงฮาแลนด์น้องร้องไห้ด้วยนะ
1: มันก็มีมุมแพ้ได้แหละเออร์ลิงฮาแลนด์
0: ใช่
1: โอกาสครั้งสองครั้ง
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ามะเมียวสิลาลมครับอีกเพลงหนึ่งคือไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้อันนี้ผมจำไม่ได้จริงผมจำได้แต่เขาเป็นใครนะคะเนี่ย
1: เรื่องคุณแหละเขาเป็นใครนะคะ
0: พี่เชื่อผมพี่ไปเปิดฟังแล้วพี่จะ
1: ติดหูต้องคุณแหละ
0: แน่นอน
1: เอออ
0: ๋อที่บอกว่า Baby Walks ทั้งใจครับใบละใบลำกับมิโก้
1: เออบันละบันละกับมิโก้
0: โอ้ร้องได้สุดยอดจริงเป็นภาษาลาตินใช่ไหมเพลงจะออกแนวแดนซ์ลาตินเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถ้าเต้นนี่จะเป็นแนวนั้น
0: ใช่
1: โอ้ยวอล์กตอนนั้นผมบ้ามากนะครับคือ
0: คลั่งเลยปะ
1: เรียกว่าคลั่งเลยก็คือไปเข้าแฟนคงแฟนคลับเป็นเรื่องเป็นราว
0: ผมจะไปติดจากถ้าเกาหลีที่ทำให้ผมเข้าสู่วงการเกาหลีน่าจะฟูลเฮาส์และตามด้วยรายการ X-Men หรือ X-Men นะ
1: X-Men ผมเนี่ยเข้าเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งเว้ยมันเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังฮอลลีวูดของคุณปัญญาเนี่ย
0: ครับ
1: ชื่อไอตี้ลูกเจ้าของร้านทองมันมาทำงานที่ออฟฟิศเก่าผมไม่อยากมีอะไรแป๊บเดียว
0: ครับผม
1: มันแนะนำให้ผมดูหนังเรื่องนี้My Sassy Girl
0: โอ้ย
1: ออกมาจากเกาหลีไม่ใช่อีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาย
0: อดเอาวันหนึ่งในหนังคลาสสิก
1: โคตรดีอ่ะบทดีมาก
0: พูดถึงคำว่าคลาสสิกเดอะคลาสสิกอีก
1: เดอะคลาสสิกด้วยใช
0: ่ตอนที่กลางร่มแล้วเพลงขึ้น
1: เดอะคลาสสิกเนี่ยตอนนางเอกชื่ออะไรนะซอนเยจินนะครับเขามาไทย
0: ครับ
1: ผมตามนะแล้วก็ตอนเขาอยู่บนเวทีเขาจะมีเดินจับมือผมก็ชูมือขึ้นไปเฮ้ยเขาจับมือผม
0: เอาล่ะ
1: โอ้ไม่อยากล้างมือเลยได้เลยเซ็นมาด้วย
0: จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ล้าง
1: โอ้เน่าละกี่ปีแล้วฮะซอนเยจินนะ
0: แต่ถ้าหนังเกาหลีแรกๆอ่ะ
1: นี่แหละคลาสสิกเกาหลีสุดยอดละ
0: กับอิลมาเล่ไหนมาก่อน
1: ผมไม่แน่ใจว่าอะไรมาก่อนแต่ดูทั้งสองเรื่องอิลมาเล่จะดูงงๆอ่ะ
0: อิมาเล่มันจะออกแนวเนิ่มๆหน่อย
1: เรื่องจดหมายข้ามเวลา
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยนะคุณเชื่อ
0: แล้วก็ไอ้นี่ไง
1: คุณเชื่อเรื่อง
0: พี่ชาย
1: โอ้นั้นไม่ไหว
0: ทำอินมายฮาร์ท
1: ดูนะแต่แบบโอ้โหมันเศร้าเกินโอ้โห
0: รันทด
1: จำได
0: ้รันทดขนาดนั้น
1: ดูแผ่นอะน้ำตาซึมทุกแผ่นอะโอ้ซองเฮเคียวนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็นางเอกตอนเด็กเป็นบุกินยองดังทั้งคู่เลยนะ
0: เออแต่เหมือนโตมาแกเหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมึงใช่ไหม
1: บุกินยองเหรอ
0: ใช่
1: ไม่แน่ใจแต่รู้ว่ามีผัวแล้ว
0: ผมโตมากับเพลงพี่หลิวครับผู้หญิงฆ่าใครแต่โอ้โหอันนี้ก
1: ็
0: คลาสสิก
1: ผู้หญิงฆ่าใครแต่ผมไม่ดูภาคไทยอ่ะตอนนั้นเขาดูภาคไทยหมดในโลกมันก็เศร้าแล้วแต่มันก็ตลกไงว่าพันธมิตรฆ่าตลกมาก
0: จุนไม่ซื้อเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือบ้างเหรอจริงๆถ้ามีผมก็อาจจะสนใจนะผมเป็นคนชอบเสื้อบอลทีมแปลกๆอยู่แล้วด้วย
1: นึกไม่ออกว่าเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือส่วนใหญ่จะเป็นแดงล้วนไงแดงล้วนกับขาวล้วนประมาณนี
0: ้ผมนึกตัวที่จะชอบไม่ออกเหมือนกันนะ
1: แต่ตาสโมสรก็ชัดเจนเป็นตาธงชาติ
0: แกมมี่ซื้อมาทำสองเพลงครับคือเพลงโกกับยอมคนใหม่ไม่ได
1: ้ของใครเอ่ย
0: ไรที่เพลงไอ้นั่นน่ะอะไรจบๆไปได้แล้วหยุดรัก
1: เพลง I'm missing you
0: อันนั้นก็อันนั้นจริงๆมันของใครก่อนที่ของไทยหรือของเกาหลีก่อน
1: ของเกาหลี
0: ของเกาหลีก่อนใช่มั้ย
1: เราจะมีคนอัพกันว่า Baby Box ไปก๊อปซาซ่า
0: บอกพี่โทนร้องเพลง To Legit To Quit อันเนี้ย MC Hammer คุณพิชี่บอกว่าสายฝนแนนซี่บีว่าพี่บอลชอบ
1: ต้องไปมาทางนั้นแหละฮะรวยมาทีไปงั้นแหละฮะต้องถามพี่หยองเดย์เรื่องนี้
0: อันนี้สมาชิกเบบี้วอล์คคนหนึ่งก็ยืนอินเฮครับนางเอกคอฟฟี่ปรินซ์แล้วก็พรินเซสอ่าวหัวนี้นี่ก็ขวัญใจคนไทยหลายหลายคนนะ
1: ที่ผมติดเบบี้วอล์คก็อินเฮนี่แหละฮะตอนนั้นอินเฮอายุ16อ่ะจุน
0: เด็กมากเด็กมาก
1: พี่โอ๊กก็ชอบพี่โอ๊กการเนี
0: ่ยแล้วยืนอินเฮผมว่าเธอก็ไปดังกับไอ้นั่นด้วยไงไอเอ็กซ์แมนอะที่เป็นคู่กับไอ้พี่บึกอ่ะ
1: จองกุ๊ก
0: เออ
1: ชื่ออะไรวะ
0: จองกุ๊กจองกุ๊ก
1: เออคิมจองกุ๊ก
0: เออ
1: ทุกวันเนี้ยไอ้คิมจองกุ๊กนี่มันไม่แก่ลงเลยนะ
0: จริง
1: โอ้โหหน้ามันเหมือนสตาร์มาแล้วตัวแบบหุ่นดีมากแต่เขารักษาสุขภาพดี
0: แต่นี่ก็ไม่แก่นะ
1: ใคร
0: ยูแจซ็อกอ่ะ
1: โอ้เขาแก่มาตั้งแต่เด็กไงยูแจซ็อก
0: ใช่พิธีกรคือยูแจซ็อกป่ะ
1: มันจะมีคังโฮดงใช่ไหม
0: ยูแจซ็อก
1: ยูแจซ็อกที่มา
0: เออขอที่เด็ดคืนนี้หน่อยครับอ่ะพี่บอมจัดหน่อยฮะ
1: คืนนี้หรอผมว่าบราซิลนี่แหละแล้วก็เม็กซิโก
0: แต่บราซิลต้องชนะใน90นาทีนะ
1: ก็มีมุมถ้าจะนะผมว่าบราซิลนี่แหละ
0: คุณพิสารสาเกตบอกว่าคุณปิ๊กจุนน้องรักคุณวาวนะฮะหนังภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ดูคือปิ๊กปิ๊กปิ๊กโอ้นี่ก็คลาสสิก
1: เรื่องอะไรนะ
0: ปิ๊กปิ๊กปิ๊ก
1: โอ้คัสติกนี่พี่ๆๆดูอีมาก
0: นะไอ้ฉากที่มันตูลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้
1: นางเอกชื่ออะไรนะเอกน่ารักมาก
0: คิ้วเข้มๆอ่ะตาโต
1: ๆสวยๆหน่อยนะเดี๋ยวดู
0: เออแต่เดี๋ยวนี้เธอหายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ดังอยู่ช่วงนั้นแหละ
0: เธอดังช่วงนั้นเธอดังมาก
1: มาเล่นซีรีส์อยู่นิดนึง
0: ชื่ออะไรชื่ออะไร
1: เออดูก่อน
0: พระเอกมันจะออกเล่นบทแนวเซ่อๆประจำใหม่คนเนี้ยพระเอกนี่เล่นเดอะคลาสสิกด้วยมึงใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่บ้างเคยเห็นผมหน้ามาเคลียร์อ่านางเอกที่ฮาจิวอน
0: ฮา
1: จิวอนฮาจิวอนสวยมาก
0: ส่วนทาง Facebook นะครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าสรรเสริญฟีฟ่าด้วย
1: ไอ้นี่ใช่ไหมกรณีสัสเพนใบแดงก่อนตลกคุณ
0: บอกว่าขอเรื่องเล่าผีที่ชอบมากคนละหนึ่งเรื่องโอ้โหจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เรื่องเล่าผี
0: ที่คลาสสิกเหรอ
1: ผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเอง
0: เฮ้ย
1: เออเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันตอนนั้นอายุประมาณ14แล้วก็ผมเนี่ยอยากกินต้มยำไก่นี่เล่าแบบเดอะโก้เลยนะมีอารมณ์พบทแล้วก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าอ่ะอยากกินใช่ไห
0: ม
1: ก็ให้ตังมาให้ปั่นจักรยานไปซื้อต้นขาผักชีปรากฏว่าระหว่างข้ามถนนผมไม่ระวังไงก็โดนรถชนมอเตอร์ไซค์ชนขาหักแล้วคราวนี้
0: หมายถึงพี่บอมโดนชนขาหักเหรอ
1: ขาหักแล้วคราวนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลเว้ย
0: อัน
1: นี้ของผมต้องผ่าตัดแล้วผ่าเสร็จแล้วผมก็ตื่นขึ้นมามันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะว่าจะพ
0: อใจ
1: ปรากฏว่าผมตื่นขึ้นมากลางดึกเว้ยแล้วแม่ผมก็นอนเฝ้าอยู่นะเห็นกันใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วแต่แม่ไม่ได้อยู่คนเดียวรอบเตียงแม่งมีหมอมีพยาบาลมีอะไรจืนล้อมเต็มเลยแต่ไม่มีตาไม่มีลูกตาโอ้โหแบบโคตรหลอนอ่ะแบบมันยืนยิ้มแบบลุงพี่อยู่อ่ะ
0: พี่เจอยาชาอะไรพวกนี้อยู่เปล่า
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่รู้สึกตัว
0: สลึมสลือ
1: ไห
0: ม
1: ไม่สลึมอ่ะรู้สึกตัวนี่แม่อยู่เนี่ยเรียกแม่ไม่ได้อ่ะ
0: เหมือนโดนอัมเหรอ
1: เออจนสักพักนึงอยู่ประมาณ10นาทีถึง
0: คือพี่มาเป็นตัวคือเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้เลยเหรอแต่คือเขาไม่มีตาถูกป่ะแต่เห็นเป็นรูปร่างเป็นตาไม่ใช่ตัวดำดำ
1: เออแต่พี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลไอ้จุดพี่ก็เลยแบบเนี่ยเป็นครั้งที่แบบเออเจอแล้วแบบจะจริงๆแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นฤทธิ์ยาสลบเลยด้วยแต่แม่พี่อยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะพี่สะกิดแม่พี่ได้ตอนหลังอ่ะนี่นะฮะ
0: ผมมันหนัก
1: สุดคลาสสิกของพี่แล้ว
0: ผมมันหนักสุดในชีวิตนี้นะ
1: เออ
0: คือมันจะมีเสืออยู่อันนึงที่บ้านผม
1: อย่าบอกนะ
0: จะเอาไปเวลาไปเชงเม้งพี่นึกออกไหมคราวนี้เนี่ยวันนั้นญาติผมพี่ชาย2คนมานอนที่บ้าน ผมก็ให้เขาขึ้นไปนอนบนเตียงผ
1: ม
0: ทั้งสองคนนึงนอนบนเตียงเพราะผมมันเป็นเตียงเดี่ยวแล้วผมก็ปูเสือเนี่ยนอนกับพี่ชายอีกคนนึงผมก็นอนหลับไปแล้วเว้ยพี่แล้วอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมก็ลืมตาขึ้นมาอยู่ดีๆผมรู้สึกว่ามันมีเงาล่างดำๆนอนทับตัวผมอยู
1: ่โอ้โห
0: ผมไม่สามารถมองขึ้นไปทางตรงได
1: ้
0: ผมมองเห็นแต่หางตาพี่นึกออกไหมมันเหมือนเราเหลือบไปเห็นเนี่ยเหมือนผมมองขึ้นไปอ่ะข้างบน

0: มากหลับตาแล้วก็สวดมนต
1: ์
0: สวดไปเรื่อยเบื่อเลยผมก็ไม่รู้ผมไม่ใช่คนที่รู้เรื่องการสวดมนต์อ่ะ
1: สวดไปเรื่อยเดมาคอมเดมาคอมไม่ออกนะ
0: สุดท้ายหายเว้ยพี่แล้วผมเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับพี่สาวผมฟังพี่รู้ไหมพี่สาวผมพูดว่าอะไร
1: เจอเหมือนกัน
0: มึงหมายถึงเสือที่อยู่ในห้องอยู่ในตู้ข้างในห้องใช่ไหม
1: คนลุกก็มาจากเสือ
0: ผมแบบเฮ้ย
1: อ๋อแล้วเขาหวงดิ
0: เขาก็บอกว่าเขาเจอมาก่อนซึ่งนอนเสือนี้เขาโดนเหมือนกัน
1: แล้วไม่บอกสักคำแล้วพี่สาว
0: ใช่ผมแบบโอ้ยนาอาหน้าที่ผมหนักสุด
1: แล้วทำไมเสือผืนนั้นถึง
0: ก็ไม่รู้พี
1: ่โอ้มันต้องเป็นของใครมาก่อน
0: แต่ผมก็ไม่เคยกลับไปนอนเสือนั้นอีกเลย
1: ยังอยู่ไหม
0: โอ้ไม่น่าอยู่แล้ว
1: มาขายให้ป๋อง
0: ตั้งแต่พาดเก่าแล้วคุณอัมพรจ้าบอกสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองติดตามพี่จุนมาตั้งแต่ FM 99แล้วครับ
1: อีกเอาตอนนี้จุนอยู่ที่ไหนครับ
0: 96ผมเคยไปบอกผมเคยอยู่97หรือ98 96ไม่ได้เคยนะ
1: เอา96นี่ต้องไปสยามกิน
0: สอบถามครับพี่ๆวันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่เบลเยียม 7:03 แล้วคู่อาร์เจนตินาอาจจะเป็น 17:00 สรุปอาร์เจนตินาเตะวันไหนทำไมอ๋อเขาก็คือหมายถึงว่ามันคือ17:00มันคืออ
1: ีกวันนึง
0: อีกวันนึงแล้วนะครับแต่ว่าที่เขาขึ้นวันนั้นมันคือผมใช้คำว่าไงมันคือดึกของ
1: เป็นคืนของอีกวันนึงสมมติเป็นวันศุกร์ก็เป็นคืนวันศุกร์แล้วของคู่อาจารย์ก็จะมาเตะเช้าวันเสาร์อ
0: ย่างที่เขาบอกว่าอังคารคู่ตี2เนี่ยมันคือคืนวันจันทร์
1: ใช่
0: ส่วนอาเจนเนี่ยมันจะเป็น17:00คืนวันอังคาร
1: ของวันอังคาร
0: คุณประสิทธิ์ชนะโลบอกสวัสดีครับเราทั้งสองคนนะครับตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เหมือนเดิมจังหวัดนครศรี
1: ฟ
0: ัง
1: เรื่องผีหน่อยไหมฮะ
0: คุณซิงเกิลบอกว่าไลฟ์มิสเตอร์จุนมิสเตอร์บอม
1: ครับ
0: ภาคบอลได้ดีแล้วก็รวมถึงการอัปเดตข่าวสารนะขอบคุณคุณซิงเกิลแบงคอกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ขอผลชิลีครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ทันละนะครับแล้วก็พี่ครับผมเน้นไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วขึ้นบ้างไหมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณธีรพัฒน์พี่เล่าอะไรผมกินคนเดียวกินยาอยู่คนเดียวขออภัยคุณวิลาศักดิ
1: ์มีคนขอมา
0: คุณฮัทขาวบอกว่าดีครับเล่าเรื่องเยอะๆครับแบบนี้คนหัวลุกดีเราสุขภาพดีกว่าพี่บอม
1: ครับ
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะของทั้งสองชาติลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับผม
0: วันนี้ผมกับพี่บอมไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ก็ลุ้นฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วก็ติดตามกับ FM 99ได้ตลอดนะจ๊ะ
1: จ้
0: าวันนี้ผมพี่บอมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: ับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร

0: FM 99
1: Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: 2นาฬิกา57นาทีต้อนรับผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ในไลฟ์บอลโลกครับผมทางเว็บการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการแข่งแรงนะครับ
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
11: แล้วก็ส่วนวิรุณนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายร่วมกันแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางอยู่สำหรับคุณส่วนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่ผมก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีปัญหานะครับก็ตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วนะครับน่าจะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วเพราะว่าเปลี่ยนไมค์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับที่เมดไลน์นะครับบราซิลกับนอร์เวย์บราซิลวันนี้ก็มาในชุดเหย้านะนี่รู้สึกเหมือนจะเสียงหายไปพอสมควรทีเดียวนะครับ โอเคกลับมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งสเวตรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมที่เม็ดไลท์เกมคู่ระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับบราซิลวันนี้จะเป็นอลิซอนเบเกอร์ผู้สาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นดานิโลแบ็คซ้ายเป็นดังการ์ซันโตสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คเนี่ยจะเป็นมาร์คินยอสจับคู่กับเกเบรียลมาการเยสนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2เลยนะครับหรืออาจจะ4-4-1-1ก็ได้นะสำหรับบราซิลนะครับคู่กลางเนี่ยเป็นคาเซมิโร่นะครับจับคู่กับทางด้านของบูโรกิเวเรสนะครับปีกซ้ายเป็นเกเบรียลมาร์ตินเนลลี่แล้วก็ปีกขวาเนี่ยใช้รายยานนะครับในขณะที่คู่หน้าเนี่ยมาทิวส์คุนย่ายืนเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็วินิซุสจูเนียร์จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้มีออยานีแลนด์เป็นผู้สาประตูนะครับแล้วก็สี่กองหลังมีโมเลโวเฟ่นะครับยูเรียนไรเออร์เซนคริสโตเฟอร์อายเออร์แล้วก็ท็อปยอนเฮเกมนะครับสามกองกลางมีมาร์ตินโอเดกาซันเดเบเก้แล้วก็แพทริกเบิร์กนะครับส่วนสามตัวรุกวันนี้มีอันโตนิโอนูซ่านะครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็อเล็กซานเดอร์สล็อตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ยมีการปรับเล็กน้อยนะครับลูคัสปาเกต้าเกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้นั่งสำรองแล้วปรับเอามาติลลี่มาเป็นแต่จังหวะนี้นอร์เวย์ลุยขึ้นมาทางขวาตบกลับเข้ามาเหลือเยอะขนาดนี้1-0นี่ครับ1ประตูต่อ0ครับนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากแพทริกเบิร์กแต่ธงล้ำหน้าก็ชูตระหง่านขึ้นมาเหมือนกันครับยังได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอเช็คครับจังหวะเติมทางขวาเนี่ยคนออกบอลเป็นมาร์ตินโอเดกาดโอ้โหน่าจะล้ำครับดูจากลายวิ่งน่าจะล้ำครับตบกลับเข้ามาของอเล็กซานเดอร์สล็อตแพทริกเบิร์กอยู่ตรงนั้นแล้ว3คนนะครับมีทั้งนูซ่ามีทั้งโมเลอร์โวเฟ่มีทั้งเบิร์กครับสุดท้ายเป็นแพทริกเบิร์กได้กดผ่านไปหมดเลยเข้าประตูแล้วด้วยแต่ธงล้ำหน้าขึ้นมาไม่ได้ประตูครับนอร์เวย์ยังเสมอ 0-0 ครับเริ่มมา4นาทีแรกก็ทักทายเลยครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะฮะยัง0ประตูต่อ0อยู่นะครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าชัดเจนกัปตันโอนี่ดูเหมือนจะออกบอลช้าไปซะหน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้มาถึงตรงนี้นี่5นาทีแรกแล้วนะครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้ก็วันนี้เกมที่เม็ดไลน์นี่เป็นผู้สินจะเป็นอิสมาเอลเอลฟาสนะครับเป็นผู้สินชาวโมร็อกโกนะครับจังหวะนี้สลอตเตรียมจะลุยขึ้นมาครับทางขวาไม่ได้ครับนอร์เวย์ยังครองบอลอยู่ตรงกลางดูเหมือนนอร์เวย์นี่วันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาแบบกริ่งเกรงอะไรบราซิลเลยนะครับให้มันทางขวาครับเปิดของซอลอตลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปก่อนเป็นลูกเตะมุมของทีมชาตินอร์เวย์ครับทางด้านมุมตรงฝั่งขวาถึงตรงนี้แล้วนี่คือผมกำลังพยายามจะหาเสียงสัญญาณอยู่นะฮะโอเคได้ละหาแล้วครับเตะมุมของนอร์เวย์จังหวะนี้ทางด้านมุมทางฝั่งขวาครับเปิดยังไม่ทันได้เปิดจะเป็นจังหวะเตะมุมเข้ามานะครับ
0: อ
11: มาติโนในการอยู่ที่บอลให้สัญญาแล้วยกมาตรงกลางลูกนี้โดนมงสกัดทิ้งมาซะก่อนครับเตะจุดพลุออกไปไกลๆเลยบราซิลอันโตนิโอนูซาหนุนขึ้นหน้าพยายามจะเล่นต่อของนอร์เวย์ไม่ได้แล้วครับแต่เก็บจังหวะนี้โดนฉกไปสวนกลับมาให้บราซิลวินิซิอุสจับยาวไปแล้วครับนอร์เวย์ดักกลับมาแล้วขึ้นมาตรงกลางโดยโอเดการ์ดครับจังหวะนี้พยายามจะขึ้นบอลยังไม่ได้ครับตอนนี้สัญญาณน่าจะได้ยินหมดแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอแล้วครับตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยสวัสดีคุณสดวิรุณนะฮะ
0: ครับสวัสดีจันคมแล้วคุณผู้ฟังครับ
11: รถติดนะ
5: ไม่เจอด่าน
11: เออใช่ใช่
5: สองด่าน
11: ตอ
5: นหน้าผมเหมือนคนเมาใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสมาขนาดนี้ โอ้โหเป่ามาสองด่านแล้วคือรถเข้าแถวยาวมาก
11: ผมผ่านเลยผมผ่านเลย
5: หน้าคุณถูกระเบียบไงหน้าผมผิดระเบียบ
11: ใส่แว่นด้วยขับรถอ่ะ
5: เนิร์ดเลย
11: เออ
5: ครับขออภัยด้วยก็เมื่อกี้นอร์เวย์ยิงเข้าไปแต่เหมือนรับหน้าเนาะ
11: ใช่คร
5: ับ ครับโอ้แล้ววันนี้นี่เมื่อกี้ผมฟังมาก็น่าจะไมโครมีปัญห
11: า
5: เพราะว่าทางวิทยุนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณพี่โต้งด้วยแก้ไขแล้วยังไงก็เดี๋ยวนั่งในห้องหลักไปก่อน
11: ก็แก้กันหน้างานไปก่อนตอนนี้เสียงกลับมาปกติแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่ในเครือข่ายของ FM 99คลิปเรดิโอของเราด้วยนะครับ
5: ครับ
11: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง
5: YouTube Facebook ด้วย
11: ใช่ๆ
5: เนี่ยมี SMS มาบอกเขาบอกตอนนี้เสียงซ่าครับไม่ได้ยินเลยครับจาก Mcodอ๋อให้เอ็มขอเช็คทีจากปีศาจราชลี
11: อันนี้น่าจะจังหวะนี้ขวาของบราซิลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วพยายามจะปักลูกนี้ยังโดนดักไว้ได้ก่อนนะครับมาติเนลลี่ให้ออกมาทางขวาอีกทีสวัสดีเจ้าที่ตำรวจที่ทำงานกลางคืนกันอย่างขยันขันแข็งด้วยนะคร
5: ับไอรถเมื่อกี้ที่ให้เป่าก็เนี่ยครับมาภาคแล้วฮะ อ่ะก็ลุยกันวันนี้บราซิลชุดเก่งนะเสื้อเหลืองเก่งน้ำเงินนะครับ
11: ส่วนลุยขึ้นมาของวินีซุจูเนียจังหวะนี้ล้นออกหลังเองครับ
5: บราซิลบุกจากซ้ายมาขวานะครับตามจอภาพอาจารย์คมแล้วผมสนส่วนทางด้านนอร์เวย์วันนี้นี่โอ้โหเสื้อเก่งเลยนะครับเสื้อแดงเกงขาวก็หลายอัพแจ้งไปแล้วผลบอลอยากได้รายการไหนก็แจ้งมานะครับช่วงนี้นี่ก็โอ้โหหลักๆ ก็มีแต่พวกบอลถ้วยชิลีแล้วก็ฟุตบอลโลกนี่แหละนะครับSMS มาบอกหน่อยถ้าสัญญาณเสียงโอเคแล้วนะครับ4689899นะครับอันนี้มีบอกว่าในสนามนี่มีอาร์เซนอลกี่คนครับโอ้โหมีทั้งสองฝั่งอ่ะโอเดการ์ดของนอร์เวย์แล้วก็ทางมาร์ติเนลลี่ของบราซิลนะครับกาเบียลมาก็เยสนี่ของบราซิล
11: ใช่
5: ก็เกมผ่านประมาณ10นาทีนะครับยังไม่มีประตูแต่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับนอร์เวย์นะด้านคมดูแบบก็บุกใส่บราซิลตอนแรกนึกว่าจะมาแพ็คมาแบบเอ้ยเอาชัวอ่อมไปก่อน
11: ไม่กลัวอยู่แล้วทรงนี
5: ้ก็หูนอร์เวย์ครองบอลช่วง10นาทีเนี่ยเยอะกว่าบราซิลด้วยครับย้ำอีกครั้งนะว่าชาติเนี่ยเรียกว่านอร์เวย์นะไม่มีนอร์เวย์อะไรไม่มี
11: แต่ตัวนี้บราซิลแย่งกลับมาได้ครับตรงกลางจะจ่ายยัดพลิกได้มาติเนลลี่ตวัดกลับมาโดยโดนรวบล้มลงไป
5: เบื้องต้นผู้สินไม่ให้
11: ผู้สินยังนิ่งครับอิสมาเอลฟาสไม่ให้อะไรเลยครับจังหวะล้มของมาดิสคุณย่าครับ
5: แต่คุณย่านี่ลงเลงแล้วบอกอาจารย์โอ้โหเขาเตะผมนี่ยังไงแต่ว่าผู้สินเบื้องต้นไม่ให้ครับดูจังหวะนี้ครับคือคริสโตเฟอร์อายเยอร์มาช้าโอ้โหแต่คือล้มตัวกวาดมันไม่โดนบอล นะครับคือคุณย่าเนี่ยแตะบอลไปแล้วอายเยอร์มาทั้งตัวเลยครับไม่โดนบอลแต่ว่าเบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้สำคัญครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับ
11: ต้องดูว่ามี VAR เตือนมาหรือเปล่า
5: เขาเมื่อวานก็แบบนี้ไอช็อตฝรั่งเศสกับทางปารากวัยนะครับเบื้องต้นผู้ตัดสินก็ไม่ให
11: ้โอ้แต่ต้องบอกว่าผู้ตัดสินเมื่อวานแย่มากนะ
5: ใช่ผู้ตัดสินจากอุซเบย์อู้แต่ว่าย่อง VAR เหมือนจะเช็คครับอันเช่นี่หลงเล้งเลยบอกอาจารย์
11: เด้งเลยครับคาร์ลอันเชลติ
5: แต่เอาตามตรงคือตามภาพเนี่ยมันไม่โดนบอลครับการเข้าของคริสโตเฟอร์อายเยอร์เนี่ย
11: นี่เหมือนเตือนแล้วนะครับผู้สินดิสเมลเอลฟาสเตือนแล้วครับคือไม่ให้
5: นี่ไปดู
11: ขอดูเองครับโอ้ถ้าขอดูเองมีโอกาสสูงที่จะเป็นจุดโทษได้ครับ
5: ใช่คือก็อาจจะเข้าแล้วมันไปหน่อยครับทางอาเยอร์แล้วมันดูเหมือนข้างๆพรวดเนี่ยแต่คือตามภาพมันก็โดนข้อเท้าของคุณย่าแล้วไม่โดนบอลไง
11: โอ้ยลูกนี้ไม่โดนบอลเลย
5: ใช่แต่ถ้าจะไม่ให้ก็อาจจะมองว่าก็พยายามยั้งแล้วอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ดูเร็วดูเร็ว
11: มันไม่มีเหตุผลในการพยายามยั้งเลยครับ
5: ยังไงจุดโทษครับ
11: อย่าชัดเจนครับจุดโทษเอาละครับจากที่นอร์เวย์ยิงขึ้นนำแล้วแต่ว่าไม่ได้เนื่องจากจังหวะล้ำหน้านะครับบราซิลกำลังจะได้โอกาสขึ้นนำแล้วครับ
5: โอ้โหเนี่ยครับจังหวะที่ฉกบอลมาของรายานนะครับแล้วนำมาซึ่งจังหวะหลุดไปในกรอบของทางด้านมาทุสคุณย่าครับแล้วอาเยอร์เนี่ยล้มตัวสกัดไม่โดนบอลจุดโทษครับนาที13
11: เอาละครับออยันนีแลนด์ครับดวลกับใครครับถ้าตามเบอร์ก็ต้องเป็นวินิซุจูเนียนะครับ
5: แต่ถ้าในกรอบก็มีโอ้โหบูโน่กิมาไลส์ครับรับบอลจากวินิซุสกำลังจะเป็นคนยิง
11: เฮ้ยเป็นบูโน่กิมาไลส์นะครับ
5: ว่าที่กองหน้าเอาว่าที่กองกลางตัวใหม่อาร์เซนอลโปรยไปก่อนโปรยไปก่อนกิมาไลส์ครับดวลกับ
11: ไอเนี่ยใหม่แน่
5: ใช่
11: ไอ้คริสตัลซอลิดอะใหม่แน่ตอนนี้เอาละครับตูโดกิมไรส์กับออยานีแลนครับ
5: สูดหายใจลึกๆแล้ววิ่งมา
11: สับทั้งซอยแล้วยิงที่เซฟครับโอ้โหลูกนี้พุ่งสวยดีเหลือเกินครับออยานีแลนกระโดดไปทางฝั่งซ้ายของตัวเองแล้วปัดทิ้งออกไปได้ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิล
5: โอ้โหเหลือเชื่อครับกิมาไลส์ยิงไม่เข้าครับนี่คือโอ้โหยิงไปขวามือตัวเองแล้วมันไม่มุมครับแล้วนีแลนพุ่งถูกตอนนี้ปล่อยเล่นต่อแล้วนะครับยังไม่มีเช็คเรื่องว่าเท้ายืมบนเส้นหรือเปล่าแต่น่าจะเคลียร์ครับ
11: ตักขึ้นหน้ามาของบราซิลจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับ
5: โอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับพลาดเฉยครับกิมาไลส์โอ้โหไม่นำครับบราซิลได้จุดโทษแต่ไม่นำครับย้ำอีกรอบ
11: สวัสดีเจ้าที่ตำรวจสนราชบูรณะด้วยนะครับส่งภาพเข้ามาว่านั่งฟังอยู่นะครับ
5: ขอบคุณมาก
11: ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของพื้นที่ของท่านนะครับ
5: และย้ำอีกรอบว่าใครดื่มก็ไม่ทนขับนะฮะ
11: ใช่ครับด่านเพียบเลยครับวันนี
5: ้ เรียกได้เลยยูดิงหรือไม่ก็แท็กซี่นะฮะ
11: โอ้ยช่วงนี้ผับเลิกด้วยนะครับ
5: เขาให้คำว่า superb safe คือแบบเซฟสุดยอดของนีลันเลยนะร้อยวันพันปีไม่เห็นจะเหนียว
11: ใช่ออยานีลันไม่ใช่ผู้สาประตูที่เหนียวครับ
5: ตอนอยู่วิลล่าอย่างหมูโอ้โหคือ
11: แต่ยิงไม่ดีด้วยครับ
5: ส้นเท้าอยู่บนเส้นคือไอ้เท้าขวาหลุดออกมาแต่ส้นเท้าซ้ายอยู่บนเส้นครับแล้วโอ้โหปัดได้เต็มมือ2มือเลย
11: เหมือนซื้อใจบรูโน่กิมไรส์เลยนะครับจังหวะนี้พุ่งไปแบบพร้อมแทบจะพร้อมกับจังหวะออกบอลของบรูโน่กิมไรส์เลยครับ
5: นี่ครับเสียดายเลยครับกิมาไรส์นี่ไงไปโปยไงว่าที่กองกลางอาร์เซนอลเรียบร้อย
11: คุณไปเจิมทำไมล่ะสน
5: นี่ไงแล้วร้อยวันพันปีวิทิุสมันจะยิงวันนี้มันไม่ยิงเฉยแต่ก็น่าจะซ้อมหรือตกลงกันไว้ก่อนแล้วแหละครับ
11: ใช่มีคนบอกวิทยุ99ฟังไม่ได้ตอนนี้น่าจะฟังได้ปกตินะครับถ้าเป็นวิทยุนะแต่แอปพลิเคชันไม่ได้ครับ
5: ตรงนี้
11: ใครต้องฟังใน M-Cord Connect เนาะ
5: ใครรับฟังอยู่พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้แล้วหืมลายานครับหลุดมายิงด้วยขวาไม่ตรงกรอบ
11: ลุยขึ้นมาของเนาะบราซิลเมื่อสักครู่นี้ครับหิวน้ำเลยครับคาร์โลอัลเชลติคอแห้งขึ้นมาทันทีเลยครับ
5: นี่บอกสวัสดีค่ะนะคมนสนกัดดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กกว่าค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนโอ้โหบนนัทจันทร์เพียดกันเป็นแถบโรนัลโดอาร์นาย
11: นั่นลูกชายโรนัลโดด้วยนะร่างข้างหลังอ่ะ
5: โคตรเนิร์ดเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อย
11: ลูกชายหน้าแบบหน้าเนิร์ดมากเลยนะ
5: หน้าแบบสำเนาไม่ถูกต้องอ่ะ
11: มีว่าชี้ชัดลูกหนังนี้ให้บราซิลแล้วก็ยิงเยอะนะคู่เนี้ย แต่คุณไก่ร้อยเอ็ด
5: แล้วฮะ
11: ใครคือชี้ชัดลูกหนังคุณเหร
5: ออันนี้ไม่ทราบต้องถามหม
11: อ
5: หมอว่าไงวันนี้หมอ
11: วันนี้ผมว่านอร์เวย์ไม่แพ้ครับ
5: จริงเหรอ
11: ใน90นาที
5: หมอตรงข้ามกับผมอีกแล้วนะ หมอเรียนมาแล้ว
11: เฮ้ยเมื่อวานอ่
5: ะ
11: เมื่อวานอ่ะผมไลฟ์ของผมใน TikTok อ่ะ
5: ทำไม
11: ผมบอกว่าโมร็อกโกชนะเข้ารอบได้
5: ใครก็มองโมร็อกโกเมื่อคืนอ่ะ
11: ฝรั่งเศสชนะไม่ขาด
5: ฝรั่งเศสน่าจะเละกันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมือง
11: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
5: เอาอีกแล้วหมออีกแล้วหมอโรงพยาบาลไหนเนี่ย
11: บอลสายขึ้นมาของนอร์เวย์ครับอันโตนูซาม
5: ีบอกนอร์เวย์ที่ใส่ไม่ดีครับเอาฮาแลนด์ไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่นคือยังไงงง
11: เอ
5: าฮาแลนด์ไปจอดหน้าบ้านคนอื่น
11: ไม่ช่วงนี้มีคดีเรื่องของน้องที่เขาเอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วของบ้านหล่นลงมาทับไงเขาจะฟ้องกันอยู
5: ่ไม่รู้อ่ะ
11: มาดูบราซิลก่อนบราซิลจังหวะนี้ขึ้นมาของมาร์ติเนลลี่ซ้ายมีรอฝากออกซ้ายมาวินิซุจูเนียริมกรอบเขตโทษดีดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้จะขึ้นมาหม่งไม่ถนัดครับสวนกลับด้วยไปนูซ่าไปทางซ้าย
5: มีบอกนูซ่านี่คนยิง
11: ใช่ใช
5: ่ใส่ไอริโคสนะสุดสวย
11: มีบอกนั่งฟังอยู่แถวพระราม9ครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9นะฮะ
5: ครับ
11: ไม่ชวนกันเลยนะครับ
5: ชวนแล้วไปได้เหรอ ดูแต่ว่าถ้าเกิดนอร์เวย์ยิงหรือเข้ารอบอ่ะมันมีเรือไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแน่เรือไวกิ้งเนี่ยเดี๋ยวก็พายกันอีก
11: กลายเป็นมีมของทั่วโลกคราวนี้ไปเลยนะ
5: แต่ดูแล้วเหมือนวันนี้เรือจะไม่ได้จอดอ่ะ
11: นี่ว่าเอ็มคอร์ดฟังได้แล้วหลังจากเปลี่ยนไมค์ครับจากคุณปีศาจราตรีนะฮะ
5: ครับ
11: iOS ฟังได้ปกติครับ iPhone SE นะครับFC คมฟอร์เรนจากศรีนครินทร์นะครับ
5: โหฟอร์เรนเลยเหรออ
11: ะไรคือฟอร์เรนอ่ะ
5: น่าจะที่เที่ยว
11: บันเทิงเหรอ
5: น่าจะชื่อแบบนี้ไม่น่าจะร้านข้าวต้ม
11: อ่ะโหชื่อเพราะใช่ไหมครับส่วนจังหวะนี้ไม่ได้ครับนอร์เวย์บราซิลพยายามจะทะลุช่องขึ้นหน้ามาให้มาติสคุญญานะครับแต่ว่าไปโดนบังไว้ก่อนสุดท้ายออยานีและนอร์มันดักไว้ได้ก่อน
5: คือบราซิลต้องพยายามรวบรวมสตินะครับไม่ได้จุดโทษก็ต้องพยายามหาทางเข้าทำครับแต่นอร์เวย์ที่ช็อตไปเลยครับหลังจากโดนเสียจุดโทษแต่ว่าเซฟได้เนี่ยเริ่มขึ้นบอลไม่ได้ครับแล้วตรงนี้ต้องพยายามฝากริมเส้นนะครับ
11: จากซ้ายเข้ากลางกลับมาครับนอร์เวย
5: ์วันนี้คู่ใหญ่เราต้องเน้นเกมหน่อยเราไม่ต้องมาคายลาลินชลาบเลยวันนี้ไม่ต้องมานะวันนี้ไม่ได้ภาคสวิตเลย
11: ไม่เอาไม่เอาบอกกรรมการคนนี้คุ้นๆเคยตัดสินลีกซาอุไม่ใช่อเมริกันแต่ได้สัญชาติอเมริกัน
5: ไม่ใช่อเมริกันแท
11: ้เป็นโมร็อกโกนะคร
5: ับ
11: เป็นโมร็อกโก
5: ทักทายคุณไก่ร้อยเอ็ดด้วยนะครับรู้เยอะแล้วก็บอกเว็บไซต์ activevideo.mcord.net ชัดเจนครับจาก FC แก้วกระยาขอบคุณมากส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับ48 9899วันนี้เขาใส่ให้เราถึงตี5ใช่ไหม
11: ใช
5: ่คุณว่าถึงไหมเหลือจบภายในถึงอยู่แล้วอ่ะ
11: เกิน
5: อยู่ที่ว่าเกินตีห้าไหม
11: เกิน
5: เหร
11: อ
5: คุณนี่สวนผมตลอดเลยนะ อะไรนะหมอนี่ตรงข้ามตลอดเลยนะ
11: ไม่ใช่คุณไม่ผมไม่ได้ตรงข้ามคุณมันพอดีมากกว่า
5: วันนั้นคุณก็สวิตกับแคนาดา
11: แล้วใครเข้าล่ะใครเข้าล่ะ
5: สวิตไงผมสวิตไง
11: อ๋อนัดสุดท้าย
5: วันนั้นน่ะโอ้โหเกมเริ่มมา20นาทีสูสีเลยนะครับผมโหต้องใช้คำว่านอร์เวย์ดูดีเกินคาด
11: กลายเป็นว่า
5: เสียจุดโทษก็ไม่เสียประตูอ่ะ
11: ใช่ครับการพลาดจุดโทษของบราซิลนี่อาจจะช็อตไปพอสมควรนะครับ
5: บูโน่แม่กิมไลงงเลยดิยิงจุดโทษไม่เข้า
11: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของนอร์เวย์ครับทางขวาข่าวดีของนอร์เวย์วันนี้ก็คือการได้อยู่เล่นเรลสันกลับมาในตำแหน่งแบ็คขวาเลยมีข่าวว่าเจ็บแล้วก็เกมที่เราก็ไม่ได้ลงด้วยนะเจ็บไปตั้งแต่เกมเซเนกัลนะอยู่เล่นเรลสันเนี่ย
5: แต่ตอนนี้แกไม่ได้ผมสีชมพูนะเป็นแบ็คที่ชอบทำผมแปลกๆอ่ะย้อมเป็นจุดๆก็มีแบ็คจากดอทมุนนี่ครับวันนี้เหมือนเขามองว่าบราซิลยืน 4-4-2 นะ
0: คือมาร์ติเนลลี่เป็นปีกซ้ายและยันปีกขวาแล้วก็กองกลาง2คนมีกิมาไลอ่ะคาเซมิโร่หน้าคู่เป็นคุนย่ากับวินิซิอุสเนี่ย
11: น่าจะเป็น 4-4-1-1
0: ประมาณนั้น
11: คุนย่าหน้าต่ำวินิซิอุสหน้าเป้าเลยแต่เหมือนจะเล่นแนวรุก4ตัวเลยนะเหมือนเล่น 4-2-4 เลยนะบราซิลวันนี้
0: ใช่
11: เพราะว่า4ตัวรุกก็คือยืนเป็นแผงเลยนะครับ
0: เพราะว่านอร์เวย์ก็เหมือน 4-3-3 ก็ได้ 4-4-2 ก็ได้เพราะว่าเขาเอาอนูซ่าถอยมาแล้วก็หน้าคู่เป็นฮาแลนด์กับสล็อตไง
11: ครับมีบอกฟังจากหนองจอกครับทาง YouTube นะฮะ
0: ครับ
11: สวัสดีหนองจอกเลยครับมีคุณ FC แก้วกระยาส่งมาบอกฟังทางเว็บไซต์ activeradio.m.net ชัดเจนนะฮะ
0: ขอบคุณครับแจ้งกันเข้ามานะครับหรือใครเพิ่งตื่นใครเพิ่งขึ้นมาดูก็ทักทายกันหน่อย อย่าอ่อมวันนี้อย่าอ่อมวันนี้นี่โอ้โหทั้งบราซิลทั้งอังกฤษ
11: บิ๊กแมตช์ไปอยู่คู่เม็กซิโกอังกฤษน่าดู
0: ช่วงเช้าด้วยป๋าแป๊ะกับพี่สุเทพผอ.สุเทพจัดให้
11: ใช
0: ่แต่ดูคู่นี้ก่อนนะครับ
11: มีถามแบบอเมริกาจะมีกำลังภายในไหมครับมีไม่มีไม่รู้ล่าสุดใบแดงฟลอรินบาโลกุลนี
0: ่ยกเลิก
11: เฉยเลยนะ
0: โอ้โหมันเป็นยังไงทาง Facebook มีคุณพุทธิพงศ์บอกยิงจุดโทษแบบนี้เลิกซื้อครับนั่นหมายถึงกินมาไลท์นี่บอกสายตาก็ไม่มั่นใจแล้วครับจากคุณนุนะคุณนิคมบอกว่าขับแท็กซี่ฟังอยู่ครับขอบคุณมากแสดงว่าเสียงโอเคแล้ว
11: มีส่งมาบอกว่าฟังจากออสเตรเลียชัดมากครับผมฮัลโหลออสเตรเลียนะฮะ
0: ครับนี่คุณผู้ชนะ10ทิศบอกคืนนี้สวนหมอครับเป็นไงหมอโดนแล้วหมอ
11: เชื่อหมอนี่หมอเรียนมาสายของนูซ่าหลบไปได้แล้วครับ2คนนูซ่าหน้ากรอบเขตโทษฝากลูกนี้เรียลเซนวนกลับมาก่อนแล้วให้ไปซ้ายครับเข้าไม่ได้อ้าวลูกนี้โดนบราซิลดักเฉยเลยแล้วจะเป็นสวนกลับของบราซิลด้วยครับสวนขึ้นมาจังหวะนี้คุณย่าขอล่าตะข่ายไม่ได้เพราะว่าโดนขวางไว้สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับ
0: โอ้โหตรงนี้คุณย่าโซโล่เดี่ยวเยอะไปหน่อยครับคือมีวินิซิอุสขอบอลอยู่ซ้ายครับแต่ว่าคุณย่าเลือกจะสปีดแตะหนีเฮเกมนะครับแล้วเบียดไม่เข้าครับสุดท้ายล้มไปก็ไม่ได้จุดโทษครับไม่ฟาวล
11: ์โอ้จังหวะกระชากของมานุสคุณย่านี่ขอกดเลยครับเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าถือว่าบังดีนะครับทัพยอนเฮเกมครับใช้ตัวขวางไว้ทั้งตัวสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลชุดนี
0: ้คือไม่ยอมร่วมเล่นกับวินิซิอุสนะครับวินิซิอุสก็เซ็งครับยืนขอบอลอยู่พลาดโอกาสไปครับบราซิลแม้ตอนนี้ผ่านครึ่งทางครึ่งแรกแล้วยังไม่มีไฮเดรชั่นเบรกนะครับ
11: ทำไมผู้ตัดสินยิ่งแบบว่าเขาเรียกพอรอบลึกๆแล้วมันเริ่มแบบเอิดขึ้นไปเรื่อย
0: ๆผมเป็นผู้ถูกเลือกอะไรงี้แบบผมไม่เปล่าอะไร
11: เมื่อวานเหมือนดูคู่ไหนนะ
0: ก็ไอ้ปารากวัยฝรั่งเศส
11: ไม่คู่กับปารากวัยอ่ะ
0: โอ้ยนี่ไงโม
11: ร็อกโกโอลิเวอร์ใช่ไหม
0: โอ้ยคอนโอลิเวอร์ไงแต่ผมว่าโอลิเวอร์ไอ้วันเมื่อวานไม่ได้มีปัญหา
11: ผมจะบอกอย่างนี้ไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยในพรีเมียร์ลีกเก๋าจังเลยนะโอ้โหเมื่อวานอย่างหยองเลย
0: เมื่อวานพอไปบอลโลกก็เป็นผู้ตัดสินตัวเล็กๆจากอังกฤษ
11: เออแบบโอ้โหเมื่อวานนี่เห็นโอลิเวอร์เลยแบบเฮ้ยนายไม่ใช่คนแบบนี้นี่ว่า
0: โอลิเวอร์อ่อมอ่ะ
11: ใช่
0: แต่วันนี้นี่ก็เริ่มแผงฤทธิ์แล้วตอนแรกเหมือนจะไม่ให้นะแต่ว่าสุดท้ายพอ VR เรียกมาก็ต้องให้ครับวันนี้เป็นเอลฟาสนะ
11: มีคนส่งมาบอกบูวัวแดงกับไปหายไปไหนครับอันนั้นคนละที่เลยครับเกมผ่านมาครึ่งทางของครึ่งแรกครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้เปิดยาวของนอร์เวย์จังหวะนี้สล็อตเก็บบอลไม่อยู่อีกครับกระโดดออกข้างไป
0: อิสมาอิลเอลฟาสชื่อก็ดูแล้วไม่ใช่อเมริกันแท้ดูหน้ายิงไม่ใช่อย่างที่จานคมบอกเป็นเชื้อสายโมร็อกกันนะ
11: เป็นโมร็อกโกครับ มีเยอะนะผู้ตัดสินเนี่ยยังมีอยู่อีกคนหนึ่งที่แบบเป็นอิหร่านเลย
0: อ
11: าริเรชาชื่ออาริเรชาเลย
0: วันนั้นที่ภาคอยู่
11: เ
0: รา
11: ใช่เป็นอิหร่านเลยแต่ว่า
0: ไม่ใช่สัญชาติอิหร่าน
11: ได้สัญชาติออสเตรเลียนะนะส่วนขวาขึ้นมาจังหวะนี้1-2กันของบราซิลไม่ดียังตามไปเก็บมาได้นอร์เวย์ต้องช่วยกัน3คนครับซ้อนแย่งกันลงมานูซ่าหลบขึ้นมาเลยนูซ่า3คนเอาไม่อยู่สุดท้ายมีกิมเรสครับมาสกัดบอลแล้วเคลียร์กันออกข้างเป็น
0: ฟูลิงเบก
11: cooling break เลย
5: เป็น hydration break
11: ใช
5: ่โอ้โหเนี่ยจังหวะสปินครับต้องชมบิยอนเฮเกมครับคือรูปร่างอ่ะสูงใหญ่แต่ช้ากว่าโอ้โหแต่ว่าเบียดเหลี่ยมหนาแล้วก็ไม่ฟาวใส่คุณย่าครับรอดจุดโทษไปอีกดอกครับทางนอร์เวย์
11: เนี่ยเบียดเหลี่ยมหนานี่เป็นสนุกเลยนะฮะจังหวะ
5: เหมือนเมื่อกี้ผมก็เบียดเข้าด่านนะ ผมเห็นแถวแล้วผมเบียดเป็นเบียดเป็นคุณย่าเมื่อกี้เลยแถวชัดๆโอ้ต่อแถวเกือบ
11: เห็นแล้ว
5: 10กว่าคัน
11: ด่านหน้าสุดแล้วทำ
5: เออ
11: เห็นแล้ว
5: แล้วมี2ด่านด้วยตอนแรกมีตรงข้ามเดี๋ยวสตรีทแล้วด่านนึงแล้วก็มีศูนย์วัฒนธรรมอีกด่านนึงเรียบร้อยระมัดระวังด้วยใครขับรถอ่ะ
11: ใช่พี่ๆเขาต้องการ
5: เขาเรียกว่าต้องการกวดขันเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน
11: ใช่ อันนี้เรื่องจริงเรื่องจริง
5: ครับโอ้โหเนี่ยกล้องจับกีมาไลท์เลยครับหน้าเสียเลยครับคือค่อนข้างมั่นใจว่าจะยิงได้แต่ว่าเนี่ยย้อนออกมาช็อตดูที่อาเยอร์เนี่ยฟาวอยู่แล้วแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้ดู VR แล้วมาให้แต่ก็ยิงจุดโทษไม่เข้าก็เหลือเชื่อนะคือจริงๆก็มีตัวยิงดีๆหลายคนนะด้านคมบราซิล
11: ใช่ครับมีคนเด็กรถเขียวส่งมาดูจากท้ายรถขยะครับฟังจากท้ายรถขยะครับจากคนเด็กรถเขียวนะวันนี้ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเออร์ลิงฮาแลนด์เลยครับ
5: ยังวันนี้ลงปะเนี่ย
11: ลง
5: ยังไม่มีซีนเหรอ
11: ยังไม่มีซีน
5: จริงๆผมว่าน่าให้คาเซมิโร่ยิงนะ
11: ใครก็ได้ที
5: ่กาเบียวปะล่ะ
11: ไอ้ไม่เอาอ่ะ
5: ไม่ให้กาเบียวยิงเหรอ
11: กาเบียวไม่ไหว
5: กาเบียวมาเอาเยสไงยิงมาแล้วในแชมเปี้ยนลีก
11: เข้าไหมล่ะ
5: ให้มาร์ตินลี่ยิงป่ะมาร์ตินลี่ยิงอ่ะเข้าไอ้วันเจอเปเช่อ่ะ
11: มาร์ตินลี่ยิงคมนะจุดโทษผมจะบอกให้เป็นคนที่ยิงโทษคมมากคนนึง
5: เอาอันเช่คุมอาร์เซนอลได้ป่ะจะได้เห็นแบบใช้งานมาร์ตินลี่ให้มันเป็นหน่อยอาร์เตต้าใช้ไม่เป็นเลยไง
11: ดูวันนี้ยังไม่เปื้อนเลยดูดิฮาแลนด์น่ะ
5: ฮาแลนด์นี่คนอีสานนะ
11: ยังไง
5: ฮาแลนด์เออนี่ไงเดี๋ยวกูว่าโดนด่า
11: เขาบอกไม่
5: ซีเรียส
11: เขาบอกไม่ให้เล่น
5: เหรอเขาบอกแล้วบอกไม่ให้เล่น
11: ไม่ใช่ไม่ใช่
5: เล่นได้นี่สไตล์แบบสปอร์ตเอนเตอร์เทน FM 99เล่นได้แต่ต้องฮาม
11: ีบอกเพิ่งรู้ว่าคุณแพชเชอร์นี่เป็นลูกสาวเวชพงศ์โอสถเอ้าก็เขาเปิดร้านฉ่ำๆร้านเครื่องดื่
5: ม
11: ก็เอายาจีนที่เขาขายที่บ้านนี่แหละมาเป็นวัตถุดิบ
5: จริงๆก็น่าจะโหเวชพงศ์โอสถคุณเคยกินน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งเวชพงศ์อ่ะ
11: ไม่เคย
5: จริงเหร
11: อ
5: น่าจะแบบฟูฟูอยู่แล้วอันนี้ดีกว่าผมเพิ่งรู้ว่าคุณรู้มาว่ามีดาราคนหนึ่งเป็นน้องสาวต้นนฤบดินทร์อ่ะเหมือนที่เราเคยคุยก
11: ัน
5: เออนั้นตอนแรกก็เพิ่งรู้ไง
11: ไม่แต่คุณแพชญานิดนี่คือแบบหนึ่งในตองอูเลยนะสำหรับผม
5: นโนหนึ่งของคุณเลยเหรอ
11: เออหนึ่งในตองอูเลยอ่ะ
5: ครับเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับครึ่งชั่วโมงพอดีครับบราซิลกับนอร์เวย์ยัง 0-0 นะครับจะผ่านเข้าไปได้ไหมครับบราซิลคือถ้าผ่านเข้าไปก็มีโอกาสจะชนอาร์เจนนะ
11: วางออกมาทางขวาครับบรายานย้อนจากขวาเข้ากลางมาแล้วตัดสูงสูงของบราซิลจังหวะนี้ล้นแต่วินิซุสอยู่ครับยังเก็บได้ไหลขึ้นมาทางซ้ายมาร์ติเนลลี่ยัดโอ้โหยังกระโดดมาทางขวาครับบรายานเก็บได้แล้วอ้าวยิงปั้นๆแบบนี้ก็โดนนอร์เวย์ฉกสิครับ
5: ดานิโลมันทำไรครับ
11: คือนอร์เวย์เนี่ยตั้งรับแต่ละดอกเนี่ยจะโดนเอานะครับ
5: เขาเรียกว่าเย็นอยู่เย็นไป
11: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ายังไม่เฉียบคมพอครับบราซิลเอาไม่ลงแล้วจังหวะนี้ก็พลาดไปอีกครับ
5: ตรงนี้มาร์ติเนลลี่เปิดเข้ามานี่วัดเลยกระชากหนีลายสั้นนะครับแล้วซ้ายเนี่ยยัดมาโดนปลายเท้าของนีแลนด์บอลมันก็เลยชาร์จไม่ได้ครับกิมาไลส์วันนี้เด่นนะครับมาร์ติเนลลี่เฮ้ยเขามีของดีว่
11: าอ้าวใช่
5: สปีดก็เร็วหรือว่ากุนซือทีมเราใช้ไม่เป็น
11: เอ้ยไม่ขายผมก็ไม่ติดนะ
5: จริงเหรอแต่ฟอร์มกับไซนอนนี่ผมนี่ไล่เช้าไล่เย็นเลยแล้วโอ้โหกับทีมชาตินี่โคตรดี
11: ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่อย่าเป็นตัวจริงแค่นั้นเองแต่จังหวะนี้หัวทองโอ้โหปั๊มลูกนี้เกือบโดนครับ
5: คุณบอกฮาแลนด์ไม่มาไงวันนี้มาแล้วนี
11: ่ยังมันต้องมีโคต้าหัวทองบนสกอร์บอร์ดสักหนึ่งชื่อหรือเปล่า นอร์เวย์เนี่ยเล่นในฟุตบอลคราวนี้ยิงแล้ว10ประตูนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์คนเดียว5ประตู
5: นี่
11: JC
5: แรปเปอร์ชื่อดัง
11: แม
5: ่ JC วารสารธรรมศาสตร์นะ
11: ไม่ใช่ครับผมคุณอย่านะผมเรียนมานะ
5: หมอนี่เรียนทุกที่เลยเหรอ
11: ไม่ใช่ผมเรียน JC จริง
5: ๆ
11: เรียนปโทเออ
5: ผมเพราะผมจำได้ว่าคุณเรียนหอการค้าด้วยใช่ไหม
11: ปตรีครับปตรี
5: แล้วปเอกเรียนยัง
11: ยังครับ
5: คราวนี้ได้เป็นด็อกเตอร์ไง
11: จะเป็นหมอสมชื่อมีคนใจลงทุนแจ้งมาบอกฟังอยู่ที่สโนว์เกอร์ขับบางชันแรมทา109ส่วนนอร์เวย์เก็บบอลไม่ได้ครับนูซ่าคืนกลับมาตรงกลางก่อนเบอร์เก้ซานเดเบอร์เก้จ่ายขึ้นหน้ามาพลิกของโอเดกาแล้วฝากออกขวาไปครับบอลของนอร์เวย์กลับมาโอเดกาดึงจังหวะให้ออกขวามาซอลล็อยังใช้ตัวพิงไว้ได้ก่อนคืนกลับมาโอเดกาดให้มาตรงกลางครับเบอร์เก้ซานเดเบอร์เก้ป้ายซ้ายมานูซ่าอันโตนิโอนูซ่าจี้แล้วโยกลูกนี้ไปเจอต้นตำรับเขาก็เอาไปกินนะครับแล้วจังหวะนี้เล่น 1-2 กันของบราซิลสวนกลับขึ้นไปได้ด้วยครับวินิซุสแปะลูกนี้ป้ายออกมาทางขวาเติมขึ้นมาดานิโลย้อนกลับมาให้วินี่จี้ใส่กรอบแขกทอดกระชากลูกนี้ขาดวินกระเด็นออกเส้นหลังไปเลยครับ
5: คือมั่นใจความเร็วครับวินิซุสแล้วแตะยาวบอลออกหลังโอ้โหอันเช่หันมองเลยแล้วก็มาคุยกับซุ้มมานั่งมันทำอะไรคือจังหวะสวนกลับบาซิลน่ากลัวนะครับดานิโลลากมาก่อนแล้วก็ปล่อยให้วินิซิอุสเล่นก่อนที่แม่จะมั่นใจความเร็วตัวเองแล้วก็กระชากออกหลังคือยังไม่ค่อยเชื่อมกันนะครับเกมรุกบาซิลวันนี้ทั้งคุณย่าเดยานแล้วก็วินิซิอุสครับก็เลยต่างคนต่างเล่นไปหน่อยเปิดยาวขึ้นมาของนอร์เวย์ครับ
11: ไอซอนเบเกอร์ยังออกมาเคลียร์บอลทิ้งออกไปไกลๆได้ครับ
5: วันนี้ทาง YouTube นี่แฟนๆรายการเยอะนะ
11: คึกคัก
5: หลายคนเริ่มบอกเสียงโอเคแล้วขอบคุณมากนะครับนี่เขาพิมพ์มาเพนนอลตี้คุณนันทพงศ
11: ์คุณนันทพงศ์เนี่ยขยันสร้างมุกไอ้นี่มาเลยนะ
5: ยังกินนีแลนด์ไม่ได
11: ้ส่วนจังหวะนี้เก็บบอลของฮาแลนด์ไถเข้าไปหัวทองไถเข้าไปลูกซอลล็อตไถต่อสุดท้ายเสียครับกลายเป็นบอลของบราซิลครับจากกลางสนามพาขึ้นมาเองลูกนี้ออกไปซ้ายวีนี่เข้ากลางมาขาเซมิโรป้ายออกไปขวาสุดรายานไหลตามช่องวีนี่ตวัดยิงติดบล็อกเล่นต่อก็โดนจิ้มไว้ได้ก่อนครับนอร์เวย์แกะออกมาแล้วเตะทิ้งขึ้นหน้ามากลายเป็นบราซิลเก็บที่บริเวณกลางสนามครับนอร์เวย์นี่ยิง10ประตูแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ฮาแลนด์เอาคนเดียวไป5
5: ทีมชาติฮาแลนด์นี่หว่า
11: ใช่
5: เหมือนทีมชาติเคนน่ะเดี๋ยวลงเช้านี้ 7:00 น
11: บอลยังเป็นของบราซิลอ้าวจ่ายแบบนี้เข้าทางนอร์เวย์นะครับซอลล็อตมาอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตผ่านครึ่งสนามมาแล้วครับขวามีรอฝากไปให้โอเดกาดให้มานูซ่าหน้ากรอบเขตโทษโยกแล้วไหลตามช่องลูกนี้ขึ้นมาของโอเดกาดยิงไม่ได้ครับแคบเหลือเกินบราซิลไล่ปิดไปหมดโอเดกาดในกรอบเขตโทษตะวัดลูกนี้หน้าต่างไม่ได้ประตูขึ้นนำครับ
5: สวนดอกนี้ของนอร์เวย์ได้ลุ้นนะครับนี่คือโอเดกาดครับได้เหลี่ยมครับแล้วตั้งป้อมยิงซ้ายบอลเนี่ยมันแหมโดนหนาไปหน่อยครับก็เลยเข้าแค่หน้าต่างแต่น้ำหนักก็ได้นะครับโอ้โหถือว่าสวนมาแล้วก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับ
11: กัปตันก็ยังเป็นกัปตันคนเดิมจริงนะ
5: แต่เขามีข่าวว่าจะย้ายแล้วนะกับอาร์เซนอลแล้ววันนี้บทสัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนแบบเขาบอกว่ายังต้องดูว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าต้องย้ายก็ขอบคุณอาร์เซนอลอารมณ์แบบเหมือนเปรย์ๆอ่ะ
11: อยู่ดีโดนปล่อย
5: อะไรอย่าง
11: น
5: ี้
11: เป็นกัปตันอยู่ดี
5: ๆก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นกัปตันเดคแอนไรส์นี่บอกฟังกับเมียคนที่7อยู่ครับและ6คนก่อนหน้าไปไหน
11: บราซิลเปิดไม่ดีเลยครับลูกนี้โนนอร์เวย์แย่งไปเฉยเลยครับไม่ฟาวด้วยซอลล็อตดึงจังหวะรอให้ไรซันเติมขึ้นมาทางขวาครับฝากขึ้นมาตรงกลางซานเดเบอร์เก้เล่นกับโอเดกาด
5: นี่คอมเมนต์มาใหญ่บอกหอการค้านี่ของดีนะครับ
12: ดีครับดีคุณต้องไปไล่ดูรุ่นพี่ผมแต่ละคน
5: ทำไมฮะ
12: หน้าตาดีทั้งน
5: ั้
12: น
5: อ๋อคุณเคยบอกแล้ว
12: ใช่วันนั้นยังไปแล้วไปดูเหมือนเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นพี่ปั๊บอะร้องเพลงกับคุณอิงอะ
5: พี่ปั๊บเปิดโต๊ะ
12: เออร้องกับคุณอิงวันท
5: อ
12: นส่วนจังหวะนี้แม่พยายามจะกระดกยิงของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ครับบอลยังไม่ข้ามอลิสันเบเกอร์เลยครับ
5: นี่ครับได้จบครั้งแรกของฮาแลนด์ครับบอลเปิดฝั่งซ้ายนะครับแล้วชาร์จด้วยซ้ายแต่แม่เหมือนกับบอลมันไม่แรงครับแล้วก็อลิสันเบเกอร์รับเข้าซองยังไม่มีประตูนะครับอ่ะแล้ววันนี้คุณคิดว่ายิงเยอะยิงน้อย
12: ยิงเยอะยิงเยอะ
5: ยิงเยอะฮะ
12: ยิงเยอะเดี๋ยวนอร์เวย์นำก่อนแล้วก็ครึ่งหลังอ่ะบราซิลมายิงคืนแล้วบราซิลกลับมานำแล้วนอร์เวย์ตีเสมอจบ 2-2
5: โอ้ยถ้ารู้ขนาดนี้ไม่ต้องพลาดละ
12: ผมมาจากนาโคสครับ
5: โดเรมอน ไปบราซิลครับนาที37
12: พยายามจะชิปของบราซิลเข้ามาในกรอบเขตโทษโดนหนักไว้ได้ก่อนอุ้ยซานเดเบเก้เอากรรมการเออนึกว่าจะโ
5: ผล่กรรมการนึกว่าจะปล่อยดูไม่ค่อยทันเกม
12: โอ้โหอิสมาอิลเอลฟาสครับจังหวะพยายามกระดกบอลขึ้นมาของซันเบอร์เก้เนี่ยคือโดนยันเต็มๆเลยครับแต่ผู้สิทธิ์นิ่งจนแบบยังนึกอยู่เลยว่าโอ้โห
5: เบอร์เก้กับมาร์ตินเนลลี่วันนี้ภาคในเกมหน่อยผมเห็นมีคนบ่นมานัดที่แล้วหาว่าแบบไอ้คู่เมื่อวานคือเหมือนกับวันนั้นที่เราพากไอ
12: ้โมร็อกโก
5: แคนาดา
12: แคนาดากับแอฟริกาใต
5: ้บอลครับว่าโมเดลคุยก็เกมมันไม่มีอะไรไงวันนั้นแต่เดี๋ยววันนี้ตามให้ทุกดอกเลยใครชวนคุยเดี๋ยวเอสเอเบสไปด่า
12: ชวนคุยทำไม
5: เออพากบอลเป็นไงดูด้วย
12: ขี้ฟ้องขี้ผาย
5: เออไม่แล้วโหผมอยากให้คนด่าเนี่ยมาพากเกมวันนั้น
12: ใช่
5: ถ้าชวนคุยผมด่ากลับอ
12: ่
5: ะ
12: วันนั้นง่วงจริง
5: โอ้โห
12: ง่วงเลย
5: เกมไม่มีผลอ๋อไม่ใช่มันเกมมันตื้อมากอ
12: ่
5: ะไอ้รอบตัดเชือกคู่แรกเลยไง
12: ใช
5: ่แคนาดาแอฟริกาใต้ไปนอร์เวย์ครับแหมถือว่าวันนี้ไม่ได้มาแพ็ครับต่ำมันเลยครับ
12: ก็สู้เลยครับส่วนจังหวะนี้นูซ่าเบิร์นแล้วติดอ้าวย้อนกลับไปวันที่เจอกับไอริคโคสนะเชื่อไหมว่าพยายามจะขึ้นบอลครึ่งแรกอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับนูซ่าผ่านจังหวะเดียวได้ประตูเลย
5: โดนไอ้วันนี้โค้ดนี่โหไอ้อามัดอุตส่าห์ยิงอย่างสวยสุดท้ายก็แพ้อยู่ดี 1-2 แต่นอร์เวย์เกมรับชุดนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเหมือนกับเขาก็เสียประตูเกือบทุกนัดอ่ะ
12: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ไรยานยังเป็นบอลของบราซิลนะครับชุดนี้ขึงแล้วหน้ากรอบเขตโทษกลับมาที่รายานอีกรอบนึงครับบราซิลคืนกลับมาลูกนี้ยิงติดบล็อกเปิดเข้าไปติดท็อปยอร์ไฮเก้มอีกครับมีถามนอร์เวย์จะรอดไหมเนี่ย
5: ผมให้60-40ตามที่เขามองกันเลยคือมุมชนะบราซิลเยอะกว่าแต่ไม่ได้มากแต่ตอนนี้เกมใกล้เคียงนะครับครึ่งแรกเหลือ5นาทีนะครับยัง 0-0สวิชทิ้งมาซ้ายครับวินิซิอุส
12: มีข้อสอบถามครับพี่วันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่2เบลเยียม 7:00 นถึงจะเป็น
5: เอาตรงนี้ก่อนมาร์ตินเนลลี่แล้วให้ช่องวินิซิอุสซ้ายยิงติดเซฟแล้วโอ้โหออกหลังครับ
12: น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของบราซิลเหลือเกินครับ
5: โอ้โหวันนี้นี่แล่นผีเข้าบอกเลย100วันพันปีมันไม่เห็นจะเหนียว
12: ความผิดพลาดของมาร์ตินโอเดกาในกรอบเขตโทษของตัวเองครับไปโดนขโมยมาก่อนที่จังหวะนี้เนี่ยวินิซุจูเนียเนี่ยล็อกหลบยูเรนเรซันแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งเข้าหาประตูนอร์เวย์แต่ว่ายังติดเซฟออยานิแลนครับ
5: โอ้โหวันนี้นี่แลนกินกาวเข้าไปแล้วครับคุณผู้ฟังโคตรเหนียวประตูจากเซบียานะครับต้นสังกัดปัจจุบัน
12: 5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับไม่รวมทดเจ็บบราซิล0นอร์เวย์0
5: ไปนอร์เวย์บราซิลพยายามเร่งนะครับโอ้โหแต่วินิอุสจับบอลไม่อยู
12: ่มีบอกว่าผ่านด่านเหมือนกันแต่ไม่ได้เป่าเขาเป่าเฉพาะคนดื่มว่าปริมาณเกินหรือเปล่าไม่เชื่อหรอไม่เขาก็เป่าก่อนไงเขาต้องเป่าแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนว่าเวลาเข้าด่านเนาะ
5: ก็ตาม
12: กรณีหน้าเขาก็ดูหน้าด้วยเขาดู
5: หน้าผมผิดระเบียบอยู่แล้วไง
12: ยังแบบพี่ตำรวจบางท่านเนี่ยเขาจะก้มหน้าเข้ามาในใกล้ๆตัวเราก่
5: อ
12: นดื่มมาหรือเปล่าครับ
5: มาสำรวจก่อน
12: ถ้ามีกลิ่นสวนขึ้นมาเลยอ้าวเชิญครับ
5: กลิ่นอะไรครับละมุด
12: ขออนุญาตใช่ๆถ้าเข้ามาปุ๊บจับละมุดมากันเรียบร้อยเลยนะครับ
5: หลายคนเริ่มพูดถึงประเด็นที่ปลดแบนบาโลกุลนะ
12: ใช่
5: บอกว่าลองจิ้มสหรัฐเป็นแชมป์ไว้ก็ดีนะทิ้งๆไว
12: ้ได้นะ
5: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ
12: ไม่หมายถึงว่าในความเป็นสหรัฐอเมริกาผมว่าปีนี้สู้ทุกทีม
5: โดนันดักเขาขอโดนันดัก
12: อีกทีมนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยรอบ8ทีมอย่างน้อยเลยนะเม็กซิโก
5: นี่เขาบอกว่านีแลนด์นี่แชร์วานมาแน่นอนครับเหรอ
12: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาของอันโตนิโอนูซาทะลุช่องให้ฮาแลนด์ได้หน้ากรอบเขตโทษฮาแลนด์ออกซ้ายสุดโอเดการ์ดจะยิงลูกนี้ติดดานิโลบล็อกออกหลังเตะมุมของนอร์เวย์บ้างครับ
5: โอ้โหคือตอนนี้นี่แลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับบอลเนี่ยของนอร์เวย์ตั้งที่โอเดการ์ดนะครับแล้วก็ได้หลุดไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วยิงยัดไปก่อนติดที่ดานิโลครับเตะมุมนอร์เวย์ครับนาทีที่43
12: ย้อนกลับไปคู่นี้เจอกันในฟุตบอลครั้งสุดท้าย1998นะครับวันนั้นนอร์เวย์ก็ชนะบราซิล 2-1 นะเป็นเกมที่
5: คือเหลือเชื่อว่าบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์อ่ะ
12: ใช่เป็นเกมที่บราซิลนำก่อนจากเบเบโต้นาที78นะครับแต่นอร์เวย์มาได้2ประตูจากโทเร่งเดฟโลแล้วก็จุดโทษของเคทิเร็กดาวเลยแต่มุมของแพทริกเบิร์กโยนมาโดนบล็อกที่เสาแรกครับพยายามจะเก็บบอลของนูซาจังหวะนี้มงต่อให้เรซันกระดกสูงสูงโอ้โหสูงไปหรือเปล่าครับเนี่ยเข้ามือซอมเบเกอร์เลยครับ
5: เบิ้นแรงไปครับก็ยังไม่คลิกเหมือนกันครับเกมลุกของนอร์เวย์ครับ
12: มีบอกว่าตอนนี้ติดเตาจิ้มจุ่มแล้วครับหิวนะครับ12หูฟังภาคมันมากพอดีพักเครื่องกินจิ้มจุ่มที่ครัวลีน่าพระราม9นะ
5: ครับ
12: ใครจะโฆษณาอะไรก็ส่งเข้ามานะครับ
5: ไปผมคาเซมิโร่ให้ช่องใน
12: เอาจ่ายแต่ก็ยังคุณย่าอย่าไปเอามาได้แต่ลืมบอลหรือเปล่านั่นแหละฮะลืมบอลครับวินิซิสโดนนอร์เวย์ดักแล้วสวนกลับด้วยครับนอร์เวย์ขวาของซอลอตพาขึ้นมาซอลอตใครเอาซอลอตไปยืนปีกขวาเสียของ
5: เขาแทคติกนี้อยู่แล้ว
12: เออ
5: โอ้แต่วันนี้เกมลุกบาซิลข้างหน้านี่คุยกันบ้างไหมเนี่ยต่างคนต่างเล่น
12: อ
5: ะ
12: ผมว่าเหมือนพอเอามาตินเนลี่ลงมายิ่งไม่เข้าใจกันมากกว่าเดิมอีกอ่ะ
5: ต่างคนต่างตะบี้ตะบันจะไปเองอ่ะ
12: ย้อนกลับมาครับนี่สูสีนะดูจากสถิติ
5: เลยดูกราฟดิ
12: ให้มาของเรียสันครับไปทางขวายังเข้าไม่ได้นี่เล่นบอกว่าขอเพิ่มยอดฟอยจีนะเป็นโวซินยาล่าสุดนี้โวซินยาเหมือนจะมีข่าวอินเตอร์ไมมี่เลยนะ
5: ทีมของเดวิดเบ็คแฮมสนใจไงก็ดึงจังหวะกันหน่อยครับท้ายครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวปองปางขึ้นมาจะเหนื่อยครับครึ่งหลัง
12: มีถามบอกไม่ทันนะครับตอนนั้นที่นอร์เวย์ชนะบราซิลมีอาร์ไดหรือยังครับมีแล้วครับปี98อ่ะมีหรือยังอ่ะ
5: มีดิ
12: เออ
5: เขาติดตั้งแต่ชุด94แล้วนี่
12: วันนั้นเนี่ยคู่หน้าโรนัลโดเบเบโต้แล้วมีริวาลโดด้วยนะครับกลางมีเดนิสันลุดดุงก้าเลโอนาโดแบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายเดียโก้คาร์ลอสเซนเตอร์แบ็คเนี่ย
5: โรเบโต้คาร์ลอสดิ
12: เออเดียโก้โรเบโต้คาร์ลอส
5: เดียโก้คาร์ลอสเป็นเซนเตอร์
12: โรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็เซนเตอร์แบ็คเป็นจูเนียร์บายาโนกับกอสเวสนะครับผู้สับประตูเป็นทัฟเฟเรลนะครับมีแล้วอานายอ่ะ98อ่ะแต่จังหวะนี้นอร์เวย์บุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาฝากมาที่อเล็กซานเดอร์สล็อตยังเข้าเร็วไม่ได้ต้องคืนกลับมาที่รีซันครับ
5: ท้องเสียแล้วเนื้อสลอดเนี่ย
12: ใช่ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีเป็นอเล็กซานเดอร์สเลอร
5: ์โอ้ต่อมเลย
12: น่าเอาไม่ใช่เจซีตอนแรกนึกว่าเจซี
5: นี่น่าจะเป็นนักบาสเกตบอล NBA
12: เอาละครับลูกทุ่มของนอร์เวย์ครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาใกล้กรอบเขตโทษของบราซิลนะครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วครับ
5: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับทดค่อนข้างเยอะ
12: ขวามาจังหวะนี้จะเปิดยัดติดบล็อกเองครับมีคุณเทยส่งมาบอก ทีมเชียงนครเข้าไปรอเจอใครในรอบต่อไปคะเดี๋ยวฝรั่งเศสจะเจอกับโมร็อกโกนะครับรอบ8ทีมสุดท้าย
5: ม
12: ีบอกว่าทำไมแพ้ครับตอนนั้นนอร์เวย์ก็ดีกว่ามากเลยครับผมก็จำไม่ได้นะเหมือนกันครับรู้แต่ว่าแพ้ครับ 2-1
5: แต่มุมนะครับนอร์เวย์นาทีที่2ของช่วงทดเวลาต้องตั้งรับให้ดีครับบราซิล
12: เนี่ยถ่ายครึ่งแรกนอร์เวย์มามือมาหนึ่ง
5: รูปร่างอะนอร์เวย์ใหญ่กว่าไง
12: เปิดมาลูกนี้บ่งย้อนไปไม่มีใครนะครับมีแต่บราซิลเก็บจะสวนกลับลูกนี
5: ้คืนฟอร์มแล้วมาเตเนนี่คืนฟอร์ม
12: ตัวรุกที่เล่นเกมรับได้นิดหน่อยหรือเป็นตัวรับที่เล่นเกมรุกได้นิดหน่อย
5: ครับแต่ความขยันเนี่ยมันไม่เป็นน้องอ่ะแต่ว่าเนี่ยเลือกเพลย์เล่นผิดครับเมื่อสักครู่ตัดได้แล้วแต่ว่าจ่ายไม่ตรงเพื่อนก็เลยไม่ได้สวนกลับครับบราซิล
12: ก็เจ็บผ่านมา2นาทีแล้วครับบราซิลตั้งรับอีกแล้วครับบอลของนอร์เวย์ขึ้นมาซันเดอร์เบิร์กเล่นกับแพทริกเบิร์กตรงกลางฝากไปด้านขวาเรียลสันรับบอลแล้วเคาะขึ้นกลับมาตรงกลางที่เบิร์กก่อนครับ
5: เบิร์กแล้วเมื่อไหร่ถอนครับ
12: นั่นน่ะ
5: แต่ถ้าเบิร์กถอนเร็วนี้ต้องเอ็มคอร์ดเราที่เขามีสปอตอ่ะ
12: ใช่
5: นี่ไงฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ทุกสลิปมีค่านี่เป็นไงวันนี้ไม่มีเหรอไอของผมอ่ะไอหลัดข้อเข่าอ่ะอยู่ไหน
12: เมื่อกี้รีบเข้ามาตรงนี
5: ้เออมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วของมันต้องมี
12: เปิดยาวของนอร์เวย์ปั๊มได้แล้วฮาแลนด์เอาดินอร์เวย์ขโมยมาแล้วยิงหมดโอ้โหอลิสันเบเกอร์ครับล้มตัวดักบอลไว้ได้บอลเกือบจะปลิ้นผ่านตัวเขาไปแล้วใช้แรงกดของกล้ามเนื้อกดบอลไว้ไม่ให้กระดอนเข้าไปครับไม
5: ่
12: ได้ประตูครับ
5: นี่โอ้โหฮาแลนด์มาแล้วครับตันใส่มาเกลเยสแล้วปั๊มบอลชนะไปแล้วโอ้โหบอลมาเข้าทางโอเดกาดยิงติดอลิสันยังจินไม่ได้ครับ
12: จังหวะผ่านตัวอลิสันเบเกอร์ไปแล้วใช้แผ่นหลังกดไว้ครับ
5: เฮ้ยแกไม่ไปเอาฮาแลนด์ไม่อยู่แล้วช็อตเมื่อสักครู่อ่ะเสียเหลี่ยมเลยอ่ะ
12: ส่วนจังหวะนี้ยังเป็นบอลของบราซิลนะครับขึ้นมาบ้างคุณย่าเอาเป็นคาเซมิโร่ครับให้ออกไปทางซ้ายขึ้นไม่ได้ครับ
5: สูสีอ่ะบอกเลยใครเชียร์บราซิลนี่ก็บาสวะเดี๋ยวอ่ะ
12: บอลของยิมเรสออกไปทางขวาดานิโลกลับมาที่คาเซโร่บอลมาอยู่ที่กิเบรสอีกรอบนึงครับออกไปซ้ายสุดวินิสซุจูเนียร์หนีเจอกับยูเรนเรียสันดอดมุนประธามาดิดคืนกลับมาตรงกลางตั้งป้อมกดของกิเบรสเอ้าแล้วฉลาดนิดนึงบอลกระโดดมาทางขวาครับมีระยานดักไว้ได้ก่อนเปิดโอ้โหบินมาที่ลูกนี้นี่กะควิดให้มันเป็นประตูเลยครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แต่ว่าบอลเลยออกหลังพี่ครับ
5: โอ้โหตรงนี้คือตั้งปั๊มเปิดเน้นเน้นเนื้อครับแล้วเนี่ยคาซิมิโร่โยนไปมาร์ติเนลลี่ครับเข้าบอลช้าไปครึ่งก้าวลอยตัวมาแล้วแต่มงไม่โดนครับเหลือเต็มศีรษะที่ 1-0 ของบราซิลแน่นอนส่วนเนี่ยครับช็อตก่อนหน้าฮาแลนด์ตันใส่กาเบียลกระเด็นแล้วปั๊มบอลชนะมาควินยอสสุดท้ายโอเดกาดแต่งยิงซ้ายยังติดเซฟอาริสงโอ้โหบราซิลเกือบโดน
12: ผมว่ามันคงเป็นภาพที่นักฟุตบอลมันก็คงงงไอ้นี่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแล้วจังหวะนี้ต้องมายิงใส่กันอะไรเงี้ยนะครับ
5: เพียบอะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้เพียบนิวคาสเซิล
12: จังหวะนี้นี่ก็คือมาร์ตินโอเดกาดอะไปฉกบอลจากกาเบียลมากันเยสนะครับ
5: นี่มันออลสตาร์พรีเมียร์ลีกเจอกันชัดอายเยอร์นี่ก็เบนฟอร์ด
12: ใช่
5: นีแลนก็อดีตวิลล่าเอยานนี่บอลหมัด
12: ใช่ใช่
5: นี่มันออลสตาร์พรีเมียร์ลีก
12: โมเลอร์วอลเฟ่ก็วูฟไง
5: ใช
12: ่เ
5: ออคาเซมิโร่นี่ก็อดีตแมนยูไนเต็ด
12: ส่วนจังหวะนี้ตักของนอร์เวย์ลึกเกินไปครับโอเดกาจะเล่นโดนขวางไว้ก่อนสวนกลับล
5: ู
12: กนี้บลัตโอ้โหจังหวะนี้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสายขึ้นมาดินิสจูเนียร์พยายามจะไปคนเดียวลูกนี้โดนขวางไว้แล้วเดินไปถ่วงเลยครับแม่เป็นยูเรนเรียสันนะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของทางเอาเป็นคริสโตเฟอร์อาเยอร์นะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของ นี่นะฮะ
5: ไอ้เมื่อกี้ฮาแลนด์ก็นักเตะอีสานไอ้วินิซิอุสนี่นักเตะเหนือพอเลี้ยงเลี้ยงไปไหนเลี้ยงออกหลังไป2รอบแล้วโอ้โหหรือว่านี้บราซิลเขาไม่คุยกันเขามีลายกลุ่มไหมเขาดูไม่ค่อยคุยกันเลยข้างหน้าเนี่ยต่างคนต่างเล่น
12: แล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับเกมที่เมดไลฟ์บราซิลกับนอร์เวย์ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับ
5: ก็รูปเกมเนี่ยสูสีนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือบราซิลได้จุดโทษนะครับตั้งแต่นาทีที่14นะครับแต่บูโน่กิมาราสครับยิงไม่เข้าติดเซฟออยันนีลันก็เลยยังไม่มีประตูนะครับส่วนสแตทเนี่ย

0: ตรงกรอบ2แล้วก็ไม่ตรงกรอบ2นะครับก็ค่า XG นี่บราซิล 1.01 คือจริงๆควรจะมี1ประตูไปละแต่ไม่มีส่วนนอร์เวย์นี่ 0.35 นะครับ
1: ครับผมนะครับ
0: ก็เกมสนุกเลยแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับที่ AT&T ที่ MetLife นะครับที่นิวเจอร์ซีย
1: ์ก็สมกับเป็นงานเจอกันของคู่นี้นะครับ
0: เออแต่บราซิลตามสติเลยตามสติเลยคือเจอนอร์เวย์ทีไรเหนื่อย
1: ใช่ๆนะครับก็คราวล่าสุดที่บอกไปคือปี98ที่นอร์เวย์ชนะ
0: ครับ
1: ซึ่งปี98เนี่ยวันนั้น45นาทีแรกก็0-0นะแล้วครึ่งหลังไปมี3ประตูรัวนะ
0: วันนี้ก็มีโอกาสอีกเพราะจริงๆเกมเปิดนะ
1: ใช่ใช
0: ่แค่โชคร้ายหรือมันไม่เหมาะเจาะที่ไม่มีประตูครึ่งแรกนะ
1: เออลิงฮาแลนด์นี่เหมือนได้ยินอะว่าเราแบบว่าเอ๊ยยังไม่ได้เรียกชื่อเลยก็พยายามจะมีส่วนร่วมอยู
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: อุ้ยมีเฮียน้ำทักทายมาน่าจะเพิ่งพากแบตแคนาดาที่แคนาดาเสร็จ
1: ครับ
0: เออก็ทักทายเฮียน้ำด้วยก็ถ้าผลรายการอื่นนะครับก็ตอนนี้มีฟุตบอลถ้วยโคปาชิลีนะมี4คู่ช่วงท้ายเกมนะครับโครเบซอลเสมอกับโคเบลัว 2-2 โปโตมอนนะครับชนะทางฮัวชิปาโต 2-1 นูเบรนเซ่เสมอกับคูริโคยูนิโด 2-2 เดคอนเซซิโอนนะครับนำเรนเจอร์ 2-0 แล้วก็คู่สุดท้ายพักครึ่งนะครับซานตาครูสตามหลังออเด็กอิตาเลโน 0-1 ออเด็กอิตาเลโนนี่อดีตทีมของไอ้นี่นะฟังโกดิซันโตของเชลซี
1: อ่
0: ะก็ประมาณนี้ฟุตบอลน้อยนะครับ
1: มีบอกฝรั่งเศสนี่จับฉลากเข้ารอบมาได้หรือเปล่าครับรอดูว่าที่แชมป์อังกฤษเช้านี้ครับใส
0: ๆโอ้ฝรั่งเศสเนี่ยนะจับฉลาก เป็นโคตรดีเลยเมื่อวานแค่มันเจอแบบบอล
1: ต่อให้มัดมือข้างนึงแต่เออเดี๋ยวรอดูเลยครับ
0: อ
1: ังกฤษเนี่ยผมบอกว่าให้นะนัดสุดท้ายที่เล่นในอาสเตกาคือนัดไหนหรือว่าน
0: ัดไหน
1: แคนอฟกอดครับ
0: อ๋อคลาสสิก
1: ใช่แ
0: ล้วคืนนี
1: ้นั่นคือครั้งสุดท้ายที่อังกฤษเล่นในเอสตาดิโออาสเตกานะครับ
0: เช้านี้คุณว่าไงหมอว่าไงหมอ
1: เม็กซิโกไม่แพ
0: ้อีกแล้วเหรอ
1: เอาดิเอาดิ
0: หมอตรงข้ามฟุตบอล is coming home
1: เหรอเออเม็กซิโกไม่แพ้ยิ่งผมแบ็คขวาไม่มีด้วยดีไม่ดีดีแค่ไลน์ต้องไปเล่นแบ็คขวา
0: วันนี้นี่คุณไม่มีเป็นคุณพี่ชาคริตเลยคุณแบบว่าพี่เป็นต่อไม่เอาเลยนะคุณ
1: ไม่เอาไม่เอา
0: โอ้
1: ไม่เอา
0: คู่นี้ก็นอร์เวย์ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่คู่นี้เขาชอบนอร์เวย์มากกว่าน
0: ี่คุณ6575พิมพ์มาบอกช่วยบอลรองด้วยช่วยยังไงครับถ้าช่วยได้ผมก็สบายแล้วนะฮะ
1: โอ้ไม่ต้องช่วยหรอกครับบอลรองสู้ได้เนี่ยดูสถิติเนี่ยบราซิลยิง7ครั้ง
0: ยิงเยอะกว่า
1: ตรงกรอบ2ครั้งนอร์เวย์ยิง4ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: จริงมีโอกาสเยอะนะทั้งคู่เลยแต่ไม่มีประตู
1: นอร์เวย์นี่ครองบอล 59% นะครับ
0: นี่บอกว่าวัวไม่ขยับครับพี่สนมิคมจากอาร์มซ่านะฮะทักทายอาร์มด้วยแล้วก็มา1มุกนักเตะนอร์เวย์คนไหนเป็นอมตะตอบออยันนิรันอ๋อเป็นคนไทยด้วยออยันนิรันแล้วบอกว่าแซมบ้าอะไร
1: ล่าสุดแถลงการของสมาคมฟุตบอลเบลเยียมนะครับ
0: ทำไม
1: ดาฟีโอ้โหคนลุกคนลุกอ่านปุ๊บคนลุกเขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมรู้สึกตกตะลึงกับการตัดสินใจของฟีฟ่าที่ประกาศให้ฟอร์เรนินบาโลกุลผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกคัดโทษแบนมีสิทธิ์ลงสนามในเกมที่เบลเยียมจะเจอกับสหรัฐในวันจันทร์นี
0: ้
1: ฟีฟ่าอาศัยอำนาจตามมาตรา27ของประมวลระเบียบวินัยฟีฟ่า FDC ในการตัดสินใจครั้งนี้นี่ออกแถลงการด่าฟีฟ่าเลยนะครับก็มีแจ้งมีแย้งฟีฟ่าด้วยว่ามาตรา 66.4 ของ FDC ระบุว่าใบแดงจะส่งผลให้มีการพักการแข่งขัน1นัดโดยอัตโนมัติในนัดถัดไปของทีมดังกล่าวเช่นกันนะครับก็อ่ะเอาละครับ
0: เคลียร์กันยาวประเด็นนี้มันไม่เคยมีมาก่อนไงอยู่ดีมายกเลิกโทษแบนอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีคำว่าอะไรนะเหมือนบ้านเราอ่ะมีเนี่ยคำว่ารอลงอาญา
1: ใช่
0: รอลงอาญาเพราะว่าก็คือพูดง่ายไม่ลงโทษนะตอนนี้สำหรับฟอร์เรนบอลกุล
1: ใช่นะครับมีคุณเธอลงทุนบอกว่าแซมบ้ายิงจุดโทษไม่เข้าหน้าตาน่าสนเหมือนโดนผีหลอกเลยค่ะ
0: ใ
1: ช่เปล่า
0: ไม่ใช่ อันนี้บอกว่าคุณคมใช่ลูกชายด็อกเตอร์โสพลใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ใช่เอ้าทำไมพ่อกูเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เหรอ
0: ไม่ใช่
1: คุณพ่อเพิ่งเสียไปนะครับ
0: อ๋อเสียใจด้วย
1: คุณพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนพฤษภาคม
0: ครับ
1: หนึ่งเสียชีวิตวันแรงงานพอดีเลยคุณพ
0: ่อแล้วเป็นอาจารย์อะไรอย่าง
1: น
0: ี้ป่ะครับ
1: เป็นอาจารย์ที่เกษตรลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมด
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ทาง YouTube อีกนิดนึงเขาบอกว่าโอ้มีคุณจักริดนี่โดเนทมา20บาทนะครับคุณมาก
1: ขอบคุณมากนะครับ
0: นี่บอกว่า
1: เดี๋ยวออกไปใครไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวบวยเลย
0: แบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหามาก
1: ครับผม
0: นะฮะ นี่บอกโอเดการ์ดจ่อไม่ค่ะ

0: เอ้านะฮะบอกว่าถ้าใจไทยเจอแคปเวิร์ดคิดว่าสกอร์ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ผมว่ามี 3-0 ขึ้นไปอ่ะ
1: ตอนนี้
0: แคปเวิร์ดน่าจะชนะได
1: ้ตอนนี้ใช่ไหม
0: เออ
1: นี่มีส่งมาบอกชาวสวนยางอยากแคบนะครับอยากแคบ
0: ครับคุณกล้าวถามมาว่าจะได้เห็นเนมาร์ไหมครับ
1: โอ้ไม่ได้
0: ถ้ายังเสมอ
1: เห
0: รอ
1: ทรงนี้ไม่มีทางได้เห
0: ็นเนมาร์เริ่มบ่นแล้วนะว่าแบบเอาเฮียไม่ให้ผมลงเลยเหรอ
1: เออ
0: ฮะเฮีย
1: ลงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทรงนี้เห็นยากเลย
0: ครับ
1: นี่บอกฟังในแท็กซี่ที่สวนสนามครับผมน่าจะสวนสยามหรือเปล่าครับผม
0: ครับ
1: มีส่งมาบอกเสมอ9อยู่ที11นะฮะ
0: คุณแบ่งไปหน่อยเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกเนี่ยขอบคุณหน่อยนะครับสำหรับแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ให้ติดตามได้ที่แอป Modomax นะครับ
1: ครับนะโอ้โหเอาตัวสั้นด้วย
0: ได้ก็ไม่มีผ้าหรอกข้อเท้าอ่ะ
1: ส่วนกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันยังร่วมสนุกกันได้นะครับก็เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcord Super Fan เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่20บาทนะ20บาทนี้ก็ได้10โหวตแล้วนะครับก็10โหวตนี้ก็ลุ้นหลักรางวัลหลักล้านเลยรางวัลมีอะไรบ้างรางวัลมีรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลมูลค่า 1,599,990 บาท
0: ครับ
1: มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะคร
0: ับ จริงๆผมไม่ได้เอาตัวสั้นหรอกผมเนี่ยโมโนแม็ก
1: อ่
0: ะโอเคช่วงนี
1: ้มีถามพี่สนใส่อะไรไปครับวันนี
0: ้อันนี้ใส่เสื้อฝรั่งเศสนี่ไง
1: ถามนะครับ
0: อ่ะ4:00พอดีนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามฟุตบอลโลกเกมระหว่างทางด้านบราซิลกับนอร์เวย์กันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย

0: Station Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: iOS FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: กลับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับ
3: ทาง FM 99ทีมเรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับมาติดตามกันต่อกับเกมแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับบราซิลกับนอร์เวย์45ทีแรกยังเสมออยู่0ประตูต่อ0โอ้โหแล้ว
4: จะขยับ2
3: นอร์เวย์ปรับเร็วเลยนะครับถอดอันโทนิโอนูซ่าแล้วก็
4: โซลอต
3: ออกแล้วใช้ออสการ์บ๊อบกับอันเดรสเชลดรุปก็ชัดเจนว่าปีก2ข้างไม่ทำงาน
4: ใช่
3: นะครับนอร์เวย์ก็เลยเตรียมที่จะใช้ปีกอีก2คนแทนนะครับ
4: ก็เลือกถอดริมเส้นเลยนะครับทางนอร์เวย์แต่ฮาแลนด์นี่ก็ยังค้ำอยู่ข้างหน้านะครับ ส่วนบราซิลยังเหมือนไม่มีการขยับนะครับในครึ่งหลังแหมก็เดี๋ยวต้องดูครับว่ามูฟนี้ของนอร์เวย์จะดีขึ้นหรือเปล่าครับ
3: ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับผมคมบันทิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
4: ครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง41จังหวัดของสมาชิกอสมทด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทาง YouTube และ

0: าง Facebook
1: ก็ขอความยังส่งมาได้นะครับ SMS 4689899นะครับเราอยู่ถึงตี5เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าจบใน90นาทีแต่ถ้าโอ้นี่แฟนบอลหน้าคล้ายเนย์มาร์นะแต่ไม่ใช่เหมือนเดียอ่ะก็ถ้าต่อเวลาเดี๋ยวเราอยู่ต่อนะครับแหมแต่ว่าครึ่งแรกนี่จริงๆควรจะมีสักประตูครับเพราะว่าลูกเกมเปิดมากแล้วก็บราซิลได้จุดโทษด้วยครับแต่บูโดกิมาราสยิงไม่เข้าครึ่งหลังบราซิลเคลียร์บอลเริ่มเล่นก่อนบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับ
0: ควรจะมีสักประตูนี่คุณอยากให้ไปอยู่ฝั่งไหนครับ
1: ก็ดูโอกาสนี่มันก็ควรจะต่างไงก็ได
0: ้โอกาสเท่ากันตรงกรอบ2ครั้งเท่ากันเอาละครับครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเกมที่ MetLife ครับก็นอร์เวย์เริ่มมาครึ่งหลังนี่เปลี่ยน2ผู้เล่นเลยนะครับถอดอันโตนิโอซ่าแล้วก็อเล็กซานเดอร์สล็อตออกส่วนบราซิลยังเป็นเพื่อนชุดเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่มีรายนามการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะ
1: ก็ยังมีสำรองดีๆนะของบราซิลอย่างวันนี้เนมาร์ก็มีชื่อนะครับแล้วก็พวกเอ็นดริกรวมถึงอีกอร์เชียโก้เนี่ย
0: ครับ
1: แต่วันนี้ลาฟินญา
0: เจ็บ
1: ไม่มีชื่อ
0: ใช่ใช่ใช่ยังเจ็บอยู
1: ่ก็มีชื่อแต่ก็มีโอกาสที่จะลงค่อนข้างน้อย
0: ใช่ขอความยังส่งมาพูดคุยกันได้นะทาง4689899นะครับหรือทางอินบ็อกซ์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับ
1: อ่ะบุกตะลุยมาตรงกลางครับบราซิล
0: แหวกของแกเบรียลมาร์ติเนลลี่ให้ออกมาทางซ้ายครับบอลอยู่ที่วินิซุสจากซ้ายย้อนเข้ากลางกลับมาคาเซมิโร่เพิ่งคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเกเบรียลต้องดูการแก้เกมของคาร์โลอันเชลติครับถ้ายังจำกันได้รอบที่แล้วเนี่ยครึ่งแรกบราซิลก็เป็นรองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้คาร์โลอันเชลตินี่นะครับแก้เกมเรียก2ประตูคืนกลับมาได้ส่วนบราซิลเปิดจากขวาเข้ากลางไปโดยรายานลูกนี้ยังโดนบล็อกออกข้างมาก่อนครับเป็นทุ่มของบราซิลครับ
1: เป็นกุนซือที่แก้เกมเก่งอยู่แล้วนะครับคาร์โลอันเชลติครับประสบการณ์มากมายครับ
0: ดีไม่ดีเนี่ยบารมีของอันเชลติเนี่ยอาจจะดีกว่านักฟุตบอลบราซิลทั้งทีมก็ได้นะครับ
1: ผ่านมาหมดแล้วครับ5ลีกใหญ่ทีมเมนลีกซึ่งได้อาราลิก้า
0: จังหวะนี้บอลโดนรายานน่าจะเป็นจังหวะบอลโดนมือรายานครับ
1: บุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับบราซิลดูแล้วก็น่าจะไม่อยากต่อเวลาครับแต่ตอนนี้เป็นบอลของนอร์เวย์นะครับนีแลนจะเปิดซึ่งแหมวันนี้โดดเด่นทีเดียวครับออยันนีแลน
0: วันนี้เนี่ยนะถ้านอร์เวย์เข้าเนี่ยนะพรุ่งนี้พลาดหัวขึ้นเลยนะ
1: นีแลนเหรอ
0: ไม่ใช่อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรมาเลยนะ
1: พายเรือกันอีกครับมาอีกแล้ว
0: ออสการ์บ๊อบโดนแซะล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของนอร์เวย์ครับ
1: ยังถามครึ่งหลังผู้บรรยายก็ต้องเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมครับอ๋อเราย้ายมานั่งข้างนอกเหมือนเดิมนะ
0: ใช่ครับ
1: ข้างในนี่ยังกับตู้แช่ปลา
0: คือจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตอนครึ่งแรกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไมค์ไม่ออกเสียงไม่มีเสียงนะครับมันก็เลยต้องขยับมาอยู่ข้างนอกที่เดิม
1: ดีละปกติผมชอบนั่งข้างในนะแต่ช่วงนี้ข้างในนี่เหมือนตู้แช่ปลาเขากลัวเราบูดอ่ะ
0: แหมพอร้อนพวกคุณก็บ่น
1: พี่เจ๋งถามว่าออกมาบรรยายข้างนอกทันไหมเรียบร้อยนะพี่เจ๋งก็ย้ายมาข้างนอกละนะครับ
0: ครึ่งแรกมีปัญหาเรื่องไมโครโฟน
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องคือไมโครโฟนเป็นแบบเปิดปิดแล้วเมื่อกี้ที่เสียงไม่ออกเพราะไม่ได้เปิดนะครับแล้วมันหลบอยู่ข้างหลังแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ส่วนจังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาทางขวาครับมาร์ติโนเดกาดไหลเข้ากลางกลับมาบอลของแพทริกเบิร์กหลบมาได้แพทริกเบิร์กโอ้โหยิงลูกนี้ยิงเองครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของแพทริกเบิร์กข้ามคานไปไหนไม่รู้เลยครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับโบโดกริมไปได้นานขนาดไหนนะครับสำหรับแพทริกเบิร์กฟอร์มดีแล้วก็นะครับกับโบโดกริมในช่วง2ฤดูกาลหลังสุด
1: ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนอร์เวย์จังหวะจบของแพทริกเบิร์กคุณซื้ออย่างสตาร์เลสโซบักเคนก็ยังชิวๆครับสกอร์ลูกทีมยังไม่ตามหลัง
0: ครับ
1: โอ้ตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึ้นมาเพลสแดนบนใส่บราซิลด้วยครับตอนนี้ขึ้นบอลลำบากครับทีมแซมบ้าม
0: ันเปิดมาจังหวะนี้โดนดักนอร์เวย์เก็บบอลได้ครับซานเดอร์เบเก้ให้มาโอเดกาดออกขวามายูเลียนเรเซนยังไม่เปิดบอลกลับมาโอเดกาดอีกที

0: ส้นว่ะจังหวะนี้ขึ้นกลับมาบ๊อบออสการ์บ๊อบเล่นแคบๆแม่บอลแคบๆนี่ขยันเล่นกันเหลือเกินนะครับแล้วจังหวะนี้บอลออกไปแล้วครับเป็นบราซิลทำออก
1: กลายเป็นว่าครึ่งหลังนาที49ตอนนี้นอร์เวย์นี่บุกใส่บราซิลอยู่นะครับแม่แท็กติกมาแปลกเลยครับแล้วทุ่มสั้นๆมาที่ออเดการ์นะครับเล่นกับไลเยอร์สันล้มลงไปโอ้ไม่ได้ก็เป็นทุ่มของบราซิล
0: นี่มีคนเขาถามมาใน YouTube บอกต้องสนขอบอลตอนเช้าสักคู่สัก3คู่ได้ไหม
1: สามเลยเหร
0: อ
1: นี่ไงก็ต้องบราซิลช่วงนี้นาวติโก้ไป 6:30 น
0: เม็กซิโก 8:00 น
1: เออตามนั้นหมอให้เม็กซิโกไปบอลของนอร์เวย์นะครับหม่งสวนไปอาเยอร์แล้วฝากมาฮาแลนด์ฮาแลนด์เก็บได้ครับย้อนกลับไปที่โวลเฟอร์อู่กายแม่บราซิลครึ่งหลังเนี่ยลงมาแพ็กในแดนตัวเองนะครับมามุกไหนเนี่ยอันเช่
0: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เติมขึ้นมาแล้วครับอาเยอร์ให้ออกมาขวาสุดที่ยูเรนเรเซนไรเออร์สันฝากลูกนี้มีสถิติหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะคุณสน
1: ยังไง
0: 6ครั้งหลังสุดในฟุตบอลโลกนะครับบราซิลตกรอบด้วยการเล่นในรอบตัดเชือกกับทีมจากยุโรปทั้งหมดนะครับก็คือเอาง่ายก็คือทีมเจอทีมจากยุโรปตกรอบตลอดอ
1: ่
0: ะ
1: ครับนี่คุณเอาสถิติเข้าทางนอร์เวย์ต้องใช้คำว่านอร์เวย์ของคุณตอนนี้ด้วยเอาสถิติมาอ้างอิงใหญ่เลยนะ
0: เอาจริง
1: บราซิลขึ้นบอลไม่ได้นะครับต้องเคลียร์ทิ้งออกมาครับดานิโลโดงโดงโอ้แล้วคุณทางมาร์ตินเนลลี่เก็บไม่ได้เป็นโอเดกาเก็บได้ม้วนย้อนคืนออกมาบอลตั้งที่อาเยอร์ครับ
0: กลายเป็นว่าครึ่งหลังกลับมานอร์เวย์ก็ยังดีกว่าครับ
1: เนี่ยผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วเผลอๆอันเช่รอสวนน่ะ
0: คืออันนี้ก็คือปล่อยให้ตายใจให้บุกเพลิน
1: ๆอาจจะแบบรอสวนแล้วก็อาจจะหรือก็ค่อยมาคองบอลบุกนาทีท้ายๆอะไรอย่างน
0: ี้
1: เพราะต้องยอมรับว่าเรื่องร่างกายอ่ะนักเตะนอร์เวย์ดูดีกว่านะความสูงใหญ่ความฟิตเนี่ยนะโอ้แปลกครับแท็กติกครึ่งหลังของอันเช่เนี่ยปล่อยให้นอร์เวย์คองบอลเลยครับผ่านครึ่งหลังมาเกือบ10นาที
0: บอลของนอร์เวย์ขึ้นมาอีกครั้งนะครับมาร์ตินโอเดการ์ดครึ่งหลังนี่บราซิลก็ยังไม่ไล่นะครับ
1: ไลเยอร์สันครับเล่นกับออสการ์บ๊อบตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึงเกมใส่เลย
0: แต่ว่ายืนโซนแน่นจนนอร์เวย์เองก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับลองขึ้นซ้ายดูครับนอร์เวย์เมื่อโวเฟ่คืนกลับมาที่ท็อปยอร์ให้เกมครับเล่นสั้นๆบอลของโอเดการ์ดเล่นอะไรครับคาร์โลอันเชลลอตติแต่จังหวะนี้ขึ้นมาแล้วครับซ้ายของเชลดรุปออกไปซ้ายสุดโมโลโวเฟ่เปิดไม่ดีครับโดนมาคุณยอเตะทิ้งมายังเป็นนอร์เวย์ได้เก็บอีกทีนึงครับพยายามจะเบิ้ลออกทางซ้ายก็ย้อนหลังเพื่อนไปเยอะเลยครับจังหวะเปิดของท็อปยอนเฮเกมออกข้างยังได้ทุ่มครับ
1: บราซิลนี้นี่มี6วงได้เลยนะบราซิลนะ
0: ไปจัดไป
1: แล้วเนี่ยทุ่มช้าด้วยครับดานิโลเอาลูกเก่ามาสู้เลยดึงช้าคือผมมองอันเช่จะมองว่าถ้าเล่นเร็วเนี่ย
0: เสียเปรียบอะ
1: เสียเปรียบแล้วโอกาสมันจะ50-50ถ้าดึงเล่นช้าหน่อยเอาจะมีโอกาสใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วได้เปรียบนะสำหรับบราซิลแต่ตรงนี้นอร์เวย์ลุยมาอีกแล้วโอ้โหยังติดที่ดานิโลดานิโลฝากสั้นๆชิงกันมามาร์ตินเนลลี่วันนี้เล่นเบอร์8เลยครับมาร์ตินเนลลี่ติดเครื่องม้วน1ทีคองบอลก่อนถ่ายมาซ้ายครับ
0: บอลซ้ายเติมขึ้นมาครับบราซิลจังหวะนี้ฝากถึงวินิซุจูเนียร์แล้วครับวินี่จี้ใส่แนวรับนอร์เวย์แล้วพาขึ้นมาถึงริมกรอบแต่โทษแต่อ้อมไปแล้ววินีซุจูเนียหลังโอ้โหสุดเส้นหลังแล้วบอลสุดท้าย
1: ไม่ได
0: ้โดนวินีซุ
1: ได้ไหม
0: ได้หรือเปล่าครับ
1: โอ้อเยอร์ครับแ
0: หมเหมือนจะได้นะ
1: วินีอุสนิดนึงแต่วินีซุ
0: ได้แต่มุม
1: กระชากหนีออสการ์บ๊อบไปเร็วกว่าแล้วโอ้โหคล้องหนีไรเยอร์สันไปสุดเส้นหลังยัดมาจริ งๆต้องได้ครับเพราะว่าแหมโดนอเยอร์เตะมุมครับยังไงเตะมุมครับของบราซิลครับเล่นโดยคุณย่า
0: อาเยอร์นี่พยายามจะไปประท้วงว่ามันโดยวินิซุสออกหรือเปล่าครับเตะมุมมุมทางฝั่งซ้ายนะครับมาริสคุณย่าจะเปิดเข้าไปโหแดงเถือกไปหมดเลยครับนอร์เวย์อยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองวินิให้ไอ้คุณย่าให้สัญญาณเปิดไปเสาแรกล้นไปหมด

0: เอาละครับล้นทางซ้ายแล้วสวนกลับของนอร์เวย์ด้วยครับอันเดรสเชลดรุปไม่รีบครับขึ้นไม่ได้โดนบราซิลดักไว้ก่อนบอลย้อนกลับมาท็อปยอนให้เกมเล่นกับอาเยอร
1: ์คุณว่าครึ่งหลังเขาดึงช้าลงมาทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เกมนี้ต้องมีประตูแรกนะครับเชื่อว่าอยู่กันไม่ได้แน่นอน
0: อาจจะมั่นใจว่าออยานีแล่นเหนียวสู้อลิสันเบเกอร์ไม่ได้ก็เลยรอวัดจุดโทษเลยดีกว่า
1: ขนาดนั้นเลยแล้วไอ้คุณมีวินซีอุสมีตัวดีๆนี่คุณไม่เอาเลย
0: โอ้10นาทีผ่านครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์0ครับไบรสันเปิดขึ้นมาจังหวะนี้บ๊อบคืนกลับมาให้มันตรงกลางซันเดอร์เบเกอร์เล่นแล้วบอลออกมาที่บ๊อบเอาละครับออสกับบ๊อบทางขวามีไรซันประคองอยู่นะครับฝากไปที่ไรซันแล้วไม่เล่นเร็วด้วยไรซันเคาะขึ้นกับมาตรงกลางโอเดการ์ดให้มาที่อาเยอร์โอเดการ์ดอีกทีมาที่โอเดการ์ดซานเดเบเก้กลับมาโอเดการ์ดอีกรอบครับ
1: ตอนนี้ติดชึ่งเลยครับคือฝ่ายไหนคล้องบอลอีกฝั่งหนึ่งก็ลงไปแพ็คแน่นครับในแดนตัวเอง
0: ส่วนจังหวะนี้ออสการ์บอฟเก็บบอลได้จากบริเวณกลางสนามแล้วให้ไปทางซ้ายเติมขึ้นมาของเชลดรุปจะปาดเข้ากลางลูกนี้บราซิลยังดักไว้ได้ก่อนครับมีเหนียวนิดนึงแต่ว่าเชลดรุปไปเอาไปได้ทางซ้ายโดนรุม2คนสุดท้ายบอลโดนเชลดรุปออกครับ
1: ไปไม่ผ่านครับเจอดับเบิลทีมครับระหว่างดานิโลกับมาคินยอฟเข้าไปบีบถึงหลังผ่านมา11นาทีนะครับยัง 0-0 ครับบราซิลกับนอร์เวย์ครับ
0: ช็อตแรกนึกว่าไอโชว์สปีด
1: เออไม่ใช่เมื่อวานไอเกมเคปเบิร์ดไงไอโชว์สปีดเข้าไปดูมาไปเชียร์เคปเบิร์ดขอความมาได้เลยนะครับ4689899ครับเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆครับนี่บอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมคิดว่าเนมาร์เดนลงอีกสักนัดไหมครับผมคิดว่าอันเย่คงจับนั่งตลอดแน่เพราะทุกวันนี้ทุกนัดต่อจากนี้สำคัญจากคุณโค้ชบ้านนอกผมมองว่าถ้าเสมอยังไม่ได้ลงแต่ถ้าบาซิลตามหลังมันจะมีเพราะเหมือนอย่างวันเจอญี่ปุ่นก็เห็นอย่างมาวอร์มนะครับเนมาร
2: ์วอร์มเอาไอ้นี่ไปนั่นแหละ
1: เอาเหงื่อ
2: วอร์มเอาผ้าไปนั่นแหละ
1: เราเอาเหงื่อโอ้แต่ครึ่งหลังต้องบอกว่าสปีดบอลช้าลงครับอย่าบอกนักนักคมนักสนครับเช็คไว้ให้หนูด้วยนะครับว่าใบเหลืองเนี่ยอ๋ออยากให้เกิน4แต่มุมอย่าเกิน8ค่ะจากคุณนงทุน
0: ใบเหลืองน่าจะยัง
1: น้อยนะ
0: ไม่เท่าไหร่
1: เขาไม่ค่อยแจก
0: 45ถึงตรงนี้เนี่ยจะ60นาทีแล้วยังไม่มีใบเหลืองเลยนะครับแล้วก็เตะมุมอ๋อแต่ว่าเตะมุม5ครั้งนะครับเอาแล้วครับเอ็นดริก
1: เอ็นดริกกำลังจะลงมาแทนมาทุสคุณย่าโอ้โหถอดคุณย่าเลยครับอันเช่หลังผ่าน57นาทีเอ็นดริกนะครับตัวกองหน้าจากมาดริดที่ปล่อยไปให้ดียองยืมซีซั่นที่แล้วกำลังจะลงมา
0: เขาไปเฉิดฉายกับลียองนะ อยู่กับเรอัลมาดริดนี่คาร์ลอันเชลติไม่เคยเรียกใช้เลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าอยู่กับทีมชาติบราซิลนี่เป็นครั้งที่2แล้วครับที่เรียกเอ็นดริกมา
1: ก็นัดเจอญี่ปุ่นก็ลง
0: ใช่
1: อายุ19เท่านั้นนะครับเอ็นดริก
0: ส่วนจังหวะนี้บอลของนอร์เวย์ครับยังได้บุกขึ้นมาทางขวายูเลียนโรเลสันไหลตามช่องมาให้ออสคาร์บ๊อบ1-2กันบอลกลับมาที่บ๊อบแต่ว่ายังอยู่ทางขวานั่นแหละครับเข้าไม่ได้โอกาสจะจ่ายยัดติดบล็อกครับคาเซมิโร่ดักดีแล้วสวนกลับลูกนี้ให้วินิซุสแตะหลบมาแล้ว1ทิ้งขึ้นหน้าให้เอ็นดริกหลุดมาจังหวะนี้เอ็นดริกจับยาวมากแต่จิ้มไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจ่ายอย่างสวย
1: ยิงไปไหน
0: ย
1: ิ
0: งอย่างสวยเลยครับเอ็นดริกไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบราซิล
1: โอ้โหตรงนี้เล่นกันแค่2คนครับเนี่ยแกะตรงกลางครับคาเซมิโร่แล้วทิ้งมาทางซ้ายวินิซูสครับแตะหนีไรอาซันแล้วให้ช่องในครับทะลุแนวรับคู่เซนเตอร์เอ็นดริกบอลแรกไม่ดีก็เลยต้องจิ้มฉีดยาด้วยซ้ายซึ่งไม่ตรงกรอบครับตรงนี้คือโอ้โหพื้นที่และเวลาเยอะมากแต่ว่าพยายามจิ้มหนีนีลั่นครับแล้วบอลมันหลุดเสาไกลครับ
0: คือจังหวะจ่ายบอลของวินิซูสจูเนียร์เนี่ยกองหลังนอร์เวย์3คนนี่หลุดทั้งแผงเลยนะครับโอ้แต่เอ็นดริกยิงหน้าผิดหวังเหลือเกินครับลูกนี้ไม่ได้ประตูขึ้นนำสักทีครับบราซิล
1: ต้องบอกว่าเนี่ยครับวิธีการของอันเช่ครึ่งหลังคือลงมาแพ็คนะครับ

0: รอสวนจากความสามารถเฉพาะตัวของวินิทอุสมาร์ติเนลลี่แล้วก็พวกเฮนริกครับ
1: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เลยไอของบราซิลเหลือเกินครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีโอกาสเลยนะจนเมื่อกี้นะ
0: เน่งๆเมื่อสักครู่จะว่าไปวันนี้บราซิลก็ไม่คมนะครับได้จุดโทษยิงไม่เข้าเมื่อสักครู่หลุดเดี่ยวไปก็พลาด
1: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เก็บบอลหน้ากรอบเขตโทษบราซิลแล้วให้มาทางขวาครับบ๊อบในกรอบเขตโทษแล้วด้วยบ๊อบโยกบ๊อบมั่วสุดท้ายไม่ได้เลยครับบอลล้นไปเข้าทางบราซิลครับมาร์ติเนลลี่เก็บบอลแล้วให้ไปทางขวาครับเติมขึ้นมาบอลของดานิโลให้ตรงกลางลูกนี้เอนริกจ่ายไม่ดีแต่ว่ายังมีเพื่อนช่วยหนุนขึ้นมาอีกทีนึงบอลกลับมาที่เอนริกอีกรอบนึงครับเอนริกหน้ากรอบเขตโทษนอร์เวย์จับจังหวะนี้แต่ออกซ้ายแล้วยิงเลยบอลฉลับท็อปยอนเฮเกมออกหลังเป็นเตะมุมของทีมชาติบราซิลครับ
0: ยิงไปตรงนั้นนี่วินิทอุสคอนเลยครับขอบอลฝั่งซ้ายแต่เอนริกไม่ให้ครับบอกผมจะเกิดครับแล้วกดด้วยซ้ายติดเฮเกมครับออกหลังเตะมุมบราซิลครับอ่ะเริ่มมีช็อตได้ลุ้นครับทีมแซมบ้าเตะมุมนะครับกราเบียวน่าสนใจครับรูปร่างสูงใหญ่ทำได้ดีเวลาเล่นเซตเพย์ให้กับอาร์เซนอลนะครับรวมถึงพวกดานิโลคาเซมิโรครับมีลูกหม่งที่อันตรายครับนอร์เวย์ต้องโหตั้งแนวเลยครับไอเจอร์นะตามประกบมาควินยอร์ดอยู่คนเตะนี่บรูโน่กิมาร์ไลส์ครับเตะมุมทงฝั่งขวาครับเหลี่ยมเท้าขวา
1: เปิดของบรูโน่กิมาร์ไลส์เข้าไปนีแลนชกทิ้งมาซะก่อนครับนอร์เวย์พยายามจะเคลียร์มาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโดนบราซิลเก็บไปแล้วครับจังหวะ2ตักขึ้นหน้าลูกนี้มงตั้งกลับมาได้ด้วยบอลอยู่ที่ระยานยิงเลยติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โหทิ้งตัวควักออกมาได้ครับเอาอย่างนี้แล้วไม่ออกด้วยครับนอร์เวย์จังหวะนี้ได้สวนไหมตักมาบอลย้อนหลังพี่หัวทองไปอีกครับ
0: ยังหาแล่นดีกว่าฮะเนี่ยก็ทิ้งมาสวนกลับไม่ได้ครับนอร์เวย
1: ์ถ้าอ่านชื่อหัวทองเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นหัวอื่น
0: เ
1: นี่
0: ยเดี๋ยวก็ถามว่าบูลลี่พี่ห่างม้าเนี่ยทรงผมไว้เตียห่างม้าบ๊อบมั่วจริงๆเมื่อกี
1: ้โอ้เลี้ยงคือแบบเลี้ยงอยู่ที่พันขาเฉยเลย
0: แต่ลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นคุณย่าผมว่าน่าจะได้นะแต่ว่าไอ้คนหลุดไปนั่นเป็นเอนริกนะครับ
1: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของบราซิลครับวินิซุสหลบเรียซันทำไมวันนี้มันขวาผ่านตลอดเลยวะ
0: ตอนนี้ไรยาซันเริ่มกลายเป็นกรวยแล้ว
1: แล้วตากลูกนี้มงกลับเข้ามาไปยัดติดแซมอีกครับโอ้โหออยานีแลนกินอะไรมาครับวันนี้
0: น่าจะกินกาวอ่ะ
1: โอ้โหบูโนกิเรสปลาเน่งๆเลยครับแต่ว่าออยานเล่นปัดทิ้งออกหลังไปอีกครับ
0: เนี่ยตรงนี้คาซิมิโร่ตักมาจริงก็มีเหลื่อมตั้งแต่ตรงรายยานแล้วครับแล้วม่งชงกลับมาแต่ว่าโอ้โหกิมาไลส์ครับจ้องบอลแล้วก็วางเท้าแปรด้วยขวากระแทกไปแต่ว่าติดมือซ้ายของนีแลนครับปัดออกหลัง
1: โถจังหวะแปรนี่คือเน้นเลยครับกิมาไลส์ยัดลูกนี
0: ้ผีเข้าแล้วแหละนีแลนเนี่ยโอ้โหแล้วช็อตยิงของรายยานนี่ก็เซฟครับโอ้โหวันนี้ถือว่าท็อปฟอร์มจริงครับนีแลนน่าจะดูโวซินย่าเยอะหรือไม่ก็ดูไอ้เมื่อวานอ่ะไอ้โอแลนโดกิลอ่ะ
1: อินสปิเรชันมันสูงไง
0: มาเปลี่ยนเพิ่มครับทางนอร์เวย์ครับลายเยสันนี่ไงออกเลยไม่ไหว
1: เออวันนี้มันไม่ไหวจริงๆครับน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะ
0: เออสเนสลง
1: เพราะว่าจังหวะวินิชุดเลี้ยงอ่ะมีช็อตนึงที่เหมือนก็ทำท่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเอออ
0: ยู่ไม่ไหวเหรอ
1: เอออูโน่หล่าทอง
0: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนอร์เวย์ดึงช้าเลย
1: เอาเฟเดริกอุสเนตลงมาแล้วครับสำหรับนอร์เวย
0: ์ก็เล่นแบ็คขวาได้อุสเนตของเบนฟิก้า
1: เพราะไรซันน่ะก็คือขวาผ่านตลอดมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้อุสเนตจ่ายยัดเข้ามาได้ด้วยถึงฮาแลนด์แต่ว่าพยายามจะเบิ้ลจังหวะเดียวของฮาแลนด์ก็ยังติดบล็อกอยู่บอลกระโดดมาซานเดอร์เบเก้เก็บครับนี่บอกว่าแช่ว่านสำหรับเดียวกับเสือใบแน่นอนถึงเหนียวขนาดนี้เกมครึ่งหลังผ่านมา20นาทีแล้วนะครับยังทำอะไรกันไม่ได
0: ้คือวันนี้อันเช่เลือกใช้คนที่ลงมาแทนปาเกต้าคือมาร์ติเนลลี่นะ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ดูตอนนี้ยังทำหน้าที่ได้ดีครับ
1: บอลของนอร์เวย
0: ์นอร์เวย์นี่ไม่เอาเลยครับตอนนี้
1: เหมือนพอเอาเฟรดริกรูสเตดลงมาก็ต้องปรับ

0: จูนกันใหม่นะครับจังหวะการเล่นอุสเนตให้มาทางขวาลูกนี้ออสคาร์บ็อบจะพลิกแล้วอุสเนตมาช่วยตบเข้ากลางมาให้บริการได้ครับบอลถูกย้อนกลับมาที่แพทที่เบิร์กก่อนบริเวณกลางสนามเบิร์กลากขึ้นมาลูกนี้ให้ไปซ้ายเติมของมูเรโวเฟ่ไม่ได้ครับพอเข้าแล้วรู้สึกตันถอยออกเลยนะครับนอร์เวย์มาอีกทีนึงสายของนอร์เวย์มูเรโวเฟ่เปิดลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีโอ้โหเกือบพลาดครับบราซิลอลิสันออกมาตัดบอลไม่โดนครับยังดีที่นอร์เวย์หาบอลไม่เจอบอลยังกระโดดออกหลังเป็นเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
1: ทิ้งบอลด้านซ้ายเข้ามาแล้วโอ้โหอลิสันออกมาไม่เจอแล้วไปกักกับแกเบียครับดีที่บอลไม่ตรงกรอบครับก็เลยยังปล่อยออกหลังเสียแค่เตะมุมนะครับบราซิลโอ้โหฮาแลนด์เนี่ยถลำไปแล้วไม่งั้นนี่โอ้โหส้มหล่นมาทั้งสวนครับ
0: ถ้ามีผู้เล่นนอร์เวย์หาบอลเจอสักคนเมื่อกี้เป็นเรื่องแน
1: ่โอเดกานะครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับจะเปิดโค้งหาปากประตูครับฮาแลนด์นะครับอายเยอร์เฮเกมอยู่ในกรอบครับ
0: เตะมุมของนอร์เวย์ยกเข้าไปโดนมงสกัดทิ้งออกมาครับบอลล้นกระโดดออกมาทางกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายนอร์เวย์ยังตามมาเก็บได้ครับเชลดรุกให้มาบ๊อบออกไปที่เชลดรุกทางซ้ายบอลจับไม่นิ่งแต่ยังได้บอลอยู่เชลดรุกโดนบีบต้องคืนกลับมาบ๊อบเล่นกับเชลดรุกทางซ้ายแล้วนะครับแคบๆเข้ายังไงบอลกลับมาบ๊อบจิ้มลูกนี้นอร์เวย์หลุดเข้ามาแล้วดีโอ้โหจะให้ฮาแลนด์ชาร์จไม่โดนครับอู้จังหวะนี้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เหลือเกินครับจังหวะแอซซิสของคริสโตเฟอร์อายเยอร์ครับ
1: โอ้โหตรงนี้นี่จะแจ้งของนอร์เวย์เลยครับเนี่ยฝั่งซ้ายเล่นกันระหว่างบ๊อบกับเชลรูปครับแล้วสุดท้ายดีดมาอายเยอร์เปิดไปเสาไกลให้กับฮาแลนด์แล้วเนี่ยตัวคุมไม่อยู่แล้วครับเปิดไซก้อยมาโอ้โหแต่ฮาแลนด์ช้าไปครึ่งก้าวครับชาร์จไม่โดน
0: อายเยอร์นี่จังหวะนี้นี
1: ่ครึ่งก้าว
0: แอซซิสเป็นปีโร่เลย
1: โอ้โห
0: ไซก้อยด้วยครับ
1: เป็นไง
0: โอ้โห
1: ชาวไวกิ้งวันทายจันเสียดายครับโอ้โห
0: เสียดายเลยครับ
1: เป็นซิตี้เป็นดอนอยู่ซิตี้นี่เข้าแล้วแล้วเปลี่ยนครับบราซิลอาร์ตินเนลลี่ออก
0: ไม่ไหวก็บอกแล้วว่าให้เป็นตัวสำรองอู้แล้วเอา
1: ลายานออกอู้ถอด2ตัวลุกครับบราซิล
0: เอาดานิโลซันโตสลงมาครับ
1: อ้าวนี่ไงคุณไปหาว่าไม่มา
0: เนย
1: มาครับ
0: เนยมา
1: เนยมาลงมาครับนาที67ลงมาพร้อมดานิโลครับ
0: เอาเนยลงมา
1: เอ้ยอย่างงี้ข้างบนก็มีแค่วินิซิอุสกับเนมาแล้วดิ
0: ใช่ครับผู้สินปล่อยไฮเดรชันเบรกก่อนครับแบบนี
1: ้กินน้ำสักครู่
0: เนยเพิ่งลงมาไฮเดรชันเบรกทำไมอู้นี่เลือกถอดรายานออกนะครับ
1: งี้เขาก็เล่นกัน2คนไปเลยเนยอ่ะเนยกับวีเนยกับอุ๊ด
0: เ
1: น
0: ี่ยเออเป็นคู่หูวีเนย
1: เนยกับนี่วินนี่
0: วีเนย
1: โอ้โหมาหาแลนด์มาสักครู่พลาดได้ไง
0: เนาะมันเป็นท่าไม้ตายของเขาตอนอยู่ซิตี้แล้วท่าแบบนี
1: ้
0: เอาละครับเห็นมีคนถามมาพอดีว่าเนยจะได้ลงไหมนะฮะ
1: มาแล้วเนย
0: มาแล้วนะฮะ
1: เอ
0: า
1: อีกแล้วเหลือเนี่ยครับ10 22นาทีครับควอเตอร์สุดท้ายแหละพักกันสักครู่เดี๋ยวแม่แต่กล้องก็จับมาเอนดิกด้วยนะครับก็แม่พลาดโอกาสทองจังหวะที่วีนี่ดีดมาให้เข้าข้างบนมี3คนขออภัยมีเอนดิกผมลืมไปแล
0: ้
1: วไม่ค่อยมีตัวตน
0: ใช
1: ่เอนดิกเนมาแล้วก็วิทิอุสนะครับ
0: เอาเลยครับ
1: โชว์สเต็ปเดี๋ยวแข้งจากซานโตสเนมา
0: ดาวยิงที่ประธานาธิบดีต้องออกตัวว่าให้เอามา
1: เออเนี่ยแต่ว่าไอ้จังหวะเอนดิกหลุดไฟ
0: น่าเป็นประตูที่สุด
1: โอ้โหไอ้โนยิงไม่ได้ได้ไงเนี่ยฮาแลนด์กุมหัวเลยว่าโอ้กูโดนแล้วแต่ว่าไม่โดนครับ
0: ฮาแลนด์บอกถ้าเป็นกูหลุดไปนะ
1: โอ้โหไม่ได้คิด เดี๋ยวดูกันครับ
0: สร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าครับเนมา
1: เอนดิกวีนี่3ประสานครับ
0: กับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีนะครับในช่วงครึ่งหลัง
1: สามประสาน NEV ไปปลุกเราเพื่อนๆครับเนมา
0: อ้วนเหมือนกันนะ
1: โอ้โหเขาเรียกว่า
0: เจ้าเนย
1: ะทรงเสีย
0: เออสามประสานครับ NEV

0: แนวรุกเนฟ
1: มีไหม VEN
0: มีบอกราฟินญาไม่ฟิตหรือเปล่าครับเจ็บเลยครับไม่ใช่ไม่ฟิตครับราฟินญาเจ็บโหนี้เม็ดไลฟ์คนเต็มอ่ะ
1: แต่ต้องยอมเราว่าดูเสื้อแฟนที่ใส่เสื้อเหลืองเชียร์บราซิลเยอะกว่านะ
0: ใช
1: ่นอร์เวย์อาจจะมีประมาณ 40% ลุยกันต่อนะครับไปอย่าอม
0: 20นาทีสุดท้ายครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับต่อจากนี้ใครมีประตูอาจจะเป็นประตูชัยเลยก็ได้นะครับ
1: ด้วยคมๆด้วยเพราะว่าจริงๆคือมีโอกาสทั้ง2ทีมนะครับลุยกันต่อครับทุ่มบราซิลครับด้านซ้ายย้อนกลับไปตั้งที่กราเบียลมาโกเยส
0: คือหลังกลับไปไล่กันอยู่ครับมาควินยอร์ดโดนไล่เพรสสูงเลยออกมาทางขวาเปิดมาลูกนี้พยายามจะบีบตรงกลางดานิโลซันโตสยังเอาตัวรอดได้ดีครับบอลทางซ้ายของบราซิลวินิซุสให้มาเนย์มาจับบอลแรกเนย์มาติด
1: โอ้เนย์มาติดเลี้ยงติดเลย
0: เนย์มาเลี้ยงติดแต่ว่ายังได้ทุ่มครับจังหวะนี้บอลกลับมาที่เนย์มาอีกรอบนึง
1: แล้วลงมานี่เป็นเบอร์10เลยทิ้งบอลไปไหน
0: ไปหาออยานีแลน
1: โอ้เฮีย
0: เอาละ2จังหวะแรกเริ่มละ
1: โอ้เลี้ยงติดกับเปิดเข้ามือโกแต่ตอนนี้ลงมาเป็นหน้าต่ำนะครับเนย์มาร์แล้วขยับวินิซุสไปชิดด้านซ้าย
0: บอลขึ้นมาจังหวะนี้ของนอร์เวย์โดยคริสโตเฟอร์อายเออร์เปิดขึ้นหน้าอย่างไม่ดีครับโดนดักไว้ได้ก่อนอ้าวแต่บราซิลก็เปิดติดเหมือนกันครับออสการ์บ๊อบไปเก็บมาให้ได้ออสการ์บ๊อบฝากเข้ากลางมาบอลของมาตินโอเดกาดจิ้มมาเออร์ลิงฮาแลนด์ตั้งเข้าขวาโอเดกาดไปช่วยเก็บไว้ก่อนโอเดกาดดึงโอเดกาด 3-4 คนตรงนั้นโอ้โหเป็นขนมปังในบ่อปลาเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าบราซิลเตะทิ้งออกมาแล้วครับ
1: โอเดกาดไม่ยอมให้บ๊อบครับคิดว่าตัวเองเป็นเมสซี่ครับแม้จะกระชาก 4-5 ด่านครับ
0: 5คนของบราซิลเดินลุมจ๊อบๆๆๆๆทําอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ไอ้จ๊อบๆนี่ลุมกินขนมอ่ะ
0: เหลืองเป็นแผงเลยนะครับเอาละครับขึ้นมาของนอร์เวย์อีกรอบหนึ่งซันเดเบอร์เก้ยังไงดีครับบอลของ
1: โอ้โห
0: นอร์เวย์ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นย้อนกลับมาตั้งกันที่อาเยอร์อีกรอบหนึ่งเสร็จขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายไม่ได้อะไรครับ
1: แต่ movement เปลี่ยนเนมาลงมาของอันเช่นี่แม่ยังไม่สร้างความแตกต่างนะครับ
0: ครับ
1: บอลกลับไปตั้งที่นีแลนเลยครับของนอร์เวย์ฝากตรงกลางเบิร์นมาที่อาเยอร์ครับแล้วตอนนี้บราซิลเพลสสูงนะครับมงตัดไปได้เอเดร์สั้นไฮบายวิทิอุสทิ้งมาติดครับ
0: พยายามจะแก้เกมขึ้นมาของนอร์เวย์บริเวณกลางสนามลูกนี้เอาไปรอบอลอ้าวกอดกันแล้วครับบูโน่กิมเบรสกับแฮทริกเบิร์กครับเลโอนาร์โดดิคาปริโอครับ
1: นี่ข้างล่างนี่มีโทบี้แม็กควายด้วย
0: เออใช
1: ่
0: คนซ้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
1: ดาราฮอลลีวูดเครียด
0: คนนึงเดี๋ยวก่อนจำชื่อไม่ได
1: ้ไปละ
0: เออช่าง
1: เหลือ17นาทีนะครับโอ้ตอนนี้คือเกมเล่นกันแบบระมัดระวังครับ
0: กำลังเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วนะ
1: นอร์เวย์นี่ไม่เอาแล้วครับเคาะบอลกันหน้าปากประตูของคู่เซนเตอร
0: ์สวัสดีสมาชิกบ้านดำของ FM 99เราด้วยนี่ต้องเป็นบ้านใช่ไหม
1: ครับ
0: บ้านดำบ้านแดงบ้านเขียวนะ
1: บ้านเขียวที่ไหนอะลายอะมีแต่บ้านฟ้า
0: เออ
1: ไปนอร์เวย์ครับให้ช่องในอะโอเดกาดยังแตะบอล
0: นี่คือชอบแบบเป็นคนเรียกจริงๆนะ
1: มั่นใจมั่นใจ
0: มาในรายการเนี่ยอ้าวแต่จังหวะนี้พลาดหรือเปล่าบราซิลยังเอาตัวรอดได้ครับแต่โรสโตสไหลขึ้นมาจังหวะพลิกของเอ็นดริกเอาเป็นเนยมาครับให้มาทางซ้ายวินิซิอุสจากซ้ายไหลมาตรงกลางจับจังหวะนี้ไม่ยิงให้ออกมาขวาบราซิลเปิดยัดติดบล็อกอีกครับเอาละครับลูกเดียวอาจจะตัดสินอะไรเลยก็ได้แต่เปิดไปติดกันเองนอร์เวย์แก้กลับมาได้แล้วสาดทิ้งออกไปข้างหน้าก่อนฮาแลนด์ใช้ตัวบังแล้วดีดคืนกับหลังไม้เพื่อเล่นโอเดกาดออกไปบ๊อบดึงจังหวะรอเติมแล้วนะครับอุส

0: ทางขวาเลือกไหลเข้ากลางครับโอเดการ์ดให้มาเออร์ลิงบราฮาแลนด์ป้ายออกมาซ้ายสุดเชลดุบแต่งแล้วยิงติดแซมครับโอ้โหสับด้วยขวาลูกนี้ดิอลิสันเบเกอร์ปัดทิ้งออกไปได้ครับ
1: โอ้โหสวนกลับมา4คนของนอร์เวย์ครับเนี่ยคือเชลลุบยิงก่อนด้วยขวาติดอลิสันเบเกอร์นะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายได้ซัดอีกทีครับโอ้โหแต่ว่ายังติดเซฟครับแม่ไม่นำครับนอร์เวย์
0: นี่ถ้ายืนไม่ดีลูกเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องแน่ครับบราซิล15นาทีสุดท้ายครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์0ครับ
1: สุ่มสั้นๆมานะครับเกมฝั่งซ้ายของนอร์เวย์ครับ
0: ไต่เส้นอยู่แล้วแย่งเอากลับมาได้บอลเป็นของนอร์เวย์ด้วยตรงกลางเล่นแคบๆกันอยู่จังหวะนี้กลับไปทางซ้ายอีกรอบนึงแล้วครับเบอร์เก้ให้มาโอเดการ์ดกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นนอร์เวย์ครองบอลนะครับทีนี้ย้อนลึกเลยครับย้อนมาอาเยอร์เลยครับ
1: กลายเป็นบราซิลนะครับมาตั้งรับรอสดกลับ
0: แล้วสายของเชลดรุปไหลตามช่องลูกนี้ตวัดติดบล็อก
1: ไม่ออก
0: ไม่ออกด้วยครับบราซิลมาเก็บไว้ได้โดยมาคุนโยสเปิดลูกนี้ไม่ถึงเนย์มาร์ครับเนย์มาร์เป็นลิงเลยครับตอนนี้วิ่งไล่บอลไม่เจอ
1: ขอโอกาสลงสนามไงก่อนหน้านี้แหมมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เนย์มาร์ว่ายังไม่ได้ลงเล่นนัดที่2เพราะก่อนหน้านี้ลงไปเป็นสำรองแหมก็วันนี้ได้โอกาสนะครับประมาณ20นาทีครับเนย์มาร์แต่ยังไม่แผลงฤทธิ์
0: มีบอกว่าตกใจมากเลยนะครับจังหวะเรียกชื่อเนเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวก็ไม่ใช่เนมาครับผมเป็นเนอื่น
1: แต่มาแล้วครับลงแล้วโอ้โหตอนนี้นอร์เวย์เซตบอลใส่บราซิลเลยครับ
0: ตอนนี้ยังเป็นเนมานะครับแต่ว่าถ้าชนะจะเป็นเนอื่นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับ
1: โอ้โหนี้ผอ.เบ่งมากกำกับงานเองเลยนะ
0: ใช่ๆนี่เราเปิด TikTok ด้วยแล้วผมก็เขินอยู่หน้า TikTok เลยครับ
1: โอ้โหบราซิลกลายเป็นว่าต้องไปแพ็คนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวะเขาทำนั่นแหละครับ
0: นี่ถือว่านอริชซิตี้นะครับโดนขึงขนาดนี
1: ้เบนฟอร์ดดีกว่าไอ้เสื้อแดงเนี่ย โอ้โห
0: นี่ครับนอร์เวย์นี่ออกบอลเยอะกว่าบราซิลเกือบครึ่งนะครับ
1: 503อ่ะ
0: จังหวะนี้บอลเปิดมาสกัดไม่นิ่งอีกแล้วจะตามไปเก็บบอลกาเบรียลกับเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ก
1: ็นายเบื่อไม้เมาอ่ะโอ้โหแล้วต้องเปลี่ยนครับหลังจะลงนะครับ
0: ข้างสนามที่รออยู่เอาแต่เหมือนต้องเล่นก่อนนะครับ
1: เอเดอร์สันของแมนที่จะมาเป็นนักเตะใหม่แมนยูไงไอคนที่ลงมาตอนแรกอ่ะเป็นนี่ก่อน
0: ดานิโลซันโตสไง
1: ใช่ตอนแรกเป็นดานิโลแต่ตอนนี้เอเดอร์สันกำลังจะลงโอ้โหกลายเป็นว่าอันเช่จะแพ็คครับโดนนอร์เวย์บุก
0: เหมือนพอกลางเก็บบอลไม่ได้เนี่ยมันต้องเอาใครลงมาเก็บบอลครับแล้วจะใช้เอเดอร์สันครับ
1: เราได้เปลี่ยนตัวครับตอนนี้ของบราซิลแล้วถอดกิมาไลส์ออกนะครับก็เปลี่ยนตั้งตำแหน่งครับมิดฟิลด์กับมิดฟิลด
0: ์ครึ่งหลังหายไปเหมือนกันนะครับตั้งแต่ยิงจุดโทษไม่เข้าครับ
1: ใช่
0: เงียบเลยครับบรูโน่กิมาไลส
1: ์ก็สำคัญเลยครับวันนี้บราซิลพลาดโอกาสสำคัญ2ครั้งคือจุดโทษของกิมาไลส์แล้วก็ไอ้ลูกหลุดเดี่ยวของเอ็นดริกกันนะครับ
0: ก็เลยจังหวะยิงของกิมาไลส์ที่แปรยัดด้วยนะ
1: ใช่ก็เท่ากับตอนนี้เกมกลับมาสูสีมากๆคร
0: ับมีบอกว่าลิโอเซนซ่าของแชมเปี้ยนเนี่ยนะถูกเรียกตัวมาติดเซบาชุดนี้ด้วยนะครับฟอร์มดีเลยปีนี
1: ้เล่นในแชมเปี้ยนชิพคงติดยากครับอันนี้ถ้าว่ากันตามตรง
0: ใช่
1: แต่ฟอร์มดีจริง
0: อันเชลตินี่เป็นกุนซือติดแกรมนะครับเหมือนดีเอเดชองอ่ะ
1: คิดดูขนาดเจ้าเปโดเชลซียังไม่ติดอ่ะ
0: ใช่
1: ไปแล้วนอร์เวย
0: ์สวยครับเชลดรุปลุยขึ้นมาแล้วเปิดลึกมาฮาแลนด์เรียบร้อยดุงดุงดุงดุงดุงดุงเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์เลยครับ1ประตูต่อ0เรียบร้อยแค่นี้ครับโผล่มาแล้วยิงเลยครับเออร์ลิ่งฮาแลนด
1: ์โอ้โหเอลฟี่ฮาแลนด์เนี่ยคุณพ่ออยู่บรรทัดจันทร
0: ์แล้วก็มี
1: ได้เฮเลยครับ
0: มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โห
0: อยู่ในสนามด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: โอ้โหอดีตแชมป์โลก5สมัยครับตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์เนี้ยมีตามหลังญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วกลับมาได้เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้เหลือ11นาทีเศษนะครับนอร์เวย์1

0: บราซิล0ครับลูกมงของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ทำให้ทีมไวกิ้งขึ้นนำครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าใครเปิดแต่ว่ามง
1: น่าจะเป็นเชลดรูปหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับได้เป็น
1: เชลดรูปครับ
0: เชลดรูปครับทางซ้ายตัวสำรองแล้วลงมาเปิดด้วยขวาฮาแลนด์ครับทะยานขึ้นถึงบอลก่อนกาเบียลมาเกาเยสครับแล้วโขกเข้าไปครับอาร์ดิซองเบเกอร์หมดสิทธิ์ครับ 1-0 ครับนอร์เวย์ออกนำ
1: ปล่อยให้เขาเปิดแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ
0: นี่ไงผมทองคุณอะโอ้โห
1: บอกแล้วว่ามันต้องมีโคต้าหัวทอง
0: ทยานโอ้โหคือขึ้นสูงกว่ากาเบียลมาเกาเยสครับแล้วโขกเต็มศีรษะครับ
1: โอ้แล้วโขกกดลงพื้นด้วยนะครับ
0: เรียบร้อยครับโอ้โหได้เฮครับดีไหมแฟนนอร์เวย์ดีไหม
1: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา นี่ครับมากุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
0: โอ้โห
1: รวมไปถึงคุณพ่อครับ
0: คุณพ่อเช็คผลงานลูก very good
1: อาฟิงเกฮาแลนด์ก็อยู่ในมานั่งสำรองอยู่ในอัศจรรย์ด้วยนะคร
0: ับโอ้โหโอกาสจะแจ้งมีน้อยกว่านะแต่ว่าคมกว่าครับตอนนี้นอร์เวย์แล้วไถมาเอนดิกแถไปไม่ได
1: ้กลายเป็นว่าทำไมทำไมนอร์เวย์จะกลายเป็นของแสลงของบราซิลหรือเปล่าครับ
0: ทีมจากยุโรปที่คุณบอกอ่ะ
1: ใช่แล้วจังหวะนี้ไปอีกแล้วเกือบโดนครับเออร์ลิงฮาแลนด์กับมาคินยอสยังเอาตัวรอดได้ครับมาคินยอสโอ้แล้วถ้าวันนี้บราซิลเกิดแพ้เนี่ยจะเป็นครั้งที่7นะครับที่บราซิลจะตกรอบน็อกเอาท์ด้วยทีมจากยุโรปนะครับ
0: แต่ยังเหลือ10นาทีครับอันเช่ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วเติมมาหมดเลยครับตอนนี้คาเซมิโร่พาบอลมาเองครับกลางสนาม
1: ไม่นิ่งแล้วปกติต้องนิ่งไหม
0: เออ
1: เห็นคนอื่นก็ชมบอกนิ่งประจำเลยนิ่งไม่ไหวนะครับ
0: หนาวบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: 10นาทีสุดท้ายครับที่เมดไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์1ครับโคต้าหัวทองมีจริงๆด้วยวินีซุสมาวินีซุสหนีวินีซุสจะไปลูกนี้2คนของนอร์เวย์ช่วยซ้อนไว้ก่อนแล้ว
0: เตะมุม
1: โดนบล็อกออกหลังไปคร
0: ับ โดนบ๊อบบล็อกออกหลังครับเตะมุมของนอร์เวย์ครับของบราซิลครับ
1: เนไปไหนครับเน
0: เนลงมาแต่ฟอร์มยังไม่มา
1: เนมาหรือเปล่าครับเน
0: โอ้โหแฟนบราซิลตอนนี้เครียดแล้วครับอันเช่นี่ก็ลุกยืนแล้วครับปราบญี่ปุ่นปราบได้หลายๆทีมตอนนี้กำลังจะน็อกครับบราซิล
1: จังหวะเตะมุมของบราซิลโดยเนย์มาร์จังหวะนี้ยัง
0: ตั้งบอลยังไม่ตรงจุดครับเนย์มา
1: ร์เนย์มาร์ให้สัญญาแล้วเปิดเตะมุมเข้าไปลูกนี้โดนมงสกัดนะครับย้อนกลับไป1998ประตูขึ้นนำเป็นบราซิลนำนะครับวันนั้นจากเบเบโตนาที78ครับแต่วันนี้กลับกันครับเป็นนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาที79ครับ
0: แต่มุมต่อเนื่องเลยครับบอลเมื่อสักครู่เนี่ยออกโดนทางอาเยอร์ออกเนย์มาร์แต่มุมต่อครับ
1: โยนเข้ามาของเนย์มาร์ไม่ดีครับบอลลดออกไปบราซิลพยายามจะเก็บโดยคาซิมโร่จับแล้วไม่ยอมให้ออกด้วยครับคืนกลับมาดานิโลยกมาลูกนี้ติดโดนท็อปยอร์ไทเก็บสกัดออกมาบอลออกมาเข้าทางเนย์มาร์ครับเนย์มาร์ดวลกับอุสเนตเนมาโยกเนมาหลบมาสวยเนมาล็อกอีกทีลูกนี้แน่นไปหมดแล้วครับนอร์เวย์3คนช่วยเคลียร์ออกมาบราซิลต้องดึงบอลกลับมาได้แล้วให้ไปทางซ้ายครับวินิสจากซ้ายตัดเข้ากลางหาบอลไม่เจอแล้วออสการ์บ๊อบชนลูกนี้ไม่ฟาวนะครับบ๊อบมาบ๊อบไหลต่อมาโอเดการ์ดจี้แล้วโยกเข้ากลางกลับมาบ๊อบอีกทีช้าไปแล้วครับนอร์เวย์บราซิลเขาลงมาแน่นหมดแล้วครับแต่ไม่สนแล้วครับนำเล่นอะไรก็ได้เข้าขวาของบ๊อบเข้ามาโอเดการ์ดไอ้นั่นนั่งหอบแล้วฮะชัยเยลดุบปอดโอ้แล้วนอร์เวย์แตกคืนหลังกับเบอร์ครับเซตใหม่ครับ
0: ตอนนี
1: ้เอาแล้วครับ
0: บราซิลต้องพยายามเพลสบอลคืนนะครับเหลือแค่6นาทีนะครับ
1: คุณกำลังดูภาพยนตร์เรื่องอภินิหารไวกิ้งพิชิตซัมบ้านะครับ
0: เหลือมากแล้ววันนี้ฮู้ฮู้มาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ต้องลุ้นต่อเวลาก่อนครับบราซิลสกอร์ตามหลังอยู่นะครับ
1: มีคุณไก่ร้อยเอ็ดบอกว่าไฟไหม้ทำไมต่ำเพลงแล้ว
0: โอ้โหตอนนี้ได้รถดับเพลิงด่วนเลย
1: จังหวะเคลียร์ขึ้นมาของนอร์เวย์ลูกนี้บราซิลยังช่วยกันดักไว้ได้ก่อนครับ
0: โอ้โหนี่ไงเรือมาแล้วเรือมาแล้ว

0: ้ากองเชียร์บรรดาจันทร์กองเกิงมาแน่วันนี้ถ้านอร์เวย์ชนะนะครับแต่ยังเหลือเวลานะครับบราซิล6นาทีพาบอลมาเองครับ
1: ไม่รวมทดเจ็บนะครับ
0: ดานิโลถ่ายมาที่วินิซิอุส
1: ถือเข้ามาตรงกลางดานิโลทะลุช่องมาแล้วพยายามจะเล่นเร็วของแอนดริกลูกนี้เอาโอ้โหนอร์เวย์สกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับบอลย้อยเกือบจะเข้าข้ามตัวออยานีแลนไปแล้วแต่ว่านีแลนถอยไปปัดออกมาได้ก่อนครับ
0: ผีเข้าวันนี้นีแลน
1: บราซิลอีกทีบราซิลทางขวาเนย์มาร์ยกมาลูกนิดโดนมองสกัดออกไปโดยอาเยอร์ครับแต่ว่าบราซิลเก็บอีกครั้งนึงครับบอลออกมาทางซ้ายของเนย์มาฝากลูกนี้ลงเปิดเข้ากลางชาร์จไม่โดนสักคนครับโอ้โหจังหวะเปิดของคาเซมิโร่ลูกนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับ
0: โอ้โหตรงนี้คือชิ่งกันเร็วแล้วก็หลุดไปในกรอบได้แล้วนะครับเนี่ยคือคาเซมิโร่ครับหลุดไปในกรอบไปทางด้านซ้ายแล้วตักบอลหนีอาเยอร์แล้วมันผ่านไปหมดเลยครับมีเนย์มาร์กับวินิซิอุสรอช้าแต่ว่าถล่มไปโอ้โหฮาแลนด์เป่าปากแบบรอดมาได้ยังไงครับโอ้แต่ว่าไอ้ยิงตรงนั้นของบราซิลก่อนหน้านี้บอลมันไปฉลับเกมรับนอร์เวย์ครับแล้วก็เกือบเสียบคานเข้าประตูครับแต่ว่านีแลนยังถอยกลับมาแล้วปัดทิ้งไปได้ครับ
1: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับวันนี้ถ้าบราซิลตกรอบภาพการยิงจุดโทษพลาดของโนกิเบรสจะถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกครับ
0: เรียบร้อยโอ้โหแต่นีแลนวันนี้ก็เซฟเยอะมากๆนะครับบอกเลยว่าผิดฟอร์
1: ม
0: ปกตินี่ไม่ขนาดนี้นะครับเอายันนีแลนโอ้โหแต่น่าจะลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวครับประตูของนอร์เวย์
1: เหมือนจะโดนอัดเข้าไปที่บริเวณกรามครับเอายันนีแลนจังหวะนี
0: ้4นาทีที่เหลือครับไม่รวมช่วงทดเวลาครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์1ครับเกิดขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวดูครับตรงนี้ค้ำกันอยู่แล้วโอเดกาดแกะเพลสได้ให้ช่องมาเบอร์เก้ทิ้งไปที่โวเฟ่แล้วฮาแลนด์เปิ้ลมาทางซ้ายหมายแล้วครับนอร์เวย์แ
1: พทริกเบิร์กควบขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายมีตัววิ่งตัดหลังไปแล้วครับเป็นเชลดรุปแต่ว่าเบิร์กเลือกไหลเข้ากลางมาให้กับโอเดกาดหาในขวาออกมาอุสเนตเฟดริกอุสเนตมองเข้าไปยังไม่รีบเปิดมุมธงคือเราเข้ามาโอเดกาดอีกทีบอลมาทางขวาครับบ๊อบออสกับบ๊อบแหวกแม่ลูกนี้ไขว้กลับมาเข้าทางโอเดกาดโยกจะยัดเลยลูกนี้ตามมาบล็อกออกหลังไม่ได้ก่อนครับบราซิลไปเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
0: โอ้โหตอนนี้บราซิลระส่ำครับคือนอกจากจะเอาบอลไปบุกไม่ได้แล้วโดนนอร์เวย์สวนมาแล้วตรงนี้เรียกเตะมุมได้ครับแม่คึกคักเลยครับแฟนไวกิ้งครับ
1: วันนี้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วครับต่อจากนี
0: ้แชมป์โลก5สมัยครับกำลังลำบากครับบราซิลเนี่ยแล้วโอ้โหแฟนๆบนหัวจันทร์ค่อนข้างมั่นใจแล้วครับนอร์เวย์เวลาเนี่ยเหลือ2นาทีเศษนะครับช่วงปกติ90นาที
1: ครับ
0: บอลที่อุสเนสครับคืนกลับมาอาเยอร์
1: กำลังจะตกรอบด้วยทีมจากยุโรป6ครั้งติดต่อกันครับ
0: โอ้แล้ววันนี
1: ้ไม่น่าเชื่อ
0: ถ้าจะเป็นเนี่ยมันเป็นยุโรปเกรดนอร์เวย์นะครับซึ่งต้องยอมแล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกรด A ของยุโรปแต่วันนี้เล่นดีมากครับ
1: ก่อนหน้านี้5ครั้งฟุตบอลโลกบราซิลตกรอบเพราะทีมจากยุโรปหมดเลยครับ
0: ขึ้นบอลมาใหม่ครับบราซิลดานิโล
1: แล้วถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย2002นะบราซิล
0: 24ปี24ปีที่แล้ว
1: ใช่ครับนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับบราซิลขึ้นมาของเนย์มาร์เปิดออกไปทางซ้ายลูกนี้วินิซิอุสจูเนียร์รออยู่ครับวินี่จี้ใส่กรอบวินี่โดนขวางไว้บอลสุดท้ายเดียววินิซิอุสออกด้วยครับ
0: ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลกำลังจะครบ90นาทีนะครับนาทีสุดท้ายจะต้องมาหวังกับช่วงต่อทดเวลาแล้วครับว่าจะทดให้เท่าไหร่อู้แล้วเนี่ย
1: จังหวะนี้เกือบโดนทีเสมอจริงๆครับ
0: โอ้โหนีแลนวันนี้นี่องลงครับบอกเลย
1: โอ้ถ้าเป็นแมนออโตแมทไม่มีใครห้ามเลยครับ
0: อ้าวนอร์เวย์มา
1: สวนกลับขึ้นมาทางซ้ายเชเยลดรุปจากซ้ายไหลเข้ากลางมาเออร์ลินฮาแลนด์ตังแล้วยิงเรียบร้อย2ประตูต่อ0จากเออร์ลิกบราวน์ฮาแลนด
0: ์สายคมกริบ
1: ขึ้นไปเป็นดาวซันโวร่วมกับเคลียร์เดวาเป้ที่7ประตูครับ
0: โอ้โหมุมมันแคบมากครับแต่ว่าเออร์ลิงเปาฮาแลนด์ยิงเรียบร้อยเลยครับบอลเนี่ยหนีอลิซงแล้วเข้าโคนเสาไกลเป็น 2-0 ครับให้นอร์เวย์หนีห่างนาที89ยิงปั๊บอันเช่อ้าปาก

0: างครับโอ้โห
1: โอ้ลูกนี้ส่งบราซิลกลับบ้านเลยหรือเปล่าครับเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์โอ้โหคือคมจริงๆครับจะบอกว่าเขาคือกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งของโลกก็ณตอนนี้ไม่ผิดครับเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์คือขอแค่ได้จับอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่ขอแค่ได้จับจริงๆครับ
0: นี่นี่คือโอ้โหเชลลุป
1: อู้แล้วไปเชลลุปสองแอสซิสต์คร
0: ับแล้วให้ตรงนั้นเนี่ยมันนอกกรอบด้วยซ้ำครับแล้วแต่งหาเหลี่ยมซ้ายกด

0: สียบเสาครับ 2-0 ครับแซมบ้าลำบากแล้วครับ
1: หัวทองของจริง
0: ไงคุณไปบูลลี่เขาโอ้โห
1: เชื่อหมอดิหมอ
0: ตายแล้วยังไงครับบราซิลโอ้โหเนี่ยกล้องจับมาทีละคนคาซิมิโร่บอกหัวจะปวดครับแล้วจับไปเอนดิกคือที่หลุดเดี่ยวก่อนหน้านั้นรวมถึงไหนจะจุดโทษของบูโน่กิมาไรทำไม่ได้สักครั้งเดียวเลยครับบราซิล 3-4 โอกาสไม่ได้เลยแล้วตอนนี้โอ้โหฮาแลนด์ฉายครับยิงไป2ดอกนั่งแล้วตอนนี้อันเช่นั่ง
1: ทดเจ็บ7นาทีครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์2ครับถ้าอยากจะอยู่รอดต่อต้องมีประตูเลยครับสำหรับบราซิลวางยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โดนสกัดทิ้งไปได้ซะก่อนครับโอ้แล้วเท่ากับว่าบราซิลเนี่ยไอ้นอร์เวย์เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยิงแล้ว12ประตูฮาลันคนเดียว7ลูกเลยครับยิงเกิน 50% ของทีมประตูของทีมตัวเองอีกนะครับ
0: แล้วฮาแลนด์ไอ้หนังยางมัดผมมันหลุดเมื่อกี้นี่ผมสลวยสวยเก๋เลย
1: โฆษณาแผ่นทีมต้องเข้านะครับ
0: โอ้โหยังไงครับบราซิลเอ้าตัดมาได้ล้มลงไปเล่นต่อครับได้เปรียบ
1: ยังเป็นบอลของบราซิลจะลุยเข้ามาลูกดีดีทิ้งเข้าไปก่อนครับกระโดดออกมายังเป็นบราซิลเก็บอีกทีนึงมีสักลูกก่อนไหมตางปอมทางขวาของดานิโลยกเข้ามาสกัดไว้ได้ก่อนครับบอลกลับมาวินิสุดขวางแล้วจะไหลลูกนี้โดนดักต้องเคลียร์ทิ้งออกไปครับฮาแลนด์เบียดแล้วออกไปทางซ้ายบอลอยู่ที่แพทริกเบิร์กครับแพทริกเบิร์กพาหนีไม่ได้สวยครับแพทริกเบิร์กกูเล่นดีจริงๆครับแพทริกเบิร์กคนเดียวใน 3-4 คนบราซิลไม่อยู่แล้วล้างเลี้ยงคืนกับหลังมาดินอร์เวย์ยิ่งได้เปรียบไปเรื่อยๆเลยครับ
0: คือตอนนี้เนาะบราซิลต้องชิงบอลกลับมาก่อนนะครับกลายเป็นข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเอนดิกเริ่มไม่ได้บอลครับเนี่ยแล้วตรงนี้เริ่มเก็บได้ครับกับอีก5นาทีที่เหลือครับ
1: เราอาจจะเคยเห็นทีมชาติเบลใช่ไห
0: ม
1: คราวนี้เราได้เห็นทีมชาติฮาลันครับ
0: ครับไปเนย์มาร์ครับจะช่วยทีมได้แค่ไหนเปลี่ยนแกนไปขวาครับ
1: บอลของบราซิลทางขวาตั้งปอมยกกลับเข้ามาให้ใครแล้วครับนั่นล้นไปหมดอุสเนตเตะจุดพลุเอาไปเลยครับ
0: หันหน้าทางไหนเคลียร์ไปทางนั้นครับตอนนี้ครับชาวไวกิ้งโอ้โหเรือมาแน่นอนเตรียมไม้พายเลยตอนนี
1: ้มันกลายว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบโชว์ฝีเท้าของนักเตะระดับไคจูอ
0: ่
1: ะแบบต้องเป็นพวกแบบมาสจันเท่านั้น
0: อีลิทเขาโชว์กันฮาแลนด์เอ็มบัปเป
1: ้เมสซี่
0: เอาลุยต่อบราซิลยังไม่หมดเวลานะครับ
1: ตรงกลาง
0: เนมา
1: ให้มาซ้ายครับดักลาสโตสดีเลือกลักนะครับบราซิลตอนนี้ไม่รู้ทำไงครับนำสองลูกเนมาทางขวาฝากออกมาก่อนดานิโลยัดเข้าหลังครับลูกนี้ติดบล็อกไว้ก่อนยังเป็นบราซิลเก็บอีกทีดานิโลสโตสจิ้มได้แต่ว่าจิ้มออกไปแล้วครับ
0: โอ้โหคือตอนนี้เห็นชัดว่าเนย์มาร์เมื่อกี้ปกติเป็นระยะเก่งแล้วเขาแตะหาเหลี่ยมยิงอ่ะตอนนี้เขาช้าไปเยอะส่วนลูกยิงฮาแลนด์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเต็มร้อยให้ล้านเลยครับคือมันหนีทั้งบล็อกลอดหว่างขาผู้เล่นบราซิลแล้วก็หนีมืออลิซงเบเกอร์แล้วเข้าโคนเสาไกลครับ
1: มุมดิกเลยครับเออลิงบราฮาแลนด
0: ์โอ้โหเจ้าตัวยังโอ้โหยิงเข้าไปได้ยังไงครับยังงงโอ้แต่เป็น 2-0 ตรงนี้นี่ลำบากเลยครับบราซิลแล้วตอนนี้ทดมาแล้ว4นะครับจาก7แล้วเปลี่ยนเกมรับลงมาเพิ่มด้วยครับเลโอออสติการ์ดครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลงมาเพิ่มเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะออกนะครับตรงนี้บอลโด่งโด่งแล้วต้องหม่งทิ้งไปก่อนครับนะรับบราซิล
1: คือเป็นคนที่ไม่ต้องเล่นให้เหนื่อยเออลิงฮาแลนด์อ่ะยืนอยู่ตรงแถวนั้นอ่ะเดี๋ยวก็ส่งบอลถ้าได้ยิงก็เดี๋ยวเข้าเองอะไรเงี้ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องมาลงมาล้วงบอลไม่ต้องอะไรเลยครับส่วนนอร์เวย์ทางขวาขึ้นมาอีกทีนึงนี่เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับเอา
0: ไอเยอร์ออกก็ตามตำแหน่ง
1: ใช่ครับส่วนตอนนี้โอเดการ์ดมุมธงแล้วครับวนอยู่ทางนั้นนะครับมีบอกนอร์เวย์น่าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมันเหลือ3อ่ะจังหวะนี้นอร์เวย์มาอีกทีเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังดักไว้ได้อีกครับแก้กันบราซิลแก้มแล้วโดนนอร์เวย์เอามาอีกบ๊อบโชว์แล้วครับนอร์เวย์
0: คุณบอกบ๊อบมั่วโอ้โหบ๊อบโชว์ให้อดิคมดูใหญ่เลย
1: โอเดการ์ดโดนเนย์มาร์จิ้มด้านหลังเข้าไปลูกนี้ใบเหลืองเลยครับเนย์มาร์

0: นี่ครับโอเดการ์ดคือโหจังหวะนี้สเต็ปหนีเนมาร์ต้องฟาวครับแล้วเวลาเนี่ยมันใกล้ครบแล้วด้วยครับที่ทดเพิ่มนะครับแม่ดูแล้วไม่มีต่อเวลาครับวันนี้มีโอกาสสูงฟรีคิกของนอร์เวย์นะครับลืมกอบเขตโทษด้านขวาครับโอเดการ์ดอยู่ที่บอลครับเหลี่ยมเท้าซ้ายฮาแลนด์เข้าไปประจำจุดเลยครับหรือจะแฮตทริกโอ้โหฮาแลนด์ทำเป็นเล่น
1: แฮตทริกแต่บราซิลนี่
0: ลุ้นจะแฮตทริกอยู่นะครับแล้วตอนนี้ยิง7ลูกเท่ากันหมดเลยครับฮาแลนด์เอ็มบาเป้แล้วก็เมสซี
1: ่ครับแต่เมสซี่ยังเหลือเกมในมืออีก1เกม
0: ใช่
1: นี่
0: ผู้ตัดสินให้สัญญาณมาครับนาทีสุดท้ายนะครับบราซิล0นอร์เวย์2ครับย้ำอีกครั้งครับ
1: แล้วคาร์โลอันเชลอตติเนี่ยต่อสัญญากับบราซิลตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยครับ
0: อยู่ยาวๆ
1: เอานัวแล้วครับนัวแล้วจังหวะนี้เตะอัดกันแล้วนัวกันแล้วครับวินิชี้หน้าผู้ตัดสินเดี๋ยวโดนนะครับ
0: งานไม่หาครับบราซิลหาแต่เรื่อง
1: ผู้สินเอาไม่อยู่ครับอิสมาอิลเอลฟาส
0: ตอนนี้ห้ามกันเป็นห้ามมวยครับตอนนี้ผู้สินเวลามันจะหมดอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งเข้าทางนอร์เวย์ครับบราซิลโอ้โหและเนมากำลังจะมีโอกาสก็โดนใบเหลืองไปด้วยแล้วจะเป็นอาจจะเป็นบอลโลกรอบสุดท้ายของเจ้าตัวครับ
1: นี่ถ้านอร์เวย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็สมกับราคาทีมที่ถูกมองว่าเป็นม้ามืดที่สุดทีมหนึ่งนะครับตั้งแต่ล้มอิตาลีมาในรอบคัดเลือกแล้วนะครับ
0: โทษถ้าครบแล้วนะครับ7นาทีเดี๋ยวน่าจะใส่เพิ่มครับผู้ตัดสิน
1: มีจังหวะปัญหาจะเพิ่มอีกสักนาทีหรือ2นาที
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่สีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาต
1: เสียงหายเลยเหรอครับพี่สีเป็นอะไรครับพี
0: ่หายไปเลยหายไปเลยครึ่งนึงเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยมีเข้ารางนิดน้อยตอนจัดรายการสองทุ่มใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับพอตื่นขึ้นมาวอร์มเสียงกลายเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
1: โอ้
0: ก็เป็น
1: อาการเหมือนไข้หวัดกำลังจะเริ่มแล้วนะพี่สีถ้าเกิดว่าเสียงหายแบบ
0: ใช่ค่ะก็จิตคอม
1: า
0: สองวันแล้วก็เ
1: ดินขึ้นมา
0: เป็นอย่างเงี้ยเมื่อคืนไปปรึกษาหมออยู่เลยปรึกษาหมอที่จัดรายการหมอวิวัฒน์หมอก็แนะนำเอ้าตื่นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะ
1: โอ้
0: แล้วนี่ก็รบกวนน้องดงหน่อยนะคะก็จะพยายามเป็นผู้ฟัง
1: ได้ครับได้ครับวันนี
0: ้เชิญ
1: คร
0: ับ
1: งั้นเดี๋ยวให้พี่สีพูดน้อยๆเนาะจะได
0: ้
1: เซฟเสียงไว้ก่อนนะครับ
0: คอยหัวเราะอย่างเดียว
1: ได้ทีนี้ก็ต้องทานนี่นะน้ำอุ่นแล้วก็พวกพ่นคอพ่นยาอย่างงี้นะพี่นะพ่นหนักบ้า
0: ใช่ค่ะ
1: พวกยาอมหรือว่าพวกอะไรแบบเนี้ยช่วยได้นี่ครับ
0: จริงใช่ค่ะ
1: โอ้โหเนี่ยอากาศอาจจะเปลี่ยนบ่อยนะนี่พี่สีไปแล้วหนึ่งนะคุณรู้ฟังระวังด้วยนะครับ
0: ด้วยจริงจริงมีทั้งฝนแล้วก็ติดจากหลานเพิ่งหายก
1: ็
0: หลานหายก็เป็นอย่างเงี้ยทุกฤดูกาล
1: อ้าวครับผมนะฮะ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะฮะวันนี้เรามาแบบนี่ยังช็อกสดๆร้อนๆเลยนะพี่เมื่อกี้ตื่นมาเลยก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับไปเปิดผลฟุตบอลดูนั้นที่เพิ่งจบไปตอน5:00เนี่ยนะครับคู่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะฮะปรากฏว่าแชมป์โลก5สมัยบราซิลเนี่ยแพ้ครับพี่ตกรอบนะครับโอ้โหตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนอร์เวย์เอาชนะไปได้2-1นะฮะโอ้โหจากนี่เลยตัวกองหน้าตัวเก่งนะฮะเออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2 ประตูครับแล้วก็ช่วงนาทีที่90+10ไปได้นะครับเนย์มาร์มาไล่ยิงไล่ตีตื้นขึ้นมา1 ลูกก็ไม่ทันแล้วครับบราซิลครับแชมป์โลก5สมัยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับพี่โอ้
0: โหนะ
1: ครับบราซิลปีนี้เขามาแบบมีความหวังนะว่าคือพอจัดอเมริกาเนี่ยมันใกล้กว่าประเทศเขาด้วยนะแฟนบอลในสนามเนี่ยมันเอื้อนะมันเอื้อต่อการจะคว้าแชมป์โลกนะฮะแต่ปรากฏว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับบราซิลตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ฟุตบอลลูกกลมๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่นะเขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยมาบอลโลกเนี่ยตั้งแต่ที่ดูว่าตั้งแต่ปี94นะครับพี่1994นะแล้วก็ไม่เคยได้มาบอลโลกอีกเลยนะกี่ปีเนี่ยโอ้โหนี่2026 30 ปีไหม26แล้วก่อน2000

30กว่าปีนะครับเพิ่งจะได้มาเพราะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยส่วนข่าวหน้าหนึ่งครับพี่สีวันนี้นะฮะโอ้หยุดไป2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแน่นอนว่าเรื่องของน้องแอร์ฮอสเตสสาวเนาะที่ถูกจับเรื่องของเฮโรอีนพกเฮโรอีนนะครับก็ใช่มีนะก็มีความคืบหน้าไปในตัวเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้สาวในขบวนการเนี่ยได้เกือบหมดแล้วเหลือแค่พวกแอดมินนะพี่ที่เป็นคนติดต่อเธอมาว่ารับพี่อยู่ขอไหมคะที่ใช้ชื่อว่าโรสอะไรพวกเนี้ยนะครับคนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะก็ต่อที่ผ่านมาก็จับไปได้หมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เธอที่คอนโดนั่นแหละก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนะครับเขาถูกนำตัวไปค้นที่อยุธยาเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็บอกว่าเขาขอโทษน้องแอร์สาวนะเขาบอกว่าเขารู้แต่ต้นแล้วนะฮะว่าไอ้กระเป๋าช้างโอท็อป12ใบที่เอามาเนี่ยมันมีการแพ็คมันมีการซีลเฮโรอีนมาตั้งแต่ต้นทางเอามาให้น้องแอร์สาวเนี่ยเป็นคนหิ้วไปต่างประเทศดูดิใจคอเนาะคือถ้าไม่โดนจับนะฮะก็มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็รับเงินไปสบายๆ6เขาได้ค่าจ้าง 60,000 ในการเอากระเป๋าโอท็อปไปเนี่ยนะครับมาให้กับมาให้กับน้องแอร์มีนาเนี่ยเป็นคนทำการบินไปต่างประเทศนะครับโดยรับการว่าจ้างมาจากสามีภรรยาที่บอกว่าเมียเป็นคนลาวนะแล้วสามีเป็นคนไทยอ่ะอยู่ทางแถบภาคอีสานแถวเชียงคานนะครับส่งมาให้เขาก็มีหน้าที่เอายาช่วงเนี้ยนะครับที่บรรจุไว้ในกระเป๋าไว้ในเสื้อในอะไรอย่างเงี้ยไปส่งตามจุดต่างๆเพื่อรับหิ้วให้คนรับหิ้วรับไปรับเคราะห์ไปถ้ารอดก็โชคดีไปถ้าไม่รอดก็เป็นเหมือนน้องแอร์มีนาเนี่ยนะฮะนะครับนะก็ได้ตัวละครในนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาพกันหมดแล้วนะครับของขบวนการนี้อืมนะครับก็ส่วนว่าเธอจะรอดไหมนี่ก็ขึ้นอยู่กับอันนี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับทางการของออสเตรเลียเลยนะพี่ว่าจะมีการประสานขอข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใส่ในสำนวนเพื่อที่จะขึ้นศาลเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เขาบอกว่าเราไม่อาจไปก้าวล่วงได้นะครับก็หลังจากนี้ก็เหลือพวกเครือข่ายที่อื่นๆนะครับที่ไปส่งตามจุดอื่นๆนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับปปส.บอกว่าเฝ้ามา2ปีแล้วพี่ศรีจริงๆแล้วเนี่ยนะติดตามติดตามรายงานข่าวของการส่งเฮโรอีนเนี่ยนะฮะข้ามชาติแบบนี้เนี่ยนะครับติดตามมาเนี่ยนะฮะ2ปีนะครับท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับคุณอารีพักเงินบำรุงนะฮะท่านเป็นโฆษกปปส.ด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเอาของข้ามมาจากฝั่งลาวแล้วก็ส่งมาให้กับเครือข่ายเพื่อเอามาส่งให้กับน้องอีกทีนึงเนี่ยนะฮะเขาบอกปปส.เนี่ยขยายผลมา2ปีแล้วมีข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับมีหน้าที่บรรจุหีบพัสดุพันนะฮะคือรับเฮโรอีนรับยาเสพติดนะครับมาจากสปป.ลาวนะแล้วก็มาบรรจุใส่อย่างที่บอกบางทีแจกันก็มีนะมันซีลไว้ในแจกันไม่รู้มันทำไงนะฮะทำแจกันให้แตกแล้วก็ซีลเข้าไปนะฮะใส่ไว้ในเสื้อเย็บเสื้อใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยเย็บเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เอามาส่งไปรษณีย์แบบเนี้ยเขาบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับปปส.เนี่ยเฝ้าติดตามเครือข่ายนี้มาอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมเขาจะส่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในซุกซ่อนเอาไว้เอามาพักยาไว้นะครับแล้วก็ลำเลียงส่งนะครับส่งยาเสพติด

0: เออส่งยาเสพติดนะครับก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับเป็นขบวนการในการลำเลียงนะครับเขาบอกว่าพัสดุพันส่วนใหญ่ที่ทำสำเร็จรูปมาจากสปป.ลาวนะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามักจะปักพยัญชนะภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้หลักคำว่าไทยแลนด์อยู่บนของสิ่งนั้นนะพี่อย่างเช่นถ้าเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่แบบถ้าเป็นเสื้อก็จะมีอาจจะเป็นรูปเสื้อรูปช้างแล้วเขียนไทยแลนด
1: ์
0: สื้ออย่างเงี้ยพี่กระเป๋าอย่างเงี้ยเห็นไหมกระเป๋าก็จะมีช้างมีอะไรที่บ่งบอกความเป็นไทยอันนี้คือลักษณะจุดเด่นเลยที่เขาจะทำแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นใครที่รับหิ้วอะไรพวกอย่างเนี้ยนะฮะบางทีเราก็อาจจะชะล่าใจนิดนึงนะพี่นะคนรับหิ้วเราคิดว่าอ๋อเขาคงฝรั่งเขาคงชอบเขาเอาไปขายส่งต่อไปเขาคงเอาไปขายได้มั้งรับหิ้วไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยที่อย่างที่เราก็ต้องข้อสังเกตพี่สีนะว่าเอ๊ะทำไมรับหิ้วต้อง8,800นี่ของกระเป๋า12ใบถ้าเอาไปขายต่อมันจะคุ้มเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ครับดูมันดูแบบว่าเอาไปขายได้ใบหนึ่งมันจะเท่าไหร่กันอะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะแต่ว่า
1: สักกี่บาท
0: มันจะสักกี่บาทกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนี่แหละเขาบอกให้ดูข้อสังเกตนี้นะให้ระวังนะใครมาฝากอะไรที่มันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่มีคำว่าไทยแลนด์เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นได้นะครับก็นะฮะนี่ฮะก็มีอาชีพแปลกๆนะการรับหิ้วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเคสของแอร์สาวการบินไทยผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกตีแผ่ขึ้นมาในสังคมเนาะพี่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เพราะมันเป็นนะครับอาชีพที่แบบเกี่ยวกับสายการบินพอดีอ่ะอีกอาชีพนึงที่ตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้ต้องระวังแล้วก็อย่าไปทำนะถ้าเจอปุ๊บจับปั๊บนะครับมีคนโดนมาแล้วนะฮะโพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันอาชีพนี้จะมักจะเกิดกับพวกอินฟลูพวกที่มีคนติดตามเยอะๆนะครับนะก็พวกนี้มันจะเขาจะจ้างนะแค่วันละ300เพราะอะไรพี่สตอรี่เนี่ยเหมือนถ้าใครเล่น Instagram หรือเล่น Facebook เนาะละลงสตอรี่อ่ะมันจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงบางคนเขาก็ถือว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หายไปหลักฐานตรงเนี้ยลงไปดิได้วันละตั้ง300เขาจ้างวันละ300นะล่าสุดเนี่ยนะฮะอินฟูสาวนะครับไปโพสสตอรี่แปะเว็บลิงก์ธนันได้ค่าจ้างวันละ300ตำรวจไปจับส่งฟ้องศาลศาลสั่งขัง4เดือนไม่รอลงอาญานะครับ
1: โอ้
0: ขนาดแค่วันละ300เนี่ยแล้วก็ลงแค่สตอรี่นะไม่ได้แบบว่าลงเฟซค้างไว้นะลงสตอรี่เว็บเดียวอ่ะลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว1วันเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอรับจ้างลงวันละ10ครั้งนะครับทำมานานกว่า1ปีแล้วได้ค่าจ้างวันละ300แต่มันได้ทุกวันไงวันละ300ได้ทุกวันน่ะเดือนนึงก็ 9,000 นะฮะปีนึงก็ 90,000 ก็สบายสบายเป็นงานที่สบายอ่ะเวลา300ไม่ต้องเหนื่อยอ่ะโหบางคนถ้ากว่าจะได้เงิน300นี่เหนื่อยแทบตายนะพี่
1: ง่ายๆอย่างเงี้ยของเขานะง่ายมาก
0: อันนี้รับจ้างอย่างเดียวครับพี่จ้างอย่างเดียว
1: ค่ะ300ได้ทุกวัน
0: ใช่
1: เป็นปีแล้วเหรอ
0: 1ปีพี่สีเอ๊ะยังไม่มีหน้าใหม่นะพี่สีเนาะเดี๋ยวให้น้องกวางบอกหน่อยนะถ้ามีนะให้กวางแจ้งมาหน่อยละกัน
1: ค่ะ
0: ครับเผื่อใครอยากมาคุยนะฮะเดี๋ยวจะให้คุยกับพี่สีเยอะๆครับพี่ให้หน้าใหม่นะคุยพี่เยอะๆ
1: นี่อันนี้ไม่มี
0: เสียงแกไม่มีนะ
1: ได้อย่างเดียวแล้วก็ออกไปอ่ะโทรมานะคะน้องเอิง พี่ๆ

0: ครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: โทรมาคุยได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับสดสดร้อนๆนะครับตอนประมาณเกือบหนึ่งทุ่มครับพี่นะครับฝ่ายปกครองของเพชรบุรีครับเอาหมายไปค้นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ดิไก่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับฟาร์มไก่ชนแต่ว่านักพนัน17คนครับไปเปิดไฮโลเล่นกันอยู่ในฟาร์มไก่โอ้โหนะทำไมกล้าอย่างนี้นะครับว่าคือ7คนนี้มันก็บ่อนย่อมๆนะเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่ามอบหมายเลยนะครับให้นายอำเภอท่ายางครับแล้วก็ทางปภ.ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนำอส.นะเข้าไปเลยบุกจับกุมนะครับนักพนัน17คนเจ้ามือ1ผู้เล่น16นะครับอุปกรณ์ไฮโลครบชุดถังเก็บเงินกล้องวงจรปิดที่ดูต้นทางนะฮะเจออุปกรณ์การเสพบางคนนี่เล่นไฮโลไปเสพยาบ้าไปก็มีครับโอ้เป็นบ่อนที่ครบคันเลยนะฮะก็หลังจากได้รับรายงานมานะครับจากชาวบ้านในชุมชนนะครับว่าเสียงดังเล่นการพนันกันแบบโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับเขาบอกว่าฟาร์มไก่แห่งนี้เนี่ยลักลอบนะครับนอกจากเป็นฟาร์มไก่ชนแล้วเนี่ยนะครับเปิดที่มีการเล่นการพนันด้วยโอ้โหนะฮะอ้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับโดนจับไปสินะฮะเนี่ยลักลอบเล่นการพนัน
1: คร
0: ับผมอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จะเห็นใจหรือว่าคือตอนนี้ข่าวนี้ผมเห็นนะพี่ตีความเห็นในโซเชียลน่ะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ครับบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนลักษณะไม่มีคนอยู่เจ้าของแบบซื้อไว้แต่ว่าตัวเองไม่ได้มาอยู่คนก็เอารถมาจอดที่หน้าบ้านเขาจอดรถหน้าบ้านนะแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านนะจอดรถไว้ที่หน้าบ้านนะครับปรากฏว่ามันดีขึ้นดีครับเศษปูนบนหลังคาหล่นลงมาใส่รถคันนี้ครับปักเข้าใส่กระโปรงหน้ารถอ่ะพี่นะฮะทีนี้เจ้าของรถเขาก็เหมือนออกมาตัดพ้อถามหาความรับผิดชอบ
1: อย่างนี้จะเอาผิด
0: เจ้าของบ้านได้ไหมล่ะของบ้านแบบฉันไม่รู้อ่ะก็หนึ่งเศษปูนหล่นเนี่ยมันก็อุบัติเหตุนะสองแล้วคุณมาจอดรถหน้าบ้านฉันอ่ะแล้วจะให้ฉันรับผิดชอบอะไรอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับก็เอากล้องวงจรปิดจากบ้านตัวเองคือบ้านเขาเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแต่รถเขาก็เลยก็มาจอดไว้นะก็มองออกมาเห็นแล้วนะแล้วก็กล้องวงจรปิดของบ้านเขาก็ยิงออกมาที่หน้าบ้านมันก็เลยเห็นเหตุการณ์นะครับว่ามีวัสดุลักษณะเป็นปูนหรือกระเบื้องไม่รู้ล่ะจากเหมือนจากด้านบนหลังคานะฮะมันตกลงมาถึงหน้ารถเขาเลยที่จอดอยู่ด้านนอกหน้าบ้านนะครับบอกว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับผิดชอบค่าเสียหายใด
1: ๆ
0: ผู้โพสต์ระบุว่ากฎหมายไทยบอกว่าสิ่งที่ตลกสิ่งหนึ่งก็คือเราจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเองวงเล็บไม่ได้จอดประจำบ้านไม่มีคนอยู่นานๆทีเจ้าของจะเข้ามานะครับแล้วอยู่ๆวัสดุในบ้านหลังตรงข้ามเนี่ยนะครับก็ตกลงมาใส่มีหลักฐานแต่เอาผิดอะไรไม่ได้เลยหนึ่งเขาบอกเขาแจ้งนิติบอกว่าเจ้าบ้านปฏิเสธจะรับผิดชอบให้ไปแจ้งความเอาพอไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกรับเรื่องได้แค่ลงบันทึกประจำวันแต่ว่าแจ้งความไม่ได้นะมันเป็นคดีแพ่งสามเขาจ้างทนายฟ้องจะจ้างทนายฟ้องทนายบอกฟ้องได้แต่ค่าทนายเนี่ยมากกว่าค่าเสียหายรถนะแล้วถึงถ้าถึงศาลเนี่ยก็เรียกได้แค่ค่าเสียหายซ่อมรถอย่างเช่นซ่อม10,000ก็เรียก10,000แต่ค่าทนายไป30,000แล้วนะคุณจะฟ้องเหรอ
1: เออ

0: เขาก็บอกว่าเขาหมดหนทางนี่แหละแต่พอเขาพูดแบบนี้ไป
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สายมาแล้วใช่ไหมครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: จากไหนครับพี่
1: อ๋อผมลีครับ
0: พี่ลีใช่ไหมครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับครับพี่ดีจากจังหวัดไหนครับ
1: อ๋อกรุงเทพครับอยู่เสรีนี่แหละหมู่บ้านเสรีครับ
0: หมู่บ้านเสรี
1: อ่อนนุ
0: ชอ่อนนุชใช่ไหมพี่อ่อนนุ
1: ชใช่คืออย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ผมจะถามเกี่ยวกับเรื่องไทยพัดเนี่ย
0: ครับ
1: คือเวลาเขามีไทยพัดทำไมของมันขึ้นราคากันสูงน่ากลัวเลย
0: เอาแจ้งเลยแจ้งกระทรวงพาณิชย์เลยเขาบอกว่าใครฉวยโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเขามาจับให้นะยังไงพี่ขึ้นยังไง
1: ผมอยากให้เขามาตรวจสอบได้เช่นข้าวแกงสูงมา40ก็ขึ้นเป็น50เลยทันที
0: อ้าว
1: เหรอแต่น่าเกลียดมากอ่ะคือเราซื้อ
3: ขึ้นเกินไปนะ
0: ขึ้น
1: แล้วก็โดน50เลย
0: ร้านนี้พี่กินประจำใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เมื่อก่อนมัน40
1: ใช่แล้วอยู่ขึ้น50ไม่มีแจ้งครับเก็บเฉย
0: ขึ้นช่วงเดือนที่แล้วที่ไทยพัฒน์มีเลยเนี่ยแหละ
1: สดๆเลยฮะสดๆร้อนๆเลย
3: มัน
1: จะมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์แต่ขึ้นยันทุก
0: แก้ว
1: เลย
0: สดร้อนไงสดใหม
1: ่เออสดเลยแบบน่าเกลียดมากคือไม่มีการ
0: ร้านแถวไหนพี่ร้านแถวไหน
1: ในหมู่บ้านเสรีเนี่ย
0: ในตลาด
1: นั่นเองจะมีอยู่2วันเองพฤหัสกับเสาร์
0: ถ้ามาในตลาดนัดนะขายไม่ถึงเสาร์เนี่ยพี่เหรอ
1: แต่พอติดราคาปุ๊บมันจะโหดเลย
3: จะโหดไหม
1: อย่างปลาซาบะเงี้ยตัวนึงซื้อ80 101ตอนนี้ขึ้นมาเป็น130 140 150 160คือมันน่ากินมันเวอร์ไปมันทำให้เราไม่อยากซื้อเลยผมอยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้ไหมคือถ้าเราแจ้งไปเนี่ยเหมือนระบุร้านชื่อร้านมันน่าเกลียดใช่ไหม
0: ถ้าแจ้งเจ้าหน้าที่อ
1: ยากให้มาดูกันเองเลยว่า
0: จะรู้ว่าราคาระบุได้พี
3: ่
1: ผมไม่กล้าระบุแล้วมันน่าเกลียดมันโจมตีเกิน
0: เออหรอ
1: เพราะอย่างนี้มันชัดเจนคือถ้ามาเดินนะจะเห็นเลยแล้วราคาไม่ติดด้วยบางที
0: แต่ว่ากลุ่มการค้าภายในทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกเลยนะเขาอยากเจอนะไอ้พวกร้านแบบนี้ที่แบบว่าแอบฉวยโอกาสขึ้นราคา
1: ใช่คืออยากให้เจ้าที่อ่ะปลอมแปลงเดินเข้ามารวมมาเขาอ่ะมีแค่สองวันเองพฤหัสกับเสาร์ตอนเย็นรับรองเจอ 100% อยากให้มาตรวจเองแล้วจะเห็นกับตาเลยว่าทำไมถึงฉวยโอกาสจนหมดเหมือนทุเรียนนะที่มาตั้งขายเราเตรียมราคาไว้100ถ้าป้านึงขึ้นพอมีไทยพับปุ๊บ120เลขจ้าง179โอ้ยฟังแล้วตกใจ
0: โอ้คุณเมื่อก่อน
1: ถ้ามีเจ้าที่จะดีกว่าฮะถ้าให้ผมแจ้งเงี้ยผมอันตรายกว่าเยอะ
0: ได้ก็จะได้เป็น
1: ตอนนี้ยอมรับร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละที่เมื่อก่อนชามละ50ขึ้นเป็น65เฉยตรงนี้แหละ
0: หรือเขาขึ้นในช่วงวัตถุดิบมันน้ำมันมันแพง
1: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะน้ำมันลงแล้วลงแล้ว
0: น้ำมันลงแล้วน้ำมันลงแล้วตอนนี้
1: ขึ้น
0: ของไม่ลง
1: น่าเกลียดขึ้นแบบไม่ลง
3: เฉยเลยไม่ลงเลย
1: ใช่
0: เนาะ
1: ขายราคาตามใจฉันนะ
0: ม
1: ันไม่น่าเชื่อแล้วตลาดนั้นเราก็รู้ใช่ไหมครับเรากินกันเป็นประจำ
0: เดิมนะ
1: เติมมาลูกค้าเดิมๆไม่ใช่ลูกค้าขาจรมันเป็นขาประจำ
3: คร
1: ับ แต่เราเจอแบบนี้เรา
0: ก็รู้แล้วว่าร้านนี้ขายเท่าไหร่
1: มันเสียความรู้สึกไปเลยไงว่าทำไมเขาทำอย่างนี
0: ้
1: เคยซื้อเมื่อกี่ปีก็ราคานี้มาตลอดไม่เคยขึ้นบทจะขึ้นจะขึ้นตรงไทยพาร์ทนี่เลยกลายเป็นว่ามีไทยพาร์ทนี่แย่ตรงนี้ไง
0: แล้วเราก็ไม่ซื้อร้านนี้ได้ไหมพี่ถ้าคนในหมู่บ
1: ้
0: าน
1: ได้ผมไม่ซื้อได้แต่ความรู้สึกไงเราไม่ซื้อเจ้าเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่พอใจกับเขาอยู่แล้วสมมติเนี่ยแต่คนอื่นล่ะเดินเข้ามาปุ๊บอ้าวไม่ไรไทยพัดก็ถือว่าประหยัดแต่ในมุมกลับกันน่ะคนขายมันรวยไม่ไหวแล้วจริงๆรวยเขาก็ใหญ่อีก ไอ้เราคนเราก็จะจนต่อไป

0: ผมแจ้งไว้เป็นข้อมูล
1: เผื่อว่าใครแก้ไม่ได้นะรัฐบาลเนี่ยมันต้องแก้ตรงนี้ก่อน
0: เ
1: พราะมันขึ้นกันเองมันไม่
0: ใช่ใครเจอแบบพี่ที่คือขึ้นราคาเองหรือว่าขายของแล้วมันแพงไม่ตรงกับป้ายเนี่ยนะฮะโทรไปที่สายด่วน1569โอ้โหอยากเจอมากเลยฮะพวกที่ใช้ไทยพันธุ์แล้วมาฉวยโอกาสขึ้นราคาแบบนี้มันนะ
1: ผมฟังผมอยากให้ตรงนี้เป็นสื่อกระแสให้เจ้าหน้าที่เขาทราบว่าลองแวะเข้ามาสุ่มดูมันต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องสุ่มได
0: ้แค่เป็นตลาดนัดของหมู่บ้านนะพี่
1: วันไหนก็ได้ลองเข้ามาสุ่มดูแล้วจะรู้เลยว่าราคามันโหดไม่โหด
2: โหดจริงๆจ้ะใช่คร
1: ับ ใช่มันโหดเบอร
0: ์ถุงละ60ใช่มั้ย
1: ถุงละ
0: ไอ้ถุงละ50หรือ60พี่แกงถุงละ50
1: 4 5 4ขึ้น10บาทขึ้น5บาทยังพอรู้มารวยใช่มั้ยต้องขึ้นถึง10บาทอ่ะมันเป็นไปได้ไงแล้วถุงเท่าเดิมแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราซื้อครั้งเดียวเราก็จบเราไม่อยากซื้อแล้ว
2: น่าจะมีเยอะอยู
1: ่ใช่เยอะมากเลยแหละไม่ใช่น้อยอ่ะของผมยังเจอเลยฮะของผมเดินนี่เจอเลย
3: ได้แต่ว่า
1: ให้เจ้าที่จัดการได้ยิ่งดี
0: พวกเราผู้บริโภคเรารู้นะพวกคุณจะทำอะไรเนี่ยเรารู้นะเราคอยสังเกตกันนะครับ
1: เราทำอะไรไม่ได้ต่อให้แจ้งเพื่อเจ้าที่จะมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบ
3: โอ้
1: ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบพระคุณครับพี่ครับแจ้งข่าวสารกันฮะ
4: จากตุลาการศาล
5: อ่อนเลยถามหมอกลับไปกินเด็กได้ไหม

0: ันเพลงนี
1: ้แค่ขอเพลงเหมือนเสียงแกเลยนะ
0: ใช่
1: แค่ขอเพลงไว้เหมือนเสียงที่แกเล่าแกเสียงสไตล์แกเลยอะ
0: สนุกฝากพ่อค้าแม่ค้านะคะ
1: ครับผมแล้วอย่าถือโอกาสนะจริงเงินไทยพัฒน์มันก็ได้เท่าเดิมนะคุณขายของอะไรไหมมันไม่ใช่ว่าคุณได้ลดลงเลยนะเราจ่ายน้อยลงแต่ว่ารัฐบาลก็มาสมทบให้เฉยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผมไปถามพ่อค้าแม่ค้านะว่าเราจ่ายไทยพัฒน์กันเนี่ยเงินเข้าเมื่อไหร่กี่วันได้เขาบอกว่าสมมติวันนี้เราตึ๊ดจ่ายเงินกันเนี่ยนะพี่จะมีเงินมาเข้ามาสองรอบไม่รู้เป็นเหมือนกันทุกคนป่ะนะพ่อค้าแม่ค้าแต่มันต้องคุยกับพ่อค้าที่ซอยสี่ตีหนึ่งเนี่ยจะเข้าละรอบหนึ่งแล้วก็ประมาณสิบโมงเช้าก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็เหมือนรอบตีหนึ่งเนี่ยให้เพื่อเอามาหมุนเงินให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาซื้อของเลยมาไปขายวันรุ่งขึ้นก่อนแล้วพอสิบโมงเช้าเงินก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ขายของต่อนะครับวันรุ่งขึ้นก็ขายจบวันเดี๋ยวตีหนึ่งเงินเข้าสิบโมงเช้าเงินเข้าอีกรอบหนึ่งมันก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ช้านะพี่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องรอวันที่15ของเดือนไปเบิกกันคุณจะมาขึ้นราคาทำไมใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยก็ฉวยโอกาสแต่ว่าฉวยโอกาส
0: ไม่ดีนะคะ
1: ขาผมแอบฉวยโอกาสกันนะครับมาที่เหตุเสียชีวิตแบบวันนั้นเห็นข่าวแล้วก็นะฮะที่บอกว่าจะว่าบางคนก็มองเป็นเรื่องว่าโอ้ยตลกมีคนส่งมาให้ผมไงจามอนอย่าไปทำอย่างนี้นะดูที่เสียชีวิตในรถนะผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตแบบว่าโดยที่อวัยวะยังสวมถุงยางอนามัยอยู
0: ่
1: นะฮะแต่ว่ามันก็แปลกที่แต่มันก็แปลกที่ผู้หญิงก็เสียชีวิตด้วยนะพี่แล้วก็น้ำลายฟูมปากคือถ้าจะบอกว่ามีอะไรกันในรถเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพูดตรงๆมันก็เป็นรสนิยมของคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะคนตื่นเต้นเหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะแต่เพียงแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ว่าเสียชีวิตถึง2คนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องไปดูกันแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรยังไงอ่ะนะครับเห็นบอกล่าสุดเนี่ยผลชันสูตรออกแล้วนะครับกรณีที่มีชายหญิงคู่นึงเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับที่แถวบางแวกเขตภาษีเจริญนะครับก็เสียชีวิตทั้ง2คนเลยผู้ชายอายุ44ผู้หญิงอายุ27เองอ่ะคือถ้าเกิดว่าบอกว่าผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตคาถุงยางอนามัยเนี่ยแล้วหัวใจวายอะไรมันยังพอเข้าใจได้แต่ว่าผู้หญิงเสียชีวิตด้วยเนี่ยมันเลยกลายเป็นคดีปริศนาขึ้นมานะครับก็เขาบอกในรถเนี่ยเจอไอ้กล่องยาบำรุงสำหรับผู้ชายอ่ะนะครับก็ผู้ชายก็คงจะมีการโดปมีการอะไรเข้าไปด้วยนะฮะนะก็วันนี้ไม่ใช่เมื่อวันนี้ที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพนะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าว่าเสียชีวิตแบบไม่มีใครคาดคิดคุณพ่อของผู้ตายเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่โทษใครเลยนะโทษไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าลูกสาวก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นแฟนของลูกสาวก็รับรู้มานานแล้วว่าเขาคบหากันนะครับส่วนเรื่องคดีความยังไม่ได้มีการพูดคุยเดี๋ยวขอนำศพลูกเนี่ยนะครับกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนะครับแล้วก็ญาติฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆนะครับไม่สะดวกนะฮะ

0: ทีนี้เขาบอกว่าผลการชันสูตรเนี่ยนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแพทย์ระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวนะครับเชื่อว่าเนี่ยคือไอตัวยาบำรุงที่ว่าเนี่ยมีการแกะกินหนึ่งเม็ดมีการแกะกินหนึ่งเม็ดด้วย
1: กินคู่เหรอ
0: กินคู่ไหมแต่ผู้หญิงก็น้ำลายฟูมปากนะพี่นะฮะเนี่ยแล้วก็ผลชันสูตรก็ออกมาเนี่ยว่าระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหายใจล้มเหลวไม่รู้ว่ากินในยานี่พวกอันตรายเหมือนกันนะมันจะเหมือนพวกไวอากราอะไรอย่างนี้ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคงมีผลตรวจออกมานะครับตอนนี้เขาคงจะส่งไปตรวจแล้วล่ะว่าไอ้ซองยาที่กินเข้าไปหรือว่ายาที่กินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันต้องมีผลแน่ๆแหละเพราะว่าผลชันสูตรเขาบอกว่าระบบหายใจล้มเหลวอะ
1: แล้วสมัยใจพร้อมกันอย่างไรเนี้ย
0: ใช่เนี่ยโอ้ใครที่ใช้ไอ้พวกยาพวกนี้นะบางทีเนี่ยออยเมื่อก่อนจับบ่อยนะพี่ออยจับบ่อยนะไอ้แมลงวันสเปนในพวกไวอาก้าอะไรพวกนี้นะคุณผู้ชายที่ชอบใช้อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ระวังนะเนี่ยหัวใจล้มเหลวนะมันคงกินเข้าไปมันคงแรงนะมันทำให้เราแบบมันคงไปทำอะไรมีปฏิกิริยาในร่างกายเราสักอย่างอ่ะ
1: ไม่แปลกว่าทำไมเสียชีวิตพร้อมกันน
0: ั่
1: นแหละ
0: แล้วแสดงว่าอาจจะให้ทานทั้งคู่นะมันจะได้แบบคิดว่าเขาอ่ะคือไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะว่าไงเดี๋ยวรอผลดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าฝ่ายหญิงน้ำลายฟูปากด้วยเนี่ยเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกข่าวหนึ่งพี่ตีวันนี้เขาบอกหน้าหนึ่งไทยรัฐลงเลยนะฮะยิงหัวเรียงตัวนี่เป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะครับยิงหัวเรียงตัวเมียดับผัวใหม่เจ็บส่วนอดีตสามีที่เป็นมือปืนโหดเนี่ยนะฮะระเบิดขมับตัวเองเป็นศพที่สองเต้นลัดล่ม
1: โอ้โห
0: นะฮะ
1: โหด
0: คิดเข้าไปอ่านเลยครับว่าโอ้โหทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่ายสองนะแถวๆบ้านที่สี่นะครับมีนบุรีนี่เองนะครับตำรวจรับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะครับในบ้านหลังเดียวกันอยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวานะครับย่านมีนบุรีนะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮ้าส์สองชั้นนะครับห้องโถงข้างล่างนะฮะหน้าห้องน้ำพบศพนะพบศพนายรังสรรค์คนนี้แหละเป็นคนก่อเหตุนะครับนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับขวานะครับ1นัดเจอปืน1กระบอกนะครับตกอยู่ด้วยนะฮะตรงบันไดเจอศพแฟนเขานะครับแฟนเก่าเขานะครับชื่อว่าปิยนุชอายุ36ปีนะครับก็นอนจมกองเลือดถูกยิงเข้าที่ขมับเหมือนกันนะครับน
1: ั้
0: นนะฮะส่วนที่โซฟานะครับเจอนายวรโชตวรโชตคนนี้เป็นเหมือนแบบแฟนใหม่แฟนใหม่นะครับนอนจมกองเลือดอยู่แต่ว่ายังไม่เสียชีวิตนะนอนหายใจรวยรินอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่ที่เกิดเหตุเนี่ยเจอกระสุนตกอยู่4ปลอกนะครับจากการสอบสวนอดีตแม่ยายนะครับก็คือแม่ของน้องที่โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยนะครับแม่ยายเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวนะครับก็นั่งคุยกับแฟนใหม่ก็คือนายวรโชตอยู่ที่ห้องโถงนี่แหละนะฮะจู่ๆรังสรรค์เปิดประตูบ้านเข้ามาอ้างว่าจะมาเอาของในห้องนอนของลูกสาวซึ่งคนนี้สองคนนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะแม่ยายว่าอย่างนั้นนะเขาเลิกกันไปแล้วแล้วลูกสาวก็มีแฟนใหม่นะก็พาแฟนใหม่มาที่บ้านแฟนเก่านะครับตัวของรังสรรค์เนี่ยเปิดประตูเข้ามาบอกว่าจะมาเอาของนะครับพอได้ของแล้วเนี่ยนะฮะรังสรรค์ก็ลงมาปรากฏว่าชักปืน

ืนออกมาด้วยครับพกปืนมาแต่งอกก็แหละนะฮะเออเอาปืนมายิงใส่แฟนใหม่2นัดแล้วก็หันมาเล็งไปที่ลูกสาวที่แฟนเก่านะฮะยิงไป1นัดจากนั้นคงรู้สึกผิดก็เลยจ่อขมับตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองตายตามโอ้โหนี่แม่นั่งอยู่ในบ้านนะดีว่ามันไม่ทำอะไรแม่ไม่ทำอะไรแม่ยายนะ

0: ข้ามาขับไรเดอร์หาเลี้ยงครอบครัว 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนายรังสรรค์เนี่ยจับได้ว่าแฟนเนี่ยนะครับแอบไปคบหากับผู้ชายคนใหม
1: ่
0: นะก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยหนีกลับมาอยู่ที่บ้านแม่อ๋อบ้านนี้เป็นบ้านแม่นะครับพอรังสรรค์รู้นะครับว่าหนีกลับมาอยู่กรุงเทพนะแถมยังพาแฟนใหม่เนี่ยนะครับมาอยู่ที่บ้านด้วยมาอยู่บ้านแม่คบหากันด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็เลยเกิดความหึงหวงนะครับนั่นแหละแล้วก็ก่อเหตุในที่สุดโอ้โหนะเห็นบอกว่าจริงแล้วตัวนายรังสรรค์เนี่ยนอกจากขับไรเดอร์แล้วเนี่ยนะฮะขายลอตเตอรี่อยู่ที่เพชรบูรณ์ด้วยนะฮะตัวเนี่ยช่วงต้นเดือนแบบนี้เขาจะมากรุงเทพเพื่อมาเอาโควต้าลอตเตอรี่นะครับที่สำนักงานสลากนะโอ้โหเพราะว่ารังสรรค์เนี่ยนะครับบอกกับแม่นะว่าจะขอมาพาลูกชายนะครับจะมารับลูกชายไปเที่ยวปรากฏว่าพอมาแล้วอาจจะเห็นพอมาที่บ้านแล้วอาจจะเห็นภาพแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในบ้านด้วย
1: โอ้โหแล้วมีอาวุธมาด้วยนี่นะ
0: แต่เขาตั้งใจพกมานะพี่สีน้องอาหารก็น่าจะแบบว่าน่าจะคิดมาโกรธแค้นมาระดับหนึ่งแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงพกปืนถึงพกปืนมาขนาดนี้นะครับโอ้โหพอมีปืนนะมันก็เวลาจะตัดสินหาอะไรมันก็เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ความกล้าก็จะมา
0: ค่ะใช้ปืนนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณทุกท่านนะคะมีสูตรสมุนไพรยาแก้ไอแก้หวัดเพียบเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเพียบเลยใบชะพูมีใบชะพูมีที่บ้านค่ะ
0: เป็นแฟนน่ารักมากนะเป็นแฟนลูกทุ่งมหานครนี่ให้สูตรมานะฮะอันนี้เป็นสูตรช่วยให้มีเสียงหรือว่าให้เสียงไม่มีเลยฮะ
1: โอ้ยนี่ก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนน้องดงเลยเฉย
0: ได้เลยพี่สีมาอยู่เป็นเพื่อนอุ่นใจนะครับ
1: เป็นเพื่อนกันนะเสียงไม่มีเดี๋ยวพักแป๊บน้อยช่วงหน้าลุงก็อยู
0: ่ได้เลยครับนะให้พี่สีไปพักเอาสูตรยาของแฟนไปกินก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ได้ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

6:11 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับมาช่วงที่2นะครับวันนี้ข่าวยามเช้าของเรานะครับอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้ทักทายทุกท่านนะครับฟังจากวิทยุทั่วประเทศนะซึ่งสมทของเรานะครับรวมไปถึงใน Facebook ตอนนี้580ท่านโดยประมาณนะ577นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้อีกประมาณ50นาทีนะครับก็จะ7โมงนะฮะเช้าวันจันทร์กรุงเทพเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะยังไม่ได้ออกไปไหนนะแต่คิดว่านะคิดว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยรถมันคงจะติดนะครับใครที่ไม่ต้องมาเผชิญชีวิตในเมืองกรุงนี่นะแม่ตื่นเช้ามาฟังเสียงนกเสียงกานะครับกวาดบ้านอยู่หน้าบ้านมองไปเห็นทุ่งนาเห็นพระอาทิตย์นี่มันก็มีความสุขไปอีกแบบนะนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านในเฟซนะครับพี่อารมณ์นะครับบอกว่าทักทายทุกท่านไปตัดยางก่อนค่ะนะครับแสดงว่าฝนไม่ตกนะพี่เนาะช่วงนี้ฝนรู้สึกจะซาซาลงไปแล้วนะใช่ไหมนะครับสวัสดีพี่เปลื้องนะครับพี่เฉลียวครับพี่กัลยาสวัสดีนะครับนะฮะพี่ชัชรินนะครับทักทายทุกท่านเลยแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้สูตรยานะครับตอนนี้พี่สีไปชงยากันละไปชงยาอมนะเอาสมุนไพรนะครับแล้วก็คงจะควบคู่กันไปกับยาแผนปัจจุบันด้วยนะเขาบอกว่าให้กินน้ำอุ่นๆใช่ไหมแล้วก็จะละลายเสมหะแล้วกินอะไรที่มันพ่นคออะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับดูแลสุขภาพกันนะทุกคนนี่ฮะขณะพี่สีจะตื่นเช้าทุกวันเป็นประจำนะแล้วก็นะครับพักผ่อนนะคือหมายถึงว่าเขารู้เวลานะครับคนที่รู้เวลานะครับมันก็ป่วยได้นะคนเรามันก็ป่วยได้มีสิทธิ์ป่วยได้นะงั้นใครที่ทำงานยิ่งบอกว่าต้องออกไปข้างนอกกลางดงกลางแดดอะไรแบบนี้นะครับก็นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาชวนข่าวบันเทิงนะครับข่าวบันเทิงของเราวันนี้มาอัปเดตข่าวแรกกันที่คุณเมย์พิชนาธก่อนคุณผู้ฟังคุณเมย์พิชนาธนี่เธออัปเดตตัวเองด้วยนะว่าอายุครรภ์ตอนนี้6เดือนแล้วนะครับท้อง6เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอาการแพ้ท้องเนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังแพ้ใครที่จำโมเมนต์ได้ไหมท้องแล้วแพ้อะไรกันบ้างคุณผู้ชายไม่แพ้ใช่ไหมคุณผู้ชายเราไม่ค่อยแพ้เฮ้ยแต่บางคนแพ้แทนภรรยาก็มีใช่ไหมอย่างคุณเมย์เนี่ยเขาแพ้หรือว่าคุณบางเขาแพ้ยาสีฟันสมมติว่าช่วงแปรงฟันเนี่ยเขาจะพูดอึดพะโอมมากแพ้ยาสีฟันเนี่ยแพ้ยังไงก็แพ้ท้องเนี่ยแพ้เหมือนเดิมแปรงฟันเช้าแปรงฟันเย็นเจอยาสีฟันเข้าไปมันจะอ้วกมันจะพูดอึดพะโอมเออเธอแพ้ยาสีฟันนะแต่ไม่แปรงก็ไม่ได้นะคนเรานะเฮ้ยแปรงนี่คนข้างๆก็จะนะครับเธอบอกว่าอัปเดตวันนี้ค่ะท้องบะจ่างครบ6เดือนเต็มวงเล็บนามสมมุตินึกว่าให้ลูกชื่อบะจ่างนะนะครับอาการแพ้ท้องยังเหมือนเดิมแต่น้อยลงค่ะแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลานอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเธอว่างั้นนะนั่งรถเป็นหลับท้องใหญ่ขึ้นมากเริ่มกลับมาออกกำลังกายชีวิตช่วงนี้ออกงานบ้างประปรายส่วนใหญ่คือไปโรงพยาบาลนะครับก็อัปเดตชีวิตพร้อมกับโชว์รูปอันเดอร์ซาวด์นะครับของหนูน้อยนะครับอายุครรภ์6เดือนนะคุณพ่อโชว์รูปผมไม่ได้ตามข่าวขออภัยจริงไม่รู้ลูกสาวหรือลูกชายนะจริง6เดือนของรู้เพศแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับคุณเมย์ก็สดใสนะเป็นคุณแม่ที่ยังสวยนะครับท้องก็เริ่มโตขึ้นละคือถ้าไปข้างนอกเนี่ยเดินก็รู้แน่นอนนะครับไม่มีใครมากล้ามาชนแน่นอนนะเพราะว่าท้องเริ่มป่องแล้วนะครับเริ่มป่องแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเฝ้ารอนะครับอีก3เดือนอายุครรภ์6เดือนใช่ไหมประมาณสัปดาห์เขาบอกว่าค
นเราก็สัปดาห์ที่38นะฮะก็จะเริ่มที่จะไม่รู้ว่าจะผ่าหรือคลอดเองเนี่ยก็38 39ไปจนถึง40แล้วแต่เลิกในช่วงนั้นเลยแล้วแต่คนเลยนะครับพอครบ38สัปดาห์เนี่ยคุณหมอสามารถที่จะให้คลอดละนี่ให้คลอดนะครับคลอดได้ละนะครับส่วนพี่โน้ตนะครับนี่ฮะโน้ตอุดมที่เราบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเดี่ยวไมโครโฟนใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเห็นบอกไปออกรายการคุณสอยุทธนะแล้วก็ไปโปรโมทแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการถูกลูกน้องโกงไปอ่ะนะครับเขาบอกโกงไปหมดตัวเลยนะก็เลยต้องกลับมาจัดเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้อีกนะครับทีนี้ช่วงนี้เนี่ยนะฮะคุณโน้ตเขามีข่าวว่าเอ๊ะสรุปว่าคบแบบเขาเป็นคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงเนี่ยกับคุณโยอรุณีนะฮะคุณโยนี่ก็เป็นเหมือนอินฟูสาวนะอินฟูที่เขาแบบตลกอ่ะนะครับที่เขาทำร้านอาหารอยู่ที่ถนนข้าวสารน่ะนะฮะเมื่อวานคุณโยไปออกรายการนะครับไปออกรายการแล้วก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคุณโน้ตอุดมแต้พานิชฝ่ายชายเนี่ยเคยบอกว่าผมนี่รักเขามากหมายถึงรักคุณโยมากนะ นะครับคุณโยไปออกรายการแซ่บโชว์นะครับคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันนะครับนะก็ไม่เคยฟังเรื่องนี้จากพี่โยเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะก็คุณโยบอกว่าล่าสุดนี่ถึงขนาดไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะ

นะครับไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะฮะก็ไปถึงเนี่ยก็ให้หวยแม่ก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นหวยเหมือนกันถูกคอซะด้วยนะเข้าถูกทางซะด้วยนะครับถ้าเราฟังพี่โน้ตมาบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม่พี่โน้ตนี่เขาก็เป็นคอหวยนะนะเนี่ยก็ไปถึงก็คุยเรื่องหวยนะครับแม่ปลื้มไหมนะเขาบอกว่าถามว่าตอนนี้ปลื้มไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้ใจยังไม่รู้ใจคุณแม่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาให้เรานั่งพื้นไม่ให้นั่งโซฟาอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้ใจกันนะก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับพิธีกรถามตรงประเด็นขึ้นเลยนะครับว่าอ้าวแล้วที่ใส่ผ้าชุดเจ้าสาวเนี่ยมันยังไงเตรียมตัวไว้หรือเปล่านะครับเขาบอกไม่เลยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะคุณโน้ตเนี่ยเขาเรียกคุณโน้ตว่าเฮียนะเฮียเขาชวนไปขึ้นเวทีนะแล้วเพื่อนเขาอ่ะชื่อคุณฝนเนี่ยเขาก็ไปทำพิธีกรนะครับเราก็บอกหุ้ยแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะนะทำไงดีนะนั่นแหละก็เลยเหมือนกับว่าเอางี้ถ้าไม่รู้คุยอะไรเนี่ยก็ใส่ชุดเจ้าสาวขึ้นไปจะได้มีเรื่องอะไรคุยเขาบอกก็ไม่มีอะไรนะครับดูแล้วคู่นี้น่าจะเป็นแค่คู่จิ้นคุณผู้ฟังคงเป็นคู่จิ้นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่านะเขาต้องไปเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยต้องไปแน่เพราะว่าเธอก็เป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรได้ตลกเป็นคนที่มีศิลปะในการเล่าเวลาเป็นคนเล่าเรื่องแล้วมักจะจบด้วยความตลกอ่ะความตลกนะครับงั้นก็ไม่แปลกที่เดี๋ยวจะได้เห็นเธอในเวทีเดี่ยวไมโครโฟนอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับไปดูอาการของเขาบอกนักร้องเนี่ยคนจะเป็นนักร้องเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรถ้าเกิดว่าต้องเข้าโรงพยาบาลนะหนึ่งเสียงไม่มีเนาะเสียงหายใช่ไหมสองตกเวทีนี่ฮะล่าสุดครับวง Big Ass นะครับพี่เจ๋ง Big Ass นะครับก็ไอเล่นคอนเสิร์ตนะครับที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่ามีคลิปออกมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยกระโดดมันจัดคือชาวร็อกไงชาวร็อกเล่นเพลงร็อกไม่ยอมร้องลูกทุ่งลูกทุ่งนี่สบายๆเต้นโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนี่ฮะพอเป็นชาวร็อกนี่นะฮะกระโดดร่วงลงมานะครับตกลงมาอยู่ที่พื้นโอ้เขาบอกว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยนะต้องหยุดการแสดงเลยนะครับแล้วก็เพื่อนวง Big Ass นะครับพี่หมู Big Ass เนี่ยเป็นคนโพสต์แจ้งข่าวนะครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ร่างกายของหนุ่มเจ๋งเนี่ยนะฮะกระแทกพื้นโดยเฉพาะขาข้างเดิมที่เคยประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บมาก่อนทำให้เกิดบาดเจ็บซ้ำเข้าไปที่แผลเก่าขึ้นมาคือตอนแกกระโดดอยู่บนเวทีเนี่ยนะฮะเข่าขวาเนี่ยลักษณะเหมือนกับมีอุปกรณ์ช่วยพยุงอยู่ละใส่เหมือนใส่อะไรไม่รู้อะนะครับอยู่ที่เข่าอะสีดำๆแผ่นหนึ่งเนี่ยนะฮะเหมือนกับรัดเข่าเอาไว้อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าพอตกเวทีเนี่ยกระโดดมันจัดเนี่ยนะฮะตกเวทีก็มันคงจะไปซ้ำกับแผลที่เขาพันเอาไว้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตวันไหนอย่างไรนะเดี๋ยวต้องคอยติดตามอาการกันนะครับสำหรับวง Big Ass เพราะว่าล่าสุดเนี่ย Facebook เนี่ยผมเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปไว้นะครับพี่เจ๋งเนี่ยล่วงลงไปแล้วตรงกลางมันเหมือนคือกลางเวทีมันมีแผ่นกลมๆอ่ะเหมือนเท่าคนตกไปได้อ่ะแล้วแกตกลงไปอยู่ที่กลางเวทีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเวทีทำไมมันถึงทะลุลงไปได้นะอาจจะมันจัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บุ๋มลงไปตกเวทีลงไปโอ้โหแล้วขึ้นมาในแกขากระเพกร้องเพลงไม่ไหวเลยนะพี่นะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะเวลาคนไทยเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะ
ก็จะบอกว่าเอานะฟาดเคราะห์ไปฟาดเคราะห์นะครับสำหรับนี่ฮะพี่เจ๋งเจ๋งบิ๊กแอสนี่ครับก็ต้องรีบหายนะเพราะว่านะอย่างที่เรารู้ว่าวงบิ๊กแอสเนี่ยนะครับคุณแดกเนี่ยเขาก็นะกลับมาแล้วนะหมายถึงว่าพร้อมที่จะมีคอนเสิร์ตยงคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยนะฮะกลับมารวมวงกันคนก็เฝ้ารออยู่นะพี่เจ๋งกับพี่แดกร้องคู่กันนะครับเป็นตำนานของบิ๊กแอสทั้งคู่นะฮะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับหายไวๆได้กลับมานะสร้างผลงานนะครับให้กับคนดูได้อีกนะครับนอกจากบันเทิงวันนี้เดี๋ยวพาไปฟังกีฬากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ไปนะโหฟุตบอลก็เตะเอาเตะเอาเลยนะฮะก็เริ่มกำลังจะเข้าสู่ตอนนี้เป็นรอบ16ทีมอยู่นะคุณผู้ฟังนะสำหรับฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เริ่มได้ทีมที่จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็มีฝรั่งเศสนะครับมีนอร์เวย์ที่เมื่อเช้านี้ก็เอาชนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเนาะนะครับล็อกถล่มเลยนะฮะล้มบราซิลได้นะครับตอนนี้8ทีมเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปเจอกับโมร็อกโกนะครับในสายบนนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนอร์เวย์เอาชนะบราซิลไปได้เมื่อเช้าก็เดี๋ยวรอเจอนะครับคู่7โมงเนี่ยนะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับจะเจอกับอังกฤษนะครับไทยชนะก็เข้าไปเจอกันกับนอร์เวย์นะในรอบ8ทีมส่วนสายล่างเนี่ยนะครับสายล่างนี่เตะพรุ่งนี้นะโปรตุเกสเจอสเปนนะครับโปรตุเกสเจอสเปนแล้วก็สหรัฐเจอกับเบลเยียมนะฮะคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันโอ้โหนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอาร์เจนตินานะครับเจอกับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลัมเบียนะครับคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันในรอบ8ทีมโอ้ก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนักฟุตบอลหลายคนก็เป็นตำนานอย่างคริสเตียโนโรนัลโดนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้านะอีก4ปีข้างหน้าตอนนี้โรนัลโดนี่41แล้วนะโรนัลโดนี่อายุ41นะคุณผู้ฟังอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอายุ45มันมีความน่าสนใจตรงนี้ว่าโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะฮะจะร่วมกับสเปนแล้วก็โมร็อกโกนะครับแล้วก็โปรตุเกสมันจะเป็น2ทวีปแต่ว่าประเทศเขาติดกันเขาข้ามมานิดเดียวเนาะเป็น2ทวีปที่อยู่ใกล้กันโมร็อกโกเนี่ยก็จะอยู่บนสุดของแอฟริกาจุดติดกับยุโรปนะฮะข้ามมาก็เป็นโปรตุเกสสเปนละนะฮะก็จะจัดฟุตบอลโลกนะเป็นเจ้าภาพคนก็บอกหุยต่อซะหน่อยไม่ล่าอีกสักปีไม่ล่าอีกสักครั้งไม่ล่าตอนนั้น45นะ45นี่วิ่งบอลไหวไหมเนี่ยคนไทยนี่เขาถูกจัดเป็นประเภทแบบฟุตบอลผู้สูงอายุนะอายุ45เนี่ยนะครับล่าสุดมีคำยืนยันจากคริสเตียโนโรนัลโดออกมาแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับแฟนโปรตุเกสก็จะไม่ได้เห็นนะจะไม่ได้เห็นโรนัลโดนะครับลงเตะในประเทศของตัวเองอย่างแน่นอนนะตอนที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2030จะว่าเสียดายก็เสียดายนะนะครับว่าเหมือนกับเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแล้วนะฟุตบอลกับคริสเตียโนโรนัลโดนะแต่ว่าต้องเข้าใจแหละเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้โรนัลโดเขา41แล้วอะพี่นะครับ41แล้วก็ครั้งนี้ก็เห็นแล้วนะว่าท้ายๆเกมเนี่ยบางเกมเนี่ยดูจะเหนื่อยๆไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งโรนัลโดให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นฟุตบอลโลกโขนสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนดังนั้นการเจอกับสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยใส่กันเต็มที่แน่นะครับวันที่ผมอำลาฟุตบอลทีมชาติจะมาถึงอยู่แล้วไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมจะอำลาด้วยความสบายใจแบบ 100%เพราะผมทุ่มเททุกอย่างให้ฟุตบอลไปแล้วผ
ผมไม่จำเป็นต้องมีมันในชีวิตด้วยซ้ำและผมก็มีชีวิตที่ดีแต่มันก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีใจรักผมเล่นฟุตบอลเพราะว่าผมรักฟุตบอลและฟุตบอลโลกหนนี้จะเป็นที่จดจำของผมมากที่สุดเพราะความคลั่งไคล้ของผู้คนมันมากกว่าครั้งไหนๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังโรนัลโดเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยสมัยแรกปี2006เราทำอะไรกันอยู่ฮะ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วผมเพิ่งเรียนจบเลยนะ20ปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไป21เรียนจบยัง21เดี๋ยวนึกก่อนนะฮะอายุ21เนี่ยผมเพิ่งเรียนจบนะโรนัลโดเล่นฟุตบอลโลกจำไม่ได้แล้วฮะปี2006นะครับนะครับ6สมัยเข้าไปแล้วคนอะไรนะเล่นบอลโลกต้อง6สมัยนี่มันกี่ปี64 24ปีโอ้โหนะนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นตำนานอีก1คนนะครับนะแต่ว่าก็ประกาศว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในฟุตบอลโลกนะฮะก็พูดถึงฟุตบอลโลกก็มีความทรงจำหลายๆอย่างนะหลายอย่างนะครับนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งนะอีกหนึ่งนะตำนานคือเลโอเนลเมสซี่นะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าครั้งหน้ายังไงคือครั้งหน้าเนี่ยเจ้าภาพหลักอย่างนี้เขาจะเป็น3ประเทศนะครับสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกใช่ไหมแต่เผอิญว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการครบรอบ100ปีที่มีฟุตบอลโลกมานะฮะเพราะฉะนั้นฟีฟ่าเขาเกิดกิมมิกว่าเฮ้ย100ปีเราก็ไปจัดย้อนกลับไปที่ประเทศแรกที่จัดฟุตบอลโลกสิดี1930น่ะอุรุกวัยอาร์เจนตินาบราซิลแถบนู้นน่ะรู้สึกว่าอีก3ประเทศนี้ก็เลยจะได้จัดฟุตบอลโลกอีกประเทศละ1แมตช์นะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับย้อนรำลึกครบ100ปีฟุตบอลโลกฟีฟ่าก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่านอกจาก3ประเทศนี้แล้วมันยังวุ่นวายไม่พอเราไปจัดอีก3ประเทศอีกทวีปนึงดีกว่าเพื่อให้มันเกิดภาพขึ้นมาว่านี่คือ100ปีฟุตบอลโลกยิ่งใหญ่100ปีไปจัดที่อุรุกวัยนะรู้สึกว่าอุรุกวัยเซนติน่าก็บราซิลด้วยนะฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งโปรตุเกสทั้งอาร์เจนตินาเนี่ยเขาก็มีตำนานฟุตบอลของเขานะทั้งคริสเตียโนโรนัลโดทั้งลีโอเนลเมสซี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ล่ะเมสซี่นี่ยัง39อีก4ปีก็43คน43วิ่งไหวไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูสภาพตอนนั้นแต่ว่าโรนัลโดประกาศไปแล้วแน่ๆ1คนนะฮะข้างหน้าไม่อยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่เนี่ยยังไม่ได้ประกาศก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษที่กำลังจะเตะในอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นว่าเออนักฟุตบอลเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้านะครับคือไม่ได้ว่าไวอากร้านี่เราก็เพิ่งรู้นะพี่นะครับคุณผู้ฟังว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใช้สำหรับแบบว่าในด้านเพศอย่างเดียวนะเขาบอกว่าการเตะกับเม็กซิโกเนี่ยนักเตะอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้าเพื่อเพิ่มการขยายหลอดเลือดเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่จะลงเตะกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเตะในระดับสนามที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,240 เมตรโหนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศแบบนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การหายใจนะระบบการหายใจของนักเตะเนี่ยมันต่างไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีกระแสข่าวมานะครับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะเลือกใช้การแก้ปัญหานะครับด้วยการใช้ไวอากร้านะครับในเกมปะทะกับเม็กซิโกนะเพื่อให้นักเตะเนี่ยนะครับมีสมรรถภาพทางร่างกายที่เหมือนเดิม
าบอกว่ายาดังกล่าวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดในปอดนะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวมันจะเหนื่อยน้อยลงคือถ้ายิ่งเล่นในสนามที่สูงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีในอเมริกาใต้นะมีประเทศหนึ่งครับโบลิเวียไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนนะบราซิลอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าไปเยือนโบลิเวียเนี่ยนะมักจะประสบปัญหาเพราะว่าโบลิเวียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิ่งไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเราฟิตเต็มร้อยแต่คุณวิ่งไปเนี่ยเฮ้ยคุณจะเหนื่อยคุณจะหอบคุณจะหมดแรงแต่เจ้าภาพเนี่ยเขาจะมีความคุ้นชินกับประเทศเขาเขาจะไม่เป็นเออนะมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะต้องใช้ยาเพื่อช่วยหรือเปล่ายาที่ใช้นี่คือไวอากร้านะครับล่าสุดนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามกับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับโทมัสทูเคิลนะฮะถึงกับยิ้มแบบเจือนๆนะครับถูกสื่ออังกฤษถามว่าตกลงแล้วนักเตะของยูเนี่ยต้องเทคไวอากร้าก่อนลงสนามจริงไหมทูเคิลตอบว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นความจริงครับผู้จัดการทีมออกมาปฏิเสธแต่ถ้ามันไม่มีมูลมันจะมีข่าวหรือใช่ไหมไม่รู้นะสื่อสื่อเขาก็ตีข่าวกันแล้วล่ะนะครับว่าโอ้ก็ในเมื่อมันไม่ได้ผิดกฎมันไม่ได้เป็นเรื่องของการโดปยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันจะช่วยในทางการแพทย์ให้นักเตะเนี่ยเหนื่อยน้อยลงอย่างเงี้ยในที่สูงอ่ะก็ไม่รู้ล่ะนักข่าวก็เลยไปถามจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษว่าคุณใช้ยาไวอากร้าจริงไหมนะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันบอกว่าสงสัยว่าผมไวอากร้าจะช่วยผมได้จริงๆแหละแล้วแกก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่นนะครับนักเตะทีมชาติอังกฤษก็บอกว่ายอมรับว่าสภาพแวดล้อมที่เล่นในระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับจะส่งผลไม่มากก็น้อยนะครับนักเตะจะรับรู้ได้นะครับว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายผมเองก็รู้สึกได้นิดหน่อยแม้แต่ตอนที่เพิ่งลงเครื่องมาที่โรงแรมแค่เดินไปมาก็รู้สึกถึงความแตกต่างแล้วนะครับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าในช่วง 10-15 นาทีแรกของร่างกายเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆแต่พอผมซ้อมไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราก็ไปโฟกัสกับการฝึกซ้อมแทนตัวนักเตะก็ออกมาปฏิเสธครับว่าไม่ได้ใช้ไวอากร้าโอ้ไวอากร้านี่อ๋อมันขยายหลอดเลือดใช่ไหมขยายหลอดเลือดมันเลยทำให้เวลาเราคือเราเคยได้ยินแต่เอาไปใช้ในเรื่องของแบบการมีเพศสัมพันธ์นะทางเพศเนาะมันจะทำให้เราแบบว่าได้นานขึ้นและอะไรอย่างงี้ขึ้นเนาะเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายเหรอนะฮะอ๋อทั้งหมดทั้งมวลนะนะครับก็เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธนะครับสุวัฒน์ทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้นะทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้ไวอาก้านะคุณผู้ฟังนะครับแม่พอสื่ออังกฤษเนี่ยเขาจะมีแบบว่าสื่อหลักเนาะแล้วก็จะเป็นพวกสื่อแบบหนังสือพิมพ์ที่เป็นพวกแบบว่าข่าวลือข่าวเมาส์ข่าวเจาะข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์ The Sun เนี่ยนะก็จะเป็นสื่อที่แบบใครที่ชอบเสพแบบข่าวที่มันแบบหวือหวาหน่อยข่าวจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะเดี๋ยวเขาก็ไปส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้มาให้นะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข่าวแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับออกมาเพราะว่าแท็บลอยด์หรือว่าหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยก็ยังขายได้เนาะคนก็จะชื่นชอบนะครับอีกเรื่องนึงที่ควันหลงฟุตบอลโลกอัปเดตกันสักนิดแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับคือเมื่อวานเนี้ยทีมชาติฝรั่งเศสเตะกับปารากวัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมฟุตบอลแมตช์นึงที่บางคนถึงใช้คำว่าอัปยศอ่ะคือฝ่ายนึงเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาเล่นบอลเพื่อจะเอาชนะแต่อีกฝ่ายนึงรู้ว่าสู้ไม่ได้เนี่ยก็มาด้วยแท็กติกเล่นแบบเล่นแรงอ่ะเล่นแรงเล่นนอกเกมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าติดปลายดาบนิดนึงสมมติเสียบก็เสียบหนักๆแล้วก็จะมีลูกแถมต่อลูกแถมนิดหน่อยมือไม้สะบัด
แข้งขาเหวี่ยงไปโดนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะปลั๊กไวทำฟาวไป28ครั้งนะ28หรือ30ครั้งเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะเออแต่ผู้ตัดสินเนี่ยนะครับไม่ให้ใบเหลืองปลั๊กไวแม้แต่ใบเดียวกับกลายเป็นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถูกยั่วยุจนโดนใบเหลืองไป3ใบแล้วบอกว่าผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยเป็นคนเอเชียด้วยนะเสียชื่อตรงนี้นะเป็นชาวอุซเบกิสถานนะครับเขาบอกว่าเป็นการตัดสินที่ค้านสายตาแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ตัดสินได้แย่ที่สุดอ่ะนะฮะสำหรับผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยนะฮะนะครับผู้ตัดสินคนนี้ชื่อว่าอิลกิชตันเซฟนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวอุซเบกิสถานต้องจำชื่อแกไว้นะเพราะว่าแกเนี่ยมีสิทธิ์มาตัดสินระดับสโมสรในเอเชียนะครับ AFC พวกเนี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยมาตัดสินในเกมสโมสรของ BU มาแล้วนะครับแล้วก็เคยให้ใบแดงนักเตะไทยทิติพันธ์พ่วงจันทร์เนี่ยนะฮะโดนใบแดงมาแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยนะฮะโค้ชทัศน์ตะวันศรีปานเนี่ยฮะคุณตะวันศรีปานเนี่ยชื่อเดิมแกเนี่ยนะมานั่งในห้องแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมอะว่าผู้ตัดสินยอมรับนะครับว่าให้ใบแดงผิดพลาดแต่ให้ไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ขอโทษทางทีมสโมสรจากไทยด้วยดูดิมาตรฐานหมอนี่นี่มันตั้งแต่ระดับสโมสรในเอเชียนะไม่รู้ดูคัดเลือกไปตัดสินบอลโลกได้ยังไงนะฮะเนี่ยจนไปสร้างชื่ออีกแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยผู้คนพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะว่านักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยโดนยั่วยุโดนเข้าหนักใส่พอกรรมการไม่ให้ใบเหลืองเนี่ยมันก็เข้าแท็กติกเขาสิเพราะว่าเขามาแบบเล่นแรงอยู่แล้วอะเล่นแรงแต่ไม่ถึงกับนอกเกมแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะเล่นแรงเล่นตุกติกมันก็เป็นแท็กติกหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าคนมองว่าเฮ้ยปารากวัยเนี่ยไม่มาแบบไม่เล่นบอลเลยมาแบบเล่นแรงมาแบบเล่นแรงนะครับเพราะฉะนั้นชื่อนี้เลยถูกจดจำนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่าฟีฟ่าจะลงโทษว่าไม่ให้เขาทำการตัดสินอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าถือว่าตัดสินได้ค้านสายตาถึงจะไม่ได้ผิดกฎอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันปล่อยเกมไหลจนนักเตะเสี่ยงได้รับบาดเจ็บกรรมการนี่มีส่วนนะเขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยกรรมการอุซเบกคนนี้ลงตัดสิน2นัดนะรู้ป่ะแจกใบเหลืองนัดละใบเพราะฉะนั้นปรางวัยเขาศึกษามาแล้วว่ากรรมการคนนี้ให้ใบเหลืองยากแท็กติกของเราคืออัดหนักเว้ยอัดหนักฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสจับบอลโดนเข้าทำเกมมันก็เลยแบบมันไม่ไหลลื่นนะแต่ว่าไม่ได้มันก็เขาเลือกที่จะมาแท็กติกแบบนี้นะก็ต้องยอมไปนะครับครบถ้วนนะครับวันนี้บันเทิงกีฬาปิดก่อนครับก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจอร์ฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักฟังเพลงสดกันเลย1เพลงแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะได้เตรียมอ่านข้อความแล้วก็เตรียมกลับมาในช่วงท้ายกันอีกหนึ่งช่วงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสดกันเลยครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมืองาม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วถ้าไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: โอ้โหครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราชลาทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราชลาทอง
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอา
5: บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาส่งท้ายกันในช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โหเพิ่งเข้าใจนะเวลาหนีพี่สีไปนะแล้วทิ้งพี่สีอยู่คนเดียวนะจัดคนเดียวนี่มันเหงายังไงนะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเยอะนะครับวันนี้นะใน Facebook เนี่ยยังโหหลายร้อยท่านนะครับกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้คุยเป็นเพื่อนเลยเข้ามาเนาะเห็นผมอยู่คนเดียวใช่ไหมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนี่นั่งอ่านคอมเมนต์ทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับทิ้งท้ายนะเป็นอุทาหรณ์เรื่องราวเนี่ยนะครับที่อยุธยาครับนะฮะคนต่างจังหวัดขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนาะนี่ล่าสุดนะฮะมีคุณแม่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนลูกไปปรากฏว่ายางรัดผมลูกร่วงคือยางรัดผมลูกเนี่ยบางคนเขาก็จะแบบว่าเป็นกิฟต์แบบบางคนก็ซื้อลายน่ารักน่ารักมาเนาะเวลาหล่นแล้วก็เสียดายเนาะแม่ก็จอดรถแล้วก็วิ่งไปเก็บยางรัดผมเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับคงไม่ได้ตามมากระชั้นหรอกแต่คือเขาขับมาตามปกติเนี่ยอีกคันหนึ่งก็มากันพ่อแม่ลูกเหมือนกันไม่เห็นว่าคุณแม่เนี่ยนะฮะมาก้มเก็บยางรัดผมพุ่งชนเข้าไปนะครับเจ็บทั้งหมดเลย4คนนะฮะใน4คนเนี่ยมีสาหัส2คนด้วยนะครับโอ้โหคุณแม่ที่ก้มไปเก็บเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่สาหัสเพราะว่าโดนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งชนเข้าไปนะครับส่วน3พ่อแม่ลูกที่ขี่มาเนี่ยนะฮะก็มีบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บหนัก1แล้วก็เจ็บแบบมีแผลถลอกอีก2นะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ฟังเหตุการณ์นี้นะเออคือไม่ได้เกิดแต่มันเกิดกลางคืนด้วยนะมันจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดกันบ่อยๆนะแต่ว่า3ทุ่มอ่ะมันก็ถ้ามันมืดมันไม่มีไฟเนี่ยเราไปเก็บอะไรกลางถนนนี่ก็ต้องระวังนะเมื่อวานผมก็เจอนะผมขับรถเก๋งอยู่นะมีพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดชิดซ้ายแล้วเขาก็วิ่งออกมาเก็บอะไรไม่รู้นะฮะเออแต่ว่ามันอยู่คนละเลนกันเราคิดว่าโอ้ยแต่เราอันนี้เราเห็นแล้วเพราะมันเป็นกลางวันนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเออน่าจะมองไม่เห็นนะครับก็กู้ภัยก็นำตัวนะครับทั้ง4คนเนี่ยนะฮะส่งโรงพยาบาลนะครับก็ประกอบด้วยนะคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาการสาหัสนะครับนอนหมดสตินะมีเลือดออกที่ศีรษะส่วนคุณแม่ที่โดนชนนั้นก็นะครับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเจ็บสาหัสไปอีก1รายแล้วก็น้องผู้ชายนะเด็กชายที่ซ้อนมาด้วยนะกับคุณแม่ก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะเป็นอุทาหรณ์เกิดที่ย่านโรจนะนะครับเส้นโรจนะนี่นิคมเนาะแถวนั้นก็รถก็วิ่งกันค่อนข้างเร็วนะมันเป็นถนนแบบ6เลนน่ะนะครับวิ่ง6เลนน่ะผมเคยไปเส้นนั้นอยู่นะเออนะเอาจะลงไปเก็บของอะไรก็คือแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้ยางรัดผมเส้นเดียวเธอคงไม่ลงไปเก็บหรอกครับเพียงแต่ว่านะตอนนั้นนะคุณฟังนะบางทีมันแบบว่าต้องเสียดายอย่างที่บอกอ่ะเออมันเสียดายอ่ะยางรัดผมก็เสียดายอ่ะเออก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับส่วนที่ชลบุรีนี่ก็ต้องอ่านเลยแล้วก็ฝากด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นหูเป็นตาหน่อยนะอาชีพของคนไทยที่เขาห้ามนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมห้ามต่างด้าวขายนะช่างตัดผมอย่างเงี้ยห้ามเหมือนกันนะปรากฏว่าที่ชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่เขาไปเจอที่ศรีราชาครับชาวเมียนมาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เขาก็ขายของแต่ของเมียนมานะขายให้กับแรงงานพี่น้องชาวเมียนมาด้วยกันน่ะซึ่งอย่างนี้มันก็เข้าข่ายแย่งอาชีพคนไทยผมไม่เพียงเท่านั้นนะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจซูเปอร์แห่งนี้เนี่ยนะครับที่ศรีราชาที่บ่อวินเนี่ยนะฮะเจอร้านตัดผมนี่ของคนเมียนมาเหมือนกันโอ้โหร้านตัดผมนี่ยิ่งหนักเลยนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเหมือนกันนะครับ

จ้าหน้าที่ก็นั้นดำเนินการจับกุมนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับว่านี่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะครับห้ามมาเปิดร้านแข่งคนไทยแบบนี้อีกส่งเรื่องไปทำบันทึกที่ตัวอำเภอศรีราชานะครับทั้งเจ้าของร้านซูเปอร์แล้วก็เจ้าของร้านตัดผมนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันเนาะนะครับไม่ใช่ว่าตัดทางทำมาหากินนะแต่ว่าในประเทศเราอ่ะมันก็เป็นอาชีพสงวนแล้วก็คนไทยก็หากินลำบากกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฝากเอาไว้

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงค่ะ Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับเรา2คนค่ะคุณแพตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่6เดือน7ปี
2: 2569
1: ขอบคุณที่ช่วย
2: ค่ะ
1: เอาล่ะมาอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะ MCOT News FM 100.5 Facebook Fan Page เช้านี้ยังอยู
2: ่
1: ยังไม่ไปไหนนะคะคุณธีรวัฒน์บอกสวัสดีครับแม่หวาน
2: แม่หวาน
1: มีสรรพนามด้วยเออนะแล้วก็คุณเทสยะอยู่เมืองไหนของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าวันนี้มีฝนตกทั่วพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่และอากาศดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหรือเปล่าของญี่ปุ่นเนาะไม่แน่ใจ
2: ใ
1: เวลาร้อนเขาก็
2: ร้อน
1: มากแล้วก็ฝนตกเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีใครอีกเนี่ยคุณสุภชัยนะคะคุณอะไรนะ คุณกระปุกเพื่อนดิฉันเองซึ่งตื่นเช้ามากในวันนี้นะคุณเทสสุยาอรุณสวัสดิ์นะคะคุณอมรีคุณก้องคุณเจนส์บอกว่าเออร์เรอร์ตลอดหมายถึงความเสถียรหรือเราสองคนกันที่เออร์เรอร์มีคุณผู้กองหอมคุณลอล่าคุณเป้าหมายในชีวิตของฉันบอกฟังในรถนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์รวมถึงคุณอีซี่แคมป์แนะนำหมอนให้ดิฉันนะคะกราบขอบคุณอย่างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองดูนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็คุณผู้ฟังในไลน์ค่ะก็ทักทายเข้ามานะคะหลายๆท่านเลยส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วก็มีหลายๆท่านคุยเรื่องบอกว่าเดทสิงคโปร์ไม่สำเร็จอะไรอย่างนี
1: ้หมายถึงหาคนเดทเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะ
2: ใช่อ่ะนะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีใน Facebook มีคนไปพบรักกับแฟนก็มีแชร์มาด้วยนะก็
1: ทำยังไงคะทำยังไงคะเล่าหน่อยสิคะ
2: นั่นน่ะสินะ
1: คุณปาร์ตี้เจอที่ไหนเหรอถามได้ไหมอ่ะ
2: ถามได
1: ้
2: แฟนแต่ละคน
1: แต่ละคนอันตราย
2: แต่ละคน
1: ขีดเส้นใต้คำว่าแต่ละคน
2: แต่ละคนอ่ะปัจจุบันเป็นเพื่อนที่คบมานานเป็นเพื่อนที่คบ
1: ค่ะ
2: นะคนก่อนหน้านี้เจอในเซเว่นนะคุณ
1: ว้าว
2: รักของพี่เกิดที่เซเว่น
1: ดิฉันมีเพื่อนเขาพบสามีในเซเว่นเหม
2: ือ
1: นก
2: ัน เออแต่ไม่แต่คบกันดีคบกันแหละว่าก็อ่ะสุดท้ายมันก็เลิกกันอะไรเงี้ยแต่ก็7ปีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ดีอือหือ
1: แม่ความรัก
2: ของพี่เกิดที่เซเว่นด้วยน้ำส้มหนึ่งขวดตอนนั้นคิดว่าถ้าได้แต่งปุ๊บกูเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้ในงานเลย
1: โอ้ว้าว
2: นะคะ
1: อาจเจอได้ทุกที่นะคะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยที่ทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะที่อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามนโยบายรัฐบาลวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพยกระดับภาค